0: ราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิดสมอง AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการช่อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก และเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐ

0: เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
1: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
4: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
3: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
5: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
3: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1

0: ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
0: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
5: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 ราย ในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดิบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
0: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสสุประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิชิตสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังตลอดช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับฝนตกหนักและสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคของประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการเร่งระบายน้ำให้ลดลงเท่านั้นแต่คือการทำให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐบาลจึงวางแนวทางการทำงานตั้งแต่การช่วยเหลือในช่วงวิกฤตไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเด็กและผู้พิการให้ได้รับอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเร่งคืนระบบสำคัญทั้งไฟฟ้าน้ำประปาถนนและระบบสื่อสารเพื่อให้ชีวิตประจำวันของประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือการทำงานให้เป็นระบบโดยให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนใช้ข้อมูลสถานการณ์ชุดเดียวกันและสามารถระดมกำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากพื้นที่หนึ่งไปสนับสนุนอีกพื้นที่หนึ่งได้ทันทีเมื่อเกิดความจำเป็นและนี่คือบทบาทสำคัญของกองทัพกองทัพไม่ได้ทำหน้าที่แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำโดยตรงแต่ทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเข้าไปเติมเต็มในจุดที่ประชาชนและพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่ระดับหน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกกองพันและหน่วยปฏิบัติการไปจนถึงการประสานงานในระดับภูมิภาคหากสถานการณ์รุนแรงหรือเกินขีดความสามารถของพื้นที่ก็สามารถระดมกำลังจากกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมได้ภารกิจที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่การช่วยเหลือและอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของสนับสนุนยานพาหนะเรือเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างตลอดจนกำลังพลที่เข้าไปช่วยงานในพื้นที่ประสบภัยสำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนภารกิจทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือ Big Cleaning Day ทั้งการเก็บขยะขนย้ายขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดพื้นที่เพื่อช่วยให้บ้านเรือนชุมชนและพื้นที่สาธารณะกลับมาใช้งานได้เร็วขึ้นเพราะการฟื้นฟูหลังน้ำลดไม่ได้หมายถึงเพียงการทำให้พื้นที่สะอาดเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าน้ำลดแล้วเรายังไม่หยุดช่วยสำหรับประชาชนสิ่งที่ต้องการเห็นหลังเกิดภัยพิบัติคือการกลับไปใช้ชีวิตให้ได้เร็วที่สุดบ้านสามารถกลับมาอยู่อาศัยถนนสามารถเดินทางได้ไฟฟ้าและน้ำประปากลับมาใช้งานได้ตามปกติและสิ่งของที่เสียหายได้รับการดูแลแก้ไขดังนั้นการทำงานของรัฐบาลและกองทัพจึงไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงแต่จะเดินหน้าต่อเนื่องไปสู่การสำรวจความเสียหายการช่วยเหลือเยียวยาการทำความสะอาดการซ่อมแซมและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังถูกนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแนวป้องกันน้ำการเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรการจัดทำบัญชีกำลังพลและยุทโธปกรณ์การกำหนดเส้นทางเข้าช่วยเหลือและอพยพตลอดจนการประสานงานระหว่างฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครหน่วยงานด้านน้ำและกองทัพให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพราะภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้อีกแต่สิ่งที่เราทำได้คือเตรียมคนเครื่องมือและแผนให้พร้อมกว่าเดิมและท้ายนี้นะคะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายภาพพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหมประจำปี2569ณวัดเสวตฉัตรวรวิหารในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ผ่านบัญชีธนาคารดังนี้ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนสาขากระทรวงกลาโหมเลขที่บัญชี 39-2-84543-4 ชื่อบัญชีการถวายภาพพระกฐินพระราชทานกอหอประจำปี2569 ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาถนนเฟื่องนครเลขบัญชี 159-136-35-7 ชื่อบัญชีการถวายภาพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโดยการโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินให้กรมเสมียนตราสม.ทราบในโอกาสแรกทางโทรสาร02-222-5831และกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสานพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซื้อใช้ไว้ทองสมุนไพรไว้ทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับและมีท่านผู้ฟังโทรมาพอดีด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค
2: ุ
3: ณแดง
2: เหรอคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับได้ยินไหม
2: ได้ยินแล้วค่ะ
3: ที่คุยกับคุณแดงไว้เมื่อวันศุกร์เนี้ย
2: ค่ะ
3: จะสั่งยาที่จะสั่งยา
2: ค่ะยังไงบ้างคะพอดีแดงขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงจำไม่ได้ละลูกค้าเยอะมากค่ะ
3: คุยกับคุณแดงเมื่อวันศุกร์นี้ว่าเกี่ยวกับโรคไตนะ
2: อ๋อเกี่ยวกับโรคไตนะคะ
3: เป็นไตแล้วก็อะไรนะเลือดจาง
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวก็คุยกันก็บอกว่ายาชุดหนึ่งทั้งหมด
2: จ้ะ
3: 3,500
2: จ้าเดี๋ยวขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะชื่อคุณอะไรนะคะ
3: สุชาติครับ
2: คุณสุชาติเนาะฟังอยู่ที่ไหนคะคุณสุชาติ
3: เนี่ยสี่มุมเมืองรังสิต
2: อ๋อสี่มุมเมืองเนาะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอให้อาจารย์สอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
3: คร
2: ับ ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณสุชาติ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับมันเป็นยังไงบ้างนะ
3: คุยกับคุณหมอมาทีแล้วก็บอกให้คุยกับคุณแดงก็เลยวันนั้นก็คุยสองคำแล้วผมบอกก่อนขอปรึกษาลูกก่อนแต่นี่ก็โอเคลูกก็โอเคอะไรแล้วผมก็เลยจะสั่งยา
2: ได้ค่ะ
1: เพราะโรคไตเนี่ยมันเกิดจากการที่ตับอ่อนไม่ยอมย่อยโปรตีนและน้ำตาลนะครับก็เลยทำให้ไตต้องทำงานหนักในการฟอกโปรตีนและน้ำตาลทิ้งนะเพราะถ้าไปแก้ที่ไตตอนนี้มันไม่จบนะครับจะต้องทำให้ตับอ่อนเนี่ยทำหน้าที่เขาก่อนแล้วก็ไตก็จะลดภาระแล้วก็จะดีขึ้นเอง
2: ค่ะที่คุณสุชาติบอกเป็นไตระยะ3ใช่ไหมคะ
3: ก
2: ็
3: จะส
2: ั่
3: งเนี่ยวันนี้จะสั่งแล้วจะได้เมื
2: ่อ
3: ไหร
2: ่ค่ะค่ะได้พรุ่งนี้นะคะ
1: เดี๋ยวของเราส่งให้พรุ่งนี้ได้นะครับนะฮะ
3: คือที่28แต่ก็ผมไม่อยู่นะฮะพรุ่งนี้อยู
1: ่ครับให้รายละเอียดคุณแดงไว้เลยครับไตนี่ก็เป็นเรื่องไตก็เปรียบเสมือนเทศบาลนะครับที่คอยกวาดทำความสะอาดเลือดของเราให้มีสภาวะเป็นด่างที่ 7.4 pH ถามว่าทำไมต้องเป็นด่างถ้าเลือดเป็นกรดแค่5เนี่ยนะครับคือถ้า5นี่ประมาณเป็นกรดร่างกายมันกินอะไรไม่ได้นะครับนะกินเขาขาดโปรตีนเราส่งโปรตีนให้กินมันก็กินได้ไม่เต็มที่เขาขาดแคลเซียมเราส่งแคลเซียมที่ดีที่สุดในโลกให้มันกินร่างกายก็กินไม่ได้เต็มที่มันเหมือนกับว่าเลือดต้องเป็นด่างเท่านั้นนะร่างกายถึงจะตอบรับสารอาหารเพราะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยต้องคอยระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าพอไตกวาดเลือดไม่สะอาดนะครับการกินอาหารของเลือดของเซลล์กินไม่ได้เหมือนเด็กทำไมเด็กต้องนอนเยอะนะการที่นอนเยอะก็เพราะเด็กกำลังการสร้างตัวไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่หยุดสร้างแล้วนะครับแต่เด็กเนี่ยมันกำลังยืดกำลังสร้างเพราะฉะนั้นถ้านอนน้อยเนี่ยไม่พอครับพอนอนเยอะนะทำให้ตื่นขึ้นมาเลือดเป็นด่างพอนอนเยอะตื่นขึ้นมาเลือดเป็นด่างกินโปรตีนกินอะไรต่างๆร่างกายก็จะฟื้นฟูนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเมื่อลามไปถึงขั้นไตแล้วเนื่องจากเราปล่อยให้เรามีภาวะของการเป็นโรคเบาหวานมายาวนานนะครับก็ส่งผลให้ไตทำหน้าที่ไม่ได้กวาดเลือดไม่สะอาดเหมือนบ้านที่ไม่สะอาดนะครับงั้นการกินอาหารของเซลล์เนี่ยจะกินได้ช้าลงนะครับนี่คือปัญหาใหญ่มากสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะครับเพราะคนเป็นโรคไตหนึ่งต้องนอนเยอะนะครับต้องนอนเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วกินอาหารจะให้คุณได้กินเข้าไป100จะได้ทั้ง100ไม่ได้นะครับร่างกายอย่างตอบรับไม่ได้นั่นเองนะครับก็ต้องค่อยๆปรับโดยการลดภาระไตลงนะครับนั่นก็คือทำอย่างไรให้ร่างกายผลิตโปรตีนกินหมดนะผลิตแคลเซียมได้กินหมดนั่นเองนะครับมันก็พอถึงขั้นเป็นโรคไตยิ่งทางฟอกเลือดแล้วเนี่ยเราก็ต้องค่อยย่องๆกินต้องค่อยๆปรับไปนะครับจะให้ปุ๊บปั๊บเลยทีเดียวดั่งใจเหมือนกับโรคอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนะครับโรคไตเนี่ยถือว่าเป็นด่านสุดท้ายนะครับที่ร่างกายบอบช้ำ นะบอบช้ำด่านหน้าไปเรื่อยด่านกลางไปเรื่อยแต่ว่าด่านสุดท้ายนี่อย่าให้เขาหนักถ้าด่านซ้ายหนักมันจะวกกลับมาด่านหน้าใหม่นั่นเองนะครับก็คือทำไมฉันกระดูกผุฉันกินแคลเซียมเป็นประจำก็เพราะร่างกายไม่ตอบรับนั่นเองมันไม่สามารถที่จะกินได้นั่นเองนะครับนี่คือพูดให้เข้าใจง่ายนะครับเราไม่ได้พูดเป็นภาษาทางการแพทย์นะครับซึ่งจะเข้าใจยากนั่นเองนะครับมนุษย์คนเราทุกคนละครับในเกิดมาชาตินี้นะครับถ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าท่านต้องลุกขึ้นปัสสาวะกลางคืน2รอบขึ้นไปไม่ได้ครับท่านต้องรีบแก้ไขเป็นการด่วนอย่าลามไปถึงขั้นไตทำงานหนักเพราะคนที่เป็นเบาหวานนานนะครับถ้าไตทำงานหนักแล้วไตแย่แล้วเนี่ยความดันขึ้นครับที่200กว่านะถ้า200เนี่ยท่านต้องจัดการแล้วครับถ้าไม่จัดการต่อไปไตไหวเมื่อไหร่ไตทำงานได้ไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยมันทำงานยากหมดนะครับมันทำงานยากหมดนั่นเองนะครับก็เราต้องรีบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยนะมันมีขั้นมีตอนการทำงานที่ประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันขาดตัวใดนะตัวหนึ่งบกพร่องขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งผลให้การทำงานของไอ้วานนั้นๆนะครับทำงานผิดพลาดเลยนะครับก็โทรมาได้นะครับนะโทรมาที่เบอร์087 06 07054นะครับ087 06 07 054โดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางนะครับนั่งรถบางทีมีคนนั่งกันเยอะๆเช่นรถไฟฟ้านั่งเครื่องบินนะครับที่มีคนนั่งกันแออัดยัดเยียดกันเยอะแม้ว่าตอนนี้บริษัทสายการบินทุกสายการบินนะครับก็จะต้องมีการใช้เครื่องนะก็เรียกเครื่องตรวจโควิดอยู่ในเครื่องเรียบร้อยเลยคือเครื่องฆ่าโควิดนั่นเองนะครับก็คือการเอาอากาศจากภายนอกเข้าไปไล่อากาศข้างในเพราะตอนนี้เรานั่งเครื่องบินเนี่ยออกซิเจนจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะดึงอากาศข้างนอกเข้าไปไล่อากาศข้างในคือเข้าและออกนี่คือเป็นกฎหมายบังคับของเครื่องบินนะครับแต่ว่าถ้าท่านเข้าไปอยู่อย่างแออัดอย่างนั้นนะครับก็มีผลบ้างนะครับอย่างผมเนี่ยกลัวมากเรื่องการนั่งเครื่องบินเนี่ยครับนะก็มีภารกิจต้องไปนะครับแต่พอเราเข้าไปในอากาศที่แออัดซึ่งเชื้อโรคมันชอบนะครับอากาศเย็นอากาศแออัดอากาศไม่มีการถ่ายเข้าหรือออกเนี่ยครับคือถ่ายทิ้งนะครับก็จะมีผลได้บ้างนะครับมันเมื่อวานเนี่ยไปมาก็ติดหวัดเลยครับนะพอติดหวัดปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันทำหน้าที่ทันทีนั่นก็คือเม็ดเลือดขาวนะพอขึ้นเครื่องได้สัก15 นาทีอาการหายใจแรงขึ้นคือเวลาร่างกายต้องการฆ่าเชื้อมันจะดึงอากาศขอเพิ่มอากาศเป็นพิเศษถ้าทำให้เราหายใจทีหายใจเร็วหายใจแรงขึ้นดีที่เรามีออกซิเจนที่เพียงพอคือเม็ดเลือดแดงของเราดีนั่นเองนะครับเม็ดเลือดขาวดีก็เลยทำให้เกิดการฆ่าเชื้อทันทีเมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่รอแล้วครับไม่รอ3 วัน 7 วันควักตัวมันจัดการทันทีครับโอ้โหนะเหงื่อออกเลยนะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงมาลงจากเครื่องได้ผมก็ไปออกกำลังกายทันทีนะไปปั่นจักรยานคือไม่ใช่ไม่ติดนะทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อโรคทุกคนนะเมื่อโรคผ่านเข้ามาเพียงแต่เมื่อติดแล้วร่างกายเราสู้ได้ไหมถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีร่างกายสู้ถ้าร่างกายสู้ตัวคุณจะร้อนเหงื่อจะออกนะมีอาการหายใจถี่หายใจเร็วหายใจแรงทันทีนะครับนั่นคือร่างกายของเรากำลังตอบโต้คู่ต่อสู้ของเขาทันทีนะครับแต่ว่าถ้าท่านออกซิเจนไม่พอเนื่องจากท่านเป็นเลือดจางยังไงก็ไม่ทันครับเราสู้เชื้อโรคไม่ได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ท่านต้องเดินทางในกลุ่มคนเยอะๆนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับคลอโรฟีน่าถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คนไทยด็อกเตอร์ชาวไทยเป็นคนคิดค้นทำให้คนไทยปลอดจากการเป็นเลือดจางนะครับอย่างมากมายมหาศาลตอนนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าท่านใดที่อยากจะประหยัดที่สุดแล้วล่ะนะในภาวะวิกฤตอย่างนี้ท่านก็ต้องเอาคลอโรฟีน่าไปทานนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนในเลือดก็คือทำให้เม็ดเลือดแดงของเราขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่เม็ดเลือดแดงเล็กนะครับนั่นก็คือคลอโรฟีน่าซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าเข้าช่วงนะครับขายดิบขายดีกันพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับ
2: ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เพิ่งโทรมาเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นโรคไตนะคะท่านเป็น สถานอากาศนะคะก็เรืออากาศเอกอะค่ะนะคะสุชาติที่เมื่อกี้ที่โทรเข้ามาเป็นไตนะคะไตระยะ3ก่อนหน้านี้เป็นโรคเกาต์มา50ปีแล้วจ้ะตอนนี้ท่านอายุ83ปีนะคะอยู่แถว4มุมเมืองแถวลำลูกกานี่เองนะคะ
1: ก็คือต้องลดภาระไตนั่นเองนะครับให้ไตทำงานบ่อย
2: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณแดง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะวันนี้จะเอาสมุนไพรหน่อยจะขอคุยกับอาจารย์นิดนึง
2: ได้จ้าพี่วรรณาค่ะป้าวรรณา
1: ครับสวัสดีครับคุณวรรณาครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะอาจารย์
1: จ้าเป็นยังไงบ้าง
4: วันนั้นที่อาจารย์ให้สมุนไพรตัวใหม่ไปกินน่ะ
1: ครับ
4: ที่ว่าขากับน่องอ่ะเวลาเราหาวแรงนี้ตัวก็หูเอ็นกระตุกจนต้องกดน่ะตอนนี้มันหายอยู่แล้วแต่ยังไม่สนิทค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าให้กินประมาณ3กระปุก
1: ครับก็กินต่อเนื่องจนกว่าท่อเลือดมันจะเสถียรขึ้นนั่นเองนะครับเพราะโรคนี้เกิดจากท่อเลือดดำเราตีบมากไปนะครับก็ต้องขยายท่อเลือดดำโดยการทำให้ชีพจรมันแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะตัวสมุนไพรตัวนี้ช่วยได
4: ้อ๋อทั้งปลายเล็บขาค่ะตอนนี้รู้สึกแล้วค่ะเริ่มรู้สึกมั่งแล
1: ้
4: วค่ะ
1: เริ่มจับ
4: ยังชาอยู่ค่ะอ
1: ืมครับแล้วก็ถ้ามีหนังหนาๆเช่นพวกข้อต่างๆที่มันมีปมหนังหนาๆเหมือนหนังช้างมันจะค่อยละลายออกมาหลุดออกมาหรือเราแกะก็จะหลุดเลยครับนะตาตุ่มแข็งๆเวลานั่งขัดสมาธินี่คือโรคทั้งนั้นแล้วครับโรคท่อเลือดฝอยไม่ดีครับ
4: อ๋อตอนนั้นที่มาที่โทรมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้ตัวใหม่มากิน
1: ครับ
4: นี้ว่ามันยังไม่หมดก็เลยไม่กล้าโทรมาบอกอาจารย์รอเดี๋ยวโทรทีเดียวก็สั่งของเลย
1: ครับ
4: เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหาวเหวไม่เอ็นกระตุกแล้วงั้นหูพอหาวแรงนี้มันเอ็นมันก็ตกจนหูนั่งไม่ได้ถ้าโดดนะ
1: ครับครับ
4: แล้วตอนนี้เขาคอนโทรลแล้วตาหนังมันเหี่ยวนะอาจารย์
1: หนังเหี่ยวต้องแก้ทีหลังนะครับไว้ให้ทุกอย่างดีก่อนนะให้อวัยวะทำงานดีก่อนแล้วเรื่องหนังเหี่ยวเนี่ยมันต้องแก้หลังสุดครับต้องออกซิเจนพอต้องตับอ่อนสามารถทำงานได้ดีก่อนนะเพราะว่ามันต้องใช้การย่อยจากโปรตีนจากตับอ่อนไปช่วยสร้างให้เนื้อหนังเต่งตึงครับเพราะเราต้องทำเครื่องจักรของเราข้างในร่างกายเนี่ยให้มันดีก่อนแล้วพอไปทานชุดนั้นจะได้ผลเลยครับ
4: อ๋ออันนี้ว่าทานแล้วก็โอ้โหก็ดีขึ้นเรียกว่ารู้สึกเลยขาเขินเริ่มงอได้แต่นี่ว่าไอตอนนิ้วมือยังแข็งกำไม่ได้จ้ะ
1: อืม
4: ท
1: ุ
4: กทียังกำได้มั่งนี่เริ่มแข็งอีกแล้วว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับที่ว่าเส้นเลือดดำ
1: ครับถ้าท่อเลือดดำดีอาการในนิ้วแข็งข้อแข็งต่างๆทุกส่วนในร่างกายจะค่อยๆดีขึ้นครับน่าจะค่อยแต่มันจะปวดก่อนที่มันปวดมันกำลังลอกพังผืดนะลอกพังผืดไปทิ้งทางปัสสาวะเพราะช่วงนี้จะปวดมากขึ้นหน่อยนึงแต่ว่ามันก็จะคลายตัวแล้วนะครับ
4: ค่ะ
1: นะ
4: แต่เรากินแล้วก็ได้ผล
1: ครับขอบคุณมาก
4: ผลมากแล้วค่ะ
1: ครับ
4: เดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์ไม่ใช่ค่ะโทษค่ะ
1: คุณแดง
4: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอคุยกับคุณแดงหน่อยค่ะ
2: ครับได้ค่ะสักครู
1: ่
2: ค่ะ
1: ก็ร่างกายมนุษย์ก็เปรียบเหมือนโรงงานหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับตัวไหนทำงานผิดพลาดอีกตัวก็งองแงอีกตัวไม่ทำด้วยนี่มันเลยเป็นผลพวงนะบางคนหมอบอกว่าให้กินน้ำเยอะๆนะครับซึ่งพอเราบอกว่ากินน้ำเยอะไม่ได้นะครับน้ำนี่กินเท่าที่หิวเท่านั้นนะครับท่านอย่าไปผิดกฎกติกาของธรรมชาติการกินน้ำเยอะมันไปลดกรดในกระเพาะน้ำกรดรอย่อยอาหารอยู่เรากินน้ำตูมเดียวเข้าไปน้ำกรดจางครับพอน้ำกรดจางเรากินอาหารตามเข้าไปเรียบร้อยเลยครับอาหารไม่ย่อยเพราะน้ำกรดมันจางลงนะครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มเป็นโรคตับนะครับน้ำกรดไม่พอหรอกนะเพราะว่าตับควบคุมน้ำกรดในกระเพาะควบคุมน้ำด่างในลำไส้เล็กควบคุมน้ำเมือกในลำไส้ใหญ่นะครับเพราะการกินน้ำเยอะถือว่าเป็นการผิดนะครับหลายคนบอกว่ากินน้ำเยอะทำให้ผิวพรรณดีก็ผมอยากให้ท่านทดลองนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมตื่นเช้ามืดท่านกินน้ำไปเต็มที่เลยครับแล้ววันนี้ทั้งวันท่านกินน้ำไปเต็มที่แล้วครับท่านจะรู้ว่าตอนเย็นท่านจะเจออะไรนั่นก็คือท้องอืดท้องเฟ้อดันขึ้นแน่นจุกกินอาหารไม่อร่อยหงุดหงิดนะเหมือนงูโดนตีนะฮะมันจะบิดตัวอยู่นั่นน่ะมันหาความสุขไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำกินดีครับแต่ว่ากินเท่าที่หิวแล้วการกินน้ำที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการจิบอย่ากินยกแก้วนะครับจิบไปเรื่อยกินไปเรื่อยจิบอย่างนี้ดีครับแต่ว่า ถ้ากินยกแก้วเนี่ยมันไปลดกรดกระทันหันแล้วน้ำกรดมาไม่ทันเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เริ่มเป็นโรคตับจะมีผลทันทีแต่คนที่ไม่เป็นโรคตับที่ตับของท่านดีมากอย่างนั้นอาจจะไม่เห็นผลอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยแล้วเนี่ยอวัยวะข้างในมันเสื่อมอวัยวะข้างในมันทำงานมาหลายปีนะครับมันก็มีบ้างแหละครับที่มันจะทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะครับโดยเฉพาะคนเป็นโรคตับนี่ถือว่าน่าสงสารที่สุดเพราะว่ากินอาหารไม่อร่อยลิ้นมันกร่อยหมดครับกินอาหารจุกที่ลำคอกินอาหารก็ทำให้การย่อยไม่ดีนะผิวก็แห้งนะคือกลายเป็นคนป่วยทันทีนะครับโรคตับนี่คือโรคพอกครัวนะซึ่งทำงานร่วมกับตับอ่อนถ้าตับกับตับอ่อนท่านทำงานผิดพลาดแล้วเนี่ยท่านจะหาความสดชื่นมีชีวิตชีวาไม่ได้เลยกินอะไรมีปัญหาไปหมดกระทบกระเทือนไปหมดโอ้โหน่าเห็นใจบางคนบอกว่าฉันกินผลไม้เต็มที่แล้วเนี่ยทำไมการขับถ่ายยังไม่ดีนั่นคือตับท่านตันมากนะครับอาหารที่ท่านต้องหยุดก่อนนั่นก็คือน้ำมันพืชให้ทำน้ำมันพืชกินเองได้แล้วนะครับในสถานการณ์อย่างนี้แม้ว่าเราจะยุ่งยากยังไงก็แล้วแต่หรือท่านก็ไปหาซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะมาทานนะครับแพงหน่อยก็ต้องยอมครับเพราะว่าของทอดบางทีก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ต่อร่างกายหรอกครับนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินของทอดแต่เดี๋ยวนี้หยุดเลยครับเห็นของทอดนี่สะอิดสะเอียนนะครับเพราะเรารู้ว่าเราอายุมากแล้วนะครับเราจะไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวงานการเสียหายหมดเลยนะครับเพราะตัวผมเองนะก็ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องการจะกินจะอยู่นะครับต้องกินอาหารประเภทไหนอย่างไรแนวไหนยังไงเราก็ต้องเลือกที่เป็นธรรมชาติที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อให้เพราะมันเนี่ยมันเหมือนกับอะไรก็รอดผมมาทำงานเกี่ยวกับสุขภาพนะครับถ้าร่างกายของเราแย่แล้วเนี่ยแล้วเราจะไปพูดยังไงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะแก้ปัญหาได้ทุกโรคนะครับท่านต้องทำความเข้าใจนะครับแต่ว่าเราก็พยายามรู้ว่าเรารู้ละว่าตรงนี้เกิดตรงไหนแต่จะแก้ยังไงบางทีผมก็ต้องใช้ทางทีมนักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการคิดคนผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ผมนะครับนะก็ต้องเราทำดีที่สุดละครับนะฮะทำดีที่สุดแต่เขามาดีที่สุดคือ 70-80% นะประมาณนั้นแต่จะให้ท่านทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วหาย 100% อย่างนั้นมันไม่ถูกนะครับถึงเหมือนเป็นการโกหกพี่น้องประชาชนเพราะคนเราต้องแก่ลงเสื่อมลงทุกวันนั่นเองนะครับมันคำว่าหายมันใช้ไม่ได้นะถ้าใช้ได้นะรายการเราก็เจ๊งละครับเดี๋ยวก็โดนถล่มนะครับเพราะเอาแค่ว่าท่านดีขึ้นเคยปัสสาวะกลางคืน 3-4 รอบเหลือรอบเดียวนะเคยกินข้าวได้มากเดี๋ยวนี้กินได้น้อยลงเราทำให้กินดีขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ได้มากเท่าเดิมอย่างนั้นครับ
2: ขอดีขึ้นกว่าเดิมก็ดีแล้วค่ะอาจารย์ค่ะนะถ้าหายเราก็พูดไม่ได้เนาะเป็นข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าอย่างขนาดหมอเองเขาทำการรักษาเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันหายแม้แต่บางคนลูกค้าคนไข้บางท่านไปหาหมอถามว่าเนี่ยเป็นเบาหวานจะหายไหมหมอตอบทันทีว่าไม่หายนะคะแต่ก็พยุงนะคะพอกินยาก็พยุงเหมือนเคสเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านกินน่าจะเป็นโรคเกาต์อาจารย์มาตั้ง50ปีนะคะกินจนตอนนี้เป็นไตระยะ3เมื่อสักครู่นี้ก็มาฟื้นฟูไตก็สั่งลองไปก่อนสัก1ชุดนะคะ
1: คอ
2: ันนี้แล้วว่าสักครู่นะคะป้าวรรณาก็โทรมาสั่งคอโรฟิน่ากับพรหมินะคะสาหร่ายแดงพรหมิเซนทีนรวมถึง
1: ตัวใหม่
2: ของเรานะคะอีก2กระปุกนะคะเดี๋ยววันนี้ไปส่งให้เอาละค่ะนี่คือลูกค้านะคะที่เคยทานกับเราแล้วดีขึ้นก็สั่งต่อเนื่องนะคะเพราะบางท่านเนี่ยเป็นโรคมานานนะคะหลายๆโรคบางท่านนี่โทรมาเข้ามาบอกว่าเป็นโรคอ่ะหน้าโจด เดี๋ยวบอกไม่หมดบางทีบอกมาเยอะแล้วอาจารย์การโรคภัยไข้เจ็บบอกมาเยอะมากเลยแต่พอมาคุยอีกทีนึงเนี่ยวันนั้นบอกโรคยังไม่หมดโอ้โหนะคะก็ไม่อยากให้เป็นขนาดนั้นนะคะค่อยๆฟื้นฟูไปทีละโรคทีละจุดทีละจุดอันไหนที่ควรจะฟื้นฟูก่อนเราก็จะจัดสมุนไพรไปก่อนถ้าจะเอาทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังอาจจะต้องใช้งบประมาณเยอะเลยเพราะว่าโรคหลายโรคมากเพราะฉะนั้นเราก็บอกเรามาหมดอะค่ะแต่เราจะจัดให้ทีละอย่างนะคะไม่ได้เลี้ยงไข้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราไม่ใช่หมอนะคะเราเป็นอาหารเสริมที่จะเข้าไปบำรุงเซลล์ตัวไหนก่อนให้เซลล์ตัวนั้นมันฟื้นให้มันได้อาหารนะคะเซลล์ พอได้อาหารก็จะเซลล์ก็จะฟื้นตัวแล้วร่างกายเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
4: ฮัลโหล
1: สอบถามได้ครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับเป็นยังไงบ้างนะครับ
4: มีฉันไปผ่าหลังมาไปผ่าหลังเอากระดูกออก3ข้อเนาะแล้วก็ใส่เหล็กมานะคะ
1: ครับ
4: ก็3เดือนแล้วมันรู้สึกกระตุกกระโปกเนี่ยแสบๆอยู
1: ่ครับ
4: แล้วท่านเป็นไตระยะที่3เนี่ย
1: ครับ
4: แต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคือว่ายังไม่ต้องล้างไตล้างอะไรนะ
1: ครับ
4: แล้วก็เป็นความดันพอทานยาความดันไปแล้วเวลาจะปวดฉี่กลางคืนมันแสบร้อนรอบท้องหมดเลย
1: ครับ
4: เหมือนกันจ้ะ
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้
4: 73แล้วค่ะ
1: ครับคือถ้าเลือดเราเป็นกรดเนี่ยกระดูกเราพังหมดแล้วครับมันสร้างไม่ได้กระดูกนะครับมันโรคนี้มันเกิดจากการที่เราปัสสาวะกลางคืนหลายรอบนะพอหลายรอบเนี่ยมันทำให้เลือดเป็นกรด
4: ฉันตกรถเมล์มาค่ะกระดูกมันก็เลยงอไปทับเส้นประสาทหมอก็เลยตัดให้
1: ครับ
4: ก็สาวเหล็กให
1: ้แล้วก่อนหน้านั้นปัสสาวะกลางคืนหลายรอบไหมล่ะ
4: ก็ก่อนหน้านั้นก็ประมาณรอบสองรอบเนี่ย
1: ครับนะต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนนะครับพอแก้ตรงนั้นต่อไปทานแคลเซียมไปมันก็ได้ผลแต่ตอนนี้ถึงทานไปก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องผ่าตัดไงพอผ่าตัดก็ยังไม่ได้ไปแก้ที่เหตุอีกอาการก็ยังค้างๆคาๆอยู่ครับ
4: ทานแคลเซียมเยอะเลยกระดูกไว้เสียไป3ปีงงเนี่ยไม่เหลืองเลย
1: มันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าเลือดเรายังเป็นกรดอยู
4: ่
1: ครับก็ต้องปรับเลือดให้เป็นด่างก่อนเดี๋ยวเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปปรับให้เลือดเป็นด่างก่อนนะครับแล้วต่อไปกินแคลเซียมก็ได้ผลแล้วครับจะต้องทำปัสสาวะให้เหลือครั้งเดียวนะใกล้สว่างทีเดียวแล้วครับ
4: อ๋อ
1: ครับ
4: มันก็เนี่ยทานยาไปความดันที่หมอโรงพยาบาลให้มานะ2ตัว
1: ครับก็ไปแก้ที
4: ่เขาบอกให้ทานน้ำเยอะทานน้ำเยอะมันก็ฉี่บ่อย
1: ไม่ได้ครับทานน้ำเยอะแล้วก็จะทำให้ผิวแห้งหมดครับเพราะว่าม าตับมันทำงานไม่ได้เลยครับถ้าทานน้ำเยอะนะครับเพราะคนโบราณเขาห้ามกินข้าวไปทานน้ำไปอะไรต่างๆเขาห้ามกินน้ำก่อนกินข้าวห้ามกินทั้งสิ้นครับ
4: โอ้
1: นะครับ
4: ก็ไปเจาะเลือด2ครั้งนะครั้งที่2ให้หมอก่อนผ่าตัดหมอบอกว่าคุณป้าเป็นโรคไตค่ะระยะที่เท่าไหร่คะระยะที่3ยังไม่ต้องล้างนะให้งดอาหารเอาให้ดูแลตัวเอง
1: ครับ
4: ป้าก็ไม่กินของเค็มเลยกินของเปรี้ยวของเผ็ดอะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ป้าทานแต่ตื่นธรรมดา
1: ครับน้ำต้องทานเท่าที่หิวเท่านั้นนะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับทานมากไปให้โทษทันทีครับน้ำเพราะมันไปลดกรดในกระเพาะทำให้น้ำกรดในกระเพาะไม่พอย่อยอาหารไม่ได้ท้องอืดครับครับเดี๋ยวเอาของเราไปทานอยู่3ตัวนะครับแล้วค่อยๆฟื้นปัสสาวะให้เหลือใกล้สว่างทีเดียวก่อน
4: ค
1: ่
4: ะ
1: นะ
4: แล้วจะรับยาได้ไงคะ
1: ครับมีอยู่3ตัวเอาเดี๋ยวให้ข้อมูลคุณแดกไว้นะครับนะบางทีเหมือนตีสนุกนะครับเราไม่สามารถตีลูกที่เราอยากให้ลงได้เลยเราต้องยิงชิ่งนะครับชิ่งตัวนี้ไปเพื่อให้กระทบตัวนู้นพาลงถ้าเราไปยิงตัวนั้นเลยตรงเลยยิงไม่ได้นะครับนี่คือกลไกของร่างกายเหมือนการตีสนุกเกอร์เลยนะครับต้องรู้ว่าเอาไว้ว่าตัวนี้มันไม่ทำงานเพราะอะไรนะครับเราไปอัดโดยการบอกเอาแคลเซียมไปกินแคลเซียมไปกินนะครับไปกินก็ขับทิ้งหมดสูญเปล่าหมดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปด่าเจ้าของแคลเซียมนะครับเดี๋ยวเพราะเขาทดลองกับคนที่ไม่มีสภาวะเหมือนเราและได้ผลนะครับแต่เนื่องจากเรามีเลือดเป็นกรดนะครับเราเลยกินแคลเซียมไม่ได้ผลนั่นเองนะครับเพราะร่างกายเราเป็นเรื่องจำเป็นนะครับอะไรที่ร่างกายต้องการเราก็เรียกว่าเวลาเราหิวน้ำก็กินเท่าที่หิวนะครับแต่อย่าไปกินมากกินเวอร์กินเกินไปซึ่งมันผิดกลไกของร่างกายของเรานะครับสัตว์ทุกชนิดในโลกเขาจะกินน้ำกินอาหารต่อเมื่อเขาหิวนะครับไม่หิวก็ไม่กินแต่มนุษย์เนี่ยเที่ยงต้องกินเย็นต้องกินเช้าต้องกินนะครับตามหลักแล้วเนี่ยอาหารมื้อเช้ามื้อเดียวครับที่อยากจะบังคับให้ท่านกินนะครับมื้อเที่ยงมื้อเย็นไม่บังคับนะครับตื่นมาเช้ามืดทานอาหารเพื่อให้ตับมัน ถูกกระตุ้นนะครับพอตับถูกกระตุ้นตับก็ทำงานเราสังเกตเวลาคนไม่ถ่ายเนี่ยพอกินอาหารมื้อเช้าเท่านั้นเดี๋ยวถ่ายเลยเห็นไหมครับนะครับแต่ตามหลักแล้วนะก็คือตื่นเช้าต้องทานอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายถ้าท่านต้องการให้การขับถ่ายในร่างกายของท่านดีนะครับการออกกำลังกายตอนเช้าจะได้ผลเรื่องตับนั่นเองนะครับการออกกำลังกายตอนเย็นก็จะได้ผลในเรื่องการนอนหลับดีนะครับก็ออกกำลังกายทั้งสองอย่างบวกพอพูดแล้วก็คือทั้งสองอย่างแต่ถ้าใครที่ทำงานแล้วก็ท่านได้ออกกำลังกายไปอยู่แล้วเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ช่างก่อสร้างท่านก็ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะนั่นก็ถือว่าท่านมีชัยไปแล้วครึ่งนึงนะครับทั้งในงานด้วยทั้งได้ออกกำลังกายด้วยนะครับก็เรื่องสำคัญหมดครับไม่ใช่ว่ากินอาหารเสริมหรือกินยาแล้วจะทำให้สุขภาพท่านดีก็ไม่ใช่นะครับกลไกของร่างกายเมื่อกินต้องออกไปใช้เมื่อกินไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับนะร่างกายต้องออกกำลังกายเพื่อให้มวลกล้ามเนื้อของมีความแข็งแรงนะครับถ้ามวลกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายดำรงอยู่ได้นะครับเพราะการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับเอาละครับสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆก็ท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์087-06-07-054นะครับ087-06-07-054นะครับวันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรตลอดช่วงการประชุม IMF World Bank พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏเป็นข่าวปรากฏภาพหนังสือสถานีตำรวจนครบาลสุลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนจบข่าวศิริรัตน์มหัทนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนาเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติงครับ
1: ค่ะ
0: คุณติงสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผ
0: ลิตภัณฑ์รายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดัง

0: ครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื้
1: อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของ
0: มนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด็กมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะการทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี้จะท้องผูกเยอะเน
1: ื
0: ่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไรเลย
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับอ่ะ ผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคนติ่ง

0: สำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็มาพบคุณผู้ฟังนะครับในอีกช่วงหนึ่งหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจของรายการนะครับก็คาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
2: ท่านเ
1: ขตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมง
2: ค
1: นเดียวตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นท่านศาลายาเหล่านี
2: ้
1: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี้มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริงๆบางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่หนึ่งวันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
2: ่
1: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
2: เราก็มี
1: เราก็มีนะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
2: ้
1: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1กระปุก
2: 1กระปุก
1: นะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดี
2: ค่ะ
1: ฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ครับ
4: พี่เป็นสั่งคาตามินนะคะ
3: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
4: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
3: ได้ได้ครับ
4: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
3: 6
4: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
3: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้นะไม่คิดเพิ่มนะ
4: จ้ะ สมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
3: ครับ
4: บ
3: ั
4: ตรสมาชิกมัน1490นะ
3: บางกรวยบางกรวยบางกรวย
4: บางกรวยรู้เลย
3: ครับวัดบางกรวยประมาณนี้ครับวัดบาง
4: วัดช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
3: ่ที่องค์พระนะครับ
4: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
3: ครับครับครับ
4: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
3: คาตามิน
4: แล้วก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
3: 1เนาะทำไว้ไล่ครับครับครับ
4: จ้ะจ้ะ
3: ขอบคุณมากครับผม
4: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
3: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
4: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
3: ครับ
4: เพราะม
3: ือ
4: ถือเชยไม่ได้ใช้แบบนั้นแ
3: ค่
4: แบ
3: บสบายดีนะครับครับ
4: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
3: ครับครับครับขอบคุณมากครับผม
4: จ้ะสายตาสายตาคุณแท้นะคะโอเค
3: ครับ
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
1: ครับเรามาพูดเรื่อง
2: นาฬิกาชีวิตกัน
1: ถึงเวลาไหนละ
2: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายๆนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
2: จริงค่ะจริง
1: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับ อย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืน นะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับ ช่วงนี้ต่อคุณเองช่วงบ่ายโมง
2: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้ในงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีกขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
1: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
2: ม
1: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
2: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึม กลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนหนึ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์ดแพมเพิร์ดนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
2: ไทรอยอีก
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
2: เขามีระบบ
1: มีระบบของเขาม
2: ีเวลาของ
1: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์ช่วงนี้หนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทวายไลท์นะครับ
2: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการจอหรือสุขภาพได้ทุกวันนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆผ่านกันไปเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: สวัสดีครับคาตาบิน
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
1: ใช
2: ่ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
1: เชิญ
2: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตาบินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
1: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้ถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลซิตินไม่เป็น
2: ขนาดไออาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากๆมันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
1: ไม่ต้าน
2: ไม่นะฮะ
1: ครับ
2: มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
2: ครับแล้วไอการกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
1: วันละ1-2เม็ด
2: 1-2แล้วแต่ว่า
1: ใช่ครับ
2: ถ้าท่ามัวมากถ้ากิน2เม็ดใช่ไหม
1: ครับเช้าเย็น
2: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
1: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
2: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
1: ครับพร้อมก็ได้ครับ
2: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู่จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยซื้อ6ขวดนะฮะก็จะเพิ่มแถม1ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
2: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วยสัก4กล่องเนี่ย
1: ได้
2: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้เอาอย่างละ4นะ
2: ครับตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
1: ครับ
2: ครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้ออื่น
3: ๆ
0: ก็ยังรับปรึกษาปัญหาคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันหรือสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตเรื่องปัญหาการมองเห็นเรื่องสายตาเรื่องสมองคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่เบอร์0843856644นะครับปรึกษาและขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกวันนะครับทางรายการพร้อมที่จะแนะนำให้ท่านนะครับคุณติ่งมีเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตมาฝากเพราะว่า
3: เราพูดไปถึงช่วงเวลานะนาฬิกาชีวิตอวัยวะส่วนต่างๆทำงานกันไปได้ดีในช่วงเวลาไหนนะคะมาถึงช่วงเวลา17 นาฬิกาถึง19 นาฬิกา5 โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นเวลาของอวัยวะก็คือไตค่ะเนี่ยทำหน้าที่ของเขาเนี่ยค่ะช่วงเวลานี้เนี่ยยังไม่ควรเข้านอนค่ะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะคะคุณควรจะออกกำลังกายหรือว่าทำงานบ้านนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็แอคทีฟนะคะเพิ่มความดันเลือดค่ะแถมยังช่วยให้ผิวนั้นสดใสแข็งแรงเปล่งปลั่งอีกด้วยนะคะช่วงนี้นั้นไตทำหน้าที่หนักในการกรองของเสียออกจากเลือดนะคะแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายด้วยค่ะ
0: ครับช่วง5 โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่ง
3: ใช่ค่ะ
0: ท่านก็ไม่ควรเข้านอนในช่วงนี้นะครับเพราะร่างกายช่วงนั้นไตกำลังทำงานนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นท่านควรจะทำยังไงคุณติ่งออก
3: กำลังกายหรือว่าทำงานบ้าน
0: ครับก็เพื่อให้ร่างกายนั้นดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ท่านไปนอนไตก็ยังทำงานอยู่นะครับต่อไปเลยครับ
3: ค่ะช่วงเวลาทุ่มหนึ่งจนถึง3 ทุ่มนะคะเป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจนะคะ ทำจิตใจให้ผ่อนคลายเข้าสู่หมวดธรรมะอ่ะนั่งสมาธินะคะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะร่างกายต้องการความสงบค่ะแล้วก็หยุดนิ่งนะคะจะช่วยให้จิตใจแล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะเข้านอนค่ะไม่ควรจะทำอะไรนะคะที่มันแบบตื่นเต้นหรือว่าใช้พลังงานเยอะอย่างเช่นออกกำลังกายหนักๆหรือว่าทานอาหารในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจและช่วงเวลานี้นั้นมีความสำคัญในการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะแล้วก็ส่งอาหารออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะ
0: ครับช่วงพักผ่อนคุณง่ายช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังก็ไม่ควรจะออกกำลังกายหลายท่านเนี่ยไปออกสามทุ่มที่ผมเคยเห็นนะครับจริงๆคุณเองนะครับไปออกกำลังกายนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอลึกสุขภาพนะครับฟังไว้ว่าช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเป็นช่วงที่ท่านพร้อมที่จะพักผ่อนนะครับเพราะจะทำให้ท่านถ้าออกกำลังกายมากหรือทานอาหารมากท่านก็จะนอนไม่หลับผมเสริมอีกนิดหนึ่งคุณเองเป็นเคล็ดลับช่วงที่ท่านจะอาบน้ำก่อนนอนท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นคุณเองน
3: ะ
0: ไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะเราต้องเวลาใกล้จะนอนเนี่ยไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นมาส่วนจ
3: ะ
0: ทำให้ท่านเนี่ยอาบน้ำอุ่นพออาบน้ำอุ่นแล้วท่านทานน้ำอุ่นๆก่อนนอนนะครับก็จะทำให้ภาวะการนอนหลับดีขึ้นนะครับช่วงการทำงานช่วงประมาณสามทุ่มเนี่ยใกล้สามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ยท่านควรจะพักผ่อนโดยการทำให้จิตใจว่างหรือนั่งสมาธิไม่ควรที่จะมีเรื่องกวนใจหรือมีความเครียดนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีความเครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจในช่วงกลางคืนก่อนนอนเนี่ยก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆคนเอง
3: กังวล
0: กังวลไตก็ทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับแรงดันการหมุนเวียนของเลือดออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออวัยวะในร่างกายฉะนั้นถ้าท่านทำได้ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุขภาพดีมากนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายท่านจะใช้ร่างกายไปในแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างมาเองเวลานอนแล้วไม่นอนเวลาท่านเวลาจะทานท่านไม่ได้ทานคือเวลาจะกินไม่ได้กินว่างั้นเถอะแต่ท่านไปกินตอนดึกซะนะครับ
3: มื้อเดียวเลย
0: มื้อเดียวหรือไปทานอาหารเหมือนวัยรุ่นเนี่ยไปทานอาหาร 2-3 ทุ่มอย่างที่เราบอกไปบุฟเฟ่ต์นะแล้วก็ไปนอนนะครับช่วงนี้ไตก็จะทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำให้เราอึดอัดนะครับนาฬิกาชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนและรวนและตามมาก็คือ 1. ริดสะดวงเป็นโรคท้องผูกนะครับเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
3: โรคภัยไข้เจ็บมา
0: เป็นที่สำคัญอ่ะเป็นเกล็ดไหลย้อนซึ่งตอนนี้เป็นโรคย้อนนี้นะครับกดไหลย้อนนะครับสำหรับท่านที่ทานอาหารแล้วท่านไปนอนนะครับฉะนั้นผมบอกท่านว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยที่เรานำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพผมอาจารย์สัมพันธ์สักนิดหนึ่งก็ถึงครับเรื่องเกี่ยวกับท่านที่จะให้เราส่งผิดพันธ์คาตามินไปอยู่ในต่างจังหวัดช่วงนี้ถ้าหากว่าล่าช้าไปหนึ่งวันก็ต้องขอประทานโทษทานไปตั้งแต่เราเปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกเลยนะครับปรากฏว่าสั่งมาเต็มคลังนะครับก็เราพยายามที่จะระบาย
3: ได้รับความสนใจเยอะมาก
0: เราพยายามที่จะระบายเพราะว่าโปรเนี้ยเป็นโปรที่จะเรียกว่าท่านรอคอยจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องทั่วประเทศเลยคุณเด่งเหมือนกับว่าท่านจะรอคอยโปรนี้มานานคือซื้อ6แถม2ได้8กระปุก
3: ราคาเดิมนะคะ
0: ในราคาเดิมก็ทำให้โปรนี่ฮอตขึ้นมาของนี่เต็มคลังก็ทำให้ท่านนี้ต้องล่าช้าในการจัดส่งแต่ว่าจะไม่ให้ขาดนะครับเพราะช่วงก่อนนี้คาตามินขาดนะครับภายใน 2-3 วันคุณผู้ฟังก็โทรมาต่อว่ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
3: ค่ะเราก็รีบเติมสต็อก
0: ก็รีบเติมสต็อกฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกถ้าหากเป็นสมาชิกเก่าคุณเด้งส่วนใหญ่ก็จะสมาชิกเก่าละนะครับที่เคยทานและเกิดความคุ้มค่าท่านหุ้นกันซื้อเลยนะครับหุ้นกันซื้อท่านซื้อและท่านไปแบ่งกับเพื่อนบ้าน
3: คุ้มค่า
0: หรือจะซื้อสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ถามต่อไปอีกคุณเด้งว่าเราผลิตทุกเดือนตอนนี
3: ้
0: นโยบายของเราคือผลิตทุกเดือน
3: มีของใหม่ตลอด
0: มีของใหม่ตลอดเวลานะครับเราจะไม่ใช้ของเก่าวันหมดอายุหรืออะไรต่างๆเพื่อสุขภาพของท่านนะครับฉะนั้น ท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านก็โทรเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่สองคือพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสำหรับบางวันคุณเต็งก็ต้องขอประทานโทษสำหรับการล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกรถติดนะเมื่อวันก่อนก็เจอนะครับวันก่อนก็เจอเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เปิดโปรเนี่ยครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกเนี่ยปริมาณสินค้าเนี่ยปริมาณการสั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากก็ทำให้คนหน่วยส่งเนี่ยทำงานตอนนี้เราพยายามที่จะขยายเวลาจนถึงส่งจนถึง6โมงจนถึงทุ่มหนึ่งก็เด็กสำหรับท่านที่ใช้คาตามินนะครับก็โปรดต้องขอประทานโทษจริงๆสำหรับล่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นต้องยอมรับว่าเราผ่านโควิดมาเนี่ยเราก็จำหน่ายขายดีมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่เคยใช้อยู่แล้วก็ยิ่งไปแนะนำเพื่อน
3: ม
0: าก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับสำหรับคาตามินทั่วประเทศนะครับอ่ะบอกเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณเด็กครับ
3: ค่ะเบอร์โทรนะคะ084385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรอสายท่านอยู่ทั้งวันนะครับจะพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
3: ค่ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับสำหรับแฟนๆของคาตามินแฟนของรายการจอดลึกสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างก็โทรมาพูดคุยกันนะครับยังคิดถึงท่านอยู่ทุกวันนะครับสำหรับเรื่องคนหนึ่งตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับผมก็รณรงค์นะเป็นรายการที่รณรงค์ท่านก็ผมดีใจนะที่ท่านตอบรับคุณเด่งตอบรับกันนะครับสำหรับท่านที่จะใช้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อมาปรุงอาหารวันก่อนมีคุณป้านิยมที่จังหวัดนครนายกโทรเข้ามาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ติดเขื่อนขุนด่านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: มาตลอด20ปีคุณเด่ง
3: โอ้
0: 20ปีนะครับเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ฟังดีมากๆเลย คือเป็นสวนของตัวเอง
3: ค่ะมีพื้นที่ของตัวเอง
0: มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ปลูกเองทานเอง
3: ค่ะ
0: ไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ว่ามีทุกอย่างเลย
3: เผลอๆนี่อาจจะแบ่งปัน
0: เผลอๆก็แบ่งปันแล้วก็มีทุกอย่างเลย
3: ค่ะ
0: นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก็อยากจะให้อาจารย์กิตติกรมาเที่ยวส่วนคุณป้าอีกที่หนึ่งก็คืออยู่วัดอมฤตจังหวัดนนทบุรีนะครับซอยวัดอมฤตนะตัวนี้มีที่อยู่6ไร่คุณเด่งอย
3: ู่
0: หลังแมคโครอยู่หลังแมคโครนครอินทร
3: ์
0: มีเป็นบ้านบ้านนี้6ไร
3: ่
0: เป็นบ้านในสวน
3: โอ้โหร่มเย็นเลยอ
0: ่
3: ะ
0: ร่มเย็นร่มเย็นและฟังรายการแล้วก็วันนั้นได้คุยกันนานคุณป้าบอกว่าอาจารย์กิตติกรที่พูดมาเนี่ย มีมากกว่านั้น
3: นี
0: ่ก็คือเป็นพืชยืนต้นคุณเด่งผมไม่รู้จะไล่ยังไงนะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมอะไรเนี่ย
3: คือ
0: แตงโ
3: มอาจจะไม่
0: มีมีครบ และที่สำคัญก็คือ มีทุเรียนนนปีน้ำท่วมตายไปหลายร้อยต้นตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่ทุเรียนนนคุณเด่งได้ยินใช่ไหมผมเคยทานทุเรียนนนแพงแล้วก็รสชาติอร่อยและที่สำคัญก็คือเป็นพืชยืนต้นพวกส้มโอพวกมะนาวพวกอะไรเนี่ย มีตลอด
3: ตลอดทั้งปี
0: มีตลอดทั้งปีพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆแกบอกใช้ไม่หมดแล้วก็ปลอดสารพิษส้มโอก็ปลอดสารพิษนะผักสวนครัวทุกอย่างก็ปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: นะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็อยู่ในบ้านในสวน6ไร
3: ่
0: อากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะครับ อยากจะให้ไปเที่ยวนะครับ
3: ร่มเงา
0: ผมอิจฉาคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารตอนนี้ลดเรื่องเผ็ดมัน
3: ผงชูรส
0: เค็ม ผ็ดก่อนมันก็คือไขมันลดลงไขมันจากสัตว์คนหนึ่งเป็นพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆนะไขมันผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาให้ลดไขมันทรานส์อ่ะพูดง่ายๆภาษาวิทยาศาสตร
3: ์
0: เป็นไขมันที่อิ่มตัวจากสัตว์นะครับเผ็ดมันแล้วก็เค็ม
3: ค่ะ
0: เค็มนี
3: ่ไต
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตนะครับผงชูรสน้ำอัดล
3: ม
0: น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็คือเน้นที่หวานหวาน
3: บางคนทานหวานจริง
0: ทานหวานนะครับเรานี่ว่าหวานแล้วเขายังหวานกว่าเขาเรียกนะฮ
3: ะ
0: โดยเฉพาะตอนนี้หวานเนี่ยเราก็รณรงค์สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าอาหารหวานเนี่ยทานไปประจำเนี่ยผลเสียต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะหน้าข้าวเหนียวมะม่วงหน้าข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าเป็นของหวานขนมหวานพวกนี้นะครับ
3: สักนิดนึงก็ได้
0: สักนิดหนึ่งท่านควรทานแล้วก็เรื่องกาแฟคุณติ๊กกาแฟนี้เช้ามาท่านทานกาแฟดำได
3: ้
0: นะครับก็บ่ายๆมาก็ไม่ต้องทานนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยการปลอดสารพวกกลุ่มคาเฟอีนเนี่ยจะดีมากเพราะจะทำให้ท่านนอนไม่หลับแล้วก็มีผลต่อไตทำงานหนักนะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ่งเวลาไหนดี
3: ค่ะเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะอวัยวะต่างๆที่ทำงานนะคะ3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มนะคะเวลาการทำงานของระบบอุณหภูมิในร่างกายนะคะนอนได้นะคะควรจะนอนแล้วล่ะนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นค่ะห้ามอาบน้ำเย็นในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้ป่วยง่ายอ่อนแอนะคะเพราะช่วงนี้ร่างกายเนี่ยต้องการความอบอุ่นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ระบบหายใจก็คือหัวใจปอดนะคะระบบย่อยอาหารก็คือกระเพาะอาหารม้ามตับนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็คือไตกระเพาะนะคะมันพร้อมที่จะส่งนะส่งไปช่วยในเรื่องของการย่อยไขมันในลำไส้เล็กนะคะหรือถ้าอวัยวะใดในร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็จะดึงน้ำจากถุงน้ำดีนะคะถ้ามีการดึงมากเกินไปจะทำให้น้ำดีเนี่ยข้นขึ้นนะคะเป็นผลทำให้สายตาเสื่อมเหงือกบวมปวดฟันนอนไม่หลับแล้วก็ปวดศีรษะนะคะ
0: ครับเรามาทบทวนนิดหนึ่งคนติ่งตามนาฬิกาเดินตามเข็มนาฬิกานะครับตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยนอนหลับตับจะหลั่งสารฆ่าเชื้อโรคตีสามถึงตีห้าตื่นมาทำไมก็ต้องสูดอากาศให้ปอดอ
3: ากาศดี
0: นะครับแล้วก็ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยขับถ่าย
3: ใช่
0: เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าทานอาหารให้กระเพาะ
3: ทำงาน
0: ทำงานคือเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกายเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงอย่านอนเพราะจะทำให้ม้ามอ่อนแอช่วงนี้ร่างกายต้องเคลื่อนไหวทำงานนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงหัวใจจะทำงานหนักพักเรื่องเครียด
3: ไม่ควรเครียด
0: ช่วงบ่ายโมงไม่ควรเครียดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หัวใจจะทำงานนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นไรครับคุณติ่ง
3: ไม่ทานอะไรที่มันทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะดูดซับได้เต็มที
0: ่เพราะว่าตอนบ่ายๆเนี่ยร่างกายจะดูดซับสารอาหารนะครับลำไส้เล็กทำงานบ่ายสาม
3: จนถึง5 โมงเย็น
0: 5 โมงเย็นเป็นไรครับคุณติ่ง
3: ควรจะออกกำลังกายเนี่ย
0: ครับ
3: เพราะมันจะดีต่อระบบไทรอยด์นั่นเองนะคะ
0: 5 โมงถึง 1 ทุ่ม
3: ถ้าง่วงช่วงนี้เนี่ยไตอาจจะอ่อนแอได
0: ้คือไม่ควร
3: นอนค่ะ
0: อย่านอนนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ว1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: นะก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของไอ้ส่วนที่ทำให้เกิดอาการตื่นเต้นเนี่ยเพราะมันจะไม่ดีต่อ
0: หรือเรื่อง
3: ห
0: ุ่
3: นหัวใจ
0: นะครับ
3: ไม่ควรออกกำลังกายช่วงนี
0: ้ครับ3 ทุ่ม
3: จนถึง5 ทุ่มนะคะไม่อาบน้ำเย็นค่ะแล้วก็ไม่ตากลมแรงนะคะ
0: ครับคือว่าช่วง3 ทุ่มเนี่ยจะทำให้ร่างกายอบอุ่นท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าผู้สูงอายุหรือว่าแฟนๆรายการจอดลึกสุขภาพที่ฟังรายการอยู่ก็จะอาบน้ำอุ่นนะครับเพราะน้ำอุ่นนี้จะติดกันทุกบ้านแล้วครับในเวลานี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็จะอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับแล้วก็ควรดื่มจิบน้ำอุ่น
3: ๆ
0: และท่านก็นอนนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่นท่านก็จะนอนทำให้ท่านได้นอนหลับดีผมบอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่นอนหลับดีคุณติ่งก็ท่านเดินออกกำลังกายนะครับช่วงประมาณ1 ทุ่มเนี่ยท่านไม่ควรทานอาหาร2 ทุ่ม3 ทุ่มบางท่านก็เข้านอน4 ทุ่ม อาบน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มอาบน้ำอุ่นและท่านมาทำสมาธิมานั่งพักผ่อนไม่ควรมีเรื่องเครียดหรือดูเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเครียดสำหรับร่างกายนะครับก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆนะครับผมฝากนาฬิกาชีวิตสำหรับท่านที่รักสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์สักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
3: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันทั้งหมด3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะส่วนโปรนะคะครึ่งโหลซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับกระดูกและข้อท่านก็โทรมาปรึกษาขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันหมดเวลาแล้วนะครับก็บอกลากันไปนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีนะครับก็ขอให้ท่านไปรักษาสุขภาพรักษาจิตใจให้ท่านดีท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้า7:30เข้าห้องน้ำ8:00ยังอยู่ในห้องน้ำ9:00ก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25 บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกตทิพย์ค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายธรรมคดี
1: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบอย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
2: ้ครบทุกรส
3: สะกดทุกอารมณ
2: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
3: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
2: ์ฟังเพลินทุกที
3: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังละครธรรมะ
1: ธรรมนิยายเรื่องเปรตประทัดตูปัดทีวี

0: นอนในโรงอาบน้ำแบบนี้สักทีก็สดชื่นหน่อยนะเนี่ย
1: นั่นสิอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะไม่อยากจะขึ้นจากน้ำเลย
2: แม่ไม่อยากขึ้นเลยก็แช่เลยต่อไปเรื่อยๆไม่ได้นี่นะท่านนะโอ้ยบายๆนี่เราค่อยกลับกันดีไหมล่ะ
1: ก็ดีเหมือนกันน่ะเพราะเราไม่มีธุระที่ไหนนี่
0: เออแต่ว่าข้าพเจ้าเห็นจะอยู่นานไม่ได้นะ
2: อ้าวทำไมล่ะท่าน
1: จะรีบไปไหนเล่าอยู่กันสักพักเธอหน้ากำลังสบายทีเดียว
0: ข้าพเจ้าเป็นห่วงน้องเมียเอ้ยไม่ใช่พูดเล่นข้าพเจ้าเป็นห่วงหลานไม่รู้ป่านนี้จะเป็นไงบ้างปล่อยให้อยู่บ้านมาตั้งแต่เช้าแล้ว
2: นี่คงจะไม่เป็นไรหรอกนะหลานท่านก็เหมือนกับหลานเราเอ้ยเออใช่ใช่หลานท่านก็โตแล้วนี่นะจะห่วงไปทำไมเรา
1: ใช่เดี๋ยวให้กลับพร้อมกันก็ได้
0: ไม่ได้หรอกท่านข้าพเจ้าเป็นห่วงหลานจริงๆอ่ะ
2: นี่เป็นห่วงหลานหรือว่าเป็นห่วงอะไรกันแน่นะสงสัยนะ
1: ข้าพเจ้าว่าห่วงสาวข้างบ้านมากกว่าละมั้งจริงไหมท่าน
0: เฮ้ยท่านเอาอะไรมาพูดเรื่องสงเรื่องสาวข้าพเจ้าไม่เคยเหมือนจะต้อยข้างบ้านแน่นั่นซ่า
2: สาวคนนั้นนะรูปร่างเขาขาวสูงสูงย้อยล่า
0: ไม่มีประตูข้างบ้านข้าพเจ้ามีสงมีสาวที่ไหนที่จะเผือกนี่จนนั่นแลบอยู่เรื่อยหรอ
2: แหมและทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: แต่ที่ต้องมีแน่เลยแต่งกันเมื่อไหร่แล้วก็บอกบ้างนะเพื่อนนะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: โถเอ้ยเขาอายนะเขาไม่เคยอ่ะล้อได้ล้อไปอ่ะเพื่อนไม่ถึงตาเพื่อนบ้างก็แล้วไป
1: อ
0: ้
1: าวได้จะกลับจริงๆอ่ะนั่นน่ะฮะ
0: เชิญท่านทั้งสองตามสบายครับไปจับไปก่อนนะ
1: เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิท่านโถเอ้ยเลยหมดสนุกเลย
2: เฮ้อเอ้างั้นเราก็กลับกันเถอะ
1: เดี๋ยวเซ่จะรีบไปไหนเล่าดีท่าน
2: อะไรอะไรอะไรมีอะไรเหรอท่าน
1: นี่เราขึ้นไปแกล้งท่านสุทัศน์กันเถอะเอาไหม
2: เอาเลยท่านดีเหมือนกันสนุกดีแล้วเราจะแกล้งวิธีไหนดีล่ะ
1: เอาอย่างนี้
2: ฮะอ๋อตกลงเลยตกลงเลย

0: ขยันช่วยหน่อยอาบน้ำรู้สึกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยที่จริงแล้วก็อยากจะเล่นน้ำอยู่กับเพื่อนนานๆแต่ใจก็เป็นห่วงหลานไม่รู้ว่าจะไปก่อเรื่องก่อราวอะไรที่ไหนอีกหรือเปล่ารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านดีกว่าปล่อยให้เพื่อนเราอาบน้ำให้สนุกเถอะเรียบร้อยข้าพเจ้าไปก่อนนะเพื่อนอ้าวเอ๊ะหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่นี่นะเอ๊ะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะลุงเดินไปดูสิ
1: มาแล้วมาแล้วตื่นตัวนะ
2: ข้าพเจ้าเตรียมไว้แล้วก้อนเบลอเลย
0: ท่านทั้งสองเอ๊ะไปไหนนะเร็วจริง
3: เอาเลยเฮ้ย
2: นี่แหละต้องเอาโคลนเลยอย่างนี้
0: โอ้ยดูทะเลบ้าๆแล้วบ้านี่โอ้ดูสิหัวเปื้อนหมดเลยเสื้อผ้าของเจ้าก็ปีกด้วยเลอะโคลนเลย
2: สนุกสนุก
0: โอ้ยแล้วข้าพเจ้าจะกลับได้ไงเนี่ย
3: กลับไม่ได้ก็เล่นน้ำของพวกเราต่อเซ
2: ่ใช่ใช
0: ่นี่แสดงว่าเป็นแผนการของพวกท่านสิเจ้ามา
2: ใช่แล้วใช่แล้วมิผิดหรอกแล้วเรื่องอะไรมาด้วยกันมันก็ต้องกลับพร้อมกันสิใช่เปล่า
0: ดีละข้าพเจ้าโคลนเนี่ยละเลงหัวท่านบ้าเอ้านี่ละโอ้ยไม่โดนวะ
2: จ้างก็ไม่ถูก
0: โอ้ยเก่งจริงอย่างนี้สิ
3: ตามมาเลย
0: โอ้ย

1: โอ้ยมาไหวมาไหวถึงเล่นกับผู้ท่านอยู่เนี่ยข้าพเจ้ามันต้องกลับบ้านกับพอดีเลย
2: ว้าข้าพเจ้าขอตู้ก่อนนะ
0: จะกลับทั้งเสื้อผ้าเปียกๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ย
2: งั้นตามใจเถอะ
1: ถ้าผู้ท่านล่ะไม่กลับพร้อมกันเหรอ
0: ก็เชิญท่านก่อนนะโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะตามไปขออาบให้สบายใจอีกสักพักก่อนแล้วแหมกำลังน่าร้อนๆอย่างเงี้ย
2: ข้าพเจ้าก็เหมือนกันนะ
1: งั้นข้
0: มันจะเป็นห่วงเป็นใยกันแม้จะจากกันเพียงเวลาสองเวลามันก็ย่อมมีความคิดถึงคะนึงหา
1: ใช่
2: เฮ้ยนะ
1: โอ้ยโอ้ยข้าวปลาพอดีเลยโอ้ย
2: นี่สมน้ำหน้าพร้อมดีนักเล่น
3: โอ้ยหน้าดำไปลิงเลยท่าน
1: เราเล่นทีเผลอนะแน่จริงอย่าขึ้นเซ่อ
2: ะไรน่าจริงขั้นตามาเซ
1: ่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วหยิบผ้าเราไปทำไมอ่ะ
3: อ้าวเฮ้ย
1: เราไปทำไม
3: เฮ้ยกรรมกรอย่าเอาผ้าเราไปดีกว่าเราเอาคืนมาแล้ว
2: เอาเลยอย่าได้คืนเอาไปขบจับแล้วกันนะเพื่อนไปนะ
1: แล้วเราขอคนจะกลับได้ยังไงล่ะโถ่
3: โถ่เล่นอะไรเล่นนี่ก็ไม่รู้แล้วกันแล้วทีนี้ฉันจะนุ่งลมผมฟางกันเย็นตายอ่ะสิรอกรรมการ

ป่านนี้เพื่อนของเราทั้งสองจะเป็นไงบ้างกันไม่รู้คิดว่าคงจะขึ้นจากน้ำแล้วก็เลยมาเห็นเสื้อผ้าที่เราแขวนไว้ที่ต้นไม้ข้างทางแล้วถ้ามาเห็นก็คงต้องนุ่งผ้าอาบบางๆยังกลับแน่เลยดีอยากแก้เรื่องกันทำไมอ่ะแต่ว่าเราเองก็ไม่น่าไปเล่นอะไรพี่เลนอย่างนั้นเลยเอ๊ะนั่นผู้คนเข้ามามุงดูอะไรที่หน้าบ้านเราฮะนั่นทหารหลวงก็มาด้วยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเรางั้นเหรอ

0: เป็นตัวอะไรยังไง
1: เออนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะเอ๊ะนั่นท่านจับหลายเขาจำวัดไว้ทำไมอ่ะท่านทหารหลวงฮะ
2: ท่านอา
1: โอ้
2: ท่านอา
1: สิวะ
2: ช่วยหลานด้วยเถอะท่านอา
1: สิวะสิวะอะไรกันเนี่ย
0: จับตัวก่อนเลยจับตัวเลย
1: พูดท่านมาจับเขาจะทำไมอ่ะข้าพเจ้ามีความผิดอะไรด้วย
0: เอ๊ะเจ๊ทำไมจะไม่ผิดฮะผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวก็รู้มัดไว้ก่อน
3: มัดไว้ก่อน
1: เดี๋ยวก่อนสิท่านฟังข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้ามีความผิดอะไรอ่ะทำไมถึงมามัดกันแบบเนี้ย
0: เจ้าอย่ามาทำเป็นทองไม่รู้ร้อนดีกว่า
3: เก๋ทำเก
0: ๋ถ้าเป็นไม่รู้เรื่องเจ้าน่ะโจรร้าย
1: ฮะโจรร้าย
0: อือ
1: ใครกันโจรร้ายข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องอ่ะ
0: ยังจะปากแข็งอีกเหรอเจ้าโจรใจบาปเป็นโจรคนเดียวยังไม่พอยังริเสียมสอนเด็กให้เป็นโจรเหมือนเต้าอีกเข้าใจไหม
1: อะไรกันนี่ท่าน
4: เป็นต
1: ั
4: วอย่างไ
1: ม่
4: ดี
1: เข้าใจผิดกันใหญ่ข้าพเจ้าไม่ใช่โจรสักหน่อยนะทำไมต้องกล่าวหากันด้วยแบบนี้
0: กล่าวหาแล้วกล่าวหาแล้วแล้วนี่อะไรอะไรอะไร
4: หล
0: ัก
4: ฐาน
1: ฮะแจกันทอง
0: อ้าวเจ้าเห็นใช่ไหมว่าเป็นแจกันทองเจ้าอธิบายได้ไหมว่ามันเข้ามาอยู่ในบ้านเจ้าได้ยังไง
1: ต้องเป็นฝีมือเจ้าสิวะหลานชายเราแน่แน่ถูกเอ้ยแล้วนี่เราจะแก้ตัวยังไงดี
0: ว่ายังไงล่ะฮะเงียบเลยนะเจ้ายังจะปฏิเสธอีกไหม
1: ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องอะข้าพเจ้าต้องถูกใส่ร้ายแน่แน่เลย
0: ถูกใส่ร้ายนี่ก็แสดงว่าไม่ยอมรับใช่ไหมเจ้าโจรใจบาป
1: ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะได้โปรดเถอะข้าพเจ้าถูกใส่ร้าย
0: ทหาร
5: มึงขอรับนายท่าน
0: โบยมันจนกว่ามันจะยอมรับ
5: ครับนายท่านเอาไม่เลี้ยวมาเลยนี่
1: เขียนตีเขาจะทำไมเขียนเขาจะไม่ใช่ผู้ร้าย
0: โบยมันออกไปนับข้าวไป
6: ท่านกำลังฟังละครธรรมะจากคณะเกตทิพย
7: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
8: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: คิดออกแล้ว
8: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: พริ้วเลย
8: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้
0: ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ดซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ท่านอาแล้วหลานคนเดียวแท้ๆที่ไปขโมยแจกันคู่นั้นมาก็เลยทำให้ท่านอาต้องเดือดร้อนแล้วเราจะช่วยท่านอาได้ยังไงจะยอมสารภาพความจริงว่าเราเป็นคนขโมยมาเองก็กลัวความผิดสงสารท่านอาก็สงสารถูกทหารโบยจนหลังแตกเลือดไหลไปหมดแล้วโทษท่านอายกโทษให้หลานด้วยเถอะหลานไม่ดีเอง
2: เอาละพอก่อน
3: โอ้
2: เป็นยังไงเจ้าโจรใจบาปมันมาทีนี้จะยอมรับความจริงได้หรือยังล่ะ
3: ข้าพเจ้าจะยอมรับได้ไงในเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ขโมย
2: เจ็บถึงขนาดนี้เจ้ายังจะปากแข็งอยู่อีกเหรอก็ได้จะดูสิว่าระหว่างวายกับหลังของเจ้าเนี่ยนะอะไรมันจะแข็งกว่ากันท้อง
4: ครับนายท่าน
2: บอย
4: ชอบ
2: อย่างนี้
1: จะตีท่านอาอีกเหรอเนี่ยโอ้ไม่ได้เราจะยอมเขาเคี่ยนตีท่านอาต่อไปอีกไม่ได้โธ่แค่นี้ก็เจ็บหนักอยู่แล้วถ้าโดนอีกมีหวังท่านอาของเราตายแน่ๆเลย
2: ลงมือเร็วเข้าสิเออเจ้าดิ
1: ได้ปลอดเถอะ
2: อะไร
1: อย่าเคี่ยนท่านอาของข้าพเจ้าอีกเลยท่านอาไม่รู้เรื่องแจกันคู่นั้นน่ะข้าพเจ้าเป็นคนขโมยมาเอง
3: ฮะเป็นเจ้าจริงๆหรือเนี่ย
2: ฮะ
3: เจ้า
1: ท่านอาท่านอาหลานไม่ได้ตั้งใจท่านอา
2: ดูสิหมดสติไปแล้วทั้ง
4: ครับได้ไ
2: หมนำตัวจะสองคนอาหลานนี้นะไปถวายให้พระราชาทรงไต่สวนว่าจะทรงลงพระอาญาอย่างไง
4: ครับนายท่าน
5: แบบไม่ตายแล้วเดียวให้ราชาตาย
6: แต่ช่วยสั่น
5: ไม่แ

0: สุทัศน์ทำไมทำเพื่อนแบบนี้ไม่น่าเลยดูสิต่อไปตอมานุ่งอ่ะโอ้ยเย็นว่าทั้งตัวเลย
1: ข้าพเจ้าก็เย็นแวะเหมือนกันแหละอุ้ยนี่จะมีหมาที่ไหนมาเห็นมั้งหรือเปล่าไปว่าจะเราจะเข้าไปในหมู่บ้านสภาพนี้เหรอ
0: ก็ใช่เลยสิ
1: จะดีเหรอรอให้มันข้ามกว่านี้สักหน่อยไม่ดีกว่าแล้วท่าน
0: เชิญท่านรอคนเดียวเถอะครับเจ้าหนาจะตายอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนที่จะเดี๋ยว
0: ทำไม
1: นี่คิดให้ดีก่อนนะถ้าเราขืนเข้าไปแบบนี้มีหวังได้อับอายขายหน้าชาวเมืองกันบ้างหรอก
0: จะทำยังไงเล่าม
1: ีเดียวทางอ่ะเอ้ยทางเดียวเท่านั้นแหละก็คือเราต้องรอร้องเพลงรอไหมจนกว่าชาวบ้านชาวเมืองนี่เขาจะหลับนอนกัน
0: ให้หมดแล้วก่อนแบบนี้มีหวังหนาวตายซะก่อนน่ะ
1: เฮ้ยท่านนี่มีคนเดินมาทางนี้แล้วเฮ้ยหลบก่อนเร็ว
0: ใครเหรอท่าน
1: ยังไม่รู้เหมือนกันข้าพเจ้ามองไม่ถนัดนั่นเดินใกล้กันมาแล้ว
0: เอ๊ะนั่นเบาท่านนี
1: ่ฮะเออจริงด้วยสิเฮ้ยนี่เจ้าเฮ้ยอยู่ก่อนดิอยู่ก่อน
2: เฮ้ย
1: ไ
2: ปไปโอ้ยแปลกโอ้ยข้าแหววไอ้จะมาหนอข้าเลยโอ้ย
1: ปะท้อโอ้ยแปลกแหมแปลเตี๋ยเจ้าสิมาแปลกบ้าแปลกบอสอะไรนี่ลืมตาดูบ้างสิว่าข้าเป็นใคร
2: ข้ากลัวแล้วไปที่ชอบที่ชอบเด้อโอ้ยมาหลอกมาหลอกก
1: ันนี่ไปที่ชอบหน่อยนี่ข้าเกลือท้อ
2: โอ้ยกลนขาพังหมดแล้ว
1: ทำไมทีนี้เจ้าจะลืมตาดูได้หรือยังฮะลืมตาสิ
2: ฮะไหนท่าน
1: ก็ข้าเอง
0: เลยเป็นไงจำได้แล้วเหรออย่างเงี้ยมันน่าโดนอีกสักป้าบสองป้าบนะ
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วนายท่านแค่นี้ก็เจ็บจะแย่อยู่แล้ว
1: แล้วทำไมถึงได้จำข้าไม่ได้ฮะ
2: ก็ใครจะไปจำได้ล่ะ
1: มา
2: แล้วดูสิเสื้อผ้าก็มีนุ่ง
1: ย่าเสียแล้วหัวเราะ
2: มีแต่ไปตองแค่ปิดวันนิดเดียวไปทำอะไรมาหรือนายท่านถึงได้แต่งตัวแบบนี
1: ้ก็ข้าชอบของข้าอย่างนี้อากาศมันร้อนข้าก็เลยเปลี่ยนสไตล์ใหม
2: ่
1: นี่เจ้าไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นรีบกลับไปบ้านแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาให้ข้าสองชุดเข้าใจยัง
0: เร็วเข้าสิหนาจะตายอยู่แล้ว
2: งั้นรอข้าพเจ้าตรงนี้สักครู่นะ
1: เดี๋ยวก่อนเจ้าอย่าเพิ่งไป
2: มีอะไรหรือนายท่าน
1: คือว่าเรื่องนี้นะเจ้าอย่าเอาไปพูดให้ใครฟังเป็นอันขวดเอ้ยเป็นอันขาดเข้าใจเปล่า
0: ถ้าเรารู้ภายหลังนะว่าจะเป็นคนพูดแล้วก็จะตายแน
2: ่โอ้รับรองข้าพเจ้าจะไม่พูดให้ใครฟังเด็ดขาดเลย
1: เอาละถ้าอย่างนั้นเจ้ารีบไปได้แล้วเย็นมันเย็นบาดเย็นขา
2: ข้าพเจ้าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วนะ
1: เร็ว

0: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
1: มีเรื่องอะไรเหรอฮะถึงมาเฝ้าเราแต่เช้าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ขอเดชะบัดนี้ได้มีขโมยเกิดขึ้นในพระนครของเราอีกแล้วพระเจ้าค่ะ
1: มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
0: พระเจ้าค่ะ
1: มันเป็นใครอยู่ที่ไหนจับตัวมันได้แล้วหรือยัง
0: ข้าพระพุทธเจ้าจับตัวมาได้แล้วพระเจ้าค่ะ
1: แต่เอาตัวเข้ามาให้เราดูหน้าหน่อยสิ
0: พระเจ้าค่ะทหารนำตัวเจ้าหัวขโมยทั้งสองเข้ามาได้

0: ั้งสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ขอเชิญท่านฟังละครธรรมะจากคณะเกตทิพย์ในตอนต่อไปในเวลาและสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: โอ้โห
1: วันนี้มีแต่แขกไฮโซดารานักการเมือง
2: ก็คนที่จัดงานเลี้ยงวันนี้คือมหาเศรษฐีนักธุรกิจใหญ่ว่าแต่เอ๊ะทำไมพันยังไม่มานะ
1: นั่นไงมาแล้วอ่ะ
2: ไหนตรงไหนฉันไม่เห็นเลย
1: นั่นไงไอ้ขี้เก๊กมากับคุณพ่อนักการเมืองใหญ่ครีมก็มาด้วย
2: นึกว่าใครแค่นั่นเองมากันครบเชียวเจนขวัญใจนายก็มานะไอ้หมูตอน
1: ฉันเห็นแล้วไม่ต้องบอกหรอกนะ
2: เห็นเขามากับแฟนทำเป็นอารมณ์เสีย
1: อ้าวไม่เห็นฟ้าเลยอ่ะ
2: นั่นสิ
1: สงสัยเรามาพร้อมพันมั้ง
2: ปากดีนักนะนายอ่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขณะนี้ท่านประธานและครอบครัวเดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งท่านคงจะเข้ามาในงานครับ
1: เธอมองหาอะไรของเธอนะครีม
2: ฉันมองหาเปล่าเปล่าเปล่าน
1: ายทัดเทพอยู่ละสิวันนี้น่ะเขาเชิญแต่คนไฮโซแล้วในโลโซของเธอคงไม่มีสิทธิ์มาหรอก
3: ถ้าเธอยังคบกับนายคนนั้นอยู่แล้วก็คงไม่มีโอกาสมางานแบบนี้หรอกนอกจากจะเดินตามตลาดนัดดูสิคุณพ่อของเคนเป็นนักการเมืองใหญ่รู้จักคนมากมายสามารถช่วยครอบครัวเราได้เธอจงนึกถึงข้อนี้ไว้ให้ดีนะ
2: ค่ะคุณแม
0: ่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านประธานกำลังเข้ามาในงานในวันนี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านปรบมือต้อนรับท่านประธานด้วยครับ
4: เคยเห็นอยู่แต่ในหนังสือนิตยสารนักธุรกิจไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีวันนี้ได้เห็นเป็นบุญตาแล้ว
5: ว่าแต่เห็นเขาประกาศว่ามากับครอบครัวแต่ทำไมเดินเข้ามาในงานแค่สองคนเองอ่ะ
6: คุณแม่ครับคุณพ่อของเคนเป็นเพื่อนสนิทกับท่านประธานนะ
3: จริงเหรอจ๊ะดีจังเลยยังไงต้องรบกวนให้คุณพ่อของเคนอะแนะนำท่านให้แม่รู้จักบ้างนะ
6: อ๋อได้เลยครับ
2: ว่าแต่ยายฟ้าทำไมยังไม่มาล่ะเนี่ย
1: มาแล้วนั่นไงเดินมาพร้อมกับนายพันทิพย์แต่ไม่อยากจะเห็นเงาในโลโซของเธอนะ
7: ไอ้กระจอกนั่นนะไม่มีปัญญามางานแบบนี้หรอก
2: ทำไมทุกคนเนี่ยต้องดูถูกทัดเทพแบบนี้ด้วยนะเราเองก็ไม่อยากที่จะมางานแบบนี้นักหรอก
8: แหมวันนี้ครีมเพื่อนช่างสวยจังเลยนะ
2: เธอเองก็สวยเช่นกันจ้ะ
8: อ๋อสวัสดีเจ้าพันทิพย
9: ์สวัสดีครับครีมเราขอตัวไปหานกระเพราหมูก่อนนะ
8: จ้าขอบใจมากนะที่อุตส่าห์ไปรับน่ะ
9: อืมไม่เป็นไร
2: บายจ้ะ
9: ครับ
5: อืมนึกว่าจะไม่มาซะแล้วอ่ะอืมอายน่ะบ่นอุบเลยอ่ะบ่นเป็นหมีกินผึ้งด้วยว่านายหายไปไหน
2: ที่แท้ก็ไปทำตัวเป็นสุภาพบุรุษอยู่นั่นเอง
9: อืมนี่คือคำทักทายของเธอเหรออาย
2: ฉันขอโทษ
9: แล้วทัดเทพล่ะ
5: ทัดเทพทัดเทพเนี่ยนะจะมางานแบบเนี้ย
9: แต่เหมือนฉันเห็นทัดเทพนะอยู่ที่หน้างานน่ะ
2: เธอตาฝาดไปหรือเปล่า
9: สงสัยฉันจะตาฝาดไปจริงๆอะนะนั่นบนเวทีเขากำลังจะเปิดงานเลี้ยงแล้ว

0: จะเด็กบ้านั่นทำไมยังไม่มาอีกนะสวยแล้วกันหน้ากันหนาก็ไม่รู้อะ
1: รอใครอยู่ล่ะคะพี่ชาย
0: นี่ทำไมเธอชอบโผล่มาเงียบๆด้วยล่ะฮะเดินมาปกติเป็นชาวบ้านก็ได้ไหม
1: ก็จะเซอร์ไพรส์พี่ชายไงเป็นไงคะวันนี้รันสวยมะ
0: สวยสิเธอสวยมากเลยเราเองยังวันนี้เธอสวยมากเลยรันไม่เห็นสวยเลยแต่งตัวก็จะไปเล่นลิเกใครจะกล้าเดินไปกับเธอด้วยแบบนี้ฮะ
1: ที่อย่างนั้นรันกลับก็ได
0: ้โถ่อย่าเด็กบ้าเอ้ยพูดแค่นี้ทำใจน้อยไปได้รันวันนี้เธอสวยมากนะ
1: จริงเหรอคะพี่ชาย
0: ไม่ต้องมาทำหน้าดีใจอย่าพูดเด็ก
1: ไม่สนล่ะชมแล้วก็ถือว่าชมเลย
0: เธอนี่ท่าทางจะเพี้ยนขึ้นทุกวันนะอ่ะก็ไปทำงานกันเถอะ
1: โอ๊ยอยู่ดีๆทำไมเรารู้สึกเวียนหัวจังเลยอ่ะ
0: รันเธอเป็นอะไรไป
1: เปล่าค่ะพี่ชายแค่รู้สึกเวียนหัว
0: พักก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวให้เข้าไปในงาน
1: ไม่เป็นไรค่ะเราเข้าไปกันเถอะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้าจะรอ

0: ับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนที่งานเลี้ยงวันนี้จะเริ่มขึ้นผมขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับลูกชายของผมที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะออกมาแนะนำตัวเองกับทุกคนท่านคงจะรู้ว่าผมเสียลูกสาวคนเล็กไปกับเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อหลายสิบปีก่อนจึงทำให้เขานั้นยังทำใจไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมารับช่วงต่อจากผม
1: เอ๊ะมันต้องไหนกันนะเพราะเธอคนเดียวพูดแต่ช้า
2: ๆแล้วใครเขาใช้ให้มายืนรอเล่าประตูทุกห้องก็ดันปิดหมดลองเสียงเปิดดูแล้วกันนะ
1: ไอ้ที่เธอจะไปซีซัวเปิดนะไอ้ตัวหยิบบ้าเอ้ยไม่ฟังเลย
0: ผมขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับทัพเทพลูกชายคนเดียวของผมแล้วก็จะมาเป็นผู้รับช่วงงานในธุรกิจของผมทั้งหมด
1: หลังจากที่ประตูเปิดออกแล้วทุกคนหันมองที่เราเป็นสายตาเดียวกันเลยคุณพ่อยืนอยู่บนเวทีและเอ่ยชื่อเราออกไป
2: พี่ชายเอาไงดีอะทุกคนมองมาที่เราจนรันเดือดก้าวขาไม่ออกแล้ว
1: เราก็บนแต่ยืนตกตะลึงอยู่เราก็ไปเถอะ
3: อ๋อเนี่ยหรอไม่เห็นหลอกกันเนี่ย
4: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราชจากคณะเกศทิพย
5: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
7: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
8: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: หลังจากที่พี่ชายก้มหัวเพื่อทักทายทุกคนในงานเสียงตบมือก็ดังขึ้นพี่ชายจูงมือเราเดินเข้าไปถึงแม้จะรู้สึกประหม่าแต่เราก็รู้สึกอุ่นใจที่มีพี่ชายยืนอยู่เคียงข้าง
3: นี่อายเธอเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าวะฮะ
4: ฉันคงตาไม่ฝาดไปใช่ไหมผู้ชายคนที่กำลังเดินขึ้นไปบนเวทีคือทัศเทพเพื่อนของเรา
5: ใช่นั่นแหละทัศเทพแหละเพื่อนของเราเองพวกเราตาไม่ฝาดหรอก
3: ไอ้บ้าเอ้ยที่แท้เป็นถึงลูกมหาเศรษฐีแต่มาแกล้งบอกว่าเป็นคนจน
4: ทัดเทพนะทัดเทพหลอกพวกเราได้แล้วเธอไม่แปลกใจเลยเหรอพัน
5: ไม่อ่ะเพราะฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าทัดเทพนั้นไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่เราเห็นอีกอย่างเขาคงจะมีเหตุผลบางอย่างนะที่ต้องปกปิดพวกเราดีแล้วไม่ใช่เหรอคราวนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าทัดเทพเป็นใครกันแน่ไง
4: เดี๋ยวให้ลงจากเวทีมาก่อนเถอะ
3: แต่ฉันว่าคนที่ดูอ่ะจะตกใจยิ่งกว่าเราก็คงเป็นในเคนและครีมนะ
4: ดูสิแต่ละคนทำหน้าเหมือนถูกผีหลอก
6: อะไรกันเนี่ยนี่มันไม่จริงใช่ไหมนี่ฉันฝันไปใช่ไหม
7: ฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันว่าไอ้โลโซมันจะเป็นถึงลูกชายของมหาเศรษฐี
8: ฟ้าครีมเป็นอะไรหรือเปล่า

0: รีมดูหน้าซีดทันทีที่เห็นทัดเทพเดินเข้ามาในห้องและสายตาจับจ้องไปที่ทัดเทพที่อยู่บนเวทีจ้องเหมือนจะให้แน่ใจว่าคือคนคนเดียวกันกับคนที่ครีมเคยรัก
1: ฟ้าใช่ทัดเทพจริงๆใช่ไหมทัดเทพคนที่ครีมเคยใช่ไหม
0: ใช่จ้ะครีมใช่คนที่เธอเคยครีม
2: นั่นเธอจะไปไหนน่ะ
1: นั่นครีมไปไหนเหรอฟ้า
0: จะรู้ไหมล่ะก็ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวฉันตามยายครีมไปก่อนนะ
1: ฉันไปด้วย
3: ทุกสายตาบอกมาที่เราบนเวทีเราเห็นทุกรอยยิ้มทุกเสียงหัวเราะและทุกสายตาที่ตกตะลึงเราเองก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปบ้างแต่รีบจบดีกว่านะเพราะรู้สึกว่าอึดอัดเหลือเกินที่อยู่บนนี้สุดท้ายนี้ผมจะสานต่องานของคุณพ่อให้ดีที่สุดเพื่อสมกับที่ท่านไว้วางใจผมแล้วผมเองก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแขกผู้มีเกียรติในท่านทุกท่านในที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับ
4: โอ้โหดูประมาถือนะถ้าก็ถ่อมตัวหน้าดูเลย
5: ดีมากลูกดีมาก
3: ครับขอบคุณครับ
6: มีน่าเชื่อเลยนะว่าพี่ชายอ่ะจะพูดจาอะไรแบบนี้เป็นกับเขาด้วย
3: นี่เธอชมรู้ว่าฉันกันแน่ฮะ
6: ก็ชมสิคะ
4: ชมกัน

0: นี่มันเรื่องตลกอะไรกันเนี่ยฉันกำลังฝันอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ขอฉันตื่นเดี๋ยวนี้ด้วยเถอะ
1: ครีมหยุดก่อนนั้นเธอจะไปไหนน่ะ
0: ฟ้านี่มันอะไรกันฉันงงไปหมดแล้ว
1: ไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกที่งงฉันเองก็งงเหมือนกันนี่ทัดเทพหลอกพวกเราทุกคนมาตลอดเลยเหรอว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้นะ
0: ฟ้าฉันฝากดูแลคุณแม่ด้วยนะตอนนี้ฉันรู้สึกสับสนไปหมดแล้วขอให้ฉันหลบไปที่ไหนสักพักหนึ่ง
1: ไม่เอาสิครีมเธอจะไปไหนฉันขอไปกับเธอด้วยเดี๋ยวเราแวะไปที่บ้านฉันก่อนจากนั้นค่อยกลับไปที่บ้านเธอเพื่อไปเอาเสื้อผ้า
0: แต่ฉันไม่อยากที่จะรบกวนเธอเลยอะ
1: ครีมเราเป็นเพื่อนกันนะ
0: ฟ้า
1: ครีมเข้ามากอดเราแล้วร้องไห้เมื่อไรกันนะเมื่อไรกันที่เรื่องร้ายๆจะหมดไปจากเธอสักทีนะ
2: นี่ใจคอพวกเธอจะไปไหนอะไม่คิดจะชวนฉันบ้างเลยเลยไง
1: นี่เจนตอนเนี้ยเธออย่ามาพูดอะไรเลยที่มันจะทำให้ความรู้สึกของครีมแย่ไปกว่านี้ได้ไหมฉันขอร้องล่ะ
2: ก็เดี๋ยวนี้เธอสองคนน่ะเห็นฉันไม่มีความหมายแล้วใช่ไหม
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเจน
2: ก็แง่ล่ะเธอคงรู้สึกเสียดายละสิที่เลือกผิดคน
1: แล้วเธอจะพูดให้มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาน
0: ี่เธอสองคนหยุดเถอะทำไมต้องมาทะเลาะกันตอนนี้ด้วย
1: เดี๋ยวครีมเดี๋ยวเจนฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี
2: ้ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้มาตั้งนานแล้วไปเลยไปกันให้หมดเลยดีแต่หนีปัญหากันทั้งนั้นแหละ

0: และหายได้ถ้าใช้ชัว
1: ชัวเป็นยาน้ำใช้ใต้ชาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นผิดจากขึ้นคันตามหน้านิ้วมือนิ้วเท้าห้องกงฟูดในร่มผ้า
0: ชัวใช้ใต้ชาไม่เปื้อนเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชัวเจ้าของเดียวกับยาตรีเป็นเลย
2: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครปรับเงื่อนไขลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมไม่บังคับแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังได้เร่งทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดคาดว่าใช้เวลา 4-5 วันในการคืนพื้นที่ส่วนความคืบหน้าในการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านทางออนไลน์ 62,483 รายซึ่งกรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์กำหนดกรณีที่มีการท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ 9,000 บาทกรณีน้ำท่วมเกิน7วันแต่ทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายได้รับ 9,000 บาทสำหรับบ้านหรืออาคารที่โดนน้ำปิดล้อมทำให้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงระบบในเว็บไซต์ไม่บังคับแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินในกรณีที่อยู่จริงตรงตามทะเบียนบ้านหากไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตขอย้ำให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์และก็ผมอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรและก็คุณฟังค่ะเนี่ยก็กลับมาพบกับรายการของเรานะซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพดีๆในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะของทั่วโลกเลยนะคะมาให้ท่านได้รับฟังรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิดต่างๆนะคะรวมถึงรายการของเราเนี่ยก็เลือกเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงนะคะในยุค70-80นะคะอย่างคุณชรินทร์ นันทนาคอนนะคะคุณธานินทร์ อินทรเทพนะคะหรือว่านักร้องหญิงราชินีเพลงนะคะผู้ล่วงลับอย่างคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สายสัญญาก็มีนะคะย่อรักสลักใจนะคะมาให้คุณได้ฟังนะคะเพื่อเป็นการขับกล่อมเนี่ยเพลงไพเราะไพเราะนะบนคลื่นวิทยุเนี่ยที่ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะรายการเจาะลึกสุขภาพนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจเนี่ยก้าวผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะเราขอเป็นกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะของประเทศเราก็ตามหรือว่าในโลกนี้ก็ตามนะคะเราคือกำลังใจที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกแม้แต่ประเทศเราเนี่ยเกิดความลำบากจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าการเดินทางหรือการประกอบอาชีพนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในภาคเกษตรนะครับทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่เหมือนเดิมอย่างไรนั้นการให้กำลังใจก็คือว่าทุกอย่างกำลังใกล้และคนติ่งใกล้จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจะเปิดกันมาได้นะครับผมก็รออยู่ตอนนี้รอคนติ่งอยู่ว่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับหมายความว่าท่องเที่ยวเปิดโควิดหายเราก็จะได้ไปเที่ยวบ้าง
1: สถานการณ์จะได้เหมือนเดิม
0: ครับมันมีครั้งหนึ่งคนติ่งผมเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งในช่วงที่ตัวเลขโควิดเป็นศูนย์ช่วงนั้นค
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเปิดอะไรนะคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คนละครึ่งนะคุณติ่งอาจจะได้
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับคนละครึ่งอะไรที่ไปเที่ยวกันเยอะๆนะจำได้ไหมที่ไปเขาใหญ่ไปอะไรนะครับที่ช่วงวันหยุดยาว 4-5 วันผมไปโอ้โหคนเยอะมากนะครับที่โคราชไม่ว่าจะเป็นนครนายกอะไรต่างๆก็ไปเที่ยวเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นตัวเลขมันไม่มีเลยนะตอนนั้นช่วงที่ว่ารัฐกำลังจะเปิดท่องเที่ยวอะไรนี่คนละครึ่งอะไรนะผมก็ไปผมดีใจมากนะ
1: ค่ะ
0: ดีใจมากเลยคุณผู้ฟังดีใจว่าทุกอย่างก็ต้องกลับมาแล้วนะครับแต่พอตลาดกุ้งสมุทรสาครครั้งเดียวถล่มนะถล่มก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ก็ดีวันดีคืน
1: ค่ะ
0: ผมติ่งก็บอกต้องพูดคำว่าดีวันดีคืนเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรก็ต้องหายนะครับก็ต้องดีขึ้นนะครับทั่วโลกกำลังมีข่าวดีทุกที่ทุกแห่งนะครับบนโลกนี้กำลังจะมีข่าวดีเรากำลังจะกล
1: ับ
0: มาผ่านพ้นจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับหลายคนก็ช่วงนั้นมีน้าของผมนี่จองตั๋วไปญี่ปุ่นนะครับก็โควิดมาก็ไม่ได้ไปนะครับเท่าทุกวันนี้นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับไม่ขอนินทานะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะฮะ ไปจองตั๋วของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็สายการบินนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะเพราะเราเป็นเขาเรียกสื่อสารมวลชนนะ เดี๋ยวโดนฟ้องร้องนะ ก็กำลังทำแผนฟื้นฟูอยู
1: ่
0: ไม่ได้คืนนะคุณติ่งตอนนี้ยังไม่ได้คืน เพราะเขาอ้างว่าตอนนี้กำลังจัดระบบอยู
1: ่
0: นะครับคือจองไปก็ไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ฟัง 20,000 กว่าบาท
1: ก็เหมือนกับรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่หรือเปล่า
0: แต่คิดว่ายากนะ
1: อ๋อ
0: ความรู้สึกนะฮะก็เราจ่ายไปแล้วแล้วมันก็มาโควิดพอนี่ก็ทวงไปตอนนี้ก็เราไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเหมือนกับคนของสายการบินก็ไม่ได้อยู่ครบแล้วเหมือนมีข่าวที่จะเลย์ออฟอะไรออกจริงไหม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมตอนนี้ก็จะออกบางส่วนบางอะไรเนี่ยคือเขาจะคัดคนเข้ามาใหม
1: ่ค่ะ
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะมันจะต้องกระชับ
1: ค่ะ
0: องค์กรเข้ามาแบบนี้ ก็มีหลายท่านที่จองตั๋วไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์กันก็ไม่ว่ากันนะครับ
1: ต้องเก็บใบเสร็จอะไรไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
0: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็เราจะผ่านไปด้วยกันรายการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ
1: ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะจะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับคอลลาเจนชนิด2นะคะแล้วก็มีวิตามินซีค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายกันได้เนี่ยที่สายด่วนนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับก
1: ็
0: หลายท่านก็ดีใจที่คาตามินก็ยังอยู่กับท่านนะครับหร
1: ือ
0: ท่านจะปรึกษากับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือปัญหาสุขภาพข้อเข่าก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
1: ยังเปิดบริการกันทุกวัน
0: ก็ยังเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดแม้แต่ช่วงที่ยากลำบากจริงๆนะครับ
1: เราก็ยังอยู่คู่กัน
0: ก็ยังอยู่คู่กันนะครับก็ยังบริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเหมือนเดิม
0: ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับทั่วประเทศนะครับที
1: ่
0: อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคาตามินนี้มีความเป็นไปเป็นมาเป็นเขาเรียกถ้าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับต
1: ั้
0: งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะครับคุณฟังครับรายการดอลลึกสุขภาพนั้นส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่ฟังรายการบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศที่ออกอากาศไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหร
1: ือ
0: ว่าบนวิทยุเครือข่ายของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวปท.หรือรักษาดินแดนนะครับก็ตอนนี้เราออกอากาศไปหลายที่นะครับ
1: ได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะคะ
0: หรือทางสระบุรีก็ตอนนี้เราก็มีออกอากาศทางเสียงอดิศรสระบุรีนะครับเป
1: ็
0: นสถานีหลักนะครับเป็นสถานีหลักของประเทศนะครับถ
1: ึ
0: งก็รับฟังไปหลายจังหวัดพี่น้องทางนครราชสี
1: ม
0: าจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะเรียกว่าติดตามรับฟังรายการจอดลึกสุขภาพได้ในทุกวันก็สามารถโทรปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันดังที่เบอร์ที่ออกไปนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับแม้จะสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนนะครับสถานการณ์โควิดก็อย่าลืมกำลังใจที่ส่งให้ต่อกันนะครับหลายท่านก็ไม่อยากจะฟังว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่รู้แต่ว่าวันหน้าต้องดีแน่นอนนะครับต
1: ้
0: องดีแน่นอนเพราะตอนนี้ข่าวดีนะครับดีวันดีคืนที่ฟังรายการก็เราก็จะได้กลับมาเจอกันไปใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตที่ไม่มีหน้ากากใช้ชีวิตที่ไม่ต้องวิตกกังวลจะเดินเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหลายท่านก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับแม้แต่การเดินทางการไปพักโรงแรมการอะไรต่างๆปลอดปราศจากแอลกอฮอล
1: ์เรากังวลนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับๆเรากังวลนะครับตอนนี้รายการมาพักแล้วก็ช่วงหน้าเรามีสาระดีๆเตรียมไว้ครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ผมกิติกรกาญจนเวคินในรายการจนลึกสุขภาพร่วมส่งกำลังใจไปในสถานการณ์โควิดนะครับ

0: มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดจากความเสื่อมสภาพนะของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะก็จะมีสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นน้ำหนักตัวมากนะคะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบมากในวัยกลางคนเนี่ยไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะหากว่าไม่ได้รับการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อนนะคะรู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะเข่าผิดรูปนะแล้วก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดความยากลำบากและก็ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอาการของเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะหากว่าต้องเคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยจะทำให้มีอาการเจ็บปวดนะแล้วก็รู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะทำให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สะดวกนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อเข่าเนี่ยได้เช่นกันนะคะอาการอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีเสียงสั่นในข้อเนี่ยมีอาการกดเจ็บนะคะเข่าอ่อนแรงแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้อนะคะผู้ที่มีอาการสำคัญของเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างเช่นอาการเจ็บปวดข้อเข่าฝืดรวมไปถึงอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะหากว่ามีอาการติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษาแล้วก็หาทางรักษานั่นเองนะคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับแม้ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
1: อม
0: นะครับที่ท่านต้องการพบคุณหมอหรือท่านที่ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็ปรึกษารายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านอื่น
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตนะครับเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: กวนใจ
0: ก็กวนใจก็มีปัญหาก็โทรมาที่รายการจอลึกสุขภาพนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: จ้าจะสั่งของไอ้คาตามิน2กล่องแล้วก็เอาไปนี่กล่องนึงได้ไหม
2: ครับได้แต่ราคามันจะแพงขึ้นเดี๋ยวลดให้นะครับตัวนั้นต้องเอากระดูกกับสายตาพวกนี้ครับตัวนี้มันมี60แคปซูลตัวนี้
3: อ๋อตัวนี้มันมากกว่าเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ในผมจะลดให
3: ้อ๋อจ้าขอบคุณมากค่ะ
2: ครับ
3: จำมาแล้วถ้าจะกินดีเดี๋ยวเขาจะสั่งประจำไง
2: น
3: ี่ไงเขาอ่านโบชัวฉันให้โบชัวเขาไปเขาเลยอยากสั่ง
2: ครับครับครับก็ตัวนี้กล่องสีชมพูนะครับ
3: อืมแล้วฉันไม่ได้เป็นนี่ฉันจะกินได้ไงฉันเป็นกระดูก
2: กินได้กินได้ตัวนี้มันกินในเรื่องของลดไขมันได้อะไรได้พวกนี้
3: อ๋อฉันก็กินได้เหรอ
2: ครับครับ
3: เหรอเอาเปลี่ยนเป็น2ตัวไอ้เปลี่ยนเป็น2กล่องได้ไหมล่ะแล้วเอากระดูกมากล่องน้องฉัน
2: ครับก็ได้อยู่ถ้าตัวนั้นก็
3: ราคานี้ก่อนน้อยเดี๋ยวสั่งต่างหากอีกของเขาสั่งเป็นแท็กหรือแท็กใครแท็กมันไปเลยเที่ยวหลังเขาจะมาลองกินก่อนนะจ๊ะ
2: เอากระดูก2ใช่ไหม
3: เอากระดูกอันเดียวได้ไหม
2: ครับมันจะเพิ่มนะ
3: น้องเคยเขานั่งอยู่ด้วยเขาบอกเอามาลองเขาจะเอากระปุกนึงดูย้ายก็สั่งคนละแท็กไปเลยจ้ะ
2: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: จ
2: ้
3: าจ้าได้
2: ได้ได้นะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: จ้า
2: ครับครับครับครับครับ
1: ปรึกษากันได้นะคะ
0: ครับก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพเรา2คนก็ยังส่งกำลังใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งหลายรายการก็พูดตรงว่าปิดตัวไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังยืนหยัดยังคงกระพันนะครับ
1: ค่ะยังอยู่คู่คุณ
0: ยังอยู่ยังอยู่ยังก้าวผ่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเราก็ยังจะอยู่คู่คุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมาเล่านะครับจากบทสัมภาษณ์นะครับอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นของบทสัมภาษณ์ของพระนักเทศชื่อดังก็คือท่านวชิระเมธีนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่บทสัมภาษณ์ก็คือว่าขึ้นหัวข้อว่าโควิด -19 ไม่ใช่วันสิ้นโลกน
1: ะ
0: ท่านวอท่านบอกอย่างนี้นะครับคือท่านบอกว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนที่ต้องการกำลังใจเนี่ยได้มีโอกาสสนทนานะครับกับท่านเจ้าคุณวัชระเมธีนะครับว่าท่านเนี่ยจะให้ธรรมะนะครับกับคุณผู้ฟังในแบบไหนนะครับซึ่งท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เหมาะนะครับก็คือในช่วงโควิดนี้ จะเรียน

0: คุณโยมว่าเพราะช่วงนี้เรากำลังมีทุกข์นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่คิดถึงเวลาที่ป่วยคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าอย่าท้อนะครับท่านก็บอกว่าอย่าสิ้นหวังนะรักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีนะครับท่านยกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยกล่าวทุกคนว่าสำหรับคนที่อื่นบอกว่าข้าพเจ้าถูกนำมาขังคุกแม้แต่ข้าพเจ้ากำลังมาเรียนต่อต่างหากนะครับก็คือ2ไม่ปล่อยให้ภาวะติดคุกนะเจ็บช้ำน้ำใจผ่านคืนแต่ละวันด้วยความทุกข์ทรมานบางคนเป็นโรคจิตประสาทแม้แต่เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมารบกวนตัวเองนะครับนะครับก็พูดง่ายๆว่าพระอาจารย์นี้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม
1: ่
0: นะผมกับคุณติ่งก็คุยกันอยู่นอกห้องส่งเมื่อกี้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆนั้นคือเขาเรียกว่าสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจแต่ถ้าเราไปสิ้นหวังซะก่อนก็อย่างที่เป็นข่าวคนเด้งคนนี้สิ้นหวังเยอะในช่วงโควิดต่างๆนะครับ
1: คือมองไปแล้วแบบไม่เห็นทางเดินต่ออะไรแบบนี้นะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
0: กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ากำลังใจนั้นเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตดีถ้าเราขาดกำลังใจขาดความหวังนะครับทุกท่านก็เราร่วมเป็นกำลังใจกับเรานะครับรายการเจาะลึกสุขภาพพูดตรงๆว่าท่านต้องโทรมานะครับ
1: ค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าทางเรานั้นเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกับคาตามินนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0844385664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
0: ครับก็ตอนนี้ของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่โปรโมชั่นนะคุณติ่งช่วยบอกโปรโมชั่นสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะช่วงนี้นี่คาตามินก็มีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันค่ะรวมเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะที่ทางคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับเพราะว่ารายการจอลึกสู่ภาพนะครับตอนนี้เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับที่โทรมาเพราะว่าที่โทรหลายจังหวัดเพราะว่าเราออกอากาศไปหลายที
1: ่
0: กับทั่วประเทศนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่หรือคะ
2: ครับครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น6กระปุกครับ
3: ไม่คิดว่าซื้อ3กระปุก
2: แถมกล่องเล็กกล่องหนึ่ง
3: แถมกล่องเล็กด้วยหรือคะ
2: ครับครับ3กระปุกนะ
3: สามกระปุกและแถมกล่องเล็กค่ะถ้าเอ้ยคาทามีนแค่ไปเกี่ยวกับลูกเข่าเสื่อมพวกนี้ใช่ปะ
2: ใช่ครับ
3: สีส้มนะครับปุ้ย
2: สีส้มนะครับ
3: นี่เดี๋ยวที่จะสั่งหน่อยอะค่ะ
2: ครับครับส่งที่ไหนครับ
3: หมู่บ้านจามจุรีอะจ้ะ
2: หมู่บ้านจามจุรี
3: 42/463
2: ซอยอะไรครับ
3: ซอย10ก.ค่ะ
2: ตัวนี้จามจุรีนี่กิ่งแก้วหรือที่ไหนนะ
3: กิ่งแก้วค่ะ
2: กิ่งแก้ว43เนาะ
3: ค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
4: ค่ะ
2: ครับครับก็ถึงประมาณบ่ายๆครับผม
4: โอ้บ้านผม
2: ครับ
4: โอเคค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวจะโทรไปนะครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: อ่ะผมฝากเรื่องอาหารอันตรายสำหรับกระดูกพรุนเล็กน้อยคุณคุณติ่ง
1: ได
0: ้ข้ามไปข้อ2เลยฮะเพราะว่าเป็นอาหารยอดนิยมนะครับ
1: อันนี้นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นเอามาลักษณะล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้ก็คงจะดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเนี่ยอย่างเช่นสุราเบียร์ไวน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหากว่าบริโภคมากเกินไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระดูกทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะความสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเนี่ยมันจะถูกรบกวนค่ะระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะมันจะสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลสืบเนื่องให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะยังไปขัดขวางในเรื่องของกระบวนการสร้างวิตามินดีค่ะในร่างกายนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับอะไรเป็นสาระดีๆจากรายการจดลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาปรึกษากับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันอ่ะผมฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งสั้นๆเด่นครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราส่งมอบความสุขสุขภาพดีนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะโปรดีแบบนี้สุดยอดเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมค่ะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบกันนิดนึงนะคะกับช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084-385-6644อีกครั้งนึงนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพผมกิตติกรและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ระมัดระวังตัวขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับยังรักษาสุขภาพยังต้องการออกกำลังกายขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับและก็ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ที่ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ยังอุดหนุนกันอยู่อย่างล้นหลามเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับเวลาหมดแล้วครับผมกับคุณติ๋งก็ขอลานะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สุทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซื้อใช้ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาได้นะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเมื่อเช้ามีคุณผู้ฟังนะคะคุณลุงท่านหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่าปัสสาวะบ่อยมากนะปัสสาวะทั้งคืนเลยคืนหนึ่งสองบ้างสามครั้งบ้างนะคะสี่ครั้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนบางทีเนี่ยนอนไม่หลับนะก็ถามว่าเป็นอะไรนะทำไมถึงปัสสาวะบ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยอาการปัสสาวะบ่อยๆนะในภาวะปกติคือการปัสสาวะ 6-8 ครั้งต่อวันนะคุณฟังคือทั้งวันน่ะหนกของปัสสาวะสัก 6-8 ครั้งต่อวันหรือว่าตื่นมาเนี่ยอาจจะกลางคืนนะถ้ามีการปัสสาวะมากกว่า2ครั้งก็อาจจะมีสาเหตุมาจากอื่นๆได้เหมือนกันนะคะก็คือกรณีที่พบบ่อยนะถ้าอย่างกรณีที่พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคนบางคนดื่มน้ำมากเกินไปหรือว่ารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมีแอลกอฮอล์หรือว่าพวกน้ำอัดลมอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการที่ทำให้เราปัสสาวะบ่อยๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะติดเชื้อนะเกิดการอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีนะซึ่งมันจะมีอาการแสบขัดแล้วหรือว่าบางทีอาจจะปวดหน่วงๆนะก็นี่คือการติดเชื้อหรือการอักเสบแต่บางคนอาจจะมีโรคประจำตัวคุณผู้ฟังถ้ามีการปัสสาวะบ่อยๆก็คือโรคประจำตัวจะเป็นเบาหวานเป็นโรคไตนะหรือบางคนอาจจะเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือว่าภาวะกระเพาะปัสสาวะนะมันบีบตัวไวเกินไปนะที่เขาเรียกบอกว่ากระเพาะปัสสาวะนะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนะหรือแม้กระทั่งบางคนถ้าปัญหาเฉพาะในผู้ชายอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะซึ่งมันทำให้ปัสสาวะไม่สุดนะฮะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะอันนี้ก็คือในผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เป็นไปได้ที่ทำให้เราปัสสาวะบ่อยๆแล้วก็ติดขัดแล้วก็แสบนะคะแล้วก็บอกมันปวดหน่วงอย่างเงี้ยมันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะในช่องคลอดของเรานะคะที่หรือบางคนอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์นะถ้ามีการตั้งครรภ์บางทีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอาการมาปัสสาวะบ่อยนะหรือแม้กระทั่งความเครียดก็ทำให้เราปัสสาวะบ่อยได้เหมือนกันนะหรือว่าการใช้ยาพวกขับปัสสาวะก็เลยทำให้เราปัสสาวะบ่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคุณผู้ฟังเมื่อไหร่นะปัสสาวะเรามีการปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่ามีสีขุ่นมีสีผิดปกติสีเข้มผิดปกติเนี่ยอันเนี้ยต้องหาไปหาหมอเช็คดูว่าเรา มีโรคอะไรหรือว่าเราเป็นอะไรหรือบางคนอาจจะมีการเจ็บปวดหรือว่าแสบขัดนะขณะที่เราปัสสาวะอันเนี้ยต้องไปพบแพทย์เหมือนกันนะหรือว่ามีไข้สูงมีปวดหลังมีปวดท้องแบบปวดท้องน้อยนะหรือการปัสสาวะไม่ได้นะปัสสาวะไม่ออกอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งซึ่งอาการพวกนี้คุณผู้ฟังมันเป็นอาการที่มันรบกวนการนอนหลับของเรานะหรือว่ารบกวนการใช้ชีวิตอย่างรุนแรงอาจจะต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าเราไม่อยากจะไปโรงพยาบาลนะก็เล่าอาการให้ฟังหน่อยนะว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะเราก็อาจจะดูแลเบื้องต้นก่อนนะคะดูแลเบื้องต้นในเรื่องของอาการที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวกับปัสสาวะเนี่ยนะเล่าให้ฟังนะเราก็จะมีอาหารเสริมที่จะเข้าไปบำรุงร่างกายฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ช่วยดูแลในส่วนของอาการที่มันเกิดขึ้นนะก็อยู่ที่ว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยนะถ้าเป็นเนาะมากๆเราก็แนะนำให้พบแพท
นะแต่ถ้าเป็นน้อยหรือว่าเป็นแล้วหายหายเป็นหายหายเลยพวกเนี้ยนะก็โทรมาคุยกันได้นะคุณผู้ฟังบางคนกินยาแล้วยังไม่หายบางคนกินเป็นมานานแล้วก็ไม่หายนะลองโทรมาพูดคุยกันโทรมาปรึกษากันแล้วเราจะได้หาทางแก้ไขนะเพราะบางคนก็ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นหนักๆเป็นมากๆเนี่ยต้องไปเช็คนะคะคุณผู้ฟังแนะนำต้องไปเช็คไปตรวจดูว่ามีอะไรต่างๆนะก็มีหลายคนที่ไปตรวจไปเช็คแล้วก็กินยาแล้วก็บอกว่าเนี่ยกินยามาตั้งนานแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมโน่นนี่นั่นอาจจะต้องมาช่วยกันดูแลนะก็โทรเข้ามาพูดคุยเราก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์นะคะว่าอาการของท่านน่ะเป็นอะไรนะก็เรามีอาหารเสริมนะเฉพาะทางอยู่แล้วนะคะก็เล่าอาการให้ฟังบอกอายุเล่าอาการที่เป็นบอกโรคประจำตัวมาให้ทราบทั้งหมดเลยว่ามีโรคประจำตัวอะไรนะแต่บางคนก็ไม่เคยไปตรวจเลยก็มีบางคนก็ตรวจแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะแน่นอนคนเป็นโรคเบาหวานนี่มันก็ปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วคนเป็นโรคไตก็ปัสสาวะบ่อยหรือแม้กระทั่งเป็นกระเพาะปัสสาวะนะเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะอะไรต่างๆพวกนี้มันก็คือโรคประจำตัวมันก็ทำให้เราเนี่ยแหละค่ะมีปัญหานะในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะนอนก็ไม่ค่อยหลับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะโรคพวกเนี้ยนะมันเป็นการรบกวนการทำลายนะการหลับการพักผ่อนการนอนของเรานะซึ่งเราเองก็ต้องดำเนินการยิ่งคนไหนนอนน้อยก็จะมีปัญหาลามไปถึงตับคือตับเราเนี่ยมันต้องได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 6-8 ชั่วโมงในตอนกลางคืนนะนะแต่ถ้าใครที่นอนน้อยตับก็จะมีปัญหานะค่อยมีปัญหามาเรื่อยๆแต่ได้พูดคุยอยู่กับลูกค้าท่านหนึ่งวันหนึ่งท่านบอกนอนประมาณ3ชั่วโมงนะคะคือบางทีเนี่ยอยู่นะนอนบางทีตีหนึ่งก็ไม่หลับตีสองไม่หลับคือบางทีนอนตีสี่แล้วก็ตื่น7โมงเช้าเงี้ยคือมันน้อยไปค่ะคุณฟังบางทีก็ตื่น6โมงเช้านะ2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างก็พอก็อยู่ได้นะช่วงนี้อยู่ได้เพราะอายุยังไม่มากนะคะอายุ50กว่าถือว่าอายุไม่มากนะก็บางทีถ้าเรานอนน้อยเกินไปเนี่ยตับเราจะมีปัญหาค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีปัญหาเรื่องตับเนี่ยนะคนคือการพักผ่อนน้อยการนอนน้อยเนี่ยหรือสังเกตมั้ยคุณผู้ฟังบางทีนะนักดนตรีนะคนที่ทำงานในกลางคืนน่ะทำงานกลางคืนก็คืออย่างเช่นนักดนตรีนักร้องหรือคนที่เข้าเวรเข้ากะในกลางคืนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องของการจะมีปัญหาเรื่องตับนะเพราะตับเรามันทำงานไม่ปกติตับมันบางทีเดือนนี้เข้ากะกลางคืนเดือนหน้าเข้ากะกลางวันนะเดือนถัดไปเข้ากะบ่ายอย่างเงี้ยนะการทำงานถ้าที่สถานที่ทำงานที่ใดก็แล้วแต่คุณผู้ฟังมีการทำงาน24ชั่วโมงนะการทำงาน24ชั่วโมงมันต้องเปลี่ยนกะนะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตนะในครอบครัวตัวเองบ้างในการทำงานนะ3กะแต่ปัจจุบันนี้นะเขาก็มีการทำแค่2กะก็มีค่ะคุณผู้ฟังนะกะ6โมงเช้าเลิก6โมงเย็น6โมงเย็นเลิก6โมงเช้าอย่างเงี้ยก็คือทำงาน8ชั่วโมงแต่ก็มีเขาเรียกว่า OT นะทำ OT 2ทำ OT นะ4ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ทำให้คนเราพักผ่อนน้อยขึ้นนะตับเราก็ทำงานหนักมากขึ้นนะเราทำงาน12ชั่วโมงแล้วเชื่อไหมเราขับรถไปทำงานมันก็ต้องใช้เวลาขับรถจากทำงานกลับบ้านก็ต้องใช้เวลาจริงๆพักผ่อนนะกี่ชั่วโมงเองนะคะนะแล้วก็ต้องทำนะชีวิตประจำวันนะของเรานะก็เลยทำให้หลายๆคนเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอหลายๆคนคือการพักผ่อนน้อยเนี่ยเลือดเนี่ยจะไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอนะคุณผู้ฟังนะตับเราก็พักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพร่างกายถ้าเรายังหนุ่มยังแน่นไม่มีปัญหาค่ะแต่ยังเคยทำงานทีนะพักผ่อนก็สามสี่ชั่วโมงก็เคยทำแล้วตอนทำงานประจำนะทุ่มเทกับงานประจำมากจนร่างกายเต็มพังร่างกายพังบริษัทไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกคุณผู้ฟังแต่อย่างมากก็ไปโรงพยาบาลประกันสังคมแค่นั้น
คนเราส่วนใหญ่จะทุ่มเทกลัวบริษัทไม่จ้างกลัวบริษัทประเมินผลงานน้อยกลัวจะโน่นนี่นั่นกลัวสารพัดแต่จนลืมกระทั่งการเป็นอยู่นะการทำงานเนี่ยมันจะต้องมีหลักการในการทำงานนะแต่ส่วนใหญ่ก็ทุ่มเททั้งนั้นอะบริษัททุกบริษัทน่ะส่งพนักงานไปอบรมการทุ่มเทงานให้บริษัทการทุ่มเทงานให้กับองค์กรการทุ่มเทงานนะการเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะไม่มาสายไม่ขาดงานนะไม่ลานะไม่ลาพักร้อนก็มีนะไม่ลาพักร้อนเลยทำงานเลยทั้งปีไม่ลาพักร้อนอะใครไม่ลาพักร้อนก็เป็นพนักงานดีเด่นไปไม่มาสายไม่ขาดงานเป็นพนักงานดีเด่นนะเขาก็จะวัดผลนะก็ทุกคนอยากได้อยากเป็นพนักงานดีเด่นอยากมีใบประกาศนะว่าตัวเองเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทนะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็มีทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทให้กับองค์กรจนกระทั่งบางคนป่วยบางครั้งคนเสียชีวิตลูกน้องแดงอะค่ะตอนที่ไปทำงานเขาก็มีการออกตรวจสาขาออกตรวจไปต่างจังหวัดออกตรวจสาขาทำงานหนักมากกลางวันทำงานกลางคืนก็เดินทางนะกลางวันทำงานกลางคืนเดินทางการเดินทางเราไม่ได้นอนแบบเต็มที่อ่ะคุณผู้ฟังหลับตื่นพออยู่บนรถมันก็หลับตื่นนะไปถึงปุ๊บ ก็ทำงานต่ออย่างเงี้ยนะจนกระทั่งวันหนึ่งไปทำงานพอถึงที่ทำงานไปต่างจังหวัดไปถึงที่ทำงานคุณฟังรู้ไหมว่าอยู่ๆเขาอ่ะหน้ามืดหกล้มลงกับพื้นเลยนะล้มลงกับพื้นเขาก็หามส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในขณะนำส่งโรงพยาบาลเพราะเลือดเขาอ่ะไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอการพักผ่อนก็น้อยทำงานหนักนะอันเนี้ยนะอย่างน้อยบริษัทก็โอเคนะดูแลเล็กน้อยนะคะไม่คุ้มลูก2คนเมียด้วยนะซึ่งตัวเองก็ทำงานนี่แหละก็กลายเป็นเราทุ่มเทมากเกินไปจนไม่ได้พักผ่อนจนไม่ได้นอนนะจนอยากเป็นนะคนตัวอย่างที่ดีขององค์กรนะทุกคนป่วยก็ต้องลาถูกไหมคุณผู้ฟังบางทีเขาป่วยเขายังไม่ลาเลยเขากลัวบริษัทว่ากลัวบริษัทอะไรต่างๆอันเนี้ยนะคนไม่เป็นตัวของตัวเองนะเป็นตัวแทนของบริษัทแบบ 100% นะก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครอบครัวก็เดือดร้อนลูกก็ยังเล็กนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยใครก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังที่ทำงานก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะต้องกินอาหาร1อย่ากินมาก2อย่ากินตอนดึกนะเพราะว่าคนที่กินมากเนี่ยหรือกินกลางคืนเนี่ยหลัง 6:00 น.ไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีปัญหาสะสมไปเรื่อยๆค่ะคุณฟังนะส่วนใหญ่คนเราเลิกงาน 6:00 น. 5:00 น. 6:00 น. ไปละนัดนัดสังสรรค์กันก็จะกลายเป็นว่าสังสรรค์มันก็ไม่หยุดมาสังสรรค์มันก็ต้องมีบางทีก็มีเหล้ามีเบียร์มีแอลกอฮอล์นะเขาปฏิกันทำลายตับอยู่แล้วสิ่งที่ทำลายตับมากที่สุดนะคุณผู้ฟังนอกจากแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์เรากินได้นะแอลกอฮอล์เรากินได้แต่เราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินเรามีงานเราก็กินมีไม่มีงานเราก็ต้องพักผ่อนนะให้ตับเราได้พักผ่อนแอลกอฮอล์นี่คือทำลายตับ 100% อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรากินนานไหมเรากินปริมาณเยอะหรือเปล่ากินนานหมายถึงกินบ่อยๆกินบ่อยๆกินบ่อยๆสะสมบ่อยๆนะกินเยอะก็คือดื่มอ่ะคืนนึงเราดื่มกี่แก้วเยอะไหมแค่ไหนแล้วก็อีกสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังก็คือการพักผ่อนน้อยไม่พักผ่อนไม่เพียงพอทำลายตับโดยตรงซึ่งตับทำพอโดนทำลายปุ๊บคุณผู้ฟังมันก็จะมีความผิดปกติเรื่องของการตับเรามันไม่มันมีปัญหาพอตับเรามีปัญหาหนึ่งทำนอนน้อยนะแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนี่แหละอันดับหนึ่งแล้วก็เลยสร้างให้เราเนี่ยค่ะเกิดมีความเขาเรียกว่านอนไม่หลับเกิดการท้องผูกนะลำไส้ทำงานไม่ปกติลามไปถึงทุกส่วนในร่างกายของเรานะมันเป็นสายพานอยู่แล้วคุณผู้ฟังเพราะนั้นแล้วเนี่ย
ถ้าเราอยากจะมีตับดีเราพักผ่อนให้น้อยพักผ่อนอย่าพักผ่อนน้อยให้พักผ่อนให้มากให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้าเกิดกรณีที่หนึ่งต่อถัดไปก็คือเรื่องของถ้าตับไม่ดีท้องผูกนะแล้วลามไปถึงตับเล็กด้วยตับเล็กคือตับอ่อนเรานั่นแหละตับอ่อนเนี่ยนะคะซึ่งถ้ามันเกิดการอักเสบนะส่วนใหญ่ก็คนเป็นเบาหวานนะจะมีปัญหาต่อเนื่องไปถึงตับอ่อนก็เลยสร้างอินซูลินได้น้อยอินซูลินมันในเลือดมันน้อยมันก็น้ำตาลในเลือดมันจะสูงเพราะนั้นพอเวลาอินซูลินเราน้อยน้ำตาลในเลือดมันสูงมันไม่เพียงพอบางคนต้องไปฉีดอินซูลินเพื่อรักษาความสมดุลนะของเลือดของเราเพราะนั้นเนี่ยการที่เราต้องไปฉีดอินซูลินบ่อยๆบางคนฉีดวันละครั้งแต่บางคนฉีดเช้าเข็มเย็นเข็มนะคะคือมันไม่ใช่สิ่งดีคือตับเรามันผลิตอินซูลินไม่ได้มันจำเป็นต้องฉีดอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าตับเรายังเป็นปกติเรามีการบำรุงตับมีการดูแลตับอ่อนของเรานะดูแลตับไม่ให้ตับเราเนี่ย ตับเรามีหน้าที่ที่จะสร้างสารอาหารอะไรต่างๆไม่มีมากเนาะมากกว่า500หน้าที่นะคุณฟังตับใหญ่ของเราเนี่ยซึ่งมันเป็นอวัยวะที่ใหญ่บางคนล้างตับเดือนเดียวไม่อยู่หรอกค่ะคุณล้างเดือนเดียว4กระปุกก็ไม่อยู่คุณต้องบางคนต้องล้างถึง2เดือนถึง3เดือนต่อเนื่องเลย4กระปุก4กระปุก4กระปุกนะคะ3เดือนแต่บางคน2กระปุกก็ดีขึ้นแล้วก็โอเคนะบางคนเดือนเดียวเนี่ยนะไม่เคยล้างเลยเนี่ยแนะนำให้ล้างเลยเดือนละ4กระปุก2เดือน2เดือนก็คือ8กระปุกคือตับเรามีพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายในช่องท้องของเรานะนะเพราะนั้นเราต้องล้างเขาเนี่ยล้างสารพิษออกจากตับทำความสะอาดตับนะคือการที่บางคนเนี่ยเป็นเบาหวานเพราะอะไรเพราะกินหวานนะกินหวานกินอะไรแป้งน้ำตาลแล้วไม่ออกกำลังกายไอ้พวกแป้งน้ำตาลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไขมันไขมันเนี่ยคืออย่างแป้งนะกลายเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมันจะเกาะมาทำเกาะที่ตับเราเนี่ยเป็นขั้วตับของเราเนี่ยนะทำให้เป็นไขมันพอกตับเวลาเรากินพวกไขมันก็ดีกินพวกแป้งน้ำตาลก็ดีนะคะบางทีมันเราเคยได้ยินคำว่าไขมันพอกตับมาจากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันเนี่ยมันต้องกินร่างกายเราต้องมีไขมันนะไขมันต้องเป็นไขมันดีนะไขมันดีเนี่ยนะถ้ามีไขมันเร็วมากกว่าไขมันดีนะอนาคตร่างกายเราก็จะแย่เหมือนกันนะเป็นไขมันพอกตับเป็นโรคตับเป็นตับแข็งนะเป็นสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็มาล้างตับกันบ้างนะใครที่ไปท้องผูกผิวแห้งส้นเท้าแตกคันตามเนื้อตามตัวนี่คืออาจจะเป็นภาวะของนะร่างกายเราเริ่มมีการแย่ลงก็ล้างตับบ้างเดือนหนึ่งอย่างน้อย4กระปุกนะหรือถ้างบน้อยเอา2กระปุกนะเดือนหน้า2กระปุกนะคะคุณต้องล้างให้ได้ถึง2โดส2โดสคือ8กระปุกนะคะอันนี้คือตับแต่ตับถ้าเป็นตับอ่อนตับอ่อนอักเสบนี่แย่หน่อยนะถ้าตับอ่อนเกิดการอักเสบมันก็จะมีปัญหานะคือการผลิตอินซูลินผลิตสารอาหารนะที่มีความจำเป็นต่อร่างกายนี่แย่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันค้างไว้เนี่ยก็คือเรื่องของการปัสสาวะนะปัสสาวะทั้งคืนนะก็มาดูว่าเราต้องมาดูแลในเรื่องของอาการว่าเราเป็นอาการแบบไหนนะก็สามารถที่จะปรึกษาได้ถ้ามีการหนักเสพนะคุณต้องกินอยู่แล้วก็คือสารน้ำว่านหางจระเข้แล้วก็ AMC พัดนะคะซึ่งไปบำรุงที่ตับอ่อนAMC พัดไปบำรุงที่ตับอ่อนเดือนนึงก็กิน2เดือนนึงก็ชุดนึงมาชุดนึงมันมี2กระปุกนะเดือนละชุดนะคะ2เดือน3เดือนต้องกินให้ได้อย่างน้อย4เดือนคุณผู้ฟังนะแต่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วคุณต้องกินคู่กับคลอโรฟีน่าด้วยเพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบเลือดโลหิตจางอยู่แล้วเบาหวานนี่ยังไงก็โลหิตจางอยู่แล้วนะคะมันจะทำให้เราสังเกตได้ถ้าเราเป็นโลหิตจางร่างกายเราก็จะอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะไม่สดชื่นนะก็จะมีภาวะของเลือด
เหลืองปลายมือปลายเท้าไม่ค่อยได้ก็ทำให้เกิดการอาการชาปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ดูแลเรื่องของระบบเลือดไปพร้อมๆกันนะคะก็เป็นชุดนะใครมีงบน้อยโทรมาปรึกษากันได้เราจะกินตัวไหนก่อนเราจะกินตัวไหนหลังนะเราคุยกันได้นะคะเราแต่ก่อนอื่นเราต้องถามนะคะถามก่อนว่าอาการของคนป่วยนี่มีอาการอะไรบ้างเราต้องถามถึงอาการถามอายุถามน้ำหนักถามหลายๆอย่างกับคุณผู้ฟังเพราะบางคนเนี่ยนะคะมาถามแทนคนอื่นนะพอเราถามรายละเอียดไปตอบไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะคะต้องให้เจ้าตัวนั่นแหละหรือเจ้าตัวอาจจะอยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วยกันก็ได้คุณบางคนเจ้าตัวบางคนไม่กล้าโทรศัพท์ก็ให้คนญาติพี่น้องโทรมานะคะแต่เจ้าตัวต้องอยู่ด้วยพอเวลาถามจะได้ถามได้เลยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเจ้าตัวไม่อยู่ด้วยพอเราถามไปก็ตอบไม่ได้ไงนะคะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะก็ว่ากันไปเนาะก็มาดูแลกันได้คือถามกันได้คุยกันได้เอาเบอร์โทรให้คนไข้ก็ได้หรือจะให้คนไข้เนี่ยนะคะคนป่วยเนี่ยมาฟังรายการของเราทางที่ดีก็ให้เข้าฟังรายการของเราเนี่ยแน่ไหมเข้าฟังรายการของเราฟังไปก่อนไปเรื่อยๆฟังไปบางคนฟังวันเดียวก็ซื้อละบางคนฟังไปเดือนหนึ่งก็ค่อยซื้อบางคนฟังไปเป็นปีค่อยซื้อนะบางคนฟังมาหลายปีค่อยซื้อก็ได้นะคะไม่ว่ากันถ้าสุขภาพเราคุณยังดีอยู่คุณก็ฟังไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีปัญหาสุขภาพนะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคุณยังปล่อยวางคุณยังไม่ดำเนินการป้องกันแก้ไขหรือไม่ดูแลสุขภาพตัวเองอันนั้นเขาเรียกว่ามันจะเสื่อมไปตามวัยนะโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะบางทีเป็นมากแล้วเอาไม่อยู่นะที่เขาบอกว่าเป็นแล้วเอาไม่อยู่ก็คือการที่เราไม่ได้ดูแลนะตั้งแต่เบื้องต้นไม่ได้ป้องกัน1ไม่ได้ป้องกัน2เป็นแล้วไม่ได้ดูแลนะแบบ3ก็คือปล่อยไปตามปล่อยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยป่วยมากขึ้นนะก็นี่แหละค่ะก็เป็นอะไรที่ทำให้เราต้องมาดูฟื้นฟูดูแลสุขภาพของเรานะสนใจคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำเพราะเรามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่เราแข็งแรงอย่างแดงเนี่ยเมื่อก่อนนี่แข็งแรงนะเพราะเราเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กสมัยเรียนจนกระทั่งสมัยทำงานเราก็ไม่ได้เป็นเล่นกีฬาอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นร่างกายเราก็เริ่มทำงานหนักมากขึ้นแต่ร่างกายเราทนได้เพราะเรายังหนุ่มยังแน่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราก้าวเข้าสู่วัยชราก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงวัยนะผู้สูงวัยก็คือเขาจะตามกฎกติกาแล้วเนี่ยนะคะก็คือ60ปีขึ้นไปก็เรียกว่าผู้สูงวัยแต่บางคนอาจจะเป็นผู้สูงวัยตั้งแต่50ก็เป็นไปได้พอเริ่มป่วยออดๆแอดเริ่มมีปัญหาสุขภาพเริ่มหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเลือดไหลไม่ดีไม่คล่องนะร่างกายไม่แข็งแรงป่วยๆหายนะเป็นหลายโรคตั้งแต่อายุ40ก็มี50ก็มีนะบางคนยังอายุยังน้อยเลยนะก็30กว่าก็ป่วยกันละตอนนี้มันทำไมคนป่วยกันเยอะก็เพราะเรื่องของอาหารการกินคุณผู้ฟังประเทศไทยเราเนี่ยจะต่อไปอนาคตเนี่ยนะเขาทำนายทายทักเอาไว้แล้วว่าจะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะเพราะว่าพฤติกรรมของคนหนึ่งสองสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่ทำให้นั่งเป็นห่วงนะจังหวัดระยองชลบุรีชาเชิงเซาตอนนี้ก็ไปถึงปราจีนบุรีแล้วยังมีอีกจังหวัดอื่นๆอีกอย่างเช่นพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนะคะแล้วตอนนี้ก็ลามไปถึงภาคอีสานละนะอุดรนะก็โคราชนะคะนครราชสีมานี่ก็เป็นห่วงมากตอนนี้นะคะรวมไปถึงจังหวัดทางภาคเหนือมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะที่เริ่มจะมีแหล่งนะคะที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษก่อให้เกิดนะเขาเรียกว่าสารพิษสารเคมีที่มากับน้ำนะคะมาจากน้ำจากแหล่ง
ของคนที่เข้ามาทำลายนะพื้นที่ทำมาหากินของคนไทยอันนี้แหละนะเพราะนั้นเราอยู่กันแบบโดยไม่รู้ตัวนะอยู่กันแบบสังเกตได้ว่าน้ำท่วมเนี่ยสารพิษสารเคมีที่มันอยู่ตามโรงงานต่างๆที่มันไหลลงคลองห้วยหนองคลองบึงของเราเนี่ยปลาเนี่ยตายเป็นแสนๆตัวลอยเกลื่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าได้รับสารพิษต่อไปเนี่ยเราจะเอาน้ำที่ไหนทำน้ำประปาคุณผู้ฟังถ้าน้ำที่มาเนี่ยนะมันเป็นมีแต่สารพิษปนอยู่คนไทยพอถึงมันฆ่าไม่ได้ทั้ง 100% นะคุณผู้ฟังถึงแม้เราจะมีระบบในการบำบัดการจัดการน้ำอะไรก็แล้วแต่ในการทำน้ำประปาก็แล้วแต่มันยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนไทยนะชีวิตคนไทยตอนนี้ก็แขวนอยู่ตามเส้นใต้ต่างๆมากขึ้นมากขึ้นนะฉะนั้นเราต้องมีภูมิคุ้มกันคำว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราสามารถที่จะเริ่มสร้างด้วยตัวเราเองได้กับคุณผู้ฟังนะคะถ้าภูมิคุ้มกันของเราดีนะคะถ้าภูมิคุ้มกันของเราดีเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อสู้กับโรคได้นะเพราะนั้นเนี่ยยกเว้นว่าถ้าภูมิคุ้มกันเราตกนะมันอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันดีร่างกายเราก็ดีขึ้นสุขภาพเราแข็งแรงนะคะการที่เรามีร่างกายที่ดีมันเป็นเกราะป้องกันแล้วก็ระบบของเม็ดเลือดขาวนะที่ทำงานให้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยนะเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันดีรวมถึงสามารถที่จะป้องกันร่างกายของเราไม่ให้เกิดการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคพวกแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะหรือแม้กระทั่งเชื้อต่างนะที่มันแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายถ้าเรามีภูมิกันคุ้มกันที่ดีเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมันก็ทำให้เราเนี่ยนะคะป่วยยากไม่ใช่ไม่ป่วยนะคือป่วยยากหรือไม่ค่อยเป็นหวัดหรือถ้าหากว่าเราได้รับเชื้อหรือนะสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงร่างกายจะไม่ล้มป่วยง่ายอันนี้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะเราเวลาป่วยนะหายป่วยเร็วขึ้นฟื้นตัวได้ไวนะเนื่องจากว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าอาการมันเจ็บป่วยเล็กน้อยร่างกายมันจะสามารถที่จะซ่อมแซมกล้ามแล้วก็กลับมาเป็นปกติในเวลาที่เร็วนะเวลาอันรวดเร็วเพราะนั้นร่างกายเราถ้าภูมิคุ้มกันดีร่างกายเราก็จะสดชื่นมีพลังมีความรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยล้าคือในชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราทำงานทำอะไรมันจะรู้สึกสดชื่นไม่เหนื่อยเร็วนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเขาเรียกว่าไม่มีอาการเรื้อรังถ้าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่มีอาการเรื้อรังไม่มีปัญหาเช่นท้องเสียบ่อยผื่นเป็นผื่นแพ้ง่ายอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะหรือว่าแผลเนี่ยเป็นแผลก็หายง่ายเพราะเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะแต่ถ้านะเราจะต้องสร้างเองคุณผู้ฟังสร้างเองโดยการสร้างที่พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้ได้ปริมาณประมาณ6-8 ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ระบบการความคุ้มกันของเราเนี่ยมันซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้รับประทานอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะเน้นพวกโปรตีนปลาทะเลผักใบเขียวผลไม้นะผลไม้รสเปรี้ยวก็ได้ซึ่งมันมีวิตามินซีอยู่แล้วนะแล้วก็อาหารที่มีพรีไบโอติกนะหรือเบต้าพวกกูแคนในพวกก็จะสามารถนะช่วยได้เหมือนกันนะเพราะนั้นอันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การทำงานของเม็ดเลือดขาวเพราะเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ฆ่าเชื้อนะคุณผู้ฟังอันนี้เราต้องทำให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยดีแล้วก็แข็งแรงนะเพราะนั้นการที่เรากินคาโรฟิน่าไปบำรุงที่ไขกระดูกไขกระดูกก็สร้างเม็ดเลือดขาวสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างเกล็ดเลือดอันนี้นะเป็นเพราะนั้นแล้วเนี่ยทำไมคอโรฟิน่าของเราถึงขายดีเพราะหลายคนกินแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีร่างกายสดชื่นนะกระปี้กระเป๋าแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนะคุณผู้ฟังที่ไปทำลายภูมิคุ้มกันของเรานะเช่นพวกถ้าเรามีความเครียดเยอะๆความเครียดสะสมมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีปัญหาหรือแม้กระทั่งเราสูบบุหรี่คุณต้องงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หนัก
นะเพราะฉะนั้นก็จะไปทำลายภูมิคุ้มกันของเราเอาละค่ะนะเพราะนั้นใครก็อยากจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะก็ทานอาหารเสริมหรือว่าโทรมาเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้อย่างน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราเพราะมันมีสารอาหารกว่า200ชนิดคุณผู้ฟังทำไมหลายคนถึงกินเป็นประจำทำไมหลายคนถึงกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกนอนหลับง่ายขึ้นรู้สึกว่าตื่นเช้ามากระปี้กระเป๋านะคะเพราะเราได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะก็โทรมาปรึกษากันได้คุณผู้ฟังที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้ก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าสนใจเรื่องว่านหางจระเข้เดี๋ยวฟังไปพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วว่านหางจระเข้เนี่ยเขาใช้ปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นจากต้นหรือบ้านเราถ้าใครปลูกเนี่ยนะแต่สายพันธุ์มันคนละแบบกันนะกับว่านหางจระเข้ที่เรามีอยู่คือสายพันธุ์มันจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะแต่สายพันธุ์ปาปาเดนซิสนะคะที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อมาปลูกในบ้านเราเนี่ยนะกรณีที่เขาจะเอามาทำแล้วก็ทำเป็นอาหารเป็นสารอาหารนะมันจะต้องปลูกอย่างน้อย 4-5 ปีนะคือก้านมันจะใหญ่มากนะใหญ่เท่าขาเท่าหน้าเราเลยนะถึงจะตัดแล้วก็มาทำเพราะว่าสารอาหารมันจะได้ครบแต่บ้านเรามันก็ต้นเล็กต้นน้อยอะค่ะคุณผู้ฟังแต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะก็มีสารอาหารประมาณ20ชนิดแต่ของว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสเนี่ยมันก็มีสารอาหารมากนะเขาก็เลยนิยมเอามาทำเป็นน้ำว่านเพื่อดื่มนะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วว่านหางจระเข้เนี่ยคุณผู้ฟังใครที่มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมันก็จะช่วยนะช่วยลดอาการแสบร้อนบวมแดงนะหรือว่าช่วยเร่งการเรื่องของสมานแผลเพราะนั้นหลายคนนะอย่างตัวเองก็เหมือนกันวันก่อนยังไปลืมเราคุณฟังจะไปจับหม้อมันเพิ่งร้อนๆเนี่ยโอ้โหพองร้อนปุ๊บร้อนมากเลยนะบางคนบอกถ้าเราไปโดนความร้อนนี่ค่ะเอามาจับหูมันไม่หายหรอกค่ะคุณฟังนะแต่ว่าเราเนี่ยนะวันนั้นเองก็หยิบว่านหางจระเข้คุณผู้ฟังมาทาเลยนะเจลว่านนี่แหละทาเลยข้างในเรากินถ้าเป็นน้ำว่านนี่เราจะกินได้ทาได้แต่ถ้าเป็นเจลเนี่ยเราใช้ทานะคุณผู้ฟังทาบริเวณที่มันร้อนมันจะไปดูดซับความร้อนนะเพราะนั้นใครที่คือในว่านหางจระเข้มันมีฤทธิ์ในช่วยลดความร้อนนะลดความร้อนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคนที่มีรอยแผลเป็นหรือว่าเป็นสิวเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยให้รอยดำหรือว่าแผลเนี่ยมันดูจางลงนะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องวันที่แดงไปที่นครปฐมนะคะบ้านของคุณสตาทิพย์เนี่ยนะคะทั้งคุณลุงคุณป้าเอาเจลว่านที่เราแถมให้นะคุณผู้ฟังนะคะมาทาหน้าก็จะเต่งตึงนะคะหน้าก็จะดีขึ้นนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยฮัลโหล
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็หน้าก็จะดีขึ้นนะผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยหรือบางคนอาจจะมีจุดด่างดำจุดดำอาจจะเลือนหายค่อยๆเลือนหายนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาตรงนี้นะก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาเราได้นะเรามีสินค้าครบองค์กรคุณป้ากินน้ำว่านเนี่ยนะคะท่านก็สั่งน้ำว่านด้วยทั้งบ้านเนี่ยกินกันหมดเลยนะคุณผู้ฟังลูกสาวก็สั่งลูกสาวก็ทานตัวมดลูกนะดูแลมดลูกคุณลุงก็ทานทั้งตัวบำรุงสายตาทานทั้งน้ำว่านนะทานทั้งคือล้างตับทานทั้งบำรุงสายตาอย่างเงี้ยค่ะทานทั้งบำรุงตับก่อนนะเพราะคุณลุงมีปัญหานะท่านอายุมากแต่ว่าท่านเป็นคนที่อายุยืนในยืนมากในบ้านน่ะนะคะคือบ้านนี้แดงจำไม่ได้ว่ามีลูก6หรือ8คนนี่แหละนะคะแต่คุณลุงเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนไม่ใช่เป็นลูกคนโตนะเป็นคุณลุงเนี่ยก็มีพี่น้องกันหลายคนแต่คุณลุงในตระกูลเนี่ยตอนนี้คุณลุงอายุยืนที่สุดในบ้านน่ะตอนนี้อายุ8หลัก8แล้วนะคุณผู้ฟังนะที่ยังดูแข็งแรงกว่าหลายๆคนนะบางคนก็อายุบางคนก็ไปเห็นบอกว่าไปกันเกือบหมดละนะเพราะฉะนั้นยังเหลือคุณลุงนี่แหละนะที่อายุยืนกว่าเพื่อนท่านก็ทานกับเรามาหลายปีนะคุณผู้ฟังทานอาหารเสริมกับเรามาหลายปีนะวันก่อนนี้ไปก็คุยกันนานเลยแหละนะคะได้คุยกันคือคุยถูกคออ่ะนะคุยกันเป็นชั่วโมงเลยแหละนะชั่วโมงนั้นน่าจะเป็นชั่วโมงเลยชั่วโมงกว่าๆด้วยซ้ำไปนะนั่งคุยกันแล้วก็ลูกสาวนะก็ไปตัดอะไรนะหน่อไม้มาให้นะเพิ่งเอามาทำแกง แกงกินเมื่อวานนี้นะคะไปทานหน่อไม้ที่นั่นเป็นหน่อไม้หวานค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆเลยอร่อยมากนะครับแล้วก็มะนาวนะให้มะนาวมาเป็นเยอะเลยนะคะเด็กก็ชอบกินมะนาวกินวันละลูกค่ะคุณผู้ฟังบางทีก็ไม่ถึงลูกบางทีก็ครึ่งลูกนะเรามาชงกินกินกับกาแฟแต่กาแฟดำใส่มะนาวคุณผู้ฟังนะคะมันมีประโยชน์มากเลยนะบางคนใช้กาแฟดำกับน้ำผึ้งแล้วบางคนก็ใช้กาแฟดำกับมะนาวนะบางคนก็คือถ้ากาแฟเราใครติดกาแฟเนี่ยมันนั้นเราจะหลีกเลี่ยงน้ำตาลนะนะน้ำผึ้งก็ยังคือมันก็ยังมีความหวานแต่ถ้าใส่นิดนึงก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใส่มะนาวเนี่ยมันก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะในเรื่องหลายๆอย่างเลยนะฟื้นฟูเรื่องของผิวนะเปลือกมะนาวเนี่ยเอามาทาแล้วก็มาทาผิวอะนะทำให้สมมติมือเราด่างดำนะจากแดดจากอะไรเนี่ยเรามาถูเปลือกมาถูนะมะนาวนี่ใช้ได้ทั้งนะเกือบหมดเลยนะนะเราทาได้ทาผิวสมัยตอนเด็กไม่เคยสมัยนั้นไม่มีครีมนุ่งผิวเนาะครีมต่างๆเราไม่ได้ซื้อเราเป็นเด็กเนาะนะแม่ก็เราทำกับข้าวแล้วก็จะเก็บเปลือกมะนาวเอามาทาผิวนะทาผิวมันก็จะผิวมันก็จะนุ่มนะผิวมันก็จะดีนะผิวมันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะมันมีวิตามินซีนะอันนั้นอะแดงก็ทาตั้งแต่เด็กหน้าหนาวนี่ก็ทากับรู้ฟังเพราะถ้าเกิดผิวใครแตกเนี่ยตอนเด็กนะเรากลัวผิวแต่เด็กต่างจังหวัดนะผิวแตกผิวแห้งเนี้ยเอามะนาวนี่แหละที่แม่ทำกับข้าวเนี่ยเปลือกมันอะขอแม่เลยไว้จะทิ้งนะเราก็มาทาผิวทาทั้งแขนทั้งขาแล้วไปโรงเรียนนะมันเป็นมีวิตามินซีมันบำรุงผิวอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นอย่างกรณีที่ของน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยนะเพราะนั้นยังก็ขอบคุณที่อยู่นะคุณลูกค้านะคุณลุงคุณป้าแล้วก็คุณสุธาทิพย์เนาะที่อยู่นครปฐมอยู่ว่าแถวพงมะเดื่อนะคะตำบลพงมะเดื่อก็ขอบคุณมากๆนะคะนะไปทีไรได้ของฝากทุกทีนะนะเห็นตอนนี้เห็นลงปลูกกระชายโอ้โหสวยมากค่ะคุณผู้ฟังเป็นคือเขาจะไม่ใช้พวกสารเคมีอะนะคะ

กับผักอะไรนะกะหล่ำหัวใหญ่ๆนะคะคุณผู้ฟังเป็นกินได้พอที่นี่นะเพราะว่าพอกะหล่ำที่นี่พอเราไปผัดนะพอตัดใหม่ๆแล้วไปผัดนะผัดใส่หมูผัดใส่ไข่นี่หวานค่ะคุณผู้ฟังเต็งไม่เคยรู้ว่าผักมีความหวานเพราะปกติเกิดมาไม่ค่อยกินผักกินแตงกับถั่วฝักยาวมานี้ก็ปลูกถั่วฝักยาวด้วยปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกอะไรเต็มไปบ้านไปหมดเลยพื้นที่เนี่ยนะในการปลูกเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่นครปฐมก็ขอบคุณมากมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนิดนึงไปถึงโน่นไปถึงนครปฐมนะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษานะคุณฟังก็โทรมาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องของคุณสมบัตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอันนั้นนำมาใช้ในเรื่องของการทาเนาะนะแต่ถ้าเกิดใครที่สั่งน้ำมันหางจระเข้เนี่ยนะก็มันสามารถที่จะเรื่องของไข้ท้องผูกนะคะไข้ท้องผูกนะก็สามารถทานได้เพราะว่ามันมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะไปกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้เราถ่ายง่ายขึ้นนะแล้วก็เรื่องของแผลในกระเพาะอาหารมันจะช่วยลดการระคายเคืองสมานแผลในระบบนะทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งเนื้อว่านเนี่ยวุ้นสดเนี่ยคั้นหรือว่าล้างทำความสะอาดเนี่ยนะคะแล้วก็บ้วนปากนะช่วยในเรื่องของการสมานสมานในแผลเรื่องของร้อนในให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็คือเหมือนเมื่อเรากินน้ำว่านสักพักหนึ่งเนี่ยเราอมไว้ก่อนนะอมไว้ก่อนแล้วเราค่อยกลืนนะไม่จำเป็นต้องกินน้ำตามนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ดูนะแต่ที่สำคัญนะถ้าใครที่ไปทำกันเองเนี่ยนะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ยยางนะคะยางสีเหลืองเนี่ยต้องล้างออกให้สมดออกให้หมดนะให้นะก่อนที่เราจะนำมาทำมาทาหรือมาอะไรเงี้ยอย่างที่แดงเคยเล่าให้ฟังแดงมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เขาลูกเขาเป็นแผลเป็นแผลที่อวัยวะเพศอ่ะนะเขาบ้านเขารู้ว่าว่านหางจระเข้มันดีในเรื่องของการสมานแผลเขาก็ตัดมาแล้วมาทาตรงอวัยวะเพศให้ลูกเขานะปรากฏว่ามันเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อเพราะว่าเขาไม่ได้ล้างทำความสะอาดเอายางเหลืองๆออกมันก็เลยไหม้แล้วก็แผลก็เน่านะคะลูกนี่ทรมานมากเลยพอไปหาหมอปุ๊บนะไปเล่าให้หมอฟังว่าตัวเองใช้ว่านหางจระเข้ที่ตัดมาเนี่ยมาทาเขารู้ว่าแต่ว่ามันทาได้แล้วเขาก็ไปทาให้ลูกเขาแล้วที่นี่มันไหม้มันร้อนมันไหม้มันอักเสบมันติดเชื้อตัดเลยค่ะหมอเขาตัดเอาไว้เรียกว่าเพศอ่ะนะเหลือแค่ไว้ให้ปัสสาวะได้แค่นั้นเขาก็รู้สึกผิดมากร้องห่มร้องไห้มาเล่าให้ฟังบอกคือได้ยินมาแต่ว่าคือการได้ยินมาเนี่ยนะแต่คุณได้ยินมาไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่รู้วิธีการทำเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกผิดเป็นแม่ที่คือผิดอ่ะที่ทำให้ลูกเนี่ยอวัยวะมันหายไปอ่ะนะคะก็เลยทำให้ลูกตัวเองเนี่ยมีปมด้อยนะคะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังถ้าใครที่ไปมีแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นเนี่ยเราไปทำเองแล้วไปไม่ล้างทำความสะอาดเพราะการที่เขาจะเอาว่านหางจระเข้มาผลิตเนี่ยเขาจะต้องมีระบบการฆ่าเชื้อการทำความสะอาดให้แบบสุดๆเลยถึงจะกินได้นะนะไม่ใช่จะเอามาล้างมาทำความสะอาดทำเองบางทีมันไม่สะอาดไม่มีการระบบฆ่าเชื้อไม่มีการระบบที่ดีนะคะอันนั้นก็ไม่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าถ้าเราทำเองแล้วไม่ดีอ่ะหรือว่าไม่เป็นนะก็มาเรามีทำให้เรียบร้อยพร้อมสารอาหารมากกว่า200ชนิดนะอย่างน้ำว่านหางจระเข้ของเรานี่ขวดหนึ่งนะคุณผู้ฟังขวดหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ผสมน้ำเลยมันจะเป็นเจลว่านหางจระเข้จากต้นเลยนะแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกอย่างนะเป็นเนื้อว่าน

เนี่ย99.57%ที่เหลือคือเป็นการที่เราจะต้องมีสารอาหารตัวอื่นเสริมเข้าไปนะในส่วนของการที่เราจะนำมาผลิตเป็นว่านกระหังจระเข้แต่ละขวดให้เราได้เนี่ยต้องเรามีรางวัลนะที่ได้รับรางวัลนะในการส่งออกนะรางวัลในการผลิตนะมีเขาเรียกว่าคือปลอดภัยอ่ะนะแดงเนี่ยต้องก่อนที่แดงจะขายเนี่ยใครก็แล้วแต่จะยังไงก็แล้วแต่แดงจะขายในแดงก็ต้องตัวเองต้องกินก่อนตัวเองต้องทดลองก่อนตัวเองต้องกินเพราะกินมาเป็น10 กว่าปีแล้วนะแดงกินมาตั้งแต่สมัยยังทํางานอยู่ตอนนั้นทํางานอยู่แล้วเพื่อนเอามาให้กินนะจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเออนะมันเหมาะกับในเรื่องของการที่เราป่วยเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันเนี้ยนะพอเราออกจากงานประจำมา10 กว่าปีเนี่ยเราก็ยังกินต่อเนื่องอยู่นะก็ทำให้เรามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะเรากินได้ลูกค้าก็ต้องกินได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นดูแลสุขภาพกันนะคะป้องกันค่ะคุณผู้ฟังถ้าเรามีการป้องกันดีๆก็สุขภาพเราก็แข็งแรงนะปลอดภัยใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะพูดคุยปรึกษากันได้นะจะสั่ง2 ขวด4 ขวด6 ขวดหรือสั่งยกลังก็ไม่ว่ากันนะเพราะนั้นใครที่อยากจะให้เราได้ดูแลสุขภาพก็โทรมาได้นะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะจากจะดูแลเรื่องของภายในนะคะตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนะท้องผูกนะใครที่ถ่ายยากถ่ายลำบากท้องผูกมีอาการเป็นเบาหวานเป็นแล้วก็ปรับสมดุลความเป็นเขาเรียกว่าความสมดุลของร่างกายนะก็ได้โดยการทานน้ำมันหางจระเข้แต่ถ้าใครมีปัญหาหนักนะคะอาจจะต้องล้างตับด้วยนะทานน้ำมันหางจระเข้ด้วยถ้าท้องผูกมากๆเพราะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าตอนเย็นได้พูดคุยกับคุณป้าอยู่ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการท้องผูกนะท้องผูกเป็นประจำท้องผูกบ่อยๆต้องกินนะ3-4 วันกินยาถ่ายครั้งหนึ่ง3-4 วันบางที5 วันกินยาถ่ายครั้งหนึ่งเพราะถ้าไม่กินมันไม่ออกนะเมื่อวานนี้ก็ได้นั่งคุยนะคุณป้าคนนี้ท่านบอกว่าท่านอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะเพราะนั้นลูกค้าเพชรบุรีเราเยอะมากแทบจะทุกอำเภอเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะแต่ตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้น้ำฝั่งทางโน้นนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะก็ดูแลสุขภาพกันนะฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะแล้วเรามีภูมิคุ้มกันเราก็ดีค่ะเราจะได้ไม่ป่วยง่ายนะถ้าป่วยก็หายไวเพราะภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของเราเยอะค่ะพูดมากก็คอแห้งเนาะเรามีภูมิคุ้มกันเยอะนะภูมิคุ้มกันเราดีก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะสู้กับโรคภัยแค่เจ็บได้สู้กับโรคนะที่เป็นอยู่ได้นะฉะนั้นไม่มีใครหรอกคุณผู้ฟังที่ไม่เป็นไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีค่ะนะเกิดมาทุกคนมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะแต่อย่าให้เราป่วยเรื้อรังอย่าให้เราป่วยแบบต้องป่วยตลอดต้องกินยาตลอดนะโดยเฉพาะการป่วยเป็น NCDS เนี่ย NCD นะโรค NCD เนี่ยNCDS ที่เขาเติม S เข้าไปคือหมายถึงว่าหลายโรคแต่ถ้าเป็นโรค NCD เนี่ยมันมาจากโรคที่มันไม่ติดต่อเช่นเป็นแบบความดันเป็นเบาหวานเป็นไขมันพวกนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นโรคที่ไม่ได้ติดต่อมันเกิดจากพฤติกรรมในการกินในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะเขาเรียกว่าโรค NCD นะแต่บางคนไม่ได้เป็น NCD แค่เบาหวานนะมีความดันด้วยเขาเติม S ให้มีไขมันด้วยเขาเติม S ให้นะเพราะเป็นคนหนึ่งมากกว่าหลายโรคนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นโรคนะมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเป็นแล้วเป็นบ่อยๆเป็นแล้วเป็นนานเป็นแบบเรื้อรังมันไม่ปกติแล้วนะคะเพราะนั้นเราต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราโดยการที่เราทานสารอาหาร
นะถ้าอย่างบางคนเนี่ยเริ่มมีภาวะตาเริ่มมัวแล้วคนตามัวเนี่ยบางคนตามไวนะคุณผู้ฟังเหมือนเราปกติเราอายุตอนเป็นสมัยเด็กสมัยเรียนหนังสือสมัยทำงานเราอ่านหนังสือได้แต่พออายุเลย40มาแล้วเอ๊ะทำไมเราต้องอ่านหนังสือต้องยื่นออกไปไกลๆเพราะนั่นคือสายตายาวนะสายตายาวคุณอาจจะใส่แว่นแล้วกลับมาเห็นเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคุณมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานตาเริ่มมัวแล้วคุณจะใส่แว่นก็มัวเพราะเป็นเบาหวานขึ้นนะเบาหวานขึ้นตาทำให้ตามัวเบาหวานขึ้นมากๆตามองไม่ชัดนะเบาหวานขึ้นคือมันจะไม่สามารถที่คนเป็นเบาหวานเนี่ยไปวัดสายตาเนี่ยนะถ้าน้ำตาลคุณขึ้นเนี่ยคุณวัดขณะที่น้ำตาลคุณขึ้นเนี่ยวัดไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าค่าสายตามันจะไม่คงที่นะเพราะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยบางทีไปวัดสายตาวันที่ไปวัดอาจจะค่าสายตาปกติเบาหวานอาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มีวันหนึ่งคุณหยิบแว่นมาใส่วันนั้นน้ำตาลคุณขึ้นสูงคุณเอาแว่นมาใส่มันใส่ไม่ได้มันมัวมันมองไม่เห็นเพราะว่าค่าสายตามันสวิงไงมันสูงแล้วมันทำให้ตามัวนะเพราะนั้นจะไปโทษแว่นเขาก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองที่เราเป็นเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาผ้ามัวนี่ค่ะคือคุณสมบัติของคนที่เป็นเบาหวานแล้วมันขึ้นตาก็ทำให้ตามัวแล้วถ้าเป็นเบาหวานนานๆเบาหวานขึ้นตานานๆน้ำวุ้นในลูกตาก็เริ่มเสื่อมจอประสาทตาก็จะเริ่มเสื่อมนะคะเพราะนั้นเราต้องอาจจะต้องดูแลเรื่องของบำรุงดวงตาไปด้วยนะคะก็ตอนนี้เราก็มีอาหารเสริมทั้งใครที่เป็นเบาหวานอาหารเสริมทั้งใครที่เป็นสายตานะใครที่ไม่อยากจะเป็นมีปัญหาด้านสายตาคุณจะต้องกินบำรุงค่ะป้องกันค่ะนะบำรุงป้องกันคุณกินแค่วันละเม็ดแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีปัญหามากถึงขั้นน้ำมูลในลูกตาเริ่มเสื่อมจอประสาทตาเริ่มมีปัญหานั้นคุณต้องกินอย่างน้อยวันละ2-4เม็ดเลยนะเพราะนั้นการที่เราจะต้องกินพอมันเป็นแล้วเราต้องกินมากค่ะแต่ถ้าเราไม่เป็นเรากินบำรุงไปเราก็สามารถที่จะบำรุงไปได้เรื่อยๆวันละเม็ด2เม็ดก็ได้นะคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพไปนะอย่าปล่อยให้สุขภาพตาเราเนี่ยมีปัญหานะถ้าบอดมาแล้วมันช่วยไม่ได้นะจอประสาทตาน้ำตาวุ้นในลูกตาเสื่อมเลนตาเสื่อมมันช่วยไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังไม่มีหมอเขาก็ไม่สามารถจะช่วยคุณได้เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยไปหาหมอตาบอดมาแล้วนะไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ไม่สามารถจะช่วยได้จะมากินอาหารเสริมเข้าไปบำรุงตรงไหนเราเพราะมันช่วยไม่ได้แล้วอะนะเราต้องกินต่อเนื่องเพื่อบำรุงไม่ให้มันเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยคุณผู้ฟังนะคะหลายคนก็กินอย่างต่อเนื่องนะก็ทำให้สุขภาพตาเราดีขึ้นนะฉะนั้นก็คือไม่แย่ลงอ่ะนะเพราะว่ามันมีอาหารเสริมเหมือนกับข้าวร้านที่เราเลี้ยงเด็กอ่ะนะเด็กบางคนก็กินนมตอนเด็กสมัยเด็กกินนมใช่ไหมคะนะกินนมแล้วเนี่ยเราจะบำรุงสมองให้เด็กเราก็มีอาหารเสริมสำหรับเด็กที่จะบำรุงสมองแต่ต้นเขาก็จะมีอาหารเสริมบำรุงเข้าไปนะแต่จริงๆแล้วเด็กอ่ะ6เดือนแรกเนี่ยคุณผู้ฟังคุณแม่คลอดมาใน6เดือนแรกเนี่ยให้กินนมแม่เนี่ยจะดีมากค่ะคุณผู้ฟังดีมากๆเลยนะการกินนมแม่เนี่ยมันทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเนี่ยเยอะมากนะเด็กจะไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายนะเพราะนั้นนมแม่คือดีที่สุดการกินนมแม่เสร็จไม่จำเป็นต้องกินน้ำล้างปากนะคุณผู้ฟังนะเพราะนมแม่มันมีน้ำอ่ะอยู่เยอะแล้วไม่กินก็ดีนะไม่กินก็ได้นะแต่บางคนก็ความผิดเชื่อความเชื่อนะกินนมแล้วต้องล้างปากด้วยน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันจะทำให้นมแม่เนี่ยมันเจือจางไงนะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าคือในสารอาหารของนมแม่มันมีครบอยู่แล้วนะคะใครที่สามารถที่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาเนี่ยกินนมแม่ได้ถือว่าดีมากค่ะคุณฟังนะถือว่าเด็กคนนี้จะมีความแข็งแรงนะคะอย่างลูกคนโตของแดงเลี้ยงกินนมแม่ใน6เดือนเลยนะแต่ลูกคนเล็กเนี่ยเพราะว่าคนเลี้ยงไม่อยู่อะคนเลี้ยงไปอยู่ต่างจังหวัดต้องย้ายลูกไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะได้กินนมแม่เดือนกว่าเองนะเพราะฉะนั้นก็คุณแม่ที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะมี
มีปัญหานิดนึงสมัยก่อนนี่ลาได้แค่เดือนเดียวเนาะเดี๋ยวนี้เขาบอกให้3เดือนหรือ6เดือนไม่แน่ใจแล้วเพราะไม่ได้อยู่ในที่ในบริษัทนะคะอาจจะ3เดือนเขาจ่ายเงินเดือนให้คุณก็ได้อาจจะ6เดือนก็ไม่จ่ายเงินเดือนก็ได้ให้หยุดไปอะไรเงี้ยนะบางสถานที่ก็บอกอ่ะก็ให้พักไปเลย6เดือนนะแต่ไม่ได้เงินเดือนนะอะไรอย่างเงี้ยจ่ายเงินเดือนแค่ไม่กี่เดือนเดือนมันแล้วแต่คนเขาเรียกว่าแล้วแต่กลยุทธ์ของบริษัทแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนทำตามกฎหมายนะแต่ว่าบริษัทน่ะเขาก็จะต้องมีในเรื่องของดูแลในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะคะการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่ทำให้เรารู้สึกได้เลยนะคะว่าเราจะต้องดูแลนะร่างกายของเราให้มีภูมิคุ้มกันตลอดนะตำบ้านหางจระเข้คุณผู้ฟังโทรมาได้เลยใครจะกินบำรุงสายตานะมีทีด้าบำรุงดวงตา AMC พับบำรุงตับอ่อนนะคะคลอโรฟีนาบำรุงเลือดนะสาหร่ายแดงพรมนี้บำรุงสมองไวต้าเซลล์นะบำรุงล้างตับล้างสารพิษจากตับนะสนใจตัวไหนรายละเอียดโทรมาพูดคุยกับแดงได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ส่วนความที่รางวัลทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อปปี้มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนกินล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ร่วมกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ062-258-8478
4: เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
1: ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมาเหมือนปกติมาเหมือนเดิมยิงให้ตรงเป้ามาทีไรก็ต้องให้มันตรงเป้าอย่าไปคันหัวแล้วกาวตุ่มเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อย่าทนทรมานเงินทองหาได้แต่ยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราขี้เหนียวเราจุกจิกเราจู้จี้จะไม่มีใครมาดูแลเราทุกวันนี้มันสุ่มเสี่ยงหลายเรื่องในเรื่องการรักษาพยาบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆหมอแมวต่างๆหรือคนจะไปรักษาโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้ก็เพี้ยนไปเยอะฉะนั้นถามว่าเราปล่อยไว้นะครับไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ท่านคิดถูกเกิดมันเป็นขึ้นมาเยอะๆท่านจะทำยังไงเริ่มดูเสียตั้งแต่เรายังเป็นน้อยๆไม่ใช่ว่าดื้อแล้วก็ขี้เหนียวแล้วก็จู้จี้ไม่ฟังใครแล้วก็วันหนึ่งมันเป็นขึ้นมาแล้วก็เ
5: มันย้อนอดีตไม่ได้นะท่านผู้ฟังนะอย่าไปดื้อนะแต่อย่างผมเนี่ย80กว่าเนี่ยคิดทุกวันว่าถ้าเราเจ็บถ้าเราติดเตียงเหมือนคนนี้ถ้าเราต้องเดินขยโยขยเยกเราต้องนอนติดเตียงให้ลูกหลานมาคอยเอาใจใส่ประโยชน์น้ำข้าวต้มอ่ะมันจะลำบากทรมานแค่ไหนฉะนั้นเมื่อยังไปไร่ไปนาได้ไปทำงานได้ไปถอนหญ้าไปตัดไม้อะไรต่อหลังใต้ได้มันก็ไม่เป็นไรแต่ยามที่ท่านล้มหมอนนอนเสือทำอะไรก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีอาการป่วยก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆโรคระบาดก็มาเรื่อยๆฉะนั้นคนไทยต่อไปนี้ต้องระวังให้เยอะๆครับดูแลตัวเองให้มากๆเราคือหมอเราคือแพทย์ผมพูดทุกวันไม่มีใครมารักตัวเราเท่าตัวเราเองอย่าดื้อครับเนี่ยหลายๆคนเนี่ยปล่อยไว้ไม่เป็นไรก็ทนเอาบางคนเงินไม่มีก็ไม่ว่ากันแต่บางคนพอมีลูกหลานมีญาติพี่น้องมีก็ไปหยิบยืมเข้ามาดูก่อนสิปล่อยให้เป็นยังไง10ปี20ปีแล้วไม่ยอมกินยากินแต่ยาฟรีมันดียังไงมันมีประโยชน์ขนาดไหนอันนี้โฆษณากันเปล่าเนี่ยไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีคนนู้นก็มาพระเอกก็มานางเอกก็มาตัวตลกก็มาพระก็มาใครก็มาแหละถ้ามันกินแล้วหายก็อนุโมทนามันหายมันดีขึ้นเราก็แฮปปี้แต่ถ้ามันไม่หายกินแล้ว1ปี2ปี3ปีท่านก็ยังกินอยู่นั่นแหละมันแค่คุมได้เฉยๆไปเอามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเอาไปห่อว่าจะไปว่าจะถึงว่าจะไปหาจะหมอจะไปเจอพยาบาลว่าจะไปขอเขาเห็นไหมครับได้ยาก็ไม่ดีแถมต้องไปตั้งแต่เช้าตีห้าไปถึงโรงพยาบาลยังไม่มาอีกยังไม่ได้ยาอีกกลับบ้านก็สองโมงสามโมงได้ยามาหอมไปเลยเวลาแล้วคนเป็นอย่างนี้เนี่ยมากที่สุดเพราะว่ายาเบาหวานความดันไขมันมันรักษาไม่ได้ถ้าไม่ใช้สมุนไพรท่านก็ไม่เชื่อกันอีกเอาผมก็ได้จะมาแปลปากพูดไปอย่างเงี้ยท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของผมเรื่องท่านผมก็มีหน้าที่ว่าไปชี้ช่องไปให้แสงสว่างไปนะครับก็ว่ากันไปอย่างวันเนี้ยมีคนประจวบคีรีขันธ์นะเนี่ยคุณสังเวยสังสินชัยเนี่ยอยู่ตำบลไร่ใหม่เนี่ย300ยอดอายุก็70อัพแล้วกินยาผมมาตลอดหลายปีคือเป็น10ปีแล้วครับแกฝันของแกว่าให้แกอยู่แค่60แกก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้แกกินยาผมมาเนี่ยคุณสังเวยเนี่ยกินยามาเป็น10ปีแล้วครับอยู่เกินแกบอกโอ้ยแกกำไรแล้วครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เหมือนเพื่อนบางคนไปไล่ก็ไม่ได้ไปนาก็ไม่ได้ไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ลุกโอยนั่งโอยปวดกระดูกครับเส้นตาคอเป็นต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อกันหมดแล้วไปแนะนำเขาบอกว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกยามันแพงนะทำไมชีวิตคนมันถูกนักหรอไปไปไล่ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตานะอันนี้วันนี้ก็ส่งยาไปให้คุณสังเวยสังสินชัยนะครับนะตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็สบายใจไปเนี่ยคุณจันศรีทีและสกลภาพเนี่ยกางยามายาทาอย่างเดียวยาทานเนี่ยว่านดาราหรือว่าน108เนี่ยอันนี้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยสั่งมาอีกแล้วครับสั่งมาแต่ก่อนไม่ทีละ2ขวด3ขวดแล้วก็6ขวดวันนี้ก็สั่งอีก6ขวดอีกเห็นไหมครับถ้ามันไม่ดีเขาจะสั่งทำไมล่ะต้อง6ขวดอ่ะเนี่ยคุณจันศรีทีละตะกลภาพอยู่เฉลิมพระเกียรติบางบอนบางประเวศอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมครับนี่ดูตัวอย่างไว้นะวันนี้ก็ส่งยาแพทย์คุณอารีรัตน์วงเสือนะอยู่หมู่บ้านสมชายตำบลบางโป่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอันนี้ก็ช่วยเหลือคนแก่คนชรากันไปตามสภาพคุณเจียคงขวัญเมืองนี่ก็ขึ้นเลข9แล้วเห็นไหมครับอยู่บางหลวงบางเลนนครปฐมนี่ก็เจอน้ำท่วมบ้างนิดๆหน่อยๆพอทนได้นะพี่นะอันนี้ก็ชีวิตดีขึ้นกินยาผมก็มาเกือบ10กว่าปีเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็สบายแล้วแต่วันนี้ไม่ได้หยุดไปมั่งไปมั่งพอหยุดไปก็เริ่มจะมีปัญหาโน่นปัญหานี่ก็ว่ากันไปหยุดมั่งกินมั่งก็ตามสภาพเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่แกก็ไม่ขี้เหนียวแกก็กินยาสมุนไพรบัวบานเฮิร์บแล้วก็บัวบานพัดตลอดมาน ีขึ้นเยอะอ้าวอันนี้คุณสมรเกาเกี้ยงอันนี้ห่างไปห่างไปห่างไปนานนะครับอันนี้ห่างไปเกือบ3ปีเนี่ยอยู่จังหวัดชนบุรีหมู่4หนองซ้ำซากบ้านบึงชนบุรีวันนี้ปวดเส้นปวดเอ็นเพราะว่าเคยกินยาผมมากับลูกค้าเก่าแก่เหมือนกันเนี่ยคนเนี้ยนะเคยกินยาผมมาแล้วคุณสมรเกาเกี้ยงวันนี้ก็เลยแถมนู่นแถมนี่ไปให้ทั้งว่านทั้งยากระดูกทับเส้นกดโอยลูกโอยนั่งโอยอะไรต่างๆแล้วก็มียาสำหรับผู้หญิงไปหนึ่งขวดแถมให้อะไรก็ว่ากันไปนี่คุณสมรเก่าเกี้ยงพี่ประจวบน้อยประเสริฐพี่ผมติดยาพี่อยู่นะเนี่ยพี่ประจวบเนี่ยก็สั่งประจำอันนี้กินมานานมากแล้วประจวบน้อยประเสริฐนี่ครับแต่ว่านี่มันขาดยาอยู่ตัวเดียวก็คือว่ายาต่อมลูกหมากมันหมดไปมา2วันแล้วผมเลยยังไม่ได้ส่งให้พี่เดี๋ยววันนี้เขาบอกว่าถึงแน่นอนผมก็จะรีบส่งให้พี่ก็ว่ากันไปคุณนิเวศได้รับกาแฟแล้วขอบพระคุณมากนะครับอันนี้กินกาแฟอย่างเดียวแล้วเพราะไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยกินแต่กาแฟดาราสตาร์กาแฟกาแฟสายตาก็แต่อย่างเดียวอ้าวแล้วก็คุณเนดูจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็สั่งมาเหมือนกันกาแฟอย่างเดียวครับกาแฟยังกล่องเบลอคุณไรเมฆฉายเนี่ยอันเนี้ยอะไรดวงดีนี่เนาะอันนี้ก็กินแต่กาแฟอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเป็นอะไรในการอยู่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีตอนนี้น้ำท่วมหลบน้ำให้ดีนะครับอันนี้ก็หลายๆท่านบางคนไม่ต้องอะไรก็กินกาแฟเอาเพราะว่าร่างกายมันก็ต้องดูแลแล้วเราดูแลแล้วดีกินยาคุมอาหารดีเราก็ไม่ป่วยก็ไม่ต้องไปทำอะไรต้องกินแต่กาแฟดูแลสายตากันบ้างอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปขอบคุณท่านผู้ฟังครับที่ติดตามรายการยิงให้ตรงเป้าแล้วก็พบปะเจอกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ปกติวันเสาร์ได้พักหนึ่งวันแล้วก็วันอาทิตย์ก็เจอกันช่วงเวลาบ่าย2โมงถึง3โมงตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างดีนะครับมีฝนแผ่มๆมาแล้วก็หายไปแผ่มๆมาแล้วก็หายไปแต่ปีนี้รู้สึกว่าท่านจะโดนทะเลล้อมเมืองกันหมดทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีบ้านฉางอันนี้เจ็บปวดเจ็บใจเป็นอย่างมากนะครับท่านต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะในประเทศไทยเนี่ยมันมีคนอพยพโชว์ปรับอย่างไรทั้งหลายมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จากทนายอันบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะแสดงตัวตนว่าเขาเป็นคนอยู่ข้างประชาชนอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเรื่องโกงที่โกงทางโกงเขาก็โดนโกงอะไรต่ออะไรต่างเอาคืนรัฐบาลไปเสียเอามาสวงสวเขาก็วิ่งมาโอ้ตอนนี้โดนไล่ประชาชนไล่จะไล่แล้วไล่มาไม่มีกี่คนละ10-20คนไปออกไปออกไปมันหมดเวลาหมดสมัยแล้วคุณหลวงเอ้ยที่บุรีรัมย์เนี่ยคุณอันบุรีรัมย์เนี่ยเขาเป็นทนายชั้นยอดอยู่ข้างประชาชนแค่เขาจะไปร้องเปล่าว่ากกต.มันโกงเลือกตั้งอะไรต่างๆเดี๋ยวแต่หนังดีชีวิตดูกันยาวหน่อยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะติดคุกบ้างเนี่ยครับบางทีท่านผู้ฟังบางท่านก็โดนเขาจ้างมาอะไรฝากไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนี่สื่อต่างๆตอนนี้ก็แยกแตกกระสานสะอาดเต็มกันไปเยอะนี่บางคนก็จะถูกเลิกอีกแล้วอีกรายแล้วเหมือนกับหมาแก่แต่ไหนเห็นไหมครับอยู่ช่อง9พูดไปพูดมานะครับไปเข้าข้างประชาชนมากเกินไปรัฐบาลไม่ชอบหมดไปแล้วนี่คุณธีระอีกคนนึงเนี่ยวีระแหละวีระนี่ก็จัดที่สถานีโทรทัศน์BTPS อะไรเนี่ยที่มาจาก IGV เดิมนั่นแหละเขาก็มีรายการดีๆเกี่ยวกับพูดให้คิดให้ดีพูดไปพูดมาเรื่องเงินเรื่องทองมันเป็นแบบนี้แบบนั้นเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างก็ไม่รู้พูดตรงๆเลยนี่รัฐบาลบอกไม่ได้แล้วต้องเลิกรายการนี้นี่ปีเขาหยุดแล้วเขาไม่ไหวทำดีแล้วถูกด่าเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่ารัฐบาลใครจะมาแงะแค่พวกเนี้ยเขาจะไม่ชอบแล้วเขาก็จะงดเขาจะไม่ให้จัดรายการแล้ว ขาไม่สนใจแล้วครับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยเขาเป็นคนเก่งเป็นคนไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาพูดอย่าไปพูดก็ไม่ได้มากไปมาอะไรต่างๆก็ทำเพื่อประเทศชาติอย่างคนที่จะออกมาจะมาไล่คนรุ่นไล่คนนี้เนี่ยบางทีมันจุดไม่ติดแล้วกับพี่น้องบางคนมันจุดไม่ไหวแล้วเขาเลิกเรื่องลงถนนเนี่ยมันไม่มีแล้วมันหมดเวลาแก่แล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าท่าออกมาเลยเวลาเนี้ยคนหนุ่มคนสาวเขารู้หมดแล้วว่าประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนมันเห็นเกิดที่มันแก้ไขไม่ได้ใครเป็นต้นตอหรือใครเป็นกระแพงเหล็กอะไรต่างเขารู้หมดแล้วแต่มันพูดไม่ได้ดังนั้นในพวกที่ออกมาเย้ยเย้ยเย้ยเย้ยเย้ยเนี่ยนะครับให้คนหนุ่มคนสาวเขาเติบโตมั่งไม่ใช่เป็นกันตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดตั้งแต่ทายาทอาสูรยังมาแต่ปู่ตั้งแต่ตาตั้งแต่ย่าตั้งแต่ยายตั้งยังเป็นกันอยู่นี่แหละแล้วก็ไม่ทำความดีให้บ้านเมืองเห็นไหมครับยังมาทำอย่างนี้อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะแก้ไขไอ้นู่นไอ้นี่จะเนี่ยจะกู้เงินอีกแล้วจะกู้เงินซื้อรถเกี่ยวรถอะไรให้ประชาชนน้ำยังท่วมจะไปเกี่ยวที่ไหนล่ะพอสุริยะ เหลือเชื่อนะครับอะไรที่เป็นช่องที่หากินได้ไอ้พวกนี้รีบคว้างไว้ก่อนผมดีใจแทนคนประจวบนะครับจากคนประจวบเนี่ยตอนเนี้ยจะเป็นคอคอดกะหรือจะเป็นอะไรต่างๆเขาไม่ค่อยมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนประจวบนี่โชคดีนะถึงแม้ว่าปีนี้จะน้ำไม่ท่วมไม่อะไรต่างๆแต่ว่าพอพังเหนาเล็กๆน้อยๆปีนี้แรงเยอะเพิ่งจะเจอฝนมา 2-3 วันนี้แหละเล็กๆน้อยๆไม่มากคนประจวบนี่ไม่ค่อยมีปัญหานักการเมืองการเมืองก็อยู่ในร่องในรอยดีอยู่หรอกนี่เพราะว่าไอ้คนที่เล่นสอสอเล่นการเมืองนั่นเท่านั้นแหละที่มีปัญหาเนาะมันชาวบ้านประจวบเขาดีอาการดีปูปลากุ้งหอยอะไรต่างๆมะพงมะพร้าวดีหมดสับปะรดสับปะรดปีนี้แย่นิดนึงเพราะว่าฝนไม่ตกนี่เพิ่งจะแพรมมา 2-3 วันเนี่ยก็มีเขาเล่าให้ฟังว่าฝนจังหวัดประจวบเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีถ้าลงไปทางใต้หน่อยไม่ดีแล้วน่าจะเจอน้ำท่วมหาดจงหาดใหญ่เจออะไรต่างๆ BRN ของ3จังหวัดภาคใต้นี่ก็ไอ้พวกจังไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็แล้วก็มีระดับนายพลในอะไรต่างๆไปป้องไปกันไม่ว่างบนี่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆงบเนี่ยจะ10ปี100ปีแล้วต้องมึงตายไปแล้วมึงก็ต้องให้คนอื่นเขากินถัดกันกินเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไอ้พวก BRN แล้วก็พวกผู้ก่อการร้ายไอ้พวกโจรใต้เนี่ยมันไม่เลิกไม่ได้กูเลิกกูระวังระเบิดพวกไม่ได้เพราะว่ากูส่งยาเสพติดกูส่งบุหรี่ไฟฟ้ากูส่งบุหรี่เถื่อนมันอยู่ที่เนี่ยทางใต้เนี่ยมันสุดแล้วมันมาจากเหนือมันไปใต้ไปทางอื่นมันโดนพี่สีจิ้นผิงยิงเป้าหมดมันก็เลยต้องล่องมาทางแม่น้ำมะขงแล้วก็ล่องมาทางรถต่างอะไรต่างไอ้ตำรวจข้าราชการต่างๆที่รับมาอะไรต่างๆก็เลยมีอานิสงส์ไปยึดเข้ามาแล้วก็เอาไปขายต่อแล้วก็เอาไปอะไรต่างๆนานายาเสพติดมันถึงไม่หมดก็เพราะมันหมดไม่ได้เพราะมันอาชีพไอ้พวกนี้มันอับปรีอย่างไรมันทำเวรทำกรรมกับลูกหลานของเราไว้เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ไอ้คนที่ค้ายาเสพติดก็ติดคุกติดตารางถึงจะออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่ออกไปใหม่แล้วก็เข้ามาประจังมันเถอะช่างมันหนังชีวิตต้องดูกันยาวๆหน่อยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องของคนนะอย่าไปว่าคนอื่นเขานะคนดีอย่าไปว่าไอ้คนเลวด่ามันเข้าไปครับนะด่ามันให้มากๆไอ้คนจังไรทั้งหลายทั้งปวงที่มันเปิดประตูให้โจรออกมาเข้ามาเยอะๆทุกวันเนี้ยนั่นน่ะพยายามด่าตำพริกตำเกลืออะไรก็เขียนชื่อเขียนอะไรไปให้มันชิบหายไปปวงทั้งครอบครัวมันเดี๋ยวนี้มีคนมาออกมาสาบานเยอะนะครับขอถ้ารักษาไม่หายขอให้ลูกเมียขอให้ลูกครอบครัวขอให้ผมนี่เป็นหมออยู่นี่ขอให้ผมตายขอให้เดี๋ยวนี้หากินกันแบบนี้แล้วยาคุณภาพดีไม่ดีไม่รู้สาบานแล้ว โอ้ของผมไม่ต้องกลัวไปเรื่อยๆครับธรรมศักดิ์สุริยนต์แก่แล้วอายุ80กว่าไม่ต้องกลัวเพื่อนผมตายกันไปเยอะเหลือไม่กี่คนแล้วผมก็ยังแข็งแรงยังยืนเห่าหอนอยู่อย่างเงี้ยในข้อมือเช้าก็ทำบุญไปนะครับใส่บาตรทำบุญซื้อเครื่องไทยทานเพื่ออะไรทำบุญแบ่งบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แฟนคลับบางที่เป็นเราไปแจกเขาบางคนไปถึงที่แต่เราตอนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเพชรบุรีเพชรบุรีแถวๆนี้ปากท่องปากท่อราชบุรีน้ำมันท่วมเยอะกันไปหมดมันมาจากสุพรรณมาจากแม่น้ำนู้นมาน้ำนี่มานครชัยศรีแถวนี้แถวบางเลนนครปฐมนี่นะตอนตรงนอนตูมตัวนี้ก็ยังท่วมกันอยู่ก็มันต้องสู้กันต่อไปที่น่าเห็นใจก็คือไอ้จังหวัดที่น้ำมาเยอะๆแล้วไม่มีทางระบายเพราะว่าคูคลองมันไม่มีเดี๋ยวนี้บ้านเป็นบ้านจัดสรรหมด ก็จากบ้านผมมาแถวต้นมะม่วงแถวเนี่ยเขาวงเขาวังเขาหลวงพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ริมคลองเนี่ยจากทางรถไฟจากไปหาดเจ้าเนี่ยมันมีที่ไหนอะคลองมันถมหมดแล้วอ่ะใช่ไหมครับพอตกลงมาไม่มีคลองก็เรียบร้อยท่อเทอมันมีตันหมดมันถมคลองเป็นบ้านจัดสรรหมดแล้วร้านขายนู่นขายนี่บางที่บางอย่างมันต้องเตรียมเอาไว้วัวหายแล้วล้อมคอกหมดประเทศไทยเป็นอย่างนี้ครับคนโง่มากกว่าคนฉลาดไอ้คนฉลาดมีอยู่กลุ่มเดียวอย่างสมบัติกันครับประเทศไทยมีสมบัติเยอะประเทศไทยเป็นประเทศที่โอ้โหในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่มันไม่คมกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มเนี่ยมันแย่งกันเป็นใหญ่นะครับทั้งของเก่าของใหม่ทั้งของกำลังเป็นแล้วก็เยอะแยะกันไปหมดดังนั้นท่านต้องเข้าใจว่าที่เขาไม่อยากให้เราเจริญงอกงามไม่อยากให้เรามั่งมีสีสุขเพราะว่าเขาแย่งสมบัติกันนะไอ้พวกจะอยากเป็นใหญ่เป็นนู่นเป็นนี่สารพัดเรื่องกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ขบวนเก่าขบวนใหม่ขบวนปัจจุบันเยอะไปหมดอ่ะฉะนั้นคนไทยต้องเริ่มตาสว่างได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมันมีทุกอย่างแต่ที่มันไปไม่รอดเพราะว่าคนมันอัปรีจังไรเยอะนะครับไม่เห็นคนจนเป็นคนเป็นคนเห็นเป็นคนคนจนเป็นวัวเป็นควายเป็นหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็ท่านต้องตื่นแล้วก็ขยันป้องกันตัวเองให้ดีให้รู้ว่าเราคือหมอเราคือแพทย์เราไปพึ่งลุงคนคนนี้คนนั้นไม่ได้ท่านไปพึ่งใครล่ะผมถามหน่อยก็เอานายกพึ่งได้ไหมผู้นำของเราอ่ะไม่ได้ครับนี่มันต้องอย่างนี้ที่ศรีลังกาเงี้ยเนี่ยเขายิงเป้านายกเงี้ยว่าเรามีไหมไม่มียิงยังไงล่ะครับขนาดทำผิดทำบ้านเมืองชิบหายไว้ป่วงเลยยังได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีนั่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับบุญคุณต้องตอบแทนอย่างเนปาลเนี่ยเขาเผาหมดเลยครับโมเดลของเขาเห็นไหมเผาหมดเลยทหารเถินอากาศอะไรต่างๆแม่ทหารลงฐานเรือเนี่ยตอนนี้ไอ้ทำมันก็พยายามลอกอิหร่านลอกอะไรต่างๆทั้งภายนอกภายในท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราเจอภายในเยอะนะประเทศเราเนี่ยดูเขมรกำลังลอกกันเนี่ยบ้านเราเนี่ยทหารในพิการไปเท่าไหร่ดูที่ตายไปเท่าไหร่ขาขาดไปเท่าไหร่แล้วเขาช่วยได้อะไรได้บ้างเงินทองเตรียมจะไปทำให้ขาใหม่ขาเทียมแล้วรายได้เงินเท่าไหร่ได้เพิ่มไหมโอ้ในพลบ้านเราเนี่ยตีกอล์ฟอยู่ตำร้านสโมสรร่ำรวยมหาศาลแต่ทหารไปลบเนี่ย240 บาทเห็นไหมเนี่ยทหารรั้วของชาติตอนนี้ก็กำลังสร้างรั้วเขาให้เงินไปสร้างรั้วมันก็ไม่สร้างนะมันก็ขุดดินนะทีนี้เขมรมันขุดดินเข้ามาเห็นไหมครับยังมีระเบิดมันพอบอกตรงนี้มันบอกตรงนี้ไม่เป็นเราให้ตรงนี้เอาออกแล้วมันก็ไปฝังตรงนู้นเห็นไหมครับสงสารคนทหารนะครับทหารดีๆก็มีเยอะตอนนี้ใครมีลูกก็ได้เป็นทหารก็มีเงินเดือน10,000 กว่าบาทนะเป็นหมื่นนะทุกวันนี้ใครจะให้ลูกไปเสี่ยงก็ว่าไปเพราะบางคนก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นทหารได้เพราะว่าตั้งอายุ20 กว่าจับใบดงใบแดงก็เดี๋ยวนี้เงินเดือนเป็นหมื่นเนาะดูแลพ่อดูแลแม่นะครับอย่าไปทิ้งพ่อทิ้งแม่เหมือนอยู่ในกรงหมากันไม่ไหวนะครับพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมาถึงเวลาเขาให้สมบัติมึงแล้วมึงก็ทะเลาะกันอีกอะไรต่างๆเอาพ่อเอาแม่ไปไว้เมืองคนแก่บ้านคนชราคนชราเนี่ยผมดูแล้วมันอับปรีจังไรไอ้พวกนี้ไม่ตายดีหรอกครับรอให้ฟ้าฝนมันเป็นผู้ชี้ชนะมันไม่มีทางไอ้พวกที่รักพ่อรักแม่เนี่ยคนเนี่ยเจริญนะนอกจากว่าเขาจะจนจริงๆเขาไม่รู้จะทำยังไงต่อว่ากันไปตามเรื่องตามสภาพท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์ปุริยนนะครับก็อายุมากแล้วพูดน้อยไม่เป็นประสบการณ์มันเยอะเพราะว่ามันอยู่ยาวอยู่มายาวฝนค่อยๆมาทีละหน่อยแต่ยังไม่มีฟ้าร้องท่านก็ยังได้ฟังกันอยู่ต่อไปคราวนี้ก็เดี๋ยวผมต้องไปทำบุญอีกแล้วตอนนี้ต้องทำบุญมากๆหน่อยเด็กก็เช้าใส่บาตรนะครับเพราะว่าไปแล้วก็ไปจังหวัดไหนก็ไปทำบุญที่นั่นไปแจกยาไปแจกของช่วยคนจนช่วยคนแก่คนชราต่างๆคนพิการที่เขาไม่มีโอกาสเราก็ไปช่วยเขาบางคนไม่มีเงินไม่มีจริงๆแย่ลำบากฝนฟ้าอาละวาดนะครับแล้วก็มีไอ้พวกที่มันน้ำท่วมน้ำอะไรต่างๆเขาขุดมาดูเนี่ยโอ้ใต้ดินเนี่ยดูสิครับมันมีแต่ขยะเคมีขยะพิษทั้งนั้นนี่นะครับเอามาจากอเมริกาเอามาจากตะวันออกกลางเอามาจากยุโรปเนี่ยมันใส่เรือกันมาแล้วก็มาไว้ที่จังหวัดชลบุรีบ้านเราประเทศเราเนี่ยเป็นที่ฝังกบขยะพิษนะครับท่านผู้ฟังจำไว้ท่านอยู่เอาระยองท่านจะรู้ไอ้บ้านคนจีนสูงๆนั่นแหละครับบางทีมันเช่ามา700,000 800,000 900,000นั่นแหละมันเช่ามา มันเอามาทำกันไอ้ขยะเพชรนี่แหละมันเอาทองดงทองแดงมันเอาโทรศัพท์เก่าๆท่านไม่จำเป็นอย่าไปขายให้มันนะครับได้เครื่องละ50 บาทเครื่องละ100เนี่ยมันเอาไปทำบ้านเมืองน้ำท่าหมดนะกุ้งหอยปูปลาเสร็จหมดตายหมดแล้วเราก็มาเจออากาศเป็นพิษขุดขึ้นมาตายแล้วน้ำดำดำเห็นไหมแต่ไม่รู้ที่ชลบุรีได้บอวินเนี่ยไปดูได้เลยครับพม่ามันครองเมืองแล้วเดี๋ยวนี้รถพุ่มพวงเห็นไหมไม่มีคนไทยแล้วคนลาวก็เขาก็ไปเป็นเท่าแก่คนลาวคนไอ้คนไออาพม่ามันก็มาเอาลูกมันมาเด็กคนจีนนี่จบเลยครับตอนนี้มามากที่สุดคนจีนมาเขาไม่ได้มาแบบจนนะคนพม่ามยังมาแบบจนเขมรนี่มาแบบจนแบบเขมรพระแจ็คนี่มันมาจากรวยเลยนะมาถึงเพราะมันมาสร้างโดมินีเพราะว่าเท่าแก่มันมีนายทุนจากเมืองของมันนี่แหละเอามาคนหนึ่งมาแอบมาอยู่ยังพอโดนปั๊บโดนตรวจก็หนีไปอยู่ที่ดำดอยดำชายสะเข็บไปก่อนไปอยู่ในเขมรตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้มันฆ่าเอาทุกวันมันก็ขบวนการมันฉาชีพหรือจะเป็นค้ามนุษย์ค้าอะไรต่างๆอะไรคนเดี๋ยวนี้เขาขายกันนะครับเลือดท่านจะไปบริจาคแล้วเถอะไม่ได้นะต้องจะไปบริจาคเนี่ยต้องรู้บางทีอวัยวะตับไตหัวใจม้าปอดแล้วไปขายหมดเนี่ยคนจีนนี่แหละอัปรีนะฉะนั้นคนที่ไปทำงานเด็กๆผู้หญิงเนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับนักกีฬานักกีฬาแก้ผ้าแข่งกันหมดแล้วเวรกรรมไหมประเทศไทยโอ้เหลือเชื่อนักกีฬาไปเดี๋ยวนี้นักวิ่งแล้วแก้ผ้าครับวิ่งดูสิครับแล้วก็ไปเอากันหนังโปมาดูกันมาเล่นกันดูสิประเทศนอกมันเอามาทั้งนั้นแต่แสงสว่างพวกนี้แต่มาดูแล้วมันชิบหายหมดประเพณีจังหวะของเราหมดไปกันหมดแล้วประเทศชาติจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับไปรู้ว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมเมื่อไหร่นะดาต้าเซ็นเตอร์นี่เขาเมื่อกี้ถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาตุ้มทักที่เดียวเท่านั้นแหละครับนะสัตว์จะทำเกิดเนี่ยเหมือนแก๊สระเบิดยังไม่รู้ยังไม่มีใครทำเพราะว่าประเทศไทยนี่ยังไม่แก้ไขรอให้มันเกิดก่อนเพราะว่าบ้านเรานิสัยของเราก็คือว่าคณะราชการผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ต้องให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขเรียกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกดังนั้นท่านต้องรู้จักนะครับเราจะอยู่ไม่ถึงกี่ปีเมื่อตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็ไม่ใส่ใจหรอกแต่ให้มันตายไปเถอะแต่มันไม่ตายมันตาบอดจมูกไปทางแขนไปทางขาไปทางเนี้ยหน้าตาดูไม่ได้ลำบากครานั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการยิงให้ตรงเป้าก็พยายามที่จะมาบอกกับท่านว่าป่วยต้องรักษามีปัญหาต้องแก้ไขจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องให้นึกถึงตัวเองนึกถึงลูกหลานนึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงประเทศชาติของเราบ้างนะครับเพราะว่าเราคงอายุไม่เท่าไหร่แล้วนี่อาหารการกินพืชผักผลไม้อากาศเป็นพิษอะไรเป็นพิษต่างๆมันเยอะแยะไปหมดฉะนั้นถ้าหากว่าท่านยังดื้อท่านยังประมาทท่านยังไม่ใส่ใจชีวิตไม่ต้องใส่ใจเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแล้วท่านก็จะมีปัญหาเอาจดเบอร์โทรศัพท์ไปครับวันนี้มียาเยอะมากนะครับรอแป๊บเดียวกำลังจะมาแล้วกาแฟมะระขี้นกกับสูตรกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สูตรใหม่สูตรมะระขี้นกรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวท่านได้กินแน่นะครับแล้วก็น้ำข้าวหอมมะลินะเอามาสกัดเอามาทำอะไรต่างๆก็เป็นเอาข้าวมาทำกาแฟแล้วครับของผมคงจะเป็นเจ้าแรกข้าวหอมมะลินะเอามาทำเป็นกาแฟรสชาติก็ไม่ธรรมดาเนี่ยทดลองมา2ครั้งแล้วเดี๋ยวขอครั้งที่3ถ้าครั้งที่3ผ่านก็เรียกว่าท่านต่อไปท่านจะได้กินกาแฟดูแลสุขภาพรักษาโรคได้เพราะว่ามะระขี้นกเนี่ยไม่ธรรมดานะครับใครไม่เป็นป่วยเยอะๆไม่ต้องเหงื่อมากมายถ้าท่านก็กินกาแฟก็ได้ต่อไปนี่มันได้หลายอย่างจดเบอร์โทรศัพท์ไปครับใครจะเอาอะไรยังไงยังไม่ได้รับของพี่ประจวบร้อยประเสริฐนะรอวันนี้น่าจะมาแล้วแหละขาดยานิดเดียวเองนะครับขาดยาต่อมลูกหมากไปงานก่อนได้ส่งไปแล้วแหละขอขอบคุณท่านที่ท่านติดตามนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าหมายเลขโทรศัพท์089-057-1670อีกเบอร์หนึ่งก็062-258-8478มี2เบอร์นะครับท่านผู้ฟังจดไว้ครับมี2เบอร์089-057-1670อีกเบอร์นึงก็0622588478 เสาร์นี้ผมยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับเสาร์นี้นะเดี๋ยวเสาร์หน้าค่อยว่าจะไปลงตรงไหนเพราะว่าน้ำท่วมมันยังท่วมกันเยอะอยู่ทุกที่นะน้ำท่วมยังขังอยู่น้ำท่วมมันขังเพราะว่าการระบายน้ำอะไรต่างๆมันไม่เรียบร้อยการระบายน้ำมันผิดพลาดผิดหวังเยอะแยะนะครับกรมกระทรวงหรือจะเป็นกรมอุตุนิยมเราก็ผิดมั่งถูกมั่งไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยแม่นกันเท่าไหร่หรอกแต่ก็ดีขึ้นเยอะก็ไม่ว่ากันไปเอาละครับวันนี้หมดเวลาจากรายการยิงให้ตรงเป้านะครับหมดเวลาพุ่งไปแล้วก็เจอกันต่อไปตามปกติขอให้ท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองป่วยไข้รักษามีปัญหาท่านแก้ไขแล้วเราจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตามปกติวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
6: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

และจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC คริสเตียนมีเดียและยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุรมิตร สาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองเนี่ยมีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทำให้หนักอกหนักใจนะครับเหนื่อยเหลือเกินกับสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้นะครับโอ้แน่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับความไม่เข้าใจกันนะครับหรือว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของหน้าที่การงานการค้าการขายธุรกิจกิจการต่างๆนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับถ้าหากรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยมันใหญ่มันยากเกินไปนะครับสุดเอื้อมสุดกำลังของเราที่เป็นมนุษย์นะครับยังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับพระเยซูทรงเชื้อเชิญเรานะครับว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนะครับดังนั้นวันนี้คุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับเราทีมงานนะครับ0865229688 0865229688และก็เบอร์สำนักงานคุณผู้ฟังครับ023913181 023913181นะครับก็โทรกันเข้ามาได้นะครับทีมงานรอรับสายของคุณผู้ฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับรวมถึงการติดต่อกับเราผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือเนี่ยคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะแอดเพื่อนใน LINE ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับ0865229688 0865229688นะครับรวมถึงช่องทางของจดหมายประสีบัตรด้วยคุณผู้ฟังครับแหมนะหลายต่อหลายคนก็อยากจะคิดอยากจะเขียนกันเข้ามานะครับแต่ว่าไม่รู้จะเขียนถึงใครนะครับดังนั้นก็เขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบก็แล้วกันนะครับซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้เขียนมาหลายปีแล้วนะเรื่องของจดหมายเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะซึ่งทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้เขียนกันเนาะนอกจากจะไปเซ็นเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าจดบันทึกเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราก็ไม่ค่อยได้เขียนนะครับจิ้มอย่างเดียวนะครับนะคุณลุงคุณป้าของผมก็เริ่มที่จะจิ้มแล้วตอนนี้นะโอ้นะดังนั้นคุณผู้ฟังครับหันมาเขียนบ้างก็ดีนะครับนะเพื่อจะคิดถึงวันๆที่ยังหวานอยู่นี่นะครับนะเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมสองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับขอนำกำลังใจจากคุณฟังมาตอบรับกันนะครับจากนครปฐมนะครับจากคุณกิติพรนะครับก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายกันใน LINE นะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับคุณนำรุ่งจากชลบุรีครับก็บอกว่าขอพระเจ้าอวยพรนะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องของการค้าการขายในช่วงของการปิดเทอมของลูกหลานนะครับแหมนะคนมาเที่ยวชายหาดเที่ยวทะเลบางแสนเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะช่วงของการปิดเทอมนี่นะครับและก็ฝนตกด้วยนะโอ้ในเรื่องฝนฟ้าอากาศกับพ่อค้าแม่ขายนี่นะครับแหมนะก็ต้องเดาใจกันให้ออกนะครับว่าวันนี้ฝนจะตกไหมนะครับนะหลังจากที่เดาใจลูกค้านะต้องเดาใจฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังขอพระเจ้าดูแลสำหรับคุณฟังทุกท่านนะครับและก็คุณป้ามณีนครสวรรค์นะครับก็บอกว่าพบแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกันนะป้ามณีนะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่นครสวรรค์นะครับก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลเนาะสำหรับปามณีนะครับและก็คุณณอริมลครับจากชลบุรีนะครับก็บอกว่าขอพระพรและสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในท่านและก็ครอบครัวตลอดไปนะครับเช่นเดียวกันนะคุณณอริมลนะครับและก็คุณวิเชียรนะครับเพชรบุรีนะครับก็บอกว่าสิ่งเดียวที่
มีอยู่จริงคือปัจจุบันนะครับนะนั่นนะสิเนาะพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะมีไหมก็ไม่รู้นะครับดังนั้นก็ต้องไปให้ถึงก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกแล้วก็สัมผัสได้แล้วก็มันมีอยู่จริงก็คือปัจจุบันของวันนี้นะครับเรื่องราวของเมื่อวานก็เป็นอดีตไปแล้วนะดังนั้นวันนี้ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะขอเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เสริมสร้างสำหรับชีวิตของเราแล้วก็คนในพื้นที่ชีวิตของเราด้วยนะครับและก็ป้าน้อยสีพลครับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ขอร่วมสนุกกันเข้ามาในรายการนะครับขอตอบว่า3สิ่งที่สำคัญในวันที่น้ำท่วมเนี่ย1ล่ะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุรวมถึงเด็กด้วยนะครับนะอันนี้ก่อนเลยนะครับนะเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุและก็เด็กเล็กนะครับ2คุณผู้ฟังครับก็ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับไปที่ที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับ3นะครับเตรียมอาหารและก็เครื่องดื่มให้พร้อมนะครับโอ้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญในวันที่น้ำท่วมนะครับจากป้าน้อยสีพลนะครับก็รวมกิจกรรมกันเข้ามานะครับและก็คุณจงรักนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าขอร่วมกิจกรรมกันเข้ามาด้วย3สิ่งที่สำคัญในวันที่น้ำท่วมนะครับ1ละชีวิตนะครับแหมนะเอาชีวิตไว้ก่อนเลยนะครับนะต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะ2ทรัพย์สินสิ่งของมีค่านะครับนะเอ๊ะทำไมผมเห็น2ข้อครับเนี่ยข้อที่3ต้องเป็นเรื่องของอาหารและน้ำดื่มใช่ไหมครับโอ้นะคุณจงรักนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับที่ถามคุณผู้ฟังว่าเมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญนะครับให้บอกมา3อย่างนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแม่หลายต่อหลายคนก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรีเพชรบุรีมีพื้นที่ไหนไหมครับที่เจอกับน้ำท่วมตอนนี้นะครับรวมถึงทางด้านฉะเชิงเทราด้วยนะครับปราจีนบุรีเนาะและก็กรุงเทพมหานครในบางพื้นที่นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับและก็จากเพชรบุรีนะครับป้าปัญญานะครับก็บอกว่าขอร่วมกิจกรรมในรายการด้วยนะครับ3สิ่งที่สำคัญช่วงน้ำท่วมเนี่ย1ละนะครับต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเนาะกรณีที่น้ำมาเร็วนะครับนะสำหรับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีความพร้อมในเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนาะต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับ2คุณผู้ฟังครับเก็บเอกสารและของมีค่านะครับนะนั่นน่ะสิคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับบางบ้านนี่ก็เยอะมากนะครับเอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับนะต้องเก็บเอกสารและก็ของมีค่านะครับแล้วก็3นะครับเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็ตัดกระแสไฟนะครับนะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเลยเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยคุณฟังครับอันตรายมากนะครับเรื่องของน้ำกับไฟเนี่ยสำคัญเลยทีเดียวนะครับขอบคุณป้าปัญญาที่เพชรบุรีนะครับขอร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับและก็จากคุณวิพลนะครับที่ชลบุรีนะครับขอร่วมกิจกรรมกับทางรายการด้วยนะครับสามสิ่งที่สำคัญในช่วงของน้ำท่วมนะครับ1ละชีวิตนะครับนะ2นะครับเอกสารราชการต่างๆนะครับแล้วก็3นะครับเงินสดนะครับโอ้นะจะไปโอนก็ไม่ได้เนาะจะไปโอนเนี่ยแบตหมดนะครับนะอินเทอร์เน็ตก็ไม่เสถียรเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้นะต้องเงินสดเนาะต้องเงินสดในช่วงของน้ำท่วมนะครับนะคุณวิพลจากชลบุรีนะครับร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับคุณเฟื่องระดาที่เพชรบุรีนะครับก็บอกว่าสวัสดีวันจันทร์เจริญรุ่งเรืองมีความสุขนะครับแหมนะคุณเฟื่องระดานะครับเช่นเดียวกันนะครับอามายุพาครับจากปทุมธานีนะครับก็บอกว่าคุณสุรมิตรขอเพลงด้วยนะครับแหมนะอยากจะฟังเพลงนะมายุพานะครับเพลงอะไรครับน้ำท่วมนะครับขอเป็นเวอร์ชั่นของสอนคีรีนะครับเอาเวอร์ชั่นของสอนคีรีสีประจวบนะครับถ้าหากเปิดเวอร์ชั่นอื่นเนี่ยมีน้อยใจนะโอ้นะอาม่าก็บอกว่าขอเพลงน้ำท่วมของสอนคีรีสีประจวบนะครับเปิดให้อาม่าฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวทีมงานส่งให้ฟังนะครับอาม่ายุพานะครับจากปทุมธานีนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันที่นี่ตรงนี้

นี้เอาไว้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าน้ำท่วมสอนคีรีสีประจวบนะครับส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กันและกันในการที่จะสู้ต่อไปกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

ถ้าหากพูดถึงชีวิตที่เป็นไปคุณผู้ฟังครับแหมในแต่ละวันเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเด็กครับทั้งเสริมสร้างทั้งกดดันชีวิตของเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับแหมนะอะไรที่มันเสริมสร้างหนุนใจเรานะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเก็บเอาไว้นะครับและก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยที่เราจะไม่เก็บเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันทําร้ายจิตใจของเราคุณผู้ฟังครับที่เราจะไม่เก็บเอาไว้เลยคุณผู้ฟังครับนะขอบพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจอบทความนี้คุณผู้ฟังครับจากเพจที่มีชื่อว่าเรื่องดีๆมีข้อคิดนะครับเขาบอกว่านี่แหละมนุษย์นะครับแหมนะเป็นแบบไหนล่ะคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าวัย1ถึง10ปีเนี่ยคุณฟังครับสิ่งที่อวดก็คืออวดของเล่นนะครับวัย11ถึง20ปีนะครับสิ่งที่อวดกันก็คืออวดเกรดเฉลี่ยนะครับอวดความสามารถนะครับอันนี้จริงไหมนะครับวัย21ถึง30ปีนะครับจะอวดงานอวดตำแหน่งและก็อวดความสำเร็จกันนะครับวัยนี้แหละนะครับวัยนี้ คุณฟังอยู่วัยไหนนะครับวัย31ถึง40ปีนะครับจะอวดครอบครัวอวดบ้านอวดรถนะครับนะวัย41ถึง50ปีนะครับจะอวดบารมีอำนาจวาสนาและก็เครือข่ายนะครับนะใครมีคอนเนคชั่นเยอะกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับวัย51ถึง60ปีล่ะคุณฟังครับวัยนี้เขาอวดอะไรกันคุณฟังครับอวดทรัพย์สินอวดความสำเร็จที่สั่งสมมานะครับแหมนะกอดเกษียณนี่นะวัย60ถึง70นะครับวัยเกษียณละทีนี้นะครับอวดเรื่องอะไรครับอวดสุขภาพนะครับว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับโอ้นะเอาเรื่องนี้มาอวดกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของความแข็งแรงความหนุ่มแน่นนะครับนะแม้ว่าจะเกษียณแล้วก็ตามนะวัย71ถึง80ล่ะคุณผู้ฟังครับอวดเรื่องอะไรครับอวดลูกอวดหลานนะครับนะที่เติบโตได้ดีนี่นะครับโอ้นะก็วัยนี้แหละคุณผู้ฟังครับวัยที่มีหลานมีเหลนนี่นะครับนะ

0: ก็อวดลูกอวดหลานที่เติบโตได้ดีนะครับนะเดินแล้วนะครับวิ่งแล้วนะโอ้นะเป็นความภาคภูมิใจของปู่ย่าตายายเนาะวัย81ถึง90แหละคุณฟังครับโอ้โหนะวัยนี้มีอะไรให้อวดไหมคุณฟังครับนะไม่เหลืออะไรให้อวดอีกแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ลมหายใจและก็ความทรงจำนะครับซึ่งบางคนนะคุณฟังครับทั้งชีวิตเนี่ยจมอยู่กับการเปรียบเทียบนะครับการแข่งขันการอิจฉาการอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยคุณฟังครับจนลืมถามตัวเองว่าพอหรือยังนะครับแต่บางคนนะคุณฟังครับไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยนะครับไม่วิ่งตามความคาดหวังของสังคมนะครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับพอใจในสิ่งที่มีนะครับจึงพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าใครแต่อยู่ที่การพอในสิ่งที่ตนมีต่างหากนะครับท้ายที่สุดนะครับชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งไม่มีใครนำติดตัวไปได้นะครับสิ่งที่เหลืออยู่จริงๆก็คือความดีและความทรงจำที่เราเคยมอบให้ผู้อื่นนะครับนี่คือสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเหมือนกันทั้งสิ้นนะครับนี่คือบทความที่มีชื่อว่านี่แหละมนุษย์จากเพจที่มีชื่อว่าเรื่องดีๆมีข้อคิดนะครับก็ชวนกันคิดคือทุกฝั่งครับว่าเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ
1: จัดเวลาให้ใจคุณสักนิดแล้วฟังถ้อยคำนำชีวิต
2: ฟรองซัวมารีวอลเตรนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเคยประกาศไว้ว่าศาสนาคริสต์จะอยู่ได้ไม่เกิน100ปีหลังจากที่เขาตายแต่เรื่องกับตาลปัตรยังไม่น่าเชื่อเพราะ100ปีต่อมาบ้านเก่าของเขาถูกซื้อโดยสมาคมพระคริสตธรรมแห่งเจนีวาและแท่นพิมพ์ที่เขาเคยใช้ก็ถูกนำมาใช้พิมพ์พระคัมภีร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นหนังสือของวอลเตรฉบับพิมพ์ครั้งแรกถูกขายอยู่ในตลาดที่ปารีสในราคาแค่ไม่กี่เซนขณะที่สำเนาพระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดมีมูลค่ากว่า50ล้านดอลลาร์แล้วอะไรกันแน่ที่ยืนหยัดผ่านการเวลามาได้ตลอดประวัติศาสตร์มีคนมากมายพยายามจะปิดปากหรือทำลายความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์เยเรมีผู้เผยพระวจนะเล่าไว้ว่ากษัตริย์เยโฮยาคิมเคยกรีดหนังสือม้วนที่บันทึกถ้อยคำซึ่งพระเจ้าประทานให้เยเรมีแล้วโยนเผาไฟทิ้งเพียงเพราะไม่ชอบเนื้อหาในนั้นแต่เยเรมีก็เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดและหนังสือเล่มนั้นก็อยู่ยืนยาวกว่ากษัตริย์องค์นั้นเสียอีกเช่นเดียวกันในปีค.ศ.303จักรพรรดิดิดิโอคริเชียนออกคำสั่งให้ทำลายพระคัมภีร์ทุกเล่มแต่ไม่ถึง10ปีต่อมาคอนสแตนตินผู้ครองบัลลังก์ต่อจากเขากลับประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิและความเชื่อนี้ก็เติบโตแพร่หลายออกไปใจของผู้มีอำนาจจะเปลี่ยนไปยังไงก็เปลี่ยนพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้มีบทกวีบทหนึ่งสะท้อนความทรหดนี้ไว้อย่างงดงามว่าเมื่อคืนนี้ฉันเดินผ่านร้านช่างตีเหล็กได้ยินเสียงทั่งดังกังวานและเห็นค้อนเก่าๆที่สึกหรอวางกองอยู่เต็มพื้นฉันสงสัยเลยถามไปว่าคุณใช้ทั่งไปกี่อันแล้วกว่าค้อนพวกนี้จะสึกหมดขนาดนี้ช่างตีเหล็กยิ้มและตอบว่าอันเดียวเท่านั้นแหละทั่งต่างหากที่ทำให้ค้อนสึกไม่ใช่ค้อนทำให้ทั่งสึกและเมื่อค้อนสึกหมดทุกอันทั่งก็ยังคงตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นพระคัมภีร์ยืนหยัดผ่านการพิสูจน์ของการเวลามาได้จริงๆครับพระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่ถูกพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ของโยฮันกูเทนเบิร์กและยังถูกนำขึ้นไปถึงดวงจันทร์โดยนักบินอวกาศเอ็ดมิทเชลไม่มีหนังสือเล่มไหนเป็นที่ต้องการข้ามยุคข้ามสมัยข้ามวัฒนธรรมได้มากเท่านี้อีกแล้วและทำไมพระคัมภีร์ถึงคงทนได้ขนาดนี้ก็เพราะนี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าจึงพูดด้วยสิทธิอำนาจเปิดเผยให้เห็นข้อบกพร่องของมนุษย์และมอบความหวังผ่านความรอดในพระเยซูคริสต์ความคงทนของพระคัมภีร์คือเครื่องยืนยันว่าพระคัมภีร์มีต้นกำเนิดมาจากพระเจ้าจึงทนต่อการท้าทายมาได้นับร้อยๆปีคุณเลือกได้สองทางคือยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อหรือจะปฏิเสธซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการปฏิเสธกฎธรรมชาติอย่างแรงโน้มถ่วงหรือความอบอุ่นของแสงแดดนอกจากนี้ยังมีพยานหลักฐานจากภายนอกอีกหลายด้านที่ยืนยันสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ คำพยากรณ์ที่สำเร็จเป็นจริงคำทำนายหลายเรื่องในพระคัมภีร์ได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เช่นการกลับมาก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นใหม่โบราณคดีการขุดค้นหลายครั้งสนับสนุนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ยืนยันว่าเมืองโบราณอารยธรรมและบุคคลอย่างเนบูคัดเนซาร์เบลชัสซาร์และดาวิดมีตัวตนอยู่จริงวิทยาศาสตร์แม้พระคัมภีร์จะไม่ใช่ตำราวิทยาศาสตร์แต่ก็มีข้อความหลายตอนที่สอดคล้องกับความรู้เรื่องโลกธรรมชาติที่เรามีอยู่หลักฐานจากสำเนาโบราณสำเนาข้อความพระคัมภีร์ยุคโบราณจำนวนมากมายยืนยันความถูกต้องแม่นยำของพระคัมภีร์ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดก็อาจจะเป็นพลังของพระคัมภีร์ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านล้านมาตลอดประวัติศาสตร์สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่ประเด็นทางศาสนศาสตร์เท่านั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งต่อการเข้าใจความจริงศีลธรรมและแก่นแท้ของชีวิตเราทุกคนและคุณล่ะครับเคยเปิดอ่านพระคัมภีร์และทูลขอให้พระเจ้าพูดกับคุณผ่านถ้อยคำในนั้นบ้างหรือยัง
1: ที่จบไปนั้นเป็นการจัดเวลาให้ใจในถ้อยคำนำชีวิตแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับ
0: มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้คุณฟังครับว่าในเรื่องของชีวิตที่มีความมุ่งมั่นและก็มีความตั้งใจนะครับนะอาจตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้เนี่ยคุณฟังครับนะชีวิตที่มุ่งมั่นและตั้งใจนะครับนะเราอยากจะเห็นถึงสิ่งที่ดีและก็ดีกว่าและก็ดีขึ้นคุณผู้ฟังครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณผู้ฟังครับในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่11และก็ข้อที่12นะครับที่บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยอีกครั้งหนึ่งคือดูฝั่งครับ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่11 12นะครับและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงนะครับจากพระคำตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับว่าในเรื่องของชีวิตที่เรามีความมุ่งมั่นนะครับชีวิตที่มุ่งมั่นและตั้งใจนะครับมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคุณฟังครับนะมุ่งมั่นอย่างตั้งใจนะครับในพระคำตอนนี้บอกว่าจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนนะครับนะตั้งเป้าไว้เลยว่าจะอยู่อย่างสงบและก็จะทำกิจธุระส่วนของตัวเองเนี่ยให้ดีนะครับและก็จะทำงานด้วยมือของตัวเองนะครับโอ้นะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มีแรงอยู่เนี่ยวันนี้คือฟังครับตั้งเป้าไว้เลยว่าจะอยู่อย่างสงบจะทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านนะครับเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่มาถึงพี่น้องที่เมืองเทสโลนิกานะครับซึ่งอาจารย์เปาโลก็กำชับสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่เมืองเทสโลนิกานะครับว่าให้ทำแบบนี้นะครับนั่นก็คือการตั้งเป้าไว้เลยว่าจะอยู่อย่างสงบนี่นะครับจะทำกิจธุระส่วนของตนให้ดีและก็ทำงานด้วยมือของตนนะครับเพื่ออะไรล่ะคุณฟังครับเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกนะครับโอ้นะในเรื่องนี้คุณฟังครับในขณะที่เรายังมีแรงมีกำลังมีชีวิตอยู่นะครับนะให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตเอาไว้นะครับเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยนะครับดูแลตัวเองได้นี่นะครับโอ้นะตั้งเป้าไว้เลยในเรื่องนี้คุณฟังครับหรือว่าตั้งเป้าไว้เลยว่าจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ยามท่านแก่ชรานี่นะครับโอ้นะ ก็เป็นการดีนะครับนะแต่ละช่วงแต่ละวัยเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะก็จะมีเป้าหมายของตัวเองนะครับมีความคิดมีแผนงานแหละคุณผู้ฟังครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับขอให้ชีวิตของเราที่อยู่ในการดูแลของพระองค์นะครับการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะอยู่อย่างสงบเนี่ยคุณผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายไม่ก่อเรื่องวุ่นวายนะครับหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมรอบข้างเนี่ยนะครับเรื่องของการทำกิจธุระส่วนของตนเนี่ยคุณผู้ฟังครับรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวหรือว่าก้าวก่ายชีวิตของคนอื่นนะครับซึ่งการตั้งเป้าว่าเราจะทำงานด้วยมือของตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังครับความขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพนะครับการเลี้ยงชีพด้วยกำลังความสามารถของตนเองเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะซึ่งเมื่อเราตั้งเป้าไว้นะครับก็จะมีผลลัพธ์จากการตั้งเป้าด้วยคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือการได้รับการยอมรับและก็การนับถือจากคนภายนอกเนี่ยคุณผู้ฟังครับว่าโอ้แน่ว่าเป็นคนเอาการเอางานนะครับและก็ผลลัพธ์ประการที่2ก็คือเราพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่ต้องขัดสนหรือว่าเดือดร้อนไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะครับโอ้นะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานและก็สังคมนี่นะครับโอ้นะวันนี้คุณผู้ฟังครับตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าเราจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังครับให้อยู่ในการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเวลาหมดคุณผู้ฟังครับต้องหมดเวลานะครับต้องลากันไปก่อนนะครับฝากข้อความตอนนี้ไว้ในใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อมาถึงซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้ายังคงที่จะเป็นกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับสู้ต่อไปวันนี้นะครับอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับฟ้าหลังฝนยังมีนะครับตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะครับไปแล้วนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ

0: ลำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาสุขภาพโดยการใช้สมุนไพร
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: ปัจจุบันพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะค่อนข้างจะรีบเร่งสำหรับคนในยุคดิจิตอลนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและยังพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนด้วยเช่นกันนะคะสาเหตุของความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรบ้างคะเรามีวิธีการดูแลโรคนี้นะคะด้วยสมุนไพรอย่างไรคะเชิญคุณหมอหลินค่ะ
3: ความดันสูงหลายสาเหตุเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากคนที่สูงอายุแล้วนะคะอย่างอายุสัก30อัพขึ้นแล้วนี่นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันสูงแต่บางท่านก็เป็นกรรมพันธุ์ก็มีนะคะบางท่านก็เกิดจากมีปัญหาเรื่องของไตนะคะบางคนก็เป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานก็ทานยาแผนปัจจุบันหรือว่าทานยารักษาเบาหวานไปนานๆ นะคะก็จะทำให้ไตทำงานหนักพอไปทำงานหนักปุ๊บก็จะเป็นปัญหาเรื่องไตพอมีปัญหาเรื่องไตปุ๊บนะคะก็ความดันก็ตามมาอีกนะคะเพราะนั้นก็คือวิธีการดูแลก็จะมีแบบทางอ้อมและก็แบบโดยตรงเลยก็มีนะคะคือทางอ้อมคือหมายความว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเราดูแลตัวนั้นต้นเหตุนั้นให้หายก่อนแล้วก็ความดันก็จะลดลงเองแต่ในลักษณะเดียวกันก็คือวิธีทางตรงก็คือก็รับประทานสมุนไพรหรือว่ายาที่ลดความดันโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้นเหตุนะคะสาเหตุหรือต้นเหตุยังไม่ดีขึ้นไหนนะคะเราก็ต้องกินยาแล้วก็ควบคุมเช่นนั้นตลอดไปนะคะแต่ถ้าต้นเหตุดีขึ้นนะคะอย่างสมมุติว่าเกิดจากโรคไตนะคะถ้าโรคไตเราดีขึ้นแล้วความดันก็จะลดลงแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็ไม่ต้องทานยาตลอดไปนะคะก็จะมีตัวสมุนไพรที่สามารถลดความดันได้ด้วยลดไขมันในเลือดแล้วก็บำรุงไตด้วยนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของถังเช่าถังเช่านี้มีคุณสมบัติเยอะนิดหนึ่งเลยนะคะก็คือเนื่องจากเป็นสมุนไพรที่นอกจากคนนิยมแล้วนะคะก็เป็นสมุนไพรที่เขาใช้กันมานานแล้วก็ให้สรรพคุณเห็นผลนะคะอย่างเช่นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้เนี่ยถ้าคนไหนที่ตื่นเช้ามามักจะจามแล้วก็มีน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็รู้สึกมีอาการหอบหืดทานตัวถังเช่านี้สักประมาณ 2-3 วันก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะอาการจามก็จะลดลงแล้วก็เรื่องของความดันด้วยนะคะความดันนี่คือแนะนำให้ทานสักประมาณ1สัปดาห์ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็จะไม่เห็นผลทันทีแต่ถ้าเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะไขมันในเลือดสูงนี่ทานไปสัก1กระปุกขึ้น1กระปุกก็ประมาณ1เดือนนะคะก็จะ
4: ค่อยๆดีขึ้นนะคะ
3: คุณผู้หญิงนี่ก็จะเป็นการบำรุงร่างกายสำหรับคุณป้าคุณยายนะคะคุณแม่ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะมักจะอ่อนเพลียกำลังน้อยพวกนี้นะคะทานสมุนไพรตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายของท่านนั้นแข็งแรงขึ้นมาได้นะคะก็ทานไปสัก 2-3 วันนะคะรู้สึกว่าจะกระฉับกระเฉงขึ้นทันทีเลยนะคะ
1: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อนงค่ะ
4: อนงแท้เตียวอายุ61ค่ะอยู่บ่อทองจังหวัด
6: จังหวัด
4: ชลบุรีค่ะ
6: ค่ะพี่อนงประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะ
4: นอนไม่หลับค่ะ
6: อาการนอนไม่หลับเป็นยังไงบ้างคะ
4: กลางคืนน่ะตีหนึ่งตีสองตอนสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยมันนอนไม่ได้เลยมันนอนไม่หลับต้องสั่งยามากิน
6: พี่อนงคะเป็นอยู่นานแล้วยังคะ
4: เนี่ยเป็นตอนเลือดฝอยแตก
6: อ๋ออาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นตอนที่เส้นเลือดฝอยแตก
4: ค่ะนั่งดูข่าวเฉยๆนั่งไปนั่งมามันปวดหัวตึ๊บๆปวดไปปวดมามันล้มลงมาเฉยๆไงมันนอนแบะลงเฉย
6: ๆเส้นเลือดฝอยบริเวณไหนคะที่แตก
4: ตรงข้างซ้ายข้างซ้ายตรงหัว
6: เส้นเลือดฝอยบริเวณศีรษะ
4: จ้ะ
6: แล้วทำไมถึงทราบว่าเส้นเลือดฝอยเราแตกเราไปพบแพทย์ใช่ไหมคะ
4: ไปก็ส่งมือชน
6: ก็คือเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็คือทางบ้านก็เลยเอาพี่นงอ่ะไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
4: ทีนี้มันนอนไม่หลับกลับมาแล้วไงมันนอนไม่หลับแล้วก็มาพวกข้าวพวกอะไรมันกินได้นะกินได้แต่มันนอนไม่หลับอย่างเดียว
6: ค่ะ
4: เพราะแต่ก่อนเนี่ยมันปวดแต่หัวปวดหัวแล้วก็นั่งอยู่ดีๆดูไอ้ข่าวนั่งดูข่าวดีๆแล้วมันจะแตกไปเลยมันจะล้มแผลลงไปเลยนั่งล้มนั่งอยู่นะ
6: ไม่ได้สติเลยใช่ไหมคะ
4: มันได้สตินะแต่มันหมดแรงไปเฉยๆมันอ่อนไปเฉยๆงั้นแหละทีนี้เขาบอกว่ามันดีขึ้นก็ให้กลับบ้าน
6: ค่ะ
4: ให้กลับมาบ้านแล้วมันแบบว่ามันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับเขาบอกเป็นเส้นเลือดอะไรก็มันรู
6: ้พี่อนงทราบไหมว่าการที่เราเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไร
4: มันไม่รู้มันปวดหัวอยู่ดีๆมันก็ปวดแต่หัวน่ะ
6: คือพี่อนงก่อนหน้าที่จะเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยนะคะมีอาการความดันโลหิตสูงไหมคะ
4: เขาบอกว่าหมอที่อนามัยไปอนามัยเขาบอกความดันมันสูง
6: ค่ะก็คือปุ๊บจะบอกพี่อนงนะคะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยอาการเริ่มแรกก็คือความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะ
4: จ้ะ
6: ลักษณะที่พี่อนงเป็นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเฉียบพลันเหมือนล้มลงไปเลยใช่ไหมคะแต่ก็คือยังมีสติอยู
4: ่นั่งตะแคง
6: ปวดศีรษะตอนแรกก็คือพี่อนงจะปวดศีรษะมีอาเจียนด้วยไหมคะ
4: ไม่มี
6: ปวดศีรษะแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมคะ
4: อ่อนไปหมดเลยเหมือนกับคนเป็นอัมพาตเนี่ย
6: จะมีอาการชาบริเวณไหนคะครึ่งตัวหรือว่าทั้งตัวเลย
4: ตอนนี้มันกระชาอยู่ข้างซ้ายข้างเดียวนะออกร้อนมาตอนนี้กับ5-6เดือนเนาะมันร้อนไปที่หนึ่งร้อนถึงลูกตาเนี่ยข้างซ้ายตรงไอ้มีแตกเส้นเลือดฝอยแตก
6: แต่ในระหว่างที่เป็นเนี่ยพี่อนงยังสามารถพูดจาได้อยู่ใช่ไหม
4: ได้ค่ะ
6: อันนี้ยังดีนะที่ยังออกไปโรงพยาบาลทันนะพี่อนงนะ
4: จ้ะ
6: นะถ้าเกิดเอาส่งโรงพยาบาลไม่ทันทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะ
4: ใช
6: ่โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าที่พี่อนงบอกว่าเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ยนะคะมันก็คือเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นอีกเช่นไขมันในเลือดสูงพี่นงเป็นไหม
4: ไม่ทำแต่งานนะตอนนั้นไม่เคยเดี๋ยวไปตรวจเลยมันทั้งหลายเป็นอย่างเงี้ย
6: คือจะเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงก่อนนะคะหรือว่าไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วมีอาการของโรคเบาหวานด้วยไหม
4: เบาหวานก็เป็น
6: นั่นแหละค่ะที่ปุ๊บอกไปเหล่านี้นะคะมันเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะคะก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็เบาหวานเหล่านี้นะคะคือสาเหตุที่ทำให้พี่อนงวันนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลที่ปุ๊บอกมานะคะพี่อนงแล้วหลังจากนั้นมาพี่อนงก็มีอาการนอนไม่หลับหลังจากที่เกิดภาวะนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: แต่
6: ตรงนี้อาการของพี่อนงนะที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คืออาการของความดันโลหิตสูงกับเบาหวานที่จะต้องควบคุมให้ดีนะคะส่วนเรื่องอาการนอนไม่หลับก็ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะคะนอนหลับดีขึ้นนะคะ
4: จ้าปกติแล้วจ้าจ้าจ้าร
6: ักษาสุขภาพไปควบคู่กับการทำงานที่เรารักด้วยเช่นกันนะพี่อนงนะ
4: จ้า
6: ขอบพระคุณพี่อนงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อนงค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: คุณผู้ฟังที่เคารพคะโรคหลอดเลือดในสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะเนื่องจากหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตัน หรือว่าหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายการทำงานของสมองก็หยุดชะงักค่ะปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้และปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้นะคะมักจะมีสาเหตุมาจากสุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้นะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะหลอดเลือดก็เสื่อมตามไปด้วยโดยผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนานะคะแล้วก็แข็งขึ้นจากการที่มีไขมันแล้วก็หินปูนมาเกาะรูที่เลือดไหลผ่านก็จะแคบลงเรื่อยๆเพศชายนะคะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมองสูงกว่าเพศหญิงค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้นะคะความดันโลหิตสูงนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดในสมองค่ะผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองได้มากกว่าคนปกติค่ะเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุนึงนะคะที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกายหากเกิดที่สมองจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติไขมันในเลือดสูงนะคะก็เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะคือภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้กีดขวางการลำเลียงเลือดนะคะโรคหัวใจก็เช่นกันค่ะเช่นโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือดถ้าลิ่มเลือดนะคะไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้สมองขาดเลือดได้ค่ะการสูบบุหรี่นะคะสารนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงและเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวค่ะในผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองสูงเช่นกันค่ะการขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองค่ะดังนั้นหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นก็ควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีนะคะเนื่องจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะจัดเป็นอาการร้ายแรงค่ะและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หรือหากไม่ถึงชีวิตนะคะก็อาจทำให้กลายเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะคุณผู้ฟังคะโรคหลอดเลือดในสมองไม่มีวิธีการรักษาที่ดีไปกว่าการป้องกันและดูแลตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะและหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะอีกทั้งต้องลดการรับประทานอาหารเค็มหวานมันเพิ่มผักผลไม้นะคะ
8: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
7: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
9: ์094961029 3ย้ำอีกครั้งนะคะ094961029 3ย้ำอีกครั้งนะคะ094961093
10: คือมนุษย์เราเนี่ยนะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะฉะนั้นก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธาตุต่างๆโดยธาตุแต่ละธาตุนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่านะคะร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งหรือว่า ช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะถ้าช่วงไหนตัวร้อนเขาก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบนะคะถ้าช่วงไหนนะคะเจ็บป่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าธาตุดินเสียไปหรือพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนะคะนั่นนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะ
11: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังริดสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้

0: ไทยของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณไพศาลนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับท่านแล้วก็ให้ท่านพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของท่านดีกว่านะคะค่ะช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
2: นายไพศาลสุดใจครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 72ครับ
1: พักอยู่ที่ไหนคะตอนนี
2: ้อยู่ที่หนองสวงเนี่ยมีหันแดง
1: วิหารแดงสระบุรีใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ประกอบอาชีพอะไรนะคะ
2: ก็สมัยก่อนนี่ก็การค้าขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วลูกเขาไม่ให้ทำแล้วเขาอยู่เฉย
1: ๆอ๋อลูกเต้าโตหมดแล้วเนาะ
2: ครับอยู่สองตายาย
1: ตอนนี้ประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะคุณไพศาล
2: ก็เรื่องเบาหวานน่ะครั้งแรกไปโรงพยาบาลคือว่าปี59นี่น้ำตาลไม่มีลงเลย
1: ตอนนั้นน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: มันจะอยู่150 180 150 180ทีนี้มาต่อมา200 242
1: ค่ะ
2: คือโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีใบเขียวใบเหลืองใบแดงนะผมจะได้รับใบเหลืองตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้ใบเขียวเลยใบเขียวจะได้เข้าตรวจก่อนไง
1: ใบเหลืองกับใบเขียวความหมายเป็นยังไงบ้างคะคือยังไงคะ
2: ใบเขียวใบเขียวปกติไงจะได้เข้าตรวจก่อน
1: อ๋อถ้าใบเขียวปกติจะได้เข้าตรวจก่อน
2: ใบเหลืองเข้าที่สองถ้าใบแดงสุดท้ายเลยพอเข้าไปตรวจไปรับยาต้องเข้าไปหาโภชนาการอีกต้องไปคุยเป็นโอ้โห242
1: นี่หมอก็บอกว่าม
2: ันจะได้ฉีดยาแล้วเขาบอกต้องครั้งหน้ามาถ้าไม่ลงก็ต้องฉีดยา
1: ค่ะ
2: นี่ผมก็จะทำยังไงจะให้น้ำตาลมันลดพอดีบังเอิญวันนั้นไม่รู้เวลาเท่าไหร่สถานีไหนก็ไม่รู้เปิดไปเปิดมาไปเจอพระอาจารย์สุภัตราเนี่ยสุภัตราฟังพอว่าเรื่องไอ้เกี่ยวกับตับอ่อนมันก็จริงจริงไงแหละตับอ่อนมันต้องเสื่อมก่อนจะเป็นเบาหวานน่ะทีนี้ก็ตอนบอกเบอร์ผมก็เลยจดไว้ไง
1: ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะที่จะโทรมาสั่งซื้อ
2: ก็เย็นตอนเย็นวันนั้นแหละที่ให้แม่บ้านก็โทรไปปรึกษาไงที่โทรไปที่นี่บอกทีนี้วันรุ่งขึ้นไม่รู้ช่วงไหนที่ให้คือนั่งเขียวสุดใจเนี่ยนะครับแม่ยายตายายสองคนนี่แหละ
1: ค่ะ
2: บ้านเดียวกัน
1: ค่ะ
2: ก็ให้เขาสั่งให้เขาไปรับที่ไปรษณีย์ครับ
1: แล้วอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างไหมคะที่คุณไพศาลประสบมา
2: ก็มีความดันแล้วก็มีมันค่าของไตเนี่ยที่ปีต้นปี59นี่ค่าของไตมันก็จะเสื่อมมันจะพังแล้ว
1: อ๋อค่าของไตอยู่ในระดับเท่าไหร่ล่ะคะจำได้ไหมคะ
2: เขาบอกว่าระดับ3ไงเนี่ย
1: ยังไงก็ต้องดูแลไตด้วยนะคะ
2: ครับแต่คิดแล้วผมว่าเป็นมาตั้งแต่2547เพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนะล้มหายตายจากไปเป็น10แล้วรุ่นเดียวกันนะเหลือผมเนี่ย
1: ท้ายนี้คุณไพศาลมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองไหมคะ
2: ครับผมผู้เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองดูคุมอาหารหน่อยดีที่สุดอย่ากินเค็มอาจจะกินหวานมากคือกินพอให้อิ่ม
1: ค่ะท้ายนี้นะคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของคุณไพศาลนะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทำให้เราได้ทำงานที่เรารักนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและเพื่อครอบครัวของเราคนที่รักเราตลอดไปค่ะคุณไพศาลคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
2: โมทนาสาธุสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะ ที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
4: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและมีความต้องการที่จะใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยเวชกรรมแผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
5: 0-9-4-9-6-1-0-2-9-3 ย้ำอีกครั้งนะคะ0-9-4-9-6-1-0-2-9-3 ย้ำอีกครั้งนะคะ0-9-4-9-6-1-0-2-9-3
6: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะท่านผู้ฟังเตรียมปากกาดินสอเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการแล้วก็จะมีการบอกเบอร์กันอีกครั้งค่ะสำหรับตอนนี้เข้าสู่เรื่องสุขภาพกันต่อนะคะ
3: สายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นนั่นหมายความว่าไม่มีทางรักษาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำลายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับมาโนชครับ
7: คุณมาโนชอยู่จังหวัดไหนคะ
2: ผมอยู่ยะโสธรครับ
7: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงานที
2: ่ที่ระยองนี่ครับ
7: ที่ระยองนะคะ
2: ครับผม
7: ค่ะคุณปาโมททานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
2: ไอตาครับสายตา
7: สายตาคุณมาโนชมีปัญหาเป็นอะไรคะ
2: ตาเป็นต้อลมครับจะว่าผมเป็นที่แรกเป็นมาหลายปีแล้วจะว่าผมฟังแล้วมันเกี่ยวตาเราแน่เพื่อแล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
7: ค่ะ
2: ดีขึ้นมากๆเลยคร
7: ับ ค่ะคุณมาโนสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่า1กล่องนะใช่ไหมคะ
2: จะว่าผมทานเดือน2กล่องแล้ว
7: เดือน
2: 2กล่องอ่ะ
7: ค่ะ
2: เช้ามาเม็ดนึงแล้วก็เย็นเม็ดนึงท
7: ุ
2: กวันครับผมเนี่ยครับทุกวันนะ
7: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนชอ่ะเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
2: โอ้ยเป็นหลายปีแล้วครับ
7: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะ
2: มันก็กล่องแรกมันก็ตามครับมาแจ่มขึ้นนะ
7: ค่ะตอนนี้คุณมาโนชอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 63แล้วครับครับผมแล้วไม่หรอกครับผมทานไอ้บอระเพ็ดด้วยครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
7: อ๋อทานบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนช
2: ไม่หรอกครับจวบคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
7: ค่ะ
2: ครับผม
7: 63แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
2: ครับผมครับผมแล้วจวบผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมเมื่อผมทุกอย่างนะ
7: ขับรถก็คือต้องใช้สายตาแล้วก็ทำงานกลางแจ้งก็ต้องใช้สายตานะคะ
2: ครับผมถ้าเมื่อก่อนนั้นก็เมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนขับได้สีแดงมันต้องใส่เบอร์ง่ายผมอะแดงถ้าไม่ต้องใส่เบอร์กลางคืนนะ
7: ค่ะ
2: ครับ
7: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
2: ครับผม
7: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
2: ครับ
7: แสดงว่าสายตาคุณมาโนชแข็งแรงขึ้นนะ
2: ครับผม
7: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนชฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนช
2: ครับผมใครจะให้ทานยาที่ขอให้ตาแข็งแรงแบบผมนะครับ
7: ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนช
2: ครับครับ
8: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
9: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
5: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
3: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ฉันสุภัทราเจียมจีด
11: สวัสดีค่ะ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวเพจกระทรวงยุติธรรมชี้แจงข่าวบิดเบือนคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้หากทำในประเทศซึ่งอยู่นอกขอบเขตของไทยตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้นำเสนอประเด็นคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้หากทำในประเทศซึ่งอยู่นอกขอบเขตของไทยและขออนุญาตโดยถูกกฎหมายจากประเทศนั้นเพจกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบข้อมูลพบว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา4วรรค1บัญญัติเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญาของไทยแก่การกระทำความผิดในราชอาณาจักรโดยกำหนดว่าผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายมาตรา5กำหนดหลักเกี่ยวกับกรณีที่กระทำความผิดแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรหรือผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักรและมาตรา6มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่ความผิดได้กระทำในราชอาณาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายอาญาถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักรแม้การกระทำของผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมบางรายจะได้กระทำนอกราชอาณาจักรก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำในราชอาณาจักรตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสุภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงนี้ผมกฤติกรกัญจนวิคินรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับสวัสดีครับติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกฤติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับรายการของเราออกอากาศไปบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่บ้านทุกอย่างกำลังดีนะครับภาคการท่องเที่ยวกำลังมาที่เราออกรายการว่าจะไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้ก็ขอให้ปลอดภัยก็ขอให้เป็นเรื่องราวที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันเขาบอกโลกนี้ไม่มีอะไรโควิดเกิดขึ้นได้โควิดก็ต้องหายไปได้นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เล่าให้ผมฟังว่าโควิดเนี่ยคุณติ่งแม้แต่โควิดนั้นจะน้อยลงไปแต่โควิดก็ยังอยู่บนโลกใบนี
1: ้
0: ผมถามว่าทำไมเพราะเขาบอกว่าเชื้อโควิดแต่ต่อไปเนี้ยจะเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ
1: ่ใช่
0: แต่ว่าต่อไปเนี้ยก็จะมีวัคซีนต่อไปนี้ก็จะมียาและมีวัคซีนที่ดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพราะว่าที่มันจะไม่หายไปเนี่ยก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันของคนนะครับดีขึ้นเพราะว่าเราได้รับวัคซีนแล้วก็พอมีโควิดโอกาสการติดเชื้อหรือการเสี่ยงเสียชีวิตก็จะน้อยลงนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าท่านเดินทางสัญจรไปไหนไม่ว่าเครื่องบินหรือรถไฟรถทัวร์โดยสารหรือรถส่วนตัวการเข้าปั๊มน้ำมันหรือการภาคการท่องเที่ยวก็ขอให้เปิดได้นะครับทุกคนก็จะได้เดินทางทำมาหากินทำธุรกิจได้ดีขึ้นต่างชาติก็จะได้เดินทางมาทั่วโลก
1: ท่องเที่ยวกัน
0: ทั่วโลกไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวจริงไหมคุณดิ่ง
1: จริงค่ะ
0: เป็นระดับหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นนะ ของ GDP ผมก็ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปีหนึ่งเป็นล้านล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการส่งออกของเราช่วงที่ผ่านมานี่หดตัวนะครับเราก็หวังแต่เงินท่องเที่ยวพอไม่มีการท่องเที่ยวก็ซบเซาไม่ว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็เห็นใจนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: บางทีนี่เป็นเมืองร้างเลยนะคะ
0: ครับเป็นเมืองร้างไม่ต้องว่าที่อื่นกรุงเทพนะครับช่วง 2-3 ทุ่มไปก็ปลอดรถนะครับ
1: เงียบมาก
0: คือไม่เขาเรียกว่าเหมือนล็อกดาวน์ไปในตัวพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนท่านอยู่ที่บ้านนะครับทำไร่ทำสวนผมแนะนำนะครับหลายชั่วโมงก็แนะนำเรื่องเกษตรอินทรีย
1: ์
0: นะครับท่านที่ทำได้ท่านทำเลยครับปลูกถั่วปลูกผักปลูกอะไรกินเองอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่าผมแนะนำไปมีคนโทรศัพท์มาผมชื่นใจมากทำได้เยอะนะครับท่านไม่ต้องทำเยอะหรอกครับท่านเอาเพียงอย่างละต้น2ต้นซื้อเมล็ดพันธุ์มา
1: เริ่มต้นจากที่เรากินเองก่อน
0: เริ่มต้นจากใบกะเพรา
1: เมนูยอดฮิตจริงๆนะ
0: แต่ข้อดีของต้นกะเพราเนี่ยผมแปลกอยู่อย่างคนติ่งผมไม่เชื่อใครถ้าไม่เจอกับตัวเองต้นกะเพราเนี่ยปลูกต้นเดียวเนี่ยสองต้นอะสมมติสองสามต้นเนี่ย อยู่ได้หลายปีตอนแรกผมนึกว่าปีหนึ่งนี้จะวายไปเหมือนจะตายแล้วก็พอรดน้ำอะไรเกิดขึ้นมาใหม่อีก
1: มันจะแบบมีใบ
0: ต้น
1: ออกมาตลอด
0: ต้นเหมือนแก่ขึ้นนะครับกระเพราขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดก็จะมีต้นหนึ่งที่อยู่ในกระถางเหมือนจะไม่โตแต่ก็ใช้ได้ทั้งปีนะครับ
1: จะมีใบแตกอยู่เรื่อย
0: ๆครับก็จะมีใบให้ใช้อยู่ตลอดเวลาบางท่านนะครับช่วยลดภาระในเรื่องเศรษฐกิจไปได้เยอะเพราะว่าท่านจะทำต้มยำอะไรต่าง
1: ๆใช้หมด
0: ใช้หมดท่านไปซื้อตลาดก็หลายสิบบาทนะคร
1: ับ กำหนึ่งนะ
0: ถึงจะเป็นกำละ5บาท10บาทท่านต้องใช้เงินเยอะกว่าจะเป็นต้มยำนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านสำหรับท่านที่บริโภคพืชผักผลไม้ตอนนี้ก็เน้นไปเรื่องเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เพราะว่าเกษตรอินทรีย์นั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานพวกผลไม้ที่ มีสารยาฆ่าแมลง
1: ม
0: ไม่ได้ผมเคยเจอมาแล้วบางท่านนี่ทานแตงโมแล้วเวียนหัวเวียนหัวนะครับเพราะว่าในแตงโมบางตัวในแตงโมบางที่อาจจะมีสารยาฆ่าแมลงซะเยอะนะครับหรือในผลไม้บางจำพวกนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ควรระมัดระวังสำหรับผู้สูงอายุนะครับวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องลำไยที่บ้านแพ้วของลุงสมบูรณ์คนติ่งไม่ได้มาเพราะว่าเป็นลำไยปลอดสารพิษลำไยนี้โดยปกติคุณติ่งเคยเจอต้นใหญ่ไหม
1: ต้นสูงใหญ่นะคะ
0: ต้นสูงใหญ
1: ่
0: แต่ว่าเขาทำเป็นโรงเรือนติ่ง
1: ทำเป็นโรงเรือนเลยเหรอคะ
0: ทำเป็นโรงเรือนแล้วก็คือมันเป็นเขาเรียกเหมือนเทคโนโลยีชาวบ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะครับแล้วติดสปอตไลท์ข้างบนเพื่อไม่ให้แมลงหรือข้างคาวเนี่ยเข้ามา
1: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นเป็นตะข่ายสีฟ้า
0: ใช่
1: คลุมลงมา
0: ใช่ก็ลำไยมีอยู่400ต้นผลผลิตนี่ดกนะครับแต่ลุงแกก็บอกว่าขายที่สวนก็ขายดีนะครับขายส่งก็มีคนซื้อไปนะครับ
1: อันนี้เป็นพันอะไรคะเนี่ย
0: รู้สึกจะเป็นเพชรชมพูหรือไงนะ
1: โอ้พันนี้หายากกันค่ะ
0: แล้วที่ก็เป็นแล้วก็เขาบอกว่าทานลำไยเนี่ยส่วนใหญ่จะร้อนไหนแต่ถ้าลำไยปลอดสารพิษจะไม่ร้อนไหนนะครับวันก่อนผมไปเจอที่เลมอนฟาร์มอันนี้โฆษณาให้ฟรีนะครับซึ่งเลมอนฟาร์มเนี่ยเขาเน้นมาก
1: ค่ะเรื่องเกษตรอินทรีย
0: ์เรื่องเกษตรอินทรีย์เลมอนฟาร์มเนี่ยเรื่องเกษตรอินทรีย์ในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เขามาจำหน่าย
1: ค
0: ือทุกอย่างเลยคือแทบจะเรียกว่า 100% ถ้าเป็นพวกที่เป็นพืชผักผลไม้จะเป็นปลอดสารพิษแต่ว่าสินค้าเนี่ยนะครับบางที่นี่อย่างได้รับความนิยมอย่างมากอย่างเป็นพวกผักผลไม้นะครับพวกที่ชอบรักสุขภาพเนี่ยนะครับแต่บางท่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ในตลาดไกลหรือที่ไม่สามารถเดินทางไปได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ความง่ายนะครับผมถึงบอกว่าท่านปลูกที่บ้านท่านเหน็บไว้ท่านมีพอพื้นที่เล็กน้อยนะครับก็ได้ใช้นะครับถ้าท่านจะปรุงอาหา

0: ายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคาตามินก็เปิดบริการทุกวันเก็บเงินปลายทางบริการส่งตรงถึงบ้านทุกวันโดยพ่อพี่น้องอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการ
0: ส่งเร็วส่งด่วน
1: ส่งเร็วส่งด่วนในวันเดียวนะครับส่วนต่างจังหวัดก็วันต่อวันออเดอร์วันนี้พรุ่งนี
0: ้ได้รับละ
1: ได้รับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริการขนส่งมีการแข่งขันกันมากนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็รอรับบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรคาตามินครึ่งโหลแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมที่ท่านเคยซื้อนะครับท
0: ่
1: านที่ซื้อ1โหลแถม3กระปุกรวม15กระปุกในราคาพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีกระเป๋าสำหรับช้อปปิ้งที่ท่านไปซื้อของอย่างแจกท่านอยู่นะครับ
0: ค่ะแข็งแรงทนทาน
1: ถึงพักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงกล่อมใจขอให้ท่านได้มีความสุขนะครับช่วงหน้าวักหน้าเรามาคุยกันต่อ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านฟังเพลงขอให้ท่านได้มีความสุขท่านที่อยู่แห่งหนตำบลใดที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพผมกิติกรและคุณติ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินนั้นมีมาอยู่ประเทศไทยเกือบ10ปีนะครับท่านที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับรายการเรามีมาเป็น10ปีนะครับแสดงถึงความมั่นคงและความจริงใจที่จะรับใช้พี่น้องทั่วประเทศนะครับ
2: okay.
1: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านจำได้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านขึ้นชื่อและเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวที่ท่านสามารถ
2: โทรได้ทั่วประเทศเลย
1: และจำได้ไม่ต้องจด คนที่ฟังรายการบ่อยๆนะครับ
2: okay.
1: เพราะว่าพูดบ่อยบางคนฟังมานานยังไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยโทรมาเถอะครับนะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644ครับ
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีคร
3: ับ คาตามินนะครับ
4: ค่ะ
3: ครับครับ
4: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
3: ผมกิตติกร
4: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
3: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
4: ค่ะ
3: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: จะสั่งแล้วค่ะ
3: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: ครับ
4: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
3: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึง
4: ขอเป็นกระเป๋า
3: เอากระเป๋านะกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานจ้ะเอาชุดตอนนี้ชุด6เราดีนะตอนนี้
4: แถมยังไงหรือเปล่าคะ
3: แถมกล่องเล็กกล่องนึงถ้าชุด6แถม2กระปุกเลยตอนนี
4: ้มันนานไปค่ะทานวันละเม็ดเอง
3: ได้ผมก็ยังทานวันละเม็ดตอนนี
4: ้
3: ค่ะเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
4: ก็คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
3: จ้ะอายุเท่าไหร่ปีนี้
4: 71ค่ะ
3: โอไม่เห็นมีไลน์ขึ้นมีไลน์ไหมเล่นไลน์หรือเปล่า
4: คะ
3: มีไลน์ไหมว่างั้น
4: อ๋อไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
3: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
4: ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับครับ
4: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
3: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
4: อ๋อ
3: ครับแถมกล่องเล็กให้กล่องนึง
4: คร
3: ับครับครับ
4: ขอบพระคุณนะคะ
3: ครับครับครับครับครับยินดี
4: อย่าลืมของแถมด้วย
3: ครับครับครับครับ
4: ค่ะสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับครับครับ
1: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับเรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติและก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับ
2: พูดคุยกันได้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีเราส่งให้ท่านในวันเดียวซึ่งตรงนี้ผมประชาสัมพันธ์หลายท่านก็โทรมาตำหนิว่าเราไม่ได้พูดถึงชุดทดลองใน3วันก่อนนะคุณติ่ง
2: ค
1: นโทรมาเยอะมากเอาแล้วชุดทดลองไม่มีเหรอนะครับเพราะว่าท่านที่ฟังรายการใหม่ชุดทดลองยังอยู่นะครับ
2: ค
1: ุณฟังก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้ชุดทดลองเพียงแต่พันต้นๆคุณฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
5: พี่จะสั่งคาตามินนะคะ
3: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
5: แล้วสมมติว่าถ้าจะทาสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
3: ได้ได้ครับ
5: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
3: 6
5: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
3: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
5: า
3: ะ
5: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
3: ครับ
5: บัตรสมาชิกมัน11มัน1490นะ
3: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
5: บางกรวยรู้เลย
3: ครับวัดบางกรวยประมาณช้างวัดบาง
5: ช้างช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
3: ่ที่องค์พระนะครับ
5: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
3: ครับครับครับ
5: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
3: คาตามิน
5: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
3: M1 เนาะทวายไลน์ครับครับครับครับ
5: จ้าจ้าจ้า
3: ครับผมขอบคุณมากครับผม
5: โทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
3: ครับ
5: มือถือเชยไม่ได้ใช้หีบแบบนั้นแ
3: ค่
5: แ
3: บบสบายดีนะครับครับ
5: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
3: ครับครับครับขอบคุณมากครับผม
5: จ้าสายตาสายตาภูมิแพ้นะคะโอเค
3: ครับ
5: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือมีอาการปวดข้อปวดเข่าพี่น้องของท่านตัวท่านเองหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับช่วงนี้ผมคุณดิ่งมีอาหารสุขภาพ
2: นะ
1: มาแนะนำสักเล็กน้อยครับอ่ะคนเด่งภูมิใจเสนอ
2: นะเรื่องของอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือใครต่อใครเนี่ยนะคะต่างก็สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพแน่นอนนะคะก็เรียกว่านะปัญหาสุขภาพนี่มาก่อนเลยเนี่ยเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยรวมไปถึงการเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการบำบัดรักษาป้องกันโรคนะหรือว่าเพื่อความสวยงามนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการลดหรือว่าการเพิ่มน้ำหนักจนกลายเป็นกระแสของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันอย่างแพร่หลายนะคะเมนูที่จะแนะนำนะคะเมนูแรกก็คือแกงเขียวหวานไก
1: ่โอ้โหนะครับ
2: ชอบ
1: เป็นอะไรที่ท่านชื่นชอบนะครับ เพราะว่าไปงานเลี้ยงทุกที่ต้องมีแกงเขียวหวาน
2: จริงเนี่ย
1: ครับ
2: รวมไปทั้งทานกับขนมจีนอย่างเงี้ยนะคะเป็นเมนูแบบไทยๆเนี่ย
1: เป็นเมนูไทย
2: ๆทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้เนี่ยคู่กับขนมจีนก็อร่อยนะคะ
1: ลองอธิบายสั้นๆมีประโยชน์อย่างไรฮะแกงหวาน
2: เครื่องเทศจากสมุนไพรเนี่ยที่มีสรรพคุณในเรื่องของการป้องกันและก็รักษาโรคนะคะพริกในเครื่องแกงก็มีนะคะกรดแคปไซซินเนี่ยกับเบต้าคาร์โรทีนโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยช่วยบำรุงในเรื่องของสายตานะคะแถมอุดมไปด้วยผักเนี่ยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะส่วนเนื้อไก่เนี่ยก็ยังอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็มีวิตามิน B ช่วยบำรุงสมองอีกด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าแกงเขียวหวานนั้นเป็นอาหารที่ผมว่าหาทานได้ง่ายนะครับบางท่านอาจจะมองว่าโอ้แกงเขียวหวานเป็นอาหารพื้นๆนะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะต่อไปสักนิดนึงครับอาหารครับ
2: เป็นขนมเขาเรียกว่าอะไรนะของว่างก็ว่าได้เนี่ยขนมปังทูน่า
1: ขนมปังทูน่าต้องตอนเช้า
2: อันนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูประยุกต์ก็ว่าได้นะคะ
1: คือจริงๆเหมือนแซนด์วิช
2: ใช่เนี่ยจะรับประทานเป็นมื้อเช้าที่อุดมไปด้วยโปรตีนจากไข่แล้วก็ทูน่าที่ใช้ไข่ขาวเนี่ยซึ่งก็ให้เขาเรียกอะไรนะแคลอรี่ต่ำนะแล้วก็ใส่ทูน่าลงไปแทนที่ไข่แดงนะคะรับประทานคู่กับขนมปังโฮวีตเนี่ยแล้วก็ผักสดตามใจชอบเนี่ย อร่อยแบบคลีนๆเลยเนี่ย
1: มีความสุขแน่นอนนะครับ อีกสักนิดหนึ่งครับอีกสักเมนู
2: อีกสักเมนูหนึ่งอันนี้นี่เราก็คุ้นเคยกันดีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมื่อก่อนนี้หาทานยากเหมือนกันเนี่ย
1: ตอนนี้คนติ่งชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
2: ใช่ค่ะเป็นเมนูที่ใช้สารพัดผักเป็นเครื่องปรุงนะ
1: ค
2: ะทานกับแป้งห่อก๋วยเตี๋ยวแบบพอดีคำเนี่ยเสิร์ฟกับน้ำจิ้มลุยสวนที่แบบรสชาติแซ่บมากเนี่ยในการที่จะรับประทานอาจจะเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะส่วนของไส้เนี่ยจะใช้เนื้อปลาทูน่าหรือว่าเนื้อหมูสับได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแผ่นห่อนะคะเปลี่ยนจากแผ่นห่อแป้งเป็นห่อจากผักนะคะเพื่อให้ได้แคลอรี่ที่ต่ำสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแถมได้ อีกต่างหากด้วยนะ
1: คร
2: ับ
1: ครับอ้าวอีกสักเมนูฮะ
2: ค่ะนะจากก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปสลัดอกไก่กัน
1: โอ้โหอันนี้ผมชอบครับ
2: ค่ะเมนูสลัดอกไก่เนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่าสลัดเนี่ยโอ้แน่นอนค่ะต้องดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักตัวเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะผักต่างๆเนี่ยรสชาติที่ให้ความหวานแล้วก็กรอบนะคะมีวิตามินสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C นะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงนะคะนำมาผสมกับผักสลัดนะคะตามใจชอบนะคะเสริมโปรตีนด้วยอกไก่ไขมันต่ำราดด้วยน้ำสลัดไขมันต่ำโอ้โหใครอยากจะมีสุขภาพที่ดีแนะนำเมนูนี้เลยนะคะ
1: ก็คุณผู้ฟังครับเมนูต่างๆที่พูดไปนี้คุณผู้ฟังสามารถทำเองจะซื้อทานหรือว่าจะทำจากที่บ้านนะครับโดยมีวัตถุดิบที่ท่านมีอยู่นะครับเดี๋ยวนี้อาหารโดยส่วนใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้แนะนำให้เป็นวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษเพราะว่าผู้สูงอายุทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านต้องการในเรื่องสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับท่านที่มีปัญหาโดยเฉพาะท่านที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการหรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับกระดูกข้อนี่เป็นโรคอันนี้จังอย่างหนึ่งนะครับเมื่อมีการใช้นะครับใช้น้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าหมดก็จะมีการปวดบางท่านก็ไปฉีดยาบางท่านก็ไปผ่าตัดในทางการแพทย์นะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับเรื่องราวคำแนะนำดีๆจากรายการจอดลึกสู่ภาพก็ขอให้ท่านได้โทรมานะครับเพราะว่าเรามีคำแนะนำต่างๆมากมายที่จะแนะนำท่านนะครับเรื่องต่างๆท่านอย่าลืมนึกถึงเราขอให้โทรมาพูดคุยกับทางรายการนะครับรายการเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนในแนวสุขภาพของท่านนะครับที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาปรึกษาตอนนี้ก็สายแน่นนิดหนึ่งนะครับ คุณฟังก็รีบโทรเข้ามาเพราะเรายังมีโอเปอเรเตอร์รับสายให้ท่านได้หลายสายนะครับ บางท่านไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกก็มีเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันหรือว่าเป็นโรคไตนะครับ หรือบางท่านก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับมีความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงทำให้ท่านมีอาการมึนศีรษะเวียนหัวนะครับซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับ
2: ค
1: ุณฟังที่มีปัญหาหรือญาติพี่น้องของท่านหรือคนใกล้ชิดของท่านก็อย่าลืมมาโทรคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพรายการจอดลึกสุขภาพพร้อมจะให้คำแนะนำและเป็นเพื่อนท่านที่เบอร์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะครับ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4เราเป็นเพื่อนท่านปรึกษาท่านในทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มใน365วันไม่มีวันหยุดเราพร้อมที่จะรับใช้ท่านแฟนๆรายการจอดลึกสู่ภาพแม้แต่ท่านบางท่านสมัครเป็นสมาชิกบางท่านก็เพิ่งฟังรายการใหม่ก็โทรเข้ามาได้ในเบอร์เดียวอ่ะพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพนะครับก็ฟังเพลงกันไปนะครับเนื่องจากว่ารายการของเรานั้นมีเพลงขับกล่อมให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับบางเพลงอาจจะเป็นเพลงเก่าคนหนึ่งวันก่อน
2: แต่มันเป็นอมตะนะ
1: มันมีคนถามเข้ามาสอนคีรีสีประจวบแบบนี้นะครับเพราะว่าสอนคีรีตอนนี้ก็เป็นนักราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับไปนะครับรวมถึงคุณยอดรักสลักใจนะครับ
2: อีกหลายท่านเลย
1: สายันทัญญานะครับซึ่งช่วงสายันนี่ดังมาก
2: ค่ะไก่จ๋า
1: ดังนานนะคุณหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ดังมากดังนานนะครับแต่อย่างที่เราได้เป็นข่าวนะครับโลกนี้ไม่มีอนิจจังคุณสายันก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับเงินทองอาจจะเหลือน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าคุณสายันทัญญาได้มาป่วยนะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็ขอให้มีความสุขนะครับที่ผมพูดไปบทเพลงต่างๆก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเขาเรียกว่าให้มีความสุขในการฟังนะครับผมเป็นเหมือนลูกหลานของท่านที่มาพูดขับกล่อมให้ท่านได้มีความสุขในสถานการณ์โควิดหรือแม้แต่โควิดจะหายเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปนะคุณหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะครับต้องใช้ชีวิตต่อไปเขาบอกชีวิตยังยาวไกลขอให้ท่านรักษาสุขภาพ
2: นะให้แข็งแรงสมบูรณ์เข้าไว้
1: ให้แข็งแรงนะครับเหมือนคนภูฐานเหมือนคนโอกินนาว่
2: า
1: คนภูฐานมีสโลแกนอยู่อย่างก็คือว่ากินอาหารเป็นยาคุณหนึ่งแต่บ้านเรารู้สึกจะกินยาเป็นอาหารนะ
2: จ
1: ะกล
2: ับ
1: กันนะเพราะว่ายาบางท่านนี่คุณติ่งเคยเห็นวันหนึ่ง5เม็ด6เม็ดเป
2: ็
1: น10เม็ดก็มีนะ
2: เป็นกรรมเลยอ
1: ่ะเอาใจช่วยนะครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดให้นะครับบางท่านก็ทานอาหารเป็นยาบ้างก็ได้นะครับพืชผักสมุนไพรนะครับที่มีอยู่ในใกล้ตัวท่านไม่ว่าขิงข่าตะไคร้นำมาปรุงอาหารล้วนเป็นสมุนไพรนะ
2: ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะของผู้สูงวัยเนี่ยที่เกิดขึ้นมากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือปัญหาทางด้านข้อในร่างกายนะคะเนื่องจากข้อร่างกายนั้นเนี่ยใช้งานหนักกันตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะบางท่านเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมบางท่านเป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านเนี่ยเป็นนิ้วล็อกก็มีนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือปัญหาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่คุณฟังเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาทางคาตามินกันตลอดเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆในแต่ละวันก็ว่าได้หากว่าท่านไม่สบายใจนะคะรู้สึกเครียดนะคะก็จะโทรศัพท์มาพูดคุยในรายการของเรากันได้เนี่ยที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรกันเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับ
2: ค่ะ
1: ผมก็ยังเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด365วันนะครับทุ่มเทเพื่อคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะจะต่างคาตามินค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะ
3: เอาชุดไหนครับผม
4: เอาชุดที่มี3กล่องราคายังราคาเดิมไหมคะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ครับครับสบายดีนะครับอยู่ที่บ้าน
4: สบายดีค่ะ
3: ครับไม่เจ็บไม่ปวดนะ
4: ค่ะ
3: ช่วงนี้รักษาตัวเองไม่ต้องออกไปไหนนะครับ
4: ค่ะอาจารย์ไม่มีของแถมอะไรเลยหรือคะ
3: มีกระเป๋าให้นะช่วงนี้ครับเป็นสัมมนาคุณนะครับ
4: อ๋อแล้วจะมาส่งไหนคะเนี่ย
3: ก็จะดูให้ครับดูให้วันนี้นะ
4: ค่ะวันนี้ถ้าวันนี้ตอนบ่ายๆไม่ต้องมานะคะ
3: ครับ
4: เป็นพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าต้องไปรับหลานนะคะ
3: ครับบ่ายไหนครับผม
4: กว่าจะกลับถึงบ้านก็สี่โมงกว่าแล้วอะค่ะ
3: จ้ะสี่โมงรับมาส่งได้ไม่เป็นไรนะ
4: ประมาณบ่ายสองครึ่ง
3: ครับครับก่อนบ่ายสองครึ่งเนาะ
4: ค่ะได้ค่ะ
3: ครับ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ท่านจะมีปัญหาแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตไม่ว่าเป็นสุขภาพใจที่ท่านมีความวิตกกังวลก็แจ้งการรับฟังหรือท่านโทรกลับมาที่รายการได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของท่านญาติพี่น้องนะครับหรือคนที่ท่านรักที่มีปัญหาสุขภาพท่านก็มาปรึกษากับเราได้ไม่ใช่เช่นเฉพาะเรื่องกระดูกและข้อเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นปัญหาสุขภาพอื่นๆก็ปรึกษากันได้เดียวกันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644ผมประชาสัมพันธ์ชั้นที่หนึ่งมีคนโทรมานะครับว่าการทานอาหารเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานไม่ต้องเยอะนะครับถึงจะท่านจะทานอร่อยท่านควรทานแต่น้
2: อ
1: ยแล้วก็ทานอาหารตอนเย็นนี้ท่านทานก่อนประมาณ6โมงเย็นหรือก่อน1ทุ่มนะครับเพราะจะทำให้ท่านสุขภาพดีนะครับบางท่านนี้ทานอาหารไม่ทานกลางวันแล้วไปทานอาหารเย็นซะเยอะนะครับ
2: เลย
1: จะทำให้ท่านน้ำหนักแล้วก็ช่วยมันลดน้ำหนักได้ยากนะครับฉะนั้นทานตอนเย็นแนะนำไม่ต้องเผ็ดไม่ต้องเปรี้ยวไม่ต้องเผ็ดมากไม่ต้องเปรี้ยวมากทานอาหารอ่อนๆ นะครับและทำอาหารทานอาหารเพื่อการย่อยง่ายและท่านก็จะนอนหลับได้ดีออกกำลังกายสักนิดหนึ่งนะครับมีอีกเมนูหนึ่งครับ
2: ค่ะข้าวยำนะคะเมนูข้าวแบบแซ่บๆนะอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะด้วยสรรพคุณของสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในจานนี้เลยนะคะรับประทานกับผักหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยำปักใต้ข้าวยำสมุนไพรข้าวยำเกาหลีนะคะแล้วก็ยังมีเมนูข้าวยำอื่นๆนอกจากจะกินอร่อยแล้วเนี่ยล้วนแต่มีผลดีต่อสุขภาพนะคะแถมยังช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับเมนูต่างๆที่เสนอไปนะครับคุณผู้ฟังก็เลือกหาซื้อหรือท่านจะทำทานเองอยู่ที่บ้านท่านที่ไม่สะดวกก็ซื้อหาได้อย่างง่ายดายไม่เป็นเมนูที่เปิดพิสดารนะครับเป็นเมนูพื้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือเป็นสลัดหรือเป็นซุกกี้เหล่านี้ท่านสามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณเต่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็สนใจนะคะมีคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยอัปเดตนะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังก็คือแบบสุดยอดนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะต้องรีบนิดนึงนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่เองและก็แน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการขนส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็จะลืมโทรเข้ามานะครับผมย้ำเสมอว่าผู้สูงอายุหรือผู้เป็นแฟนรายการจอลึกสุขภาพท่านควรออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยนะครับวันหนึ่งก็30นาทีสำหรับผู้สูงอายุโดยการเดินเพราะการเดินนั้นเปรียบเสมือนการย่อยไขมันการเดินนั้นลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะครับการเดินนั้น เป็นการลดความเครียดไปในตัวนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็อย่าขี้เกียจนะครับที่จะออกกำลังกายนะครับเพราะว่าหลายท่านนั้นเดินแกว่งแขวนอยู่ที่บ้าน10นาที20นาทีนะครับ
2: ก
1: ็ได้การเลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างที่ผมบอกไปอย่างคุณติ่งบอกไปก็คือเป็นพืชผักผลไม้ไม่ควรทานอาหารแช่แข็งหรือเป็นทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับเพราะผู้สูงอายุนั้นต้องทานผักสด
2: ๆ
1: ผักปลอดสารพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นซุกี้หรือว่าเป็นสลัดนะครับเป็นสลัดสดๆนะครับซึ่งสามารถซื้อหาได้ทั่วไปนะครับในร้านปลอดสารพิษนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่เราพูดไปท่านจะได้นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติเพื่อการที่ท่านจะได้เป็นประโยชน์สำหรับร่างกายนะครับการท่องเที่ยวผมก็เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะว่าเป็นการอุดหนุนในบ้านเราเองอย่างที่หนึ่งวันก่อนที่ผมพูดไปคุณติ่งโด่งดังมากที่เกษตรอินทรีย์รีสอร์ทอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานี
2: อ๋อใกล้ๆกรุงเทพนะคะ
1: ไม่ไกลนะครับร้อยกว่ากิโลนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหคิวจองนี่ยาวมากคิวจองนะครับเพราะว่าเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ท่านไปพักได้ตอนนี้กำลังขยายโรงแรมกันอย่างมากมีหน่วยงานราชการมีกลุ่มธนาคารเข้าไปดูงานเพาะเลี้ยงโรงเพาะต่างๆนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์มีกระทั่งเก็บไข่ไก่จากเกษตรอินทรีย์ใช่ครับแล้วก็ปลูกผักเป็นผักโรงแปลงผักสลัดอะไรนี่แย่ๆนะครับซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนี้ผมว่าต่อไปนี้จะได้รับความนิย
2: ม
1: นะเพราะว่า
2: คือรู้ที่มาที่ไปของมันด้วย
1: ใช่และที่สำคัญก็คือได้ประโยชน์จากการทานอาหารได้ประโยชน์จากการได้ไปฟอกอากาศนะครับได้รับสูดอากาศที่ดีนะครับฉะนั้นคุณฟังก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับรายการที่จะนำเสนอออกไปนะครับดีกว่าท่านไปเที่ยวแล้วไม่ค่อยได้สุขภาพไปเสียสุขภาพกลับมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมแนะนำนะครับเพราะว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันสักวันหนึ่งผมจะได้นำพาท่านไปนะครับ
2: หลังจากที่สถานการณ์โควิดเบาบางลง
1: แล้วด
2: ี
1: ขึ้นนะครับดีขึ้นก็พากันไปนะครับพาไปอาจจะได้พาไปเที่ยวนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2วิตามิน4ท่านอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรนะครับเจอสายด่วนที่คาตามินโทรมานะครับที่084 385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084 385-6644นะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นสมาชิกของคาตามินอยู่แล้วนะครับเป็นสมาชิกของคาตามินเหนียวแน่นเหนียวแน่นก็
2: เป็น10ปีละ
1: เป็น10ปีนะครับตั้งแต่เปิดรายการที่คาตามินมารับใช้ประเทศไทยมานะครับเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาของคาตามินนั้นเป็นไปมาอย่างยาวนานนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคาตามินนั้นบางหลายท่านก็ว่าคาตามินนี่จะอยู่ได้ไม่นานนะครับคาตามินเราได้รับการต้อนรับ
2: อ
1: ย่างดีอย่างสมอต้นเสมอไปไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์ไหนๆน้ำท่วมภัยแล้งหรือในสถานการณ์โควิดคุณผู้ฟังก็ยัง
2: ให้การสนับสนุนอยู
1: ่สั่งซื
2: ้อ
1: นะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นโหลๆเป็นครึ่งโหลนะครับเพื่อไปใช้บริโภคสำหรับตัวท่านญาติพี่น้องของท่านนะครับบอกเบอร์สักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะเบอร์โทรของทางคาตามินนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปรสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลองนะครับราคาพันต้นๆเราก็ยังมีจำหน่ายหรือท่านจะซื้อ3กระปุกแถมกล่องเล็กก็ยังเป็นราคาเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรพิเศษก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับคือได้8กระปุกในราคาเดิมนะครับ ส่วนท่านจะซื้อเป็นโหลก็ในราคาพิเศษแถม3กระปุกซึ่งลดพิเศษเป็นประวัติศาสตร์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์คาตามีนผมฝากผลิตภัณฑ์ทวายไลท์กล่องสีเหลืองซึ่งท่านเคยใช้กันมาอย่างยาวนานควบคู่กับคาตามีนทวายไลท์กล่องสีเหลืองประกอบด้วยเลซิตินสารสกัดจากดาวเรืองนะครับและเป็นเลซิตินที่ดีสำหรับท่านนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือวีต้าพลัสกล่องสีชมพูนะครับซึ่งเป็นเลซิตินกับโสมไซบีเรียซึ่งคุณผู้ฟังก็ทราบมาตลอดระยะเวลาว่าผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสรับใช้ประเทศเราคุณผู้ฟังมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อิโมน่าผมก็ฝากกันไปนะครับเรามาต่อเมนูสุขภาพอาหารอีกสักเมนู2เมนูครับ
2: ค่ะเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยค่ะเต้าหู้นึ่งซอสโชยุนะคะ
1: อ๋ออันนี้
2: เมนูสไตล์ญี่ปุ่นเลย
1: ใช่แต่อร่อย
2: ค่ะ
1: อร่อยและได้ประโยชน
2: ์
1: นะครับ
2: จะได้ประโยชน์จากเต้าหู้ถั่วเหลืองเนี่ยแหละเนี่ยเนื้อนุ่มนะอุดมไปด้วยโปรตีนนะย่อยง่ายนะแล้วก็ชูรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองเนี่ยซอสโชยุเนี่ยผสมกับน้ำมันงาแล้วก็น้ำตาลทรายนะโรยหน้าด้วยชายเท้าขูดนะตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นซอยนะวางลงบนหน้าเต้าหู้เนี่ยแล้วก็นำไปนึ่งนะคะก็จะได้เต้าหู้นึ่งซอสโชยุหอมๆเนี่ยรับประทานคู่กับข้าวหมูทอดทงคัตสึก็ได้เหมือนกันเนี่ยอร่อยเด็ดเลย
1: เยี่ยมฮะเยี่ยมจริง
2: ๆนะเมนูไทยๆค่ะอันนี้รู้จักกันดีผัดไทยค่ะ
1: นะวงบอกชื่อแล้วเกินนะครับ
2: เมนูที่มีเขาบอกว่ามีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเราจะได้โปรตีนเพียบเนี่ยทั้งจากเต้าหู้เนื้อสัตว์ไข่แล้วก็ถั่วเนี่ยเสิร์ฟพร้อมกับผักสดอย่างกุ้ยช่ายถั่วงอกหรือว่าจะมีใบบัวบกเนี่ยหัวปลีก็ได้นะคะซึ่งก็เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษฮอร์โมนที่ช่วยลดไขมันแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการลดความอ้วนเนี่ยก็ลดปริมาณของเส้นลงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้วุ้นเส้นแทนก็ได้เหมือนกัน
1: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับพูดถึงผัดไทยนี้โด่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติที่มาประเทศไทย
2: ญี่ปุ่นเกาหลีรู้จักหมด
1: ชอบทานผัดไทยนะครับเพราะว่าผัดไทยกับต้มยำกุ้งเป็นหลักนะครับคุณผู้ฟังครับก็ผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดนึงสำหรับท่านที่บางท่านก็เอ๊ะไม่ค่อยได้โทรมาหรือบางท่านจะโทรมาประจำนะครับเราก็ยังปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัญหากระดูกและข้อสำหรับท่านนะครับยังเหมือนเดิมนะครับผมกิติกรก็ยังไม่หนีไปไหนรับใช้ท่านใน365วันไม่มีวันหยุดนะครับผมไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างไกลๆนะครับเพื่อรับใช้คุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นแขนกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือเป็นนิ้วล็อกพวกนี
2: ้
1: นะครับก็ยังพูดคุยเพื่อรับแรงบันดาลใจเพื่อให้ท่านนะครับได้มีความสุขนะครับก็โทรกันเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทร0843856644นะครับท่านอย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยเพราะว่าตอนนี้เราเปิดสายเยอะสายหนาแน่นนะครับเหลือเกินนะครับขอให้ท่านได้พูดคุยกับเรานะครับเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะครับอ่ะช่วงนี้เวลาหมดเวลาผมคุณติ่งวัฒนรินทร์ผมกิติกรการนวิกินรับใช้ท่านในชั่วโมงหวังว่าท่านจะมีความเพลิดเพลินมีอรรถรสในการฟังได้สาระกลับไปนำไปปฏิบัติตัวเองผมหวังไปอย่างยิ่งว่ารายการเราจะเป็นมิตรรายการเราจะเป็นลูกหลานของท่านอยู่ตลอดระยะเวลาแสดงถึงความมั่นคงและความจริงใจตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสุภาพต้องขอขอบคุณที่ท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์อิโมน่าในตลอดระยะเวลา10ปีกันอย่างล้นหลามทุกช่วงสถานการณ์นะครับ
2: okay.
1: เวลาหมดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามจริงๆนะครับขอให้ท่านรับฟังก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยท่านอยู่ที่บ้านขอให้ท่านได้ออกกำลังกายท่านมีความสุขกับการทานอาหารนะครับก็ชั่วโมงหน้าโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับชั่วโมงนี้หมดเวลาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการต่อรู้สุขภาพมาพบกับชั่วโมงแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารายการของเราก็เวียนมาเจอกันในวันหนึ่งในหลายๆรอบหลายๆสถานีออกอากาศบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศไปหลายๆจังหวัดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยคุณฟังครับรายการจดรู้สุขภาพผมติกรไก่นาเวคินรับดำเนินรายการแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีคุณฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็สถานีวิทยุเชียงใหม
1: ่
0: ดังไกลไปจนถึงเชียงรายอาจจะถึงแม่ฮ่องสอน
1: ค่ะ
0: ครับจะถึงวันก่อนเนี้ยมีพี่น้องอมก่อยมาโทรมานะครับที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการอมก่อยเป็นจังหวัดเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งผมได้เดินทางไปนะครับพี่น้องอมก๋อยอากาศดีนะคุณติ่งตามหลักจริงๆอากาศดีนะครับที่มีข่าวคราวในหลายๆเรื่องเพราะอมก๋อยในบางที่เป็นแหล่งภูเขาเป็นเหวเป็นภูเขาเป็นที่ทำไร่และที่เรื่องชื่อก็คือปลูกกาแฟมเมล็ดกาแฟพันอาราบิก้ากับส่งร้านกาแฟดังในหลายที่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าอมก๋อยนั้นเป็นแหล่งที่ระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลและมีความหนาวและฝนตกน้อยนะครับเพราะว่าในปีนี้อากาศอุณหภูมิเฉลี่ยรู้สึกจะ25องศา
1: โอ้อากาศดีเลย
0: ก็เหมือนที่ปายที่ผมเล่าให้ฟังปายนี้บางที่อย่างที่ที่เราเคยคุยกันที่ปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยนี่แค่บางที่20องศาเอง
1: ตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ตลอดทั้งปี
1: โอ
0: ้แล้วดูร้อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะดูร้อนนี่คุณติ่งรู้ไหมกรุงเทพเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไป40องศา
1: โอ้โหนี่ก็ร้อนมากจริง
0: ช่วงเดือนเมษาสมมตินะ
1: ค่ะ
0: ช่วงฤดูฝนอาจจะน้อยลงแต่ว่าในปลายเนี่ยในปลายในบางที่นี่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
1: โอ้โหอากาศดี
0: อากาศดีอากาศเย็นตกกลางคืนมาช่วงจะเย็นลงไปอีกเพราะว่ามีหมอกในตอนเช้า
1: โอ้สวยเลยนะนี
0: ่มีหมอกในตอนเช้าบางทีเรามองว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะมีหมอกไหมผมเคยไปมีหมอกจริงหมอกมันขึ้นตอน
1: เช้า
0: ตอนเช้าแล้วก็ช่วงสายๆก็ยังมีอยู่ขึ้นบนภูเขา
1: แต
0: ่เช้านี่มืดเลยโดยเฉพาะอย่าไปช่วงหน้าหนาวยังไม่เคยไป
1: ยัง
0: ขาดทุนนะครับคุณฟังครับรายการจดรู้สุขภาพนะครับผมติ่งมาพูดคุยในแนวสาระด้านสุขภาพเรื่องไหนดีเรื่องไหนน่าสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะสรรหามาคุยในรายการก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: หากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์สายด่วนมาถึงเราได้นะคะที่หมายเลข0834856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0834856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังจำหน่ายเยอะนะครับก็มีรายการโปรโมชั่นท่านก็อุดหนุนกันอย่างมากมายเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นขยายไปทั่วประเทศนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวก็คือเบอร์0843856644ให้ท่านใช้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันท่านจะโทรสั่งซื้อนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราทำสถิติส่งเร็วนะครับส่งสั่งเช้าช่วงบ่ายก็ได้แล้วนะครับที่ต่างจังหวัดก็ใช้เวลา1วันก็คือข้ามวันไปอีกวันหนึ่งก็ได้รับนะครับซึ่งตอนนี้การขนส่งเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้หลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นแฟตเอ็กซ์เพรสนะครับก็เดี๋ยวนี้ซึ่งการแข่งขันด้านการขนส่งนี่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะ การขนส่งได
1: ้ถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้
0: แล้วก็โอกาสที่จะของหายนี่ยังไม่มีนะครับการผิดพลาดเกิดขึ้นนี้น้อยมาก
1: น้อยมากค่ะ
0: ครับคุณฟังครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่น6กระปุกแถม2กระปุกนะครับคือครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมแล้วก็1โหล12กระปุกแถม3กระปุกในราคาพิเศษนะครับในราคาพิเศษนะครับส่วนท่านที่จะซื้อจะใช้บริการชุดทดลองก็หลักราคาพันต้นๆ นะครับท่านก็ลองไปใช้ดูก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งท่านที่เพิ่งหมุนคลื่นมาฟังรายการของเราว่าคาตามินคืออะไรท่านก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับที่เบอร์084-385-6644วันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาเล่าสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เกริ่นรายการตัวนี้ผมภูมิใจเสนอนะครับ
1: yeah.
0: สองที่ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี mm. แต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะไปยากก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: yeah.
0: เป็นก็คือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนมากที่สุด
1: mm.
0: ของประเทศตอนนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวังน้ำเขียว
1: ใช่ใช่
0: ครับแต่หมู่บ้านนี้นี่ได้โอโซนมากติดอันดับตอนนี้เขากำลังเสนอผมได้ข่าวมานะกำลังเสนอเข้าไปได้เป็นหมู่บ้านที่โอโซนติดอันดับโลก
1: อ๋อโอ้โห
0: ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
0: การเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ที่ไม่ใช่ทะเลหลายคนอาจจะมีฤดูร้อนหรือมีความร้อนนั้นไม่ใช่เชิญท่านมาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติสไตล์จังหวัดภาคใต้นะครับ
1: uh-huh.
0: มีกิจกรรมทั้งมีสายน้ำมีแหล่งน้ำจืดสายธารล้อมรอบภูเขานะครับ
1: uh-huh.
0: และมีต้นไม้และอยู่บนหุบเขานะครับ
1: oh.
0: ซึ่งหมู่บ้านนี้ผมเคยคุยไปในรายการรวมถึงเป็นคลิปวิดีโอคุณเด็ก uh-huh. เขาเรียกว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
1: oh,
0: yeah. เป็นสายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเข
1: า
0: แล้วเป็นหมู่บ้านล้อมรอบแล้วเลี้ยวไปแล้วมีต้นไม้แล้วมีหมอกขึ้นตลอดทั้งวัน
1: เพราะมัน
0: อยู่หุบเขาจริงๆอยู่เขาลึกแล้วทีนี้คนก็นิยมไปสูดอากาศแล้วก็จะมีที่พักผมก็ถามเขาว่าเขาไปนี่เขาทำอะไรเขาบอกตอนนี้เขามีกิจกรรมล่องแก่งเหมือนนครนายกเคยมีล่องแก่งพวกมีเรือแคนูอะไรพวกนี้นะ
1: แสดงมีน้ำตลอดทั้งป
0: ีมีน้ำตลอดทั้งปีแล้วเป็นน้ำจืดแล้วเป็นน้ำโขดหินข้างล่างนิสัยผมดูแล้วดูในวิดีโอแล้ว
1: ค่ะ
0: และทีนี้ก็คนเขาก็ไปพักเป็นโรงแรมเล็กๆ
1: ค่ะ
0: เป็นโฮมสเตย
1: ์น่าจะอยู่กันเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยมีกิจกรรมให้ด้วย
0: มีโฮมสเตย
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ไปพักโฮมสเตย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือโฮมสเตย์นี่จะมีข้อดีอย่างที่ผมเคยไปนครนายกก็คือจะเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ทำโรงแรมแต่ก็คือก่อสร้างอยู่ข้างบ้านตัวเองเป็นห้องพักมีแอร์มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับก็ในราคาที่ประหยัดนะครับมีที่จอดรถปลอดภัยและเช้ามาก็ยังมาทำอาหารร่วมกัน
1: ทำกิจกรรม
0: ร่วมกันห้อง500บาทจริง
1: โอ้ไม่แพงค่ะ
0: ไม่แพงอ่ะห้อง500บาทตื่นเช้ามายังมาทำปลาทำอะไรได้ทำกับข้าวอาจจะเป็นไม่เหมือนโรงแรมนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านั่นมันเป็นความสุขที่เราได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตเกษตรอย่างนครนายกนี่จะเยอะมากก็คือแถบใต้เขื่อนขุนด่านเราจะเห็นโฮมสเตย์เข้ามา
1: ค
0: ่ะนะครับเป็นป้ายโฮมสเตย์ต่างๆก็ไปพักบางท่านอาจจะไม่สะดวกไปโฮมสเตย์ก็อาจจะไปโรงแรมตื่นเช้ามามีขนมปังปิ้งมีกาแฟแต่นี่ก็ว่ากันไปนะครับ
1: yeah.
0: คือได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตชาวบ้าน
1: mm-hmm.
0: คุณฟังครับก็ผมเกิดรายการขึ้นมาขอให้ท่านฟังแล้วมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ขอส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพของเราสองคนนะครับคือเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์เรื่องเล่าไหนดีเรื่องเล่าไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับรายการก็จะนำมาเล่านะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามิ

0: เราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังรายการจอลึกสู่ภาพหลังจากที่ฟังเพลงบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่เราเลือกมาเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะครับ
2: ฟังแล้วสบายใจ
1: ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วอย่าไปคิดอะไรมาก
2: นะครับ
1: ผ่อนคลายท่านจะหลับท่านก็หลับไปตื่นมาก็ยังมาเจอผมนะครับ
2: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่นะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกับท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าเอ๊ะกระดูกข้อเข่าไม่ดีเนี่ยอยู่ในวัยผู้สูงวัยบางท่านก็ยังไม่สูงวัยนะครับอายุแค่30-40ก็มีปัญหากระดูกข้อเข่านะครับมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านะครับหรือท่านจะมีปัญหาเรื่องเกาต์เนื่องจากยูริกสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นโรคเกาต์เป็นโรคตามข้อเหล่านี้ก็โทรมาคุยที่รายการปรึกษาหารือเป็นเพื่อนรายการขอคำแนะนำดีๆได้ที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ08 4 38 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามาทางท่านจะปรึกษาบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไม่เว้นแต่เรื่องกระดูกข้อเข่าหรือเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันก็ยังเป็นเพื่อนกับเราอยู่ตลอดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับรับสายไม่ขาดสายเลยนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ไอ้ยาไอ้เนี่ยอะไรคาตามินเนี่ยขอถามนิดนะเพราะว่าเอามากินแล้วว่ามันแก้อะไรมั่ง
3: ครับ
4: อาคารลงบอกเดี๋ยวจะสั่งด้วย
3: ก็กระดูกข้อเป็นหลักครับ
4: ค่ะค่ะ
3: พวกเส้นเอ็นตึงพวกนี้
4: อ
3: ๋
4: อ
3: แล้ว
4: เบาหวานอ่ะ
3: เบาหวานมีเบาหวานอีกตัวหนึ่งจากกล่องสีชมพูซื้อร่วมกันก็ได้ได้ทุกอย่างได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเบาหวานเท่านั้นจัดรวมชุด
4: ว่าจะเอากระดูกก่อนเท่าไหร่จะ
3: เอา
4: ขนาดทดลองก่อนเอาสั่งมีสักชุดเพราะตอนนี้มันขัดข้องอยู
3: ่ขัดข้องเรื่องเงินนะ
4: จะ
3: เอาน้อยก่อนนะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ครับผม
4: เพราะว่าเอามาแล้วชุดหนึ่งกินหมดไปได้หมดวันนี
3: ้ครับโอเค
4: อ๋อนี่มันมีต่างหากนะ
3: ครับมีต่างหากครับผม
4: อ๋อได้ก็มันโดนกันแล้วพวกไตนี่ล่ะ
3: ไตก็มีรวมอยู่ในเบาหวานเนี่ยตัวไต
4: อ๋อเดี๋ยวข้าวหลังคุณสั่งนี่ก่อน
3: ครับ
4: เดี๋ยวข้าวหลังคุณสั่ง
3: ครับ
4: นี่ก่อน
3: ครับครับสวัสดีครับครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการจอดหรือสุขภาพนะครับผมเพียงแต่ขอบคุณเนื่องจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับ
2: ค่ะเราบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
1: ครับบริการทุกวันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับบางท่านช่วงที่ปรับปรุงสถานีก็โทรมาเอ๊ะรายการนี่หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนหรอกครับยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคาตามินก็ยังแสดงถึงความมั่นคงนะครับหรือท่านที่ยังต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟังครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึง
2: หมู่บ้าน
1: ผมก็เสนอสถานที่เย็น
2: อากาศเย็น
1: อากาศเย็นนี่หายากนะโดยเฉพาะที่ปายแม่ฮ่องสอน
2: อันนี้ขึ้นเหนือละ
1: ปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยติ่งผมนึกถึงไปภูฏานโรงแรม4ดาวไม่มีแอร
2: ์จริงเหรอ
1: ไม่มีแอร
2: ์แต่อากาศน่าจะดีไหมคะ
1: อากาศไม่มีร้อน นะครับอากาศไม่มีร้อนนะครับและแต่ท่านจะไปนอนที่ไหนต่างๆโดยสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้นี่ต่างกันลิบลับนะค่าใช้จ่ายจริงๆเมื่อก่อนไปนี้

0: เกือบหลัก 5-6-7 หมื่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเนี่ยทัวร์หนึ่งนี้ไปนี่ค่อนข้างยากจองอยู่นาน
1: ค่าเครื่องบินสูงด้วย
0: ค่าเครื่องบินสูงแล้วก็เครื่องบินรู้สึกจะมีสายการบินเดียวที่บินจากประเทศไทยอันนี้พูดถึงหลังที่ช่วงเหตุการณ์ปกตินะ
1: ค่ะ
0: ก็คือที่ไปนี่มันมีสายการบินของเขาก็คือดุกแอร
1: ์ค่ะ
0: ดุกแอร์นี่บินจากสุวรรณภูมิเนี่ยเข้าไปลงที่ภูฏานที่ติมพูนี่นะ
1: ก็รู้สึกจะวันหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งมีเที่ยวบินเดียวหรือเปล่าคะที่ภูฏาน
0: เมื่อก่อนนี้2 สัปดาห์แล้วเขาก็มาเลื่อนเป็น1 สัปดาห์
1: อ๋อค่ะ
0: และทีนี้ก็รู้สึกระยะหลังนี้เขาจะไปเลื่อนเป็น2 เที่ยวต่อสัปดาห์และทีนี้นี่เราไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะไปได้ในระยะเวลาที่บางทีเขามีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ที่เดินทางไปทัวร์ก็เลยเป็นอันจำกัดบางท่านก็จะถึง 5-6 หมื่นบางท่านก็อาจจะได้ราคาในช่วงที่เขาไปแต่ว่าเขาจำกัด
1: จำนวนคน
0: เดินเข้าในประเทศเขาคือ immigration เนี่ยเขาต้องตรวจสอบว่าเดือนนี้คุณมาได้เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเขาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เดินทางไป
1: ประเทศอื่นด้วย
0: คนอังกฤษในยุโรปเขาก็ไปทีนี้ผมพูดถึงอำเภอปายเนี่ยบางท้องที่ที่ไปเนี่ยอย่างที่ไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เคยไปส่วนใหญ่เขาจะไปในอำเภ
1: อ
0: ถ้าอยู่นอกอำเภออย่างปางอุ๋งนี่ที่เคยไปเนี่ยอากาศจะเย็นธรรมชาติเลยไม่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนถ้ากลางคืนนี้อุณหภูมิประมาณ15 องศา
1: โอ้ลงไปอีก
0: เกือบหนาวนะหนาวเลยแหละ
1: หนาวแล้วล่ะ
0: ในกรุงเทพนี่ช่วงหนาวนี่หนาวเท่าไหร่ปีก่อนในหนาวแค่16-17 องศา
1: ประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่กี่วัน
0: ครับแต่ว่าที่แม่ฮ่องสอนที่ปายนี่จะเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดแอร
1: ์ค่ะ
0: ภูฏานก็เหมือนกันก็ไม่ต้องเปิดแอร์เพราะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแล้วป่าไม้เยอะจะเขียวแล้วก็เดินไปก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอีกที่หนึ่งที่แนะนำก็คือเชียงคานแต่ตัวนี้ก็ไม่เย็นเท่าไหร่ที่ผมไปมาเชียงคานไปมาแล้วครับเช
1: ีย
0: งคานเชียงคานถ้านอกเชียงคานก็ยังอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรอีกที่หนึ่งที่ผมไม่เดินทางไปซึ่งตัวนี้ก็เขาก็ว่าอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่20 องศาเซลเซียสนะครับ
1: ก็ยังถือว่าเย็นอยู่นะ
0: ก็ยังถือว่าเย็นนะครับเพราะจริงๆแล้ว20 องศาเนี่ยถือว่าหนาวตามคนกรุงเทพนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงมีที่พักให้เลือกมากมายมีที่พักแบบกางเต็นท์เพื่อชมทะเลหมอกนอกจากจะเหมาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสอากาศเย็นเหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนนะครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่ที่กำแพงเพชรนี่ก็มีสถานที่แบบนี้ละ
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปง่ายที่สุดก็คือเขาใหญ่แหละครับระวังช้างให้ดีนะครับ แต่จริงๆนะเขาใหญ่นี่เขานิยมมาก
1: ค่ะ
0: ไม่รู้เป็นไรนะครับ
1: อาจจะใกล้ด้วยหรือเปล่าคะ
0: ก็ใกล้กรุงเทพนะครับใกล้กรุงเทพแล้วก็ไปกลับง่ายโดยเฉพาะที่เขาใหญ่นี่ช่วงระยะหลังจะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นที่อากาศดี
1: แต่สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ร้านกาแฟรีสอร์ทอะไรเยอะจริงๆนะตามข้างทางนี่แบบโอ้โหเยอะ
0: ผมเคยถามนะครับเ
1: ค
0: ยถามท่านผู้ฟังบางท่านเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือว่าที่เขานิยมไปกางเต็นท์เพราะว่าบางส่วนเนี่ยโรงแรมแพงคนเต็งที่ผ่านมาเอาเป็นจริงนะที่ผมเคยเข้าไปดูใน Traveloka หรือพวก Agoda พวกนี้โรงแรมค่อนข้างแพงเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมราคาแพงๆสูงๆกันนอกจากจะไปนอนรีสอร์ทบางครั้งก็เต็
1: ม
0: คนก็จะนิยมไปกางเต็นท์ไปเป็นเยอะๆนะ
1: ได้บรรยากาศ
0: แต่ไม่แนะนำนะครับคุณผู้ฟังสำหรับท่านผู้สูงอายุที่ฟังรายการอยู่ผมเห็นว่ากางเต็นท์นี่ไม่เหมาะนะหนึ่งไม่เหมาะกับเรา
1: อาจจะไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกเพราะว่าเรื่องห้องน้ำด้วยเลยด้วยเรื่องห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่แนะนำนะครับถ้าไปเที่ยวก็ไปพักดีไปพักโรงแรมด้วยความสงบเรียบร้อย
1: สบายนิด
0: นึงปลอดภัยพูดง่ายๆจากสัตว์จากอะไรต่างๆนะครับที่ท่านเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทาง โดยสวัสดิภาพรายการเจาะลึกสุขภาพเอาใจช่วยท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะตอนนี้คาตามินค่ะมีโปรโมชั่นนะคะคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็มีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะคะก็ตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรกันเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับผม
3: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
2: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
3: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
2: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
3: ้แล้วทานยังไง
2: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับก็จะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
3: อ่าค่ะ
2: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
3: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
2: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
3: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
2: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับทั่วประเทศครับตัวนี
3: ้
2: ครับ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
2: จ้ะ
3: เอาไหมเอาค่ะ
2: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
3: ราชบุรีค่ะ
2: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
3: อำเภอจอมบึงค่ะ
2: จอมบึงตำบล
3: แก้มอ้น
2: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
3: หมู่เก้าค่ะ
2: บ้านเลขที
3: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
2: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
3: ค่ะ
2: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
3: ค่ะค่ะ
2: ครับครับเรียบร้อยครับผม
3: ค่ะ
2: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: ช่วงนี้พักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงขับกล่อมนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงสลับกันไปนะครับคุณฟังก็มาคุยกันนานาสาระเรื่องสุขภาพเรื่องการท่องเที่ยวในรายการเจาะลึกสุขภาพแม้ว่าเรื่องราวไหนที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านก็จะนำมาเล่าวันก่อนที่ผมมาเล่าในรายการก็คือที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือโอกินาวาของญี่ปุ่นนะครับก็คือโอกินาวาในญี่ปุ่นนี่จะโด่งดังในระดับโลกจากการบันทึกของกินเนสบุ๊กนะครับเป็นผู้มีในจังหวัดโอกินาวานั้นมีผู้สูงอายุที่อายุยืนนะครับเป็นเกือบร้อยปีนี่มีประมาณ 40,000 คน
2: โอ้โห
1: นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกว่าทำไมต้องไปหนาแน่นอยู่ที่โอกินาวาก็มีนักวิจัยด้านโภชนาการรวมถึงองค์การอนามัยโลกติ่งเข้าไปทำการศึกษาวิจัยนะครับก็ได้ทราบว่าความแปลกประหลาดของโอกินาวาในญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือ 1. เรื่องอากาศ 2. ในเรื่องอาหารอากาศผมพูดก่อนว่าอากาศในโอกินาวานั้นเป็นแหล่งเกาะที่อากาศดีนะครับอากาศชั้นดีเลยนะครับโอโซนสูงและ 2. การประกอบอาชีพไร้การแข่งขัน
2: ต้องเรียกว่าไม่เครียด
1: ไม่เครียด
2: ค
1: ือว่าส่วนใหญ่จะทำสวนเพื่อการบริโภคเพื่อการแลกเปลี่ยนนะครับและอีกช่วงหนึ่งก็คือว่าตอนเช้ามาเนี่ยชาวโอกินาวาในญี่ปุ่นจะร่วมกันมาชุมนุมออกกำลังกายนะโอ้โหได้หมดเลยนะได้หมดเลยซึ่งเรานี่ไม่ค่อยมีเราอยู่ในเมืองหลวงพวกอะไรนะตื่นเช้าเนี่ยอย่างงูติ่งต้องเร่งที่
2: ต้องรีบแล้วไปทำงาน
1: ต้องรีบแต่เช้านะส่วนเขานี่ต้องออกกำลังกายนะครับและอาหารที่ทานส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอาหารธรรมชาติที่ทานสดๆที่ได้มาไม่มีอาหารแช่แข็งคือได้แล้วก็มาปรุงกันแล้วก็ทาน
2: สดๆ
1: ใช่ครับและอาหารส่วนใหญ่นี้จะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์มากจะมี1ใน3ของมวลอาหารทั้งหมด
2: ค่ะ
1: นะครับส่วนใหญ่เนื้อสัตว์นี่จะเป็นปลา
2: ย่อยง่าย
1: จะเป็นกลุ่มปลาแซลมอนและเป็นผักนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าสุขภาพจิตของคนที่นี
2: ่ดีมาก
1: ดีและยังไม่พอคนติงเป็นทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นมีความยิ้มแย้
2: ม
1: คืออาการอิจฉาริษยาหรือ
2: พวก
1: ไม่ค่อยมีนะครับเป็นสุขภาพจิตแห่งการแบ่งปันที่เกิดขึ้นนะครับผมฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นดินแดนในฝันสำหรับท่านหลายคนนะครับมิน่าเขาสุขภาพดีนะสุขภาพไม่ดีส่วนใหญ่นี่จะมาจากสุขภาพจิตเพราะเราเครียด
2: ใช
1: ่จริงไหมบางทีก็เครียดเครียดเรื่องรถติดบ้างบางทีก็เครียดเรื่องหลายๆเรื่
2: อง
1: ที
2: ่
1: ทำงานบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่า
2: ไ
1: ร้การแข่งขันผมก็เห็นที่พื้นฐานที่หนึ่งที่พื้นฐานอีกที่หนึ่งก็คือที่ไปในชนบทเนี่ยผมเคยถามเขานะถามคนที่พาไปหรือเป็นไกด์เนี่ยที่เป็นคนพื้นฐานที่พูดไทยได้เนี่ยบอกเขาทำสวนนี่เขาทำไมเขาบอกเขาปลูกสวนเพื่อจะไว้กินเอาแล้วเขามีการขายไหมเขาบอกก็นิดหน่
2: อ
1: ยแต่ถ้าห่างไกลเขาก็ไม่มาขายเขาไม่ได้ทำเพื่อว่าเงินแล้วผมถามเขาว่าแล้วเงินนี่เขาอันนี้เขาไม่ได้ต้องการเรื่องพวกนี
2: ้
1: คือต้องการแค่ว่าเขามีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทีนี้ก็ทำสวนปลูกข้าวบาเล่แล้วมาบริโภ
2: ค
1: มาทำอาหารแล้วก็ แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่แบบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องรีบเอาไปขายหรืออะไรพวกนี
2: ้
1: ผมก็มองดูก็ดีนะ
2: ก็เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน
1: จนได้รับการขนานนามว่ามีเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกจากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลกองค์การสหประชาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีดัชนีความสุขคือ
2: สูงเลยแหละ
1: สูงการแข่งขันน้อยโดยประเทศของเราในการแข่งขันมากคนเด็กไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจการทำงานไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องนะครับ
2: ยิ่งชีวิตในเมืองนี่ยิ่งแบบโอ้แข่งขันก็สูงจริง
1: ครับ
2: ค่าครองชีพก็สูง
1: ต่างจังหวัดก็ยังมีนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปรับทุนนิยมเข้าม
2: า
1: ปลูกอะไรเราก็ต้องเป็นเงินจะเอาบ้านคนมาช่วยไม่มีนะทุกวันนี
2: ้ต้องจ้าง
1: ต้องจ้างหมดและอย่างที่คุณติ่งรู้เนี่ยการเกษตรทุกวันนี้เรามีต้นทุนสูง
2: ใช่ค่ะ
1: ต้นทุนสูงมากสำหรับการเกษตรแล้วพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเนี่ยประชากรพวกเกษตรกรถึงแย่มากนะครับถึงแย่ถึงขนาดว่าบางคนได้มีความเครียดเยอะที่เป็นข่าวนะครับฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดไปในเรื่องเกษตรอินทรีย์ในเรื่องอะไรต่าง
2: ๆ
1: ผมยังให้วิถีพวกนี้กลับมา
2: ใช่
1: กลับมาใช้เพราะว่าอย่างคุณติ่งว่าการทำเกษตรอินทรีย์บางครั้งเนี่ยขออย่างเดียวมีองค์ความรู
2: ้
1: จริงไหมการทำปุ๋ยการทำพวกสารปราบศัตรูพืชอะไรเนี่ยที่เขาบอกจากสะเดาจากอะไรพวกนี้นะน
2: ะ
1: การทำปุ๋ยหมักพวกอะไรเหล่านี้เพื่อมาใช้เองใช้หมุนเวียนอะไรพวกนี้จากถั่วจากใบไม้จากอะไรพวกนี
2: ้
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่แม้ท่านจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัด
2: ก็ให้มีพื้นที่นะคะทำสวนเกษตรลอยฟ้าก็ได้
1: ครับซึ่งตอนนี้เราก็ส่งเสริมนะครับรายการจดลึกสุขภาพท่านที่ปลูกผักกินเองอาจจะไม่เยอะ
2: สักเล็กๆน้อยๆก็ได้อ่ะ
1: 5-6 ต้นนะ 5-6 ต้น
2: ก็พอสำหรับครอบครัวหนึ่งละ
1: ก็พอสำหรับครอบครัวเพราะว่าบางท่านเน้นพริกก็ต้องซื้อนะครับอะไรก็ต้องซื้อหมดนะต้องซื้อหมดนะครับฉะนั้นท่านก็ลองนึกดูนะครับบางท่านอาจจะเป็นความสุขนะครับท่านอาจจะไม่ได้บริโภคมากมายนะครับวันก่อนนี้น้องสาวผมซื้อมะเขือ มาปลูกนะใน 2-3 เดือนออกเต็มเลยคุณติ่งออกแล้วก็ออกดกมากนะครับผมมันนึกถึงว่าปลอดสารพิษด้วยอะไรด้วยแล้วเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับก็สามารถทานได้นะครับ
2: เอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านก็ได
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านมีความสุขท่านได้ความรู
2: ้
1: ท่านได้ประโยชน์อรรถรสในการฟังสาระดีสาระดังที่ไหนอย่างไรนะครับก็จะนำมาเล่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าประเทศเรายังโชคดีกว่าหลายประเทศในช่วงสถานการณ์โควิดเพราะว่าประเทศที่เจริญอย่างสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไปหลายสิบล้านคน
2: เยอะมากค่ะ
1: ประเทศไทยก็ไม่มากนะครับ อย่างภูฏานนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเป็นประเทศปิดนะครับลาวก็ไม่มีนะมีนิดๆหน่อยๆนะครับหลักไม่ถึงร้อยมั้งที่นี
2: ่ยังไม่เลขยังไม่ขยับนะ
1: ครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดียังเดินทางไปไหนมาไหนได้สถานการณ์ล็อกดาวน์ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับท่านจะอยู่ที่บ้านท่านไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้กำลังจะดีนะครับคนกำลังจะเตรียมการท่องเที่ยวโปรสักนิดหนึ่งครับ
2: สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินและรวมทั้งโปรโมชั่นนะคะซึ่งเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดนะคะช่วงนี้คาตามินนะคะมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลค่ะแถม2กระปุกนะคะเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644 44ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นสายอาจจะหนาแน่นสักนิดหนึ่งนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ฮัลโหล
3: ครับ
4: คาตามิน
3: ครับคาตามินครับผม
4: หนูอยู่จำนันแม้นซอย3จ้ะกระปุกเท่าไหร่คะ
3: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้ะแม
4: ่ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
3: ครับกระปุกเดียวนะ
4: อยู่ซอยนี้จ้ะ
3: แม่เอาสองกระปุกล่ะได้ถูกกว่ากันเยอะจ้ะ
4: โอ้กระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้ะ
3: 30จ้ะจะเอา
4: 2กระปุก2กระปุกกินได้กี่เวลาจ้ะ
3: 2เดือนจ้ะ
4: ครับครับเอามาเลย2กระปุกเอามา2อันเลยค่ะ
3: ครับมีซอย3เข้าไปลึกไหมครับ
4: กำนันแม้นซอย3นี่จ้ะ
3: ครับเข้าไป
4: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารต่างๆจ้ะจ้ะ
3: ข้ามสะพานนะ
4: จ้ะ
3: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
4: ข้ามสะพานกำนันแม้นซอย1ซอย3เนี่ยจ้ะตรงตลาดพิบูลน่ะจ้ะ
3: ครับ
4: มาถามตรงร้านขายอาหารต่างๆน่ะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้ะจ้ะ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
4: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณฟังครับอย่างที่ผมบอกไปว่าโลกนี้นะครับเป็นเรื่องอนิจจังสำหรับท่านผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับเพราะว่ากฎธรรมชาตินั้นมีความเสื่อมสุขภาพท่านก็เหมือนกันนะครับที่อยู่ที่บ้านบางท่านนี้เป็นทั้งเบาหวานความดันก็ให้กำลังใจนะครับเราจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เพื่อนที่เป็นเบาหวานทั้งประเทศทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะผมก็รู้ข้อมูลจากประเทศจีนคนติ่งหลายสิบล้านคนที่เป็นเบาหวานนะครับเพราะว่าประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ประชากรที่เป็นเบาหวานมากอย่างประเทศไทยนี่ 5-6 ล้านคนนะครับอย่างอินโดนีเซียนี่ตัวเลขปลาเข้าไป10ล้านคนนะแต่ประชากรเขา200กว่าล้านนะครับมาเลเซียก็มีเยอะนะครับเพราะเนื่องจากการบริโภคไขมันการบริโภคของหวานนะครับทำให้ตับอ่อนทำงานได้ช้านะครับทำงานผิดปกตินะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพยินดีที่จะให้คำปรึกษาขอคำแนะนำจากท่านนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพขอให้ท่านได้โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ได้ทุกวันนะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่รอไม่ได้สำหรับท่านที่มีปัญหากวนใจบางท่านนั้นไม่มีเพื่อนปรึกษาอยู่ที่บ้าน
2: อ
1: ยู่ที่บ้านบางท่านสองตายายบางท่านเหลือคนเดียวนะที่ผมเคยเดินทางไปนะครับเป็นแฟนรายการบางท่านอยู่คนเดียว
2: อ
1: ยู่คนเดียวแล้วก็ลูกก็ไม่ค่อยได้มาหานะครับก็ฟังรายการเจาะลึกสู่ภาพวงติกรกว่าระยะเวลา10ปีนะครับเราแสดงถึงความมั่นคงในด้านความจริงใจที่จะอยู่กับท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั่วพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสกล่องชมพูและก็ผลิตภัณฑ์อิโมนาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังครองใจคุณผู้ฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะ
1: มาต่อกันสักนิดหนึ่งสำหรับอาหาร
2: อาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: อาหารบำรุงกระดูกนะครับ
2: ค่ะ
1: ผักที่ตระกูลกะหล่ำคุณผู้ฟังเสนอเรื่องผักตระกูลกะหล่ำโดยเฉพาะในเรื่องของบรอกโคลีนะครับ
2: ค่ะ
1: จะมีธาตุเหล็กและแมงกานีสธาตุและเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับเสริมสร้างมวลกระดูกสำหรับท่านที่ต้องการบริโภคเกี่ยวกับผักขอให้เลือกผักปลอดสารพิษนะครับเพื่อการบริโภคนะครับสองก็คือกล้วยกล้วยนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้เป็นกล้วยน้ำว้าคนติ่งกล้วยน้ำว้านี่ราคาถูกกว่ากล้วยทุกอย่าง
2: จริง
1: ค่ะแต่ว่ากล้วยหอมแพงนะ
2: ใช่
1: กล้วยหอมแพงกล้วยน้ำว้านี่ประมาณ30
2: แต
1: ่ถ้ากล้วยหอมนี่60พวกนี้นะถ้าเป็นหวีใหญ
2: ่ถ้าเป็นช่วงปกตินะถ้าเป็นช่วงที่แบบโอ้ไหว้เจ้าบ้างอะไรบ้างนี่อูดหลักร้อยเหมือนกัน
1: ครับกล้วยน้ำว้านี่จะเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่อง โรคกระดูกเสื่อมนะครับเพราะท่านทานกล้วยประจำก็จะทำให้ร่างกายนั้นดูดซึมแคลเซียมและสารอาหารที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับนี่เป็นเรื่องกล้วยนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นผู้สูงอายุหลายท่านที่ผมเดินทางไปก็จะมีกล้วยติดบ้านประจำเป
2: ็
1: นหวีเล็กๆนะครับเอามาตั้งแต่ยังเขียวๆคนเด็กแล้วประมาณ 3-4 วันมันก็จะเริ่ม
2: เหลืองแล
1: ้
2: ว
1: และทีนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าอย่าทานสุกคนเด็กอย่าทานสุกมากผมก็ทานอย่างนั้นตอนนี
2: ้ค่ะ
1: คือทานเป็นลักษณะหำๆมันจะมีรสฝาดชนิดหนึ่ง
2: ใช
1: ่รสฝาดชนิดหนึ่งแต่ถ้ากล้วยดิบเลยเนี่ยเราไปจิ้มเกลือ ดิบๆนี่นะคนหนึ่งม
2: ัน
1: จะแข็งนิดนึงก
2: ็
1: คือปอกออกมาดิบๆแล้วหั่นหั่นหั่นหั่นหั่นเป็นแหวนแล้วมาทานแก้ไ
2: ออ
1: ันนี้ข้ามไปนะอันนี้ทานแก้ไอเป็นเรื่องปกติและสองบางคนนี้กล้วยที่มันสุกมากจนงอมนี
2: ่
1: ผู้สูงอายุไม่ควรทานเพราะความหวานอาจจะมีน้ำตาลบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าว่ามันเพิ่งหามตอนช่วงที่หามเนี่ยคนเด็กเวลาปอกมันจะปอกยากนิดหนึ่ง
2: คือ
1: ดึงเปลือกเนี่ยม
2: ัน
1: จะเหนียวแล้วมียางออกสักนิดหนึ่งแต่ท่านให้เลยนั้นมาสักนิดหนึ่งคือเกือบสุกท่านก็เริ่มทานได้นะครับ
2: ค
1: ือกล้วยนี้ยังมีช่วยร่างกายให้ระบบขับถ่ายดีถ้าท่านทานเป็นประจำวันละ2ลูกนะครับ
2: ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำนะ
1: ค
2: นมีอายุก็จะทานกล้วยนี่แหละนะ
1: ครับแล้วก็ผักและผลไม้นะครับผลไม้แนะนำเป็นพวกเชอร์รี่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็พริกหวานแดงนะครับพวกนี้จะเป็นทั้งธาตุแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสจะช่วยในเรื่องการบำรุงกระดูกนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมพูดไปในชั่วโมงก่อนก็คือถั่วงอกถั่วงอกบางคนไปทานก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่งอกไม่ในนะครับ ถั่วงอกเนี่ยควรทานแต่ต้องเป็นถั่วงอกที่ท่านไว้ใจได้นะครับซึ่งตอนนี้ตามห้างสรรพสินค้ามีถั่วงอกปลอดสารพิษนั่นเอง
2: ใช่ค่ะเห็นมีเยอะเหมือนกัน
1: บางท่านก็เอามาผัดใส่เต้าหู้อะไรพวกนี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุผมเจอเยอะนะครับอาหารนี้บางคนมองข้ามนะถ
2: ั่
1: วงอกเนี่ยบางคนไม่ทานจริงๆถั่วงอกนะครับแต่สำหรับผมนี่ยังชื่นชอบนะครับสำหรับผัดใส่เต้าหู้นะครับ
2: อร่อยนะ
1: ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะมากนะครับก็เป็นอาหารสุขภาพ
2: คือไม่แพงด้วยเนี่ยราคาไม่แพงด้วย
1: ไม่แพงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพนะครับคุณฟังครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรายการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระดีๆในทั่วโลกนะครับที่ผมเห็นว่าสิ่งดีมีประโยชน์สำหรับรายการจอดลึกสุขภาพผมกิตติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินต้องขอบคุณนะครับที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสหรือผลิตภัณฑ์อิโมนานะครับซึ่งคาตามินนี้เราจำหน่ายเยอะบางท่านบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ดิติกรพูดถึงแต่คาตามินเยอะนะครับจริงๆคาตามินเราออกมาก่อนเราก็เป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีคนสนใจเยอะเกี่ยวกับคาตามินทวายไลท์ก็เป็นเหมือนน้องรองลงมานะครับส
2: ่
1: วนวีต้าพลัสนี้คนก็ยังกลับมานิยมมากนะครับเพราะว่าวีต้าพลัสนี้ก็ยังยืนหยัดขวัญใจของพี่น้องรายการจอดลึกสุขภาพไปทั่วประเทศนะครับส่วนคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ฝากโปรโมชั่นท้ายรายการสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะของทวายไลท์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่นะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกเราจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมกันเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะรีบเลยนะคะตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคาตามินนะคะ084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เราเปิดสายโทรศัพท์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรมาในรายการนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าร
2: ายการ
1: พูดคุยกันได้แล้วก็เรารายการของเราออกอากาศไปบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็เรารักท่านเปรียบเสมือนญาติพี่น้องตลอดระยะเวลา10ปีนะครับและเราก็จะยังอยู่และยังยืนหยัดกับรายการเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาที่ออกอากาศไปนะครับ คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงว่าเราจะหนีไปไหนนะครับยืนหยัดว่าตลอดระยะเวลาช่วงทุกสถานการณ์เราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนท่านคาตามินก็ยังออกบริการอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะยังอยู่กับท่านตลอดนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้เวลาหมดเวลาผมคุณติ่งวัฒนรินทร์ผมกิติกรกาญจนเวคินเวลาหมดนะครับก็ขอให้ท่านที่ฟังรายการมีความสุขและขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนคาตามินกันทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับและมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคุณฟังก็อยู่ที่บ้านก็ขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรมการค้าภายในตรวจราคาสินค้าและเข้าบริการรถสไลด์รถลากหลังประชาชนร้องเรียนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน1569กรณีการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งเรื่องการไม่ปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายราคาไม่ตรงกับราคาที่แสดงและการจำหน่ายราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนอาทิไข่ไก่แกงถุงอาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายน้ำดื่มนมกะทิกล่องและชุดตรวจไข้หวัดแบบ 3-in-1 ขณะเดียวกันยังมีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามายังสายด่วน1569เกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมขังทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอาจมีความจำเป็นต้องใช้บริการดังกล่าวนายวิทยากรจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงกว่าปกติพร้อมตรวจสอบข้อได้จริงจากข้อมูลของผู้ร้องเรียนรวมถึงติดตามสถานการณ์ด้านราคาด้านค่าบริการรถสไลด์และรถลากเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงที่มีข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมจบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

0: ่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตลกจี้เส้นครื้นเครงเบาสมองจั๊กจี้หัวใจจากบทประพันธ์ของนนท์นันทภูมิ
1: นักสืบยอดแสบ
2: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
3: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังนักสืบยอดแสบ
1: ถ้าประมูลไอ้ตัวไม่ใช่ของกลางในคดีนั้นต่อยค่าน้ำขวดจะเป็นค่าน้ำมันรถร้าว
2: เราก็เห็นแก่ได้
1: ไม่ใช่เห็นแก่ได้คือผมทราบเพราะว่าโรซ่าหมดเงินใช้แล้วเงินของกลางที่ตำรวจค้นได้จากตาจิมแล้วก็ไอ้โตจะเหลือสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้โรซ่าต้องอยู่เมืองไทยเพื่อดำเนินคดีและก็จัดการกับศพป้าดอสันอีกหลายวันผมว่าเอาเงินในย่ามนั้นไปให้แกใช้ดีกว่า
2: ฮะแล้วแหวนเพชรที่ตกอยู่ในรถเนี่ย
1: ก็เอาไปคืนโรซ่าเหมือนกัน
2: แน่นะ
1: หมวดไม่เชื่อผมก็ไปด้วยกัน
2: อย่าให้จับโกหกได้กันแล้วกันไปส่งผมที่วังปารุษก่อนไปช่วยโรซ่าเสร็จแล้วก็กลับมารับผม
1: โอเคครับเจ้านาย

0: ดาบตุ้มทองหลังจากเอาเงินไปจ่ายผ่านทางด่วนแล้วก็ขับรถต่อไปพอผ่านทางด่วนกะทำร้ายสมกับเป็นทางด่วนแต่ก็ทำไม่ได้ทำได้แค่เพียงช่วงเท่านั้นเองเพราะการจราจรติดขัดไปหมดมาถึงวังปารุษที่ทำการหน่วยชั่วคราวก็บ่ายมากละ
1: ผมคอยหมวดดีกว่านะฮะขึ้นไปบนถนนข้าวสารตอนนี้กว่าจะกลับมารับหมวดอีกทีก็โน่นเลยสองทุ่มนั่นแหละเลิกงานกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าแล้วออกไปดูกันใหม่ดีกว่า
0: เราไม่ว่าอะไรมองค้อนนิดแล้วก็ไปทำงานทำการที่หน่วย

0: รายงานเรียบร้อยแล้วล่ะฮะ
1: รายงานด้วยปากและยังต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยจะพี่สีเขารีบจัดการร่างแล้วก็พิมพ์ให้เอาไปเซ็นที่บ้านคืนนี้ฮะ
0: จะกลับหรือฮะหรือจะไป
1: ไปหาอะไรกินก่อนนะหิวยังตาลายแล้วตั้งแต่เช้ากินกาแฟถ้วยเดียวอดอยากยังขอทานอีกอ่ะ
0: เป็นตำรวจก็อย่างนี้แหละฮะไม่เป็นอันกินอันนอนพักผ่อนกายามีแต่งานกับงานรำคาญตายชักกระเดียวกระเดียว
1: ช่วยบอกจุดก่อนดีนะ
0: ก็ว่าไปคนก้องปากจะไปกินที่ไหนดีล่ะฮะ
1: ขับไปเรื่อยๆก่อนนะพี่สีเลี้ยงน้ำเปล่ามาแก้วหนึ่งยังพอไปได้อีกพักนะ

0: จะทนหิวอยู่ทำไมล่ะฮะไปแวะร้านแถวสนามมวยก่อนก็ได้นี
1: ่ท่านหิวไปอีกหน่อยสิจะรู้ว่าความหิวมันทำให้คนอย่างเราเนี่ยเป็นขอทานได้ไห
0: มมาแปลกนี่ไม่ต้องมากระทบกระเทียบเปรียบเลยกลัวผมจะเห็นแกได้เอาแหวนนี่กับเงินในย่ามเป็นของผมหรอกนะผมจะไปคืนโรซ่าหลังจากเรากินกันอิ่มแล้ว
1: ถึงไม่มีจะกินก็คืนใช่ไหม
0: ครับแต่ถ้าเขาคืนมาเป็นค่าใจบ้างผมก็ไม่ปฏิเสธนะ
1: สมมติว่าพี่ตุ้มเขายากจนข้นแค้นแสนสาหัสนะจะขอทานเขากินไหม
0: เออผมว่าผมคงไม่ยอมสิ้นคิดถึงกับขอทานเขากินแน่เลย
1: มันก็ไม่แน่หรอกสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำพี่กลพิการต้องออกจากราชการโดยไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญที่นี่สาเหตุอะไรก็ตามเห็นนะเอาเป็นว่าไม่มีจะกินจะไม่ต้องขอเขากินทำได้ไหม
0: แหมจะเกณฑ์ให้เราไปขอทานให้ได้ว่างั้นเถอะ
1: เออ
0: มันก็ต้องเอาเป็นขายลอตเตอรี่ไม่ได้เหรอ
1: ไม่มีโควต้าไม่มีปัญญาท้องก็ร้องจอกจอกกลมตัวว่านตายเดี๋ยวนี้อยู่แล้ว
0: คลานเขาวัดฮะ
1: ไปตายไม่ยอมขอทาน
0: ไม่ใช่
1: แล้วยังไง
0: เข้าไปที่วัดมงกุฎใกล้ๆอยู่นี่ก็ได
1: ้ก็ไปทำไม
0: มีงานศพทุกวัน
1: จะไปตายอ
0: ่
1: ะ
0: โถไปช่วยเขาทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงคนเขาก็มีน้ำชากาแฟขนมก็ต้มให้กินไม่อดตายแน่ไม่ต้องไปขอทานให้โง่หรอก
1: ทุกคุณภาพอ่ะจะช่วยเขาได้ยังไงช่วยเขาก็ไล่ตะเพิดออกมาหรือไม่ตะเพิดสงสารให้ทานอะไรกินก็ต้องไปขอทานอยู่ดี
0: อ่ะเป็นก็เป็นหมดท่าแล้วเรา
1: ถ้ามือตีนประสาทสมองดีๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมแน่ใช่มะ
0: ไม่ยอมฮะไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
1: แต่หมวดเห็นที่ต้องยอมวะ
0: ฮะ
1: ไม่ห้าละ
0: หมวดนะจะยอมไปขอทาน
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออโตเป็นเล่นไม่ได้นะ
1: จริงๆนะพรุ่งนี้หมวดจะลองปลอมไปขอทานดูเพราะเจ้านายขอให้หาข้อมูลให้ละเอียดว่าเพราะเหตุใดพักขอทานได้ระบาดหนักขึ้นทุกวันจะหนังสือพิมพ์โจมตีรัฐบาลว่าปล่อยประชาชนอดอยากยากแค้นฝ่ายค้านก็เล่นหนักถึงขนาดจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมันไส้ที่คุยนักว่าจะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกัน
0: ก็เพราะเหตุเองถึงได้มาแปลงมัวจะเป็นขอทานผมขอเป็นไม้ไล่หมาให้เองอ่ะรับรองสนุกแน่ฮะแต่ก่อนอื่นนะขอซักให้อิ่มท้องก่อนไว้อินทอประเด็จพระคุณทูลหัวและสบายใจ

0: เรานำรถเข้ามาจอดในบริเวณสนามมวยเวทีราชดำเนินโดยไม่ต้องให้นายสั่งเพราะต่างก็หิวจนแสบท้องขืนเลือกร้านผ่านไปที่หวังลมสว่างแน่เลยอาหารที่แก้หิวได้ทันใจก็จะไม่มีอะไรเร็วเท่าอาหารไทยอีสานที่มิสเตอร์ดอสันแกว่าคนไทยที่พูดชัดสู้แกไม่ได้ซ้ำยังโมโหโกรธาทำให้ค้าเกิดทำอาหารช้าเพราะอย่างน้อยคนซื้อจะหิวยังไงก็ไม่กล้าริ่งนะเห็นภาพคนตามส้มตำที่นี่ที่ขยันปาดถนัดมือแล้วก็อดเสียวกระบาลไม่ได้และไก่ย่างเนื้อเค็มทอดซุปหน่อไม้ก็ถูกสั่งมาก่อนตามด้วยส้มตำปลาร้าต้มยำครึ่งในวัวรสแซ่บๆและก็ข้าวเหนียวนึ่งกระดูกเล็กๆซึ่งเราเห็นแล้วก็ให้นึกไปถึงเรื่องของข้าวน้อยข้าแม่ข้าตำส้มเหมือนกล่องข้าวน้อยข้าแม่อีกเรื่องนึงให้มันดังระเบิดไปเลยดีไหมเนี่ย
1: หัวเราะอะไรอ่ะ
0: เปล่าครับเบียร์แก้โมโหสักขวดนะหมดสาโทขวดอีน้อง
2: สาโทบ่มีหรอกอ่ะ
0: ก็เบียร์นั่นแหละอีน้องเอ้ยโถเฮ็ดหยังมาถึงเตอร์จังซี่สอนบ่จดบ่จำไปฮะบ่รออีหยังไปเอามาโลด
2: บ่น่ารักอ่ะอื้อสองคนนี้เรียบร้อยทำไมอีกคนนึงปากเจาะอีกคนนึงเงียบขึ้นท่าทางวางมากจะมัดเลย

0: ่านกำลังฟังนักสืบยอดแสบจากคณะเกษตรทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกษตรทิพย
6: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
5: ้ครบทุกรส
6: สะกดทุกอารมณ
5: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกษตรทิพย
6: ์ละครวิทยุคณะเกษตรทิพย์
5: ฟังเพลินทุกที
6: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทา

0: ชื่นใจจริง
1: ถูกแต่ไปทำปากขมุบขมิบด่าก็ได้แล้วชื่นใจใช่ไหม
0: อ๋อคนถูกด่าอย่ายุ่งมั่นขวัญยืนครับหมด
1: ใครว่า
0: ผมว่าเองครับดูแต่พวกนักการเมืองที่โกงกินโกงกันเนี่ยชาวบ้านก็ด่าก็ปากก็แช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นไรร่ำรวยมหาศาลไปกับปามกันจริงหมดจริง
1: ตายโหงตายห้าไปแล้วกี่คนนักการเมืองรุ่นปู่รุ่นพ่อต้องไปตายเมืองนอกเมืองนาหาที่ฝังกระดูกในแผ่นดินไทยแทบไม่ได้ที่อยู่เมืองไทยก็กินกันจนพุงแตกตายไปตายในคุกก็มีที่มีชีวิตอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะตายอย่างทรมานทรกรรมแค่ไหนเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่เห็นกันชัดๆไม่นานเกินรอหรอก
0: ตัวตายลูกหลานก็สบายหน้าหมด
1: สบายไม่จริงหรอกหมุดไม่เห็นมีใครรุ่งเรืองเท่าพ่อสักคนนะมีแต่แย่ลงแย่ลงทรัพย์สมบัติที่พ่อโกงเอาไว้ก็หมดไปในเวลารวดเร็วที่ยังพอเป็นผู้เป็นคนกับเขาได้ก็เพราะตัวเองเป็นคนดีไม่เจริญรอยตามพ่อเท่านั้น
0: ถ้าอย่างไรก็ยังดีกว่าขอทานนะผมว่านะ
1: เห็นพี่ตุ้มแล้วปวดกระบาลประสาทกินละเอาขอทานเนี่ยนะเอาขอทานมาเทียบรู้เศรษฐีมาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านได้ยังไง
0: ก็เห็นหมดสนใจเรื่องขอทานผมก็อยากจะบอกให้รู้ว่าคนเราถึงยังไงมันก็ไม่อยากจะเป็นขอทานที่ด่านักการเมืองว่าโกงกินไม่รักศักดิ์ศรีถ้าตัวเองเป็นนักการเมืองกระบังอดกินไม่ได้ดิเพราะคนที่เขาให้กินเขาต้องกราบก้มพนมก่อนเข้ามาก็เลยคิดว่าเป็นการกินที่มีเกียรติไม่เหมือนขอทานที่ต้องเที่ยวไปกราบไหว้ขอทานเขาเจอคนใจบุญก็ได้นะเจอคนใจไรเขาก็โดนด่าโดนไล่มันหมูเหมือนหมา
1: แล้วขอทานมันทำไมถึงมากขึ้นทุกทีทุกทีทั้งที่ประเทศเรากำลังพัฒนากับเขาแล้ว
0: ไม่เป็นจริงนะสิหรือจริงก็เฉพาะคนที่เขาร่ำเขารวยอยู่แล้วเพราะเงินมันดูดเงินไม่เหมือนคนจนยิ่งจนก็ยิ่งแย่จนทรัพย์ยังเพราะว่าจนปัญญานี่สิหมดท่าจริงเลย
1: พี่จะมาขอทานโง่
0: โง่ก็ขี้เกียจ
1: ขี้เกียจยังไงขอทานทั้งวันน่ะ
0: ก็ขยันแต่ขอเขาน่ะสิไม่คิดหางานหาการทำอ่ะ
1: บางคนทุพพลภาพนะ
0: ที่เขาช่วยตัวเองได้ก็ถมไปหน้าหัวหน้าขนาดตาบอดหูหนวกขาขาดแขนร่วงที่คนพิการเขาพยายามช่วยตัวเองจนได้แต่คนดีๆที่ขอทานนี่สีมันเสียศักดิ์ศรีบริชาติมากเลยหน้าที่เกิดลิงที่สารพการน่ะผมไม่เห็นมันแบมือขอใครเลยคนเอาอาหารที่มันที่มันไม่ชอบไปให้มันกินมันก็ไม่แยแสบางทีก็โยนทิ้งขว้างสีหน้าด้วยซ้ำไป
1: มันจักหญิงพยองทองขนนะเพราะคนจัดโต๊ะเลี้ยงบ่อยๆนะมั้งแต่หมวดเคยเห็นมันแบมือขอเหมือนกันนะถ้ามันชอบอ่ะแม่มันก็เข้าแย่งแยกเขี้ยวเขาใส่ก็ต้องให้มัน
0: นั่นมันลิงครับหมวดขอทานบางคนน่ะแยกเขี้ยวก็ใส่คนที่ขอแล้วไม่ให้เหมือนกันผมถึงว่านะมันน่าจะเกิดเป็นลิงเรื่องของขอทานเนี่ยมันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับมันก็หมายถึงว่าเจ้าบ้านทานเมืองจัดการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจไม่ได้ไม่และก็ได้ก็ไม่ดีด้วย
1: เมื่อก็ได้ยินเขาว่าตระกูลคนขอทานที่เหมือนกันนะคือขอทานจนรวยโดยแล้วยังต้องขอทานอยู่เพราะถือเป็นประเพณีของพวกเขาไปแล้ว
0: และพวกนี้จะสืบเชื้อสายกันมากขึ้นจนเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองกลายเป็นปัญญาปัญหาแหมพูดผิดไปกลายเป็นปัญหาให้รัฐบาลต้องแก้ไขเช่นนั้นเนี่ย
1: ก็น่าสนใจเนี่ย
0: อาหารที่สั่งมาตอนหิวก็กินไม่หมดท่อนเหนียวดึงในกระติบน้อยก็เหลือตั้งครึ่งค่อนให้ขอทานกินสัก2คนก็อิ่มโบราณเรียกนางน้องมาคิดเงินแล้วก็ขอให้แกเอาไก่ย่างเนื้อเค็มทอดกับข้าวเหนียวนึ่งที่เหลือใส่ถุงด้วยเราก็อดขำซะไม่ได้
1: หัวเราะอะไร
0: หมวดจะไปทำไมอ่ะ
1: เสียดายมันนี่อาจจะมีประโยชน์นะ
0: พูดถึงเรื่องขอทานที่เก็บเขียมกลัวจะยากจนหรือไง
1: ไม่ยากจนแต่บางครั้งเราก็หิวจนแสบท้องเหมือนกันนะพี่ตุ้มที่ไม่ขอใครกินเพราะว่าต้องมีเงินซื้อกินถ้าไม่มีหิวหนักเข้าเราอาจจะขอกินก็ได
0: ้พอดีนางดองเอาเงินมาทอนเพราะหมวดโอรันจ่ายให้แบงค์500ไปโบราณหยิบแต่แบงค์ร้อยมาส่งให้เราให้น้องๆ10บาทเป็นการทำขวัญเป็นการติ๊บและก็เป็นค่าถูกด่าเธอยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้คงจะเพิ่มมาจากอีสานที่เห็นเงิน10บาทที่ค่าอยู่ถ้าหากอยู่ไปนานๆอาจจะเหมือนหมู่เฮาที่ได้รังเกียจเงิน5บาท10บาทก็ได
2: ้ขอบคุณนะอ้าย
1: ไม่เป็นไรน้องสาว

0: ไหล
1: ขอบใจที่ชม
0: โอกาสหน้าไอ้มาอีกเด้อ
1: ลาจ้ะแล้วไอ้จะมานะ
2: ให้ผมทำไมหมด
1: เติมน้ำมันรถแก
2: ผมเติมมาแล้วจากวังอ่ะ
1: ฉันก็เอาติดตัวไปใช้ในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อยไม่ใช่เหรอเงินบาทอ่ะ
2: ครับแต่ผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรนี่ฮะขับรถไปกระหมวดแล้วก็กลับบ้านด้วยกัน
1: พี่ตุ้มอาจจะไปให้ความช่วยเหลือคุณโรซ่าเพราะเธอไม่มีใครเอารถไปใช้ด้วยกันแล้วกัน
2: แล้วหมวดจะกลับยังไงล่ะฮะ
1: รถเมล์รถแท็กซี่มีตรงเทไปหน้า
2: เฮ้ย
1: แค่ผมเดินกลับไปที่วังแล้วเอารถหลวงมาก็ได้เสียเวลาอยู่เลยเย็นมากแล้วจะรีบไปเถอะไป
2: ครับครับ
1: ดาบตุ้มออกจากร้านส้มตำกับย่างมานานแล้วเราดื่มเบียร์ที่เหลืออยู่เกือบครึ่งแก้วจนเกลี้ยงก่อนจะลุกขึ้นแล้วก็ต้องชะงักเพราะมีชายวัยกลางคนยักย้ายยักยันด้วยไม้เท้าก็มาประคองมือไหว้เราพูดปากแบะท่าทางประมาพาสพูดไม่ค่อยชัด
3: สิครับผมขอตั้งติ๊กข้าวกินสักติ๊กบาทจะจับตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับ
1: เอาเลยลุงเอาไก่ย่างข้าวเหนียวนึ่งในถุงนี้ไปเลยนะเออส่งถุงใส่อาหารที่เหลือด้วยความดีใจที่ออมไว้ไม่เสียประโยชน์ขอทานมองถุงยังไม่เต็มใจครับแต่แล้วก็ประคองมือข้าที่เป็นอัมพาตสั่นเทามารับไปแล้วก็เดินยักย้ายยักยันจากร้านไปจะขอบคุณสักคำก็ไปไม่มี
0: โอ้ยเสียไม่น่าให้มันไปเลย
1: ทำไมล่ะน้อง
0: เดี๋ยวมันก็เอาไปทิ้งให้หมากินแล้ว
1: ฮะ
0: ไอ้เป๋มันไม่กินของเหลือใครหรอกนะ
1: ของยังดีอยู่นะน้องแล้วน้องก็ใส่ถุงให้ฉันก่อนแกไม่เห็น
0: มันรู้ค่ะเสียว่าต้องเป็นของเหลือเดนแล้วมันก็ไม่ได้หิวอย่างที่บอกเสียด้วยมันกินอิ่มจนจะอ้วกแล้วมั้งมันอ้างว่าหิวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยก็เพราะต้องการเงินจากเสีย10บาทตั้งหากเล่าเสียไม่เชื่อน้องลองตามไปดูสิมันต้องทิ้งถุงที่เสียให้แน่เลย
1: ขอบใจมากนะน้องที่บอกความจริงฉันจะลองตามไปดูมัน

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: นักสืบยอดแสบจากบทประพันธ์ของนนนันทภูมิทิพวรรณแสวงผลจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามนักสืบยอดแสบในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: วิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาณขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนำมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครรีบรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหลวงตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นบรรเทาเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตนในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็เลยโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีไถ่ชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188เป็นบัญชีรวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือทอดกฐินหรือทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัดหัวกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหัวกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัดหัวกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็087500580นะโยม087500580ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกเช้ามืดวันศุกร์ลุกขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายๆสไตล์ลูกตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายทางวัดหุบกระบือลูกตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายสบายสไตล์ลูกตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกจังหวัดในรายการคุยสบายสบายสไตล์ลูกตาช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งก็ขอเจริญพร
2: เรื่องงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ คุยกันแบบสบายสบายสไตล์ของลูกตาทางเครื่องวิทยุวพท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณญาติโยมท่านสาธุชนนะช่วงนี้เราท่านทั้งหลายก็คงหวาดหวั่นระแวงถึงเรื่องอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมกันทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดแต่ว่าโยมก็อย่าได้หวั่นไหวเพราะอะไรอุทกภัยเนี่ยทุกปีก็จะมีเกิดขึ้นทั้งอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยแต่ว่าช่วงนี้อุทกภัย เกิดขึ้นมากกว่าทุกปีนะโยมในปีพ.ศ. 2569ปีนี้เป็นอุทกภัยที่เกิดมากโดยเฉพาะที่วัดหุบกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครอยู่ปกติแล้วน้ำจะท่วมเพียงแค่หัวเข่าหรือใต้หัวเข่าแต่ว่าปีนี้โยมถึงค่อนไปถึงค่อนหนึ่งนะก็80เซนบางจุดก็เมตร50เซนแต่กุฏิพระที่อยู่นั้นเมตร50เซนที่อุโบสถนะ780เซนนะท่วมหมดทั้งวัดที่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ท่วมหมดที่50กว่าไร่วัดหุบกระบือน้ำท่วมหมดเดี๋ยวเป็นที่น่าภูมิใจว่าเขาหลั่งไหลมาให้เราทั่วทุกสารทิศนะตั้งใจว่าจะปิดกันตั้งแต่หมายถึงว่าวันศุกร์เนี่ยศึกษาหารือกันรู้สึกนะว่าวันเสาร์เดี๋ยวเราจะเอาตายนะแล้วก็ซื้อกระสอบมาแล้วก็มากั้นแต่ไม่ทันเท่าไหร่โยมเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งยังไม่ถึงดีนะฝนกระหน่ำลงมาเทลงมาเต็มที่พระพิรุณโปรยปรายลงมาเทวดาท่านมีความเมตตาต่อวัดหุบกระบือหรือพวกเราหลายๆถิ่นหลายๆที่ท่วมทั่วไม่สามารถจะกั้นได้อยู่เสร็จแล้วเนี่ยโยม ท่วมหมดทั้งวัดแล้วก็ท่วมปีนี้ท่วมมากนะมากกว่าทุกๆปีตั้งแต่หลวงตาได้รับการขอร้องจากพระเถระผู้ใหญ่ให้มาฟื้นฟูวัดหุบกระบือเมื่อปีพ.ศ. 2516 23 มีนา 2516โยมวัดอยู่ในสภาพทรุดโทรมแต่ว่าน้ำยังไม่ท่วมช่วงนั้นมาท่วมเมื่อ2522นะ522นี่ท่วมมากปีนั้นหลวงตาไปประเทศ
3: ปัจจุบันเจ้าค่ะกลับ
2: มาปัจจุบันปีนี้ท่วม
3: น้ำแห้งนี่นะครับ
2: น้ำขนาดนี้แห้งแล้วเมื่อหลวงตาเอาย้ายมาจากวัดไซมาอยู่เป็นเจ้าวะ54ปีโยมยังไม่เคยเจอภาวะน้ำท่วมเต็มอย่างนี้แต่ว่าปีนี้โยมท่วมทั้งวัดที่50กว่าไร่ไม่มีเหลือแม้แต่ตารางนิ้วที่อุโบสถหลังใหม่ก็ขณะนี้ยังไม่สามารถจะสูบแบบท่วมถึงมิดหัวนะพระลงไปแล้วมิดหัวนี่ก็ว่าก็เมตร70เมตร80นะนี่ดูลงมาบ้างแล้วนะเนี่ยโยมก็ประสบภัยปีนี้มากที่สุดตั้งแต่ได้พบเห็นมาตั้งแต่ลูกตามาอยู่วัดหุบกระบือเนี่ยท่วมหลายวาระหลายครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2526ท่วมก็ท่วมมากพอสมควรน้ำเข้าไปในอุโบสถจะลงอุโบสถนี่โยมต้องวิทย์น้ำมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้นะปีนั้นก็พอ528ลูกตาก็ได้บูรณะอุโบสถหลังเดิมซึ่งที่โยมได้เห็นอยู่ในจอทีวีเนี่ยอยู่เป็นประจำนะทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5จึงออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกวันเสาร์เวลาที่5ถึง5ครึ่งก่อนนี้ก็หลายช่องด้วยกันหลายรายการสายทานแสงธรรมรายการ มากหลวงตานี่ทำสื่อมาโดยตลอดแต่ว่าปีนี้โยมน้ำท่วมมากเสียหายทั้งวัดโยมถ้าจะนับเป็นจำนวนเงินนี่ก็หลายล้านเพราะว่าเครื่องจักรเครื่องไฟกว้านี่เสียหายหมดโยมแต่ก็ได้อาศัย กำลังของหน่วยงานหน่วยราชการหลายหน่วยงานนะก็และคณะศิษยานุศิษย์วัดกระบือโดยเฉพาะก็ท่านผอ.เขตบางขุนเทียนมาออกมาเองเลยนะท่านผอ.เขตบางขุนเทียนมาเองแล้วก็หน่วยรักษาความสะอาดของผอ.เขตของเขตบางขุนเทียนแล้วก็หน่วยโยธาสำนักงานระบายน้ำได้นำเครื่องสูบน้ำของกทม.มาด้วยนะกทม.ก็นำเครื่องใหญ่โยมสูบน้ำทั้งหมด5-6เครื่องโยมนะสูบกันเป็นเวลาทั้งวันทั้งคืนกว่าจะแห้งได้เนี่ยถึง4:00นะหัวตาก็คอยดูอยู่ว่าน้ำจะแห้งตอนไหน4:00นะเครื่องของกทม.จะเป็นรถใหญ่เพิ่งจะออกไปก็ได้รับการช่วยเหลือการหรือว่าจากในการประสานงานของท่านสก.สก.สารัตสากลนะสารัตสากลม่วงสิริพร้อมด้วยทีมงานนะท่านได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้มาช่วยกันนะว่าวัดกระบือเนี่ยน้ำท่วมมากแล้วก็โยมส่วนมากก็จะมากราบมาไหว้มานมัสการปิดทองหลวงพ่อโตกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันศุกร์นะกลางเช้าวันเสาร์ไม่สามารถจะเข้าโบสถ์ได้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะวันพุธถึงได้แห้งเนี่ยวันนี้วันพฤหัสโยมก็เริ่มเปิดได้แล้วนะแล้วก็การที่น้ำท่วมมาทุกกระบือก็ดีอย่างโยม หลายๆท่านมีความห่วงใยเรื่องข้าวปลาอาหารนะโยมก็เป็นห่วงใยว่าพระออกบิณฑบาตไม่ได้ก็นำข้าวปลาอาหารรับประทานมาถวายพระโดยเฉพาะก็คุณโยมฉลองโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์ในตระกูลลิ้มเหลืองโรจน์ตระกูลลิ้มเหลืองโรจน์ท่านห่วงใยโยมอยู่ถึงนู่นปู่เจ้าสมิงพายเกรดเวมานำมาถวายเป็นประจำนะแล้วก็ยังมีของวัดยานาวานะโดยสถานีโทรทัศน์ยกวัดยานาวาโดยท่านดร.ประนดเสนวงศ์อุทยาพร้อมทีมงานคุณตุ๊กติ๊กแล้วก็หลายท่านด้วยกันแล้วก็ชาวหัวกระบือชาวหัวกระบือก็ มีของโยมมุ้ยโยมมุ้ยนะหลายท่านคณะศิษยานุศิษย์เห็นความเบื่อเดือดร้อนว่าพระจะไม่มีพระทหารฉันเพราะออกบิณฑบาตไม่ได้โยมก็เอาข้าวปลาอาหารมาถวายเป็นประจำแล้วก็ท่านพระครูพัฒนธรรมคุณท่านเจ้าวาดวัดเราเจ้าคณะเขตบางขุนเทียนแล้วก็ท่านมหาทศพร วัดบัวผันก็ได้ร่วมกันนำจัดอาหารมาเป็นเวลาเป็นหลายหมื่นนะเป็นหมื่นบาทก็ห่วงใยเรื่องอาหารพระยังไม่มีในฉันและก็โยมที่มาช่วยงานนะหลายหน่วยงานนะก็มาช่วยงานกันคณะศิษยานุศิษย์บึกกระบือแล้วก็ตระกูลเปาอยู่นะตระกูลเปาอยู่เนี่ยมาโยมตั้งแต่คืนวันศุกร์น้ำท่วมวันศุกร์มากันแล้วตายวัดไม่มีไปขนเอาทรายมานะขนทรายมาจากบ้านเอาให้ลูกชายนะลูกและหลานมาช่วยกันนะขนเอามาช่วยกันที่วัดนะดังนั้นก็เนี่ยต้องขออนุโมทนากับตระกูลเปาอยู่แล้วก็หลายๆตระกูลเสียงจะขาดไปหน่อยต้องฟังเสียงเช็คเสียงนิดนึงนะโยมพอพูดนั่นก็ดังเป็นรายการคลื่นวิทยุวพท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีความห่วงใยวัดหัวกระบือว่าน้ำท่วมมากน้อยเพียงใดโยมท่วมมากอุโบสถนี่ปกติแล้วเช้ามืด4:30ถึง4:30ก็พระจะลงทำวัดไหว้พระสวดมนต์ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดกระบืออุโบสถเดิมน้ำท่วมเกือบถึงหน้าต่างโยมวัวควายนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้โยมต้องเคลื่อนย้ายนะเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่สูงหญ้ากวางไม่มีเลยตอนนั้นไม่ได้กินหญ้ากวางใน2 วัน
3: อด
2: ทั้งหญ้าทั้งกวางแต่พอน้ำแห้งแล้วโยมเนี่ยเขากลับมาหาหลวงตาที่กุฏินะก่อนที่เขาจะเข้าคอกกล
3: ับ
2: มาหาหลวงตาที่กุฏิมาถึงหน้าประตูโยมควายไฟเผือกทั้งหมดเนี่ย10 กว่าตัวที่อยู่จุดมาถึงหน้ากุฏิหลวงตาเห็นเขาเข้ามาก็เลยเอากล้วยให้เขาแล้วเขาก็กลับเข้าคอกตอนนี้เข้าคอกแล้วและขณะนี้ก็หญ้าก็มีพอมีบ้างแล้วควางก็ยังไม่สามารถจะส่งมาได้เพราะว่าแถวปทุมธานีเราสั่งควางเนี่ย ยังไม่สามารถจะนำมาได้ก็ช่วงนี้วัวด้านหลังทั้งหมดเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้งหมดมีทั้ง100กว่าตัววัว60ควาย60กว่าตัว

0: นะทั้งวัวทั้งควายร้อยกว่าชีวิตช่วงนี้ก็อดนะหญ้ากวางไม่มีกินก็ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนถ้าหากว่าโยมมีหญ้าบริเวณพื้นที่ของท่านถ้าหากว่าเก็บเกี่ยวมาได้เอามาเลี้ยงโคกระบือด้วยก็จะได้เป็นการสร้างทานบารมีนะให้กับโคกระบือและโยมโคกระบือนี่เป็นสัตว์ที่ฉลาดนะโยมที่นี่ไม่โง่แล้วเขาอ่อนน้อมโยมก่อนที่จะให้อาหารเขาจะคำนับทำความเคารพนะเขาจะทำความเคารพก่อนแล้วก็จะถึงจะเราให้ญาติเขาเนี่ยโยมฉะนั้นเด็กเล็กๆหนูน้องๆ นะมาเลี้ยงญาติโคกระบือเนี่ยเขาก็จะรู้โอ้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก่อนจะพ่อแม่เด็กเดรัจฉานก็ให้อะไรเขายังคำพามเคารพคำนับคำนบรอบนอกฉะนั้นเด็กเด็กเล็กๆหนูน้องเมื่อคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ให้อะไรนั่นเราต้องทำความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณเนี่ยนี่เป็นการเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเล็กๆหนูน้องๆได้ดูว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังรู้จักเคารพนบนอกแต่ว่าโยมน่าเป็นห่วงเด็กๆเล็กๆหนูๆน้องๆเดี๋ยวนี้นะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะนี่น่าเป็นห่วงใครพูดอะไรผิดหูไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงก็เกี่ยวกับหนึ่งเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นพิษร้ายทำลายประสาททำลายสมองหลวงตาได้พูดผ่านสื่อสารมวลชนอยู่ตลอดแต่ว่าผ่านสื่อทีวีไม่ค่อยได้แต่ว่ารายการเนี้ยพูดได้เพราะว่าถ้าพูดผ่านสื่อสารทีวีเราจะถูกบล็อกนะเขาจะส่งตีกลับนะพูดไม่ได้ฉะนั้นโยมถ้าหากว่าเราให้ยาเสพติดเนี่ยสูญสลายหายไปแล้วสังคมเราก็จะอยู่กันอย่างสุขสบายโยมพระเนี่ยหลวงตาจัดรายการจะมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดประธานโทษเดี๋ยวรับโทรศัพท์หน่อยสวัสดีครับรู้ตัวไหมครับศาสตร์วันที่เท่าไหร่เนี่ย11ตุลาก็จะเดี๋ยวนี้โยมจะมาทำบุญกันวันเดียวอะเราปกติแล้วตรุษศาสตร์สามอ๋อได้ฮะครับคงไม่เป็นไรฮะถ้าน้ำจะแห้งหรือยังเพราะเนี่ยน้ำยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันน่าจะวิทย์ได้ฮะแล้วตอนนี้เขากำลังวิทย์ด้านหลังอยู่ฮะเนี่ยทางสูบด้านหลังอยู่ทางกุฏิพระเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนก็ขึ้นเมื่อคืนต้องเอานั่นเอากระสอบไปอุดทางด้านบ้านที่เล็กอะทางร้านที่เล็กอะแล้วตรงนี้ก็ซึมขึ้นมาครับเพราะเวลาน้ำเขาสูบมาไงมาหาเขาสูบน้ำจากสามสี่คลองมาเนี่ยพอสูบมาปั๊บก็จะมาอยู่ที่เราฮะครับแต่ว่าถ้ามาทำเนี่ยศาลานี้ก็ได้ศาลาบุญสุขหรือว่าศาลาเป๋าอยู่ก็ได้มั้งถ้าจะตรวจแล้วก็เอาศพมาเลยอ๋อแต่น่าจะได้นะเพราะเรากั้นกันทางนู้นแล้วตอนนี้กำลังสูบเนี่ยพระไปสูบน้ำมาอยู่ตั้งเครื่องสูบอยู่เนี่ยฮะน่าจะได้เพราะอีกหลายวันเนี่ยใช่ไหมวันที่ห้าเหรอโอ้ยได้มาหาตอนนั้นหมดแล้วไม่มีแล้วได้ครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะได้นะฮะครับนะฮะวันเดียวโยมไม่มาคือพระต้องบิณฑบาตถ้าเราหยุดพระไม่มาโยมไม่มาพระอดไม่มีอาหารฉัน ก่อนกุฏิต้องการนะฮะครับครับนะฮะได้ครับได้ครับนะฮะได้ครับแล้วก็นี่มหาเนี่ยผมโยมผมพูดรายการเนี่ยก็คุยสบายสบายจ้าหลวงตามีโยมถามหลายท่านด้วยกันเพราะบอกว่าวัดบัวผันก็เททองหล่อพระที่นี่โยมก็ถามว่าพระอะไรผมก็ไม่ทราบว่าพระอะไรเป็นพระอะไรที่จะเทเนี่ยอ๋อเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมคุยไปเนี่ยเช่นที่ว่าวันนั้นน่ะจะต้องไปสวดมนต์บ้านโยมฉลองโยมพันทองก่อนที่เกรดเวแล้วก็จะกลับมาตัวเขาบอกเอาโยมก็ถามว่าแล้ววัดบัวผันเนี่ยอยู่ตรงไหนไปอย่างไรแล้วก็เททองอะไรก็เด็กก็ตอนนี้เดี๋ยวจะได้บอกโยมว่าเทไม่แล้วมีเทพระบูชาไหมอ๋ออ๋อเทเหรียญหล่ออย่างเดียวใช่ไหมครับครับยังค้างเท่าไหร่ที่ดินอ๋อครับเพราะงั้นก็ได้สบายนะครับฮะ คำเดียวผมก็ประชาสัมพันธ์วันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ช่อง5ที่จะออกวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยฮะแล้วก็นี่กำลังพูดรายการคุยสบายสบายสไตล์ลุงสามเมื่อวานนี้พูดก็ยมสนใจโทรศัพท์มาถามหลายเจ้าด้วยกันนะตกลงว่าเททองหล่อเหรียญนะฮะเหรียญหลวงพ่อดำเหรียญซื้อที่ดินหลวงพ่อดำนะนะครับแต่ไม่มีไม่ได้เททองหล่อพระใหญ่นะครับครับก็เดี๋ยวได้ประชาสัมพันธ์ต่อเนี่ยผมก็เขาถามคือมันมาได้หลายทางเขาถามว่าบัวผันไปบอกให้มาตั้งต้นที่ตรงโฮมโปรนะแล้วก็เข้ามาเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนนะแล้วก็หรือว่าเข้าทางวัดคลองสวนก็ได้นะมันเข้าได้หลายทางหรือว่าท่านนั้นก็มาวัดหัวกระบือแล้วก็จะพาไปขึ้นผมครับนะบอกหัวกระบือแล้วก็ไปเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์นิยมสนใจกันเยอะนะแต่ว่าตกลงว่าเป็นเหรียญหล่ออย่างเดียวนะครับถ้าหากเดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อว่าเหรียญหล่อซื้อที่ดินถวายวัดนะครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับก็พอดีนี่พูดถึงท่านมหาทศพรก็พอดีท่านโทรศัพท์มาว่าจะเททองหล่อพระคือเทองเหรียญหล่อนะโยมนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อดำหล่อแบบโบราณนะแล้วก็เพื่อจะได้มอบให้กับผู้ที่มีกุศลศรัทธาซื้อที่ดินขยายอาณาเขตบริเวณวัดบัวผันวัดบัวผันเนื้อที่น้อยโยมเนื้อที่น้อยมากตั้งแต่หลวงตาคือหลวงตาเนี่ยเป็นเด็กวัดบัวผันเป็นเด็กแถวใกล้ๆวัดบัวผันเรียเป็นเด็กวัดบัวผันเรียนหนังสือวัดบัวผันบวชสมณเณรวัดบัวผันแม้จะบวชนาคไปบวชนาควัดไสก็บวชที่เป็นซ้อมนาควัดบัวผันหลวงตาเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่บัวผันมาโดยตลอดแล้วก็เมื่อวัดบัวผันเจ้าวาดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยก็พระเถระผู้ใหญ่ก็ขอร้องให้หลวงตาส่งพระไปเป็นเจ้าวาดวัดบัวผันหลวงตาก็ได้เห็นว่าพระมหาทศพรพรหมโชโตเนี่ยท่านเป็นพระเป็นผู้ช่วยอยู่ที่วัดหัวกระบือนี้แล้วก็เป็นผู้ที่เอางานเป็นผู้เป็นกำลังของวัดหลวงตาก็ได้ส่งท่านไปเป็นเจ้าวาดวัดบัวผันเสร็จแล้วก็ญาติโยมวัดบัวผันนิยมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงนะคณะกรรมการคณะศิษยานุศิษย์วัดบัวผันเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงตั้งแต่หลวงพ่อทองสุขนะหลวงตาอยู่ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อทองสุขอาจารย์หลังนะอาจารย์หลังไปเรียนหนังสือตั้งแต่อาจารย์หลังแล้วก็หลวงพ่อทองสุขนะไปเป็นเด็กวัดที่นั่นนะเป็นเด็กวัดที่นั่นบวชเนรที่นั่นนะซ้อมขันนาคจะบวชพระวัดไซก็ไปบวชที่นั่นก็โยมก็ถามให้ทำไมอาจารย์ทำไมไม่ไปบวชวัดไซไม่บวชทำไมไม่บวชวัดบัวผันหลวงตาก็ตั้งใจว่าอย่างนี้โยมพระตาของตาตาของตาตาตาคือไม่ใช่ตาลูกตานะตาคือพ่อของแม่บอกว่าใครบวชแล้วเนี่ยเป็นมหาปริญญาถึงหาลาเพศเขายังเรียกพระปริญญาก็ตั้งใจว่าจะไปเรียนให้จบให้เป็นปริญญาไม่ทันได้ดังทั้งนี้ก็ได้โยมนะแต่ไม่ทันได้เป็นมหาปริญญาก็พอดีท่านส่งมานะตอบประโยคสองนะส่งมาเป็นเจ้าวาดวัดกระบือนี่นะเมื่อวันที่23มีนาพ.ศ.2516นะฉะนั้นก็โยมมีโอกาสก็ไปร่วมเททองหล่อรูปเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อดำวัดบัวผันเพื่อจะได้นำปัจจัยจ่ายค่าที่ดินยังค้างอยู่ประมาณ2ล้านนะแต่ว่าขณะนี้มาทักครู่ที่คุยในโทรศัพท์ท่านมหาทศพรบอกว่าตอนนี้มีแล้ว5ล้านเอ้ยประธานโทษ5แสนวัดบัวผันเนี่ยหลวงตาอายุตั้งแต่สมัยหลวงอาจารย์สิรินะเป็นเจ้าอาวาสว่าให้ซื้อที่ด้านหน้าวัดสมัยก่อนนั้นที่โตมานะตอนนั้นสมัยนั้นที่ไม่แพงท่านก็ไม่ได้ซื้อเก็บเงินไว้มากนะจนกระทั่งมาถึงอีกองค์หนึ่งก็ไม่ได้ซื้อก็มาเนี่ยรุ่นมหาทศพรพรหมโชโตหลวงตาก็แนะท่านว่าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรหรอกเรายืมเงินโยมก่อนซื้อแล้วก็ค่อยหายืมให้คืนโยมบอกผมมาอยู่วัดหัวกระบือนี่โฉนดวัดไม่มีเขตวัดไม่มีนะแล้วก็อะไรก็ไม่มีทั้งอย่างมีหนี้สินไว้อย่างเดียววัดหัวกระบือไม่มีรูปเจ้าวาดไม่มีอาถิเจ้าวาดไม่มีตาตั้งเจ้าวาดไม่มีเขตวัดไม่มีโฉนดไม่มีไฟกว้าไม่มีประปาไม่มีถนนทางมีหนี้ไว้ก่อนผมยังสามารถซื้อที่ได้เป็นสิบไร่ในขณะนี้วัดหัวกระบือโยมก็คุยภูมิใจว่าวัดหัวกระบือมีที่มากวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน50กว่าไร่นะ ฉะนั้นท่านมหาทศพรก็ตกลงว่าซื้อนะซื้อที่แล้วซื้อแล้วก็ยังเป็นหนี้ค้างอยู่อีกส่วนหนึ่งประมาณ2ล้านคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยรายการคุยสบายสบายตาลุงตาก็ตั้งเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อดำเป็นพระประธานในอุโบสถวัดบัวผันฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสวันที่3ตุลาคมนะเชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมเททองหล่อพระเหรียญหลวงพ่อดำกันณที่วัดบัวผันนะฮะถ้าหาว่าไปไม่ถูกก็ถามนี่ถามยายอะไรนะคุณผู้หญิง
1: คุณสิริ
0: คุณถามคุณสิรินะโยมหลวงตาเคยถามคุณเด็กวิ่งวิ่งไปแล้วตอนตันแต่บางคนจะบอกวิ่งไปแล้วไปตกคลองเนี่ยนะก็นี่มาที่วัดหัวกระบือแล้วก็จะให้พระพาไปหลวงตาก็ไปงานนี้ด้วยนะท่านมหาทศพรในมนไปด้วยแต่ว่าหลวงตาช่วงเช้านะวันเสาร์โยมชมรายการคิดดีแลนด์วันศุกร์เช้ามืดนาที5ถึงที่5ครึ่งรุ่งขึ้นเช้าวันเสาร์โยมรายการชมรายการแล้วก็ไปไปร่วมกันงานเททองหล่อไปร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระณที่เกรดเวหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมอะไรนะสถานปฏิบัติธรรมอะไรสถานปฏิบัติธรรม
1: พง
0: ลิมทิยาที่เกรดเวนะคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิมเลโรดท่านจัดถวายพระทหารเพลเป็นประจำทุกวันเสาร์ในเทศกาลวันเสาร์แล้วก็วันเสาร์นี้ก็เป็นเกรดเป็นทีมงานเป็นอะไรเป็นช่วงของหลวงตาวัดหัวกระบือหลวงตาก็เสาร์นี้เป็นคณะสงฆ์วัดหัวกระบือหลวงตาเป็นประธานวัดหัวกระบือก็จะไปเจริญมุทมนต์นะโยมก็เชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมทำบุญกับคุณโยมฉลองโยมบรรทองลิ้มเหลืองโรดและหลวงตาไปนี่ก็จะเจริญบทมนต์พระคาถาเชตบัญชรนะแล้วก็พระธรรมจักรกวัฒนสูตรนะโมเมเอเตจันเยนะอันเชิญพุทธเจ้าเยี่ยงทั้ง28พระองค์แล้วก็ยังอยากเชิญทวยเทพเทวาสิ่งทั้งหลายมากมายสุดท้ายก็สวดพระคาถาหลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลจืดนะว่านะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติปะกวาอรังตัมมาธมุโธวิชาสัมปันโนพุทโธพุทธังพุทธนิมิตตังอรหังสุขโตอิติปิโสพุทโธปะกวาติหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งตาโยมพกติดตัวเลือกติดรถไปประสบภัยอันตรายแล้วไม่ถึงกับต้องสูญเสียชีวิตฉะนั้นโยมมีโอกาสก็ไปร่วมเททองกับวัดบัวผันท่านมหาทศพรนะวันที่3นะวันที่3วันที่3ตุลาคมนะฮะแล้วตาก็จะไปเป็นประธานสงฆ์ในวันนั้นวันที่3หลังจากนะทำบุญหลังจากทำวัดเช่ามืดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีบวชเนรนะบวชสมณะแล้วตัดเสียงให้ลบเสียงลดเสียง
1: ใช่ทำไม่ผิดจะต้องไม่มา
0: ลดเสียงก่อนต้องลดเสียงนะฮะ
1: ไลฟ์ลูกตา
0: ในพอดีก็เขามีการไลฟ์การไลฟ์สดวันนี้ปกติแล้วจะมีรายการ TikTok แต่วันเนี้ยนะวันพฤหัสจะมี TikTok คุณมิเทลานโร1991และก็มีแกงพอดี2019ก็มาร่วมกันถ่ายทอด TikTok โยมก็เข้ามาชมกันมากโยม9ทั้งหมดอะไรเป็นพันๆหลายพันนะฮะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านวันนี้พอดีคุณอิสริยะหรือคุณเลติดภาระธุระไม่สามารถจะมาได้ก็ยังวันนี้จึงไม่ได้ถ่ายทอดรายการ TikTok นะฮะปกติแล้วจะมี TikTok ด้วยฉะนั้นก็วันนี้ก็มี TikTok ของคุณมิตรแกนพอดีคุณกนกรัตน์และกนกพรนะแต่ปกติแล้วหลวงตาก็จะพูดรายการคุยสบายสบายตาหลวงตารายการเดียวนะแต่ว่าโยมก็เข้ามารับชมรับฟังมากแม้แต่พระเถระพระผู้ใหญ่หลายรูปเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็แม้แต่โยมผู้ชายหลวงตายังคิดว่ามีเฉพาะโยมผู้หญิงที่ฟังรายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาจึงได้ทราบว่าโยมโทรศัพท์มาอ้าวมีโยมผู้ชายรับชมรับฟังแม้กระทั่งของมุทนากับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นเป็นประจำเสมอมานะฮะฉะนั้นก็ ช่วงนี้ก็กวาดงานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ อันนั้นไออันนั้นแอร์อันนั้นอันนั้นแอร์ไอนั่นไอเอาเบาแอร์ใช่ไหมไอนั่นมันเร่งร้อนเนอะวันดีก็อยู่กันหลายท่านก็บางคนก็ร้อนบางคนก็หนาวก็ถ้าดูออกหวยด้วยนะวันนี้ถ้าหลายๆท่านก็หวังจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะก็ถ้าโยมได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าลืมวัตถุกระบือนะโยมนะวัตถุกระบือแม่ทั้งคู่ตาเขาให้เลข52อะไรนะ5257 257 527นะ
1: ในเน็ต
0: ถ้า
1: AI
0: ถ้าโยมถูกรางวัลแล้วก็อย่าลืมนะมาร่วมกันสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแทนอุโบสถหลังเดิมตึงเล็กแหละครับแคบแล้วก็เมื่อน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้นะโยมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโยมท่วมเข้าไปถึงองค์พระประธานนะถึงขอบหน้าต่างเสียหายมากโยมนะก็แล้วก็อุโบสถหลังเดิมเนี่ยเล็กแหละครับแคบก็จึงต้องสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมแล้วก็อุโบสถหลังเดิมเนี่ยสร้างมา280กว่าปีแล้วนะแล้วก็พระจำพรรษาวัดทุกขบือเนี่ยมีจำนวนมากถึง
1: โยมกันอยากจะถามเหมือนตาว่าของที่ใช้ได้ไหมคะเครื่องฉีดเอามาถวาย
0: อ๋อเครื่องฉีดที่โยมการมาถวายใช้ได้ดีกำลังใช้ฉีดอยู่นะใช้ได้ดีมากเลยจ้ะสำหรับขอพัฒนากับท่านดร.การเจ้าของคลินิกทำฟันและได้หลายคลินิกแล้วก็โรงงานผลิตพลาสติกนะที่หัวกระบือซอยอะไรทอยทอยเทนทะเลบริษัทเอ็มบีพลาสติกแล้วก็คลินิกทำฟันหลายๆอย่างหลายที่นะโยมถ้าฟันหักฟันหลอหรือฟันไม่มีก็ไปทำได้นะคลินิกทำฟันหลายแห่งตรงวัดกำแพงแล้วก็นิเกียงคลินิกทำฟันเจ็ดที่วัดกำแพงซอยปากทางวัดกำแพงแล้วก็ที่ประชาอุทิศอะไรครีคอนสยามแล้วก็บางแคปิ่นเก้านะเกษตรมีทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในเรื่องการทำฟันนะถ้าหากว่า
1: เอาออกเลยเขาห้ามโฆษณา
0: อ๋อตัดนะถูกตัดเพราะว่าโฆษณาไม่ได้ก็ขอกวากงานทอดกระถิ่นวัดหุ่นกระบือตัดเริ่มใหม่ได้ถ้าหรือจะไปพูดเรื่องอะไรเขาถูกตัดทิ้งหมดเลยอ้าวเริ่มอ้าวก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงงานใกล้จะหมดเวลางานสร้างอุโบสถหลังใหม่ระยะใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็สั่งอิฐมาแล้วนะโยมเตรียมที่จะสร้างจะก่อชั้นที่3ฝนลงมาเต็มที่โยมกำลังเสียหายหมดก็จะลงเลือดหลังจากฝนหยุดแล้ว
2: ขออนุญาตโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมากมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราสิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกๆให้กับท่านผู้ฟังของเราเพื่อได้ออกกำลังกายกันนะคะถือเป็นยาอายุวัฒนะแขนงพิเศษนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราทำให้ทุกๆวันนะคะวันละประมาณ20นาทีก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาเลยก็อาจจะน้อยกว่า20นาทีก็แล้วแต่นะคะทำเป็นช่วงๆทำเป็นช่วงสั้นๆเช้าบ้างกลางวันบ้างบ่ายว่างบ่ายบ้างนะคะเพราะบางท่านบอกว่าให้มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกนะเนื่องจากว่าภาระมันเยอะไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะตัวเองไหนจะต้องไปทำงานไหนจะภาระโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นก็ลองให้เวลากับตัวเองสัก5นาทีเช้า5นาทีเย็นหรือไม่ก็ถ้ามากได้ก็10ประมาณนี้นะคะทำให้ทุกวันสม่ำเสมอค่ะถือเป็นยาขนาดวิเศษที่จะช่วยลดพุงลดโรคป้องกันโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะคุณฟังคะสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เราได้ทราบข่าวกันก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแต่การรักและก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนั้นหาความเป็นกลางให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าไปสุดโต่งอะไรมากจนเกินไปหาความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะกลางเข้าไว้ค่ะคุณฟังมันจะได้พอดิบพอดีอย่างเช่นอาหารก็รสชาติกลางๆค่อนมาทางรสจืดหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับกระเพาะกับลำไส้อารมณ์ก็กลางๆไว้ค่ะเนาะไปวีนไปแวดมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของการทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นกลางนี่แหละค่ะคือทางแห่งความสุขมากที่สุดนะคะผู้จัดก็กลางๆเข้าไว้ขืนพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเสียงไม่มีเอาเป็นว่าออกกำลังกายกันดีกว่านะคะจากสมุนไพรแปลกกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปลกกุ้ยคอฟฟี่สั่งซื้อได้จาก0625100560-9อันนี้ว่าแต่เขาอินโนเป็นเองอ่ะเชิญออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดพดพื่นจะหายไป

ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบก

วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะหลายๆท่านวันนี้รู้สึกว่าฮึดสู้ในการที่จะออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะจากเรื่องของป้าบุญหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันไม่แน่นอนจริงๆนะคะวันนี้มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้หรือไม่ก็อาจจะจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ก็เลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเห็นดีด้วยนะกับประโยคนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาต่างๆนานาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณผู้ฟังออกกำลังกายแนะนำเพลงเข้ามาเยอะมากๆจนสุขก็เปิดเพลงไปต่างๆนานาเนาะจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเพลงจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าขอสักเพลงเถอะจะได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกับการออกกำลังกายก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สุขภาพดีๆก็จะได้อยู่กับเราด้วยนะคะอย่าลืมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเช่นนะคะคุณฟังอันนี้เนี่ยขอท้วงติงคุณฟังด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่คุณฟังท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดรับหรือเปล่าคือกรณีที่ว่าเมื่อเราไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเราสมมติว่าเราอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเลขมันก็มากขึ้นคุณหมอบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณหมอรับไม่ได้นะเอ๊ะเป็นมาได้ยังไงเอ๊ะไปทำอะไรมาคุณหมอเขาก็เช็คดูอย่างงี้อย่างนี้เราก็ให้เหตุผลไปพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยกับการที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็ทานยาแล้วเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคุณฟังอย่างนี้ไม่ยากหรอกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะต้องแก้ไขจากที่เคยทานข้าวเยอะๆไม่ได้แล้วฉันทานข้าวไม่ได้แล้วเพราะอะไรทานข้าวเยอะเนี่ยอันตรายกับฉันแน่ๆแล้วความดันสูงถ้าเผื่อว่าฉันยังคงนอนดึกอยู่แบบนี้ฉันจะแย่แน่ๆคุณผู้ฟังลองคิดดูไม่มีใครรักคุณผู้ฟังเท่ากับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองวันนี้เพื่อตัวเองในวันข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของการนอนพักผ่อนให้เต็มที่อารมณ์สดชื่นสดใสแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราเราปรับเปลี่ยนแล้วนะคะพฤติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาค่ะจะมีสมุนไพรแปลกเวทเอาไปกินด้วยหรือไม่นั่นอยู่ในวิจารณญาณของคุณผู้ฟังแต่ถ้าตอนนี้จะสั่งซื้อนะคะ0625100560-9นะคะนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะถูกใจแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนแล้วก็แจ้งข่าวกันว่าถ้าจะสั่งซื้อแปลกเวทเอาไปกินก็ต้องรีบกันนิดนึงจะได้ไม่เสียหลักจะได้ไม่เสียหลายจะได้ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียใจ0625100560-9นะคะช่วงท้ายนี้คุณฟังค้ายังไม่ท้ายที่สุดฟังเพลงเพราะจากคุณพิทยาตามคำขอค่ะ

0: คุณพิทยาบุญรัตพันธ์ตามคำขอนะคะความสุขอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็สุขภาพดีๆก็อยู่กับคุณฟังนะคะช่วยกันดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะเพื่อวันนี้วันที่ดีที่สุดของคุณวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าการที่เราป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมาพร้อมกับความรู้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพล้วนๆนะคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าสุขภาพไม่ดีจิตใจก็ไม่ซื่นบานแล้วก็ทำให้เราก็หมดความสนุกไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจแข็งแรงนะคะมันก็ก้าวไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มีคุณหมอมาพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพคุณฟังได้สอบถามก็ถือเป็นโอกาสดีเป็นมิ่งมงคลนะคะสำหรับสุขภาพกับเสียงเพลงการดูแลสุขภาพในภาพรวมนั้นก็คือการรักแล้วก็เข้าใจต้นเหตุของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะดูแลสุขภาพกันไปนะคะคุณฟังคะอันนี้ก็คือสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็เรื่องของสมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งก็ยังคงอยู่กับคุณฟังกันต่อไปต่อเนื่องนะคะวันนี้มีภารกิจให้คุณผู้ฟังนิดนึงหลายท่านสังเกตนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยผู้จัดเองนะคะหรือว่าตัวดิฉันเองอยากจะให้คุณผู้ฟังเข้าไปใน YouTube นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเพิ่มยอดวิวกดยอดวิวกดไลค์กดแชร์ให้กับสุขภาพกับเสียงเพลงเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงทางภาควิทยุด้วยนะคะก็รัศมีการกระจายเสียงก็จะไปถึงหรือแม้กระทั่งกับการที่จะฟังผ่านทางด้าน www.kcsradio.onlineก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแต่ว่า YouTube ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ภาพส่วนของสื่อนะคะในเรื่องของ YouTube นะคะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดไปในรูปแบบของรายการที่มีประโยชน์ก็เข้าไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหรือว่ากด Subscribe นั่นเองนะคะเพื่อให้รายการที่มีสาระเกี่ยวกับความรู้ได้อยู่เคียงคู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยอีกรายการนึงวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าไปร่วมกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มยอดวิวกด Subscribe ให้กับสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะนะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาที่ภาคส่วนของการสั่งซื้อสมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งนะครับที่062-5100-560-9แต่ว่าจากสภาพการจัดส่งเนี่ยก็จะต้องต่อคิวมายาวนิดนึงดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะจัดส่งให้ทันก็จะขอล่อนไปนิดนึงนะคะก็ส่งให้เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะล่าช้าไปอีกสักนิดนึงส่วนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้ทั้งเรื่องของสาระเพื่อสุขภาพข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีๆจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะก็จะรวมแมทชิ่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณฟังนะคะฟอร์แมตเป็นสุขภาพกับเสียงเพลงแล้ววันนี้ก็จะแจ้งคุณฟังว่ากับการที่จะมีอาหารดีๆอาหารที่เป็นยาสุขภาพใจสุขภาพกายดีไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหนมันสำคัญมากๆดิฉันเองได้คุยกับคุณหมอป่วนบอกว่าคุณหมอทราบไหมคะว่าคุณแม่บ้านเนี่ยหรือว่าโรงพยาบาลของครอบครัวเราเนี่ยคือโรงครัวที่ยิ่งใหญ่และคุณแม่บ้านเนี่ยก็จะมีอิทธิพลกับพวกเราทุกๆคนคุณแม่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลกับเราทุกๆคนเพราะคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านที่ทำอาหารก็จะดำเนินการในการที่จะประกอบกิจกรรมหรือว่าปรุงอาหารให้กับเราถ้าคุณแม่บ้านเขาค่อนข้างที่จะติดเค็มเราก็จะรับประทานอาหารเค็มไปด้วยถ้าคุณแม่บ้านเขารับประทานอาหารที่มีสุขภาพดีเราก็จะมีสุขภาพดีไปด้วยถ้าคุณแม่บ้านหรือว่าคุณพ่อบ้านผู้ปรุงอาหารเขามีลักษณะของการชอบของมันๆนะคะเราก็จะติดมันไปด้วยจริงไหมคะคุณฟังแต่ถ้าเผื่อว่าเราปรุงเองรสชาติก็จะกลางๆนะเขาถึงเรียกว่าแม่บ้านผู้ทรงอิทธิพลในบ้านก็คือโรงครัวที่ยิ่งใหญ่นั่นเองโรงครัวต้องสะอาดนะคะต้องมีสภาพลักษณะของความโปร่งไปเปิดห้องครัวทำความสะอาดนะคะฝุ่นละอองต่างๆพื้นต่างๆหรือไม่ก็ของแห้งต่างๆนะคะที่อาจจะเป็นหอมกระเทียมอะไรตากเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าความชื้นเราไล่ไปหมดเรียบร้อยแล้วอาหารการกินก็ต้องถูกปากแล้วก็เหมาะกับผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะเน้นผักนิ่มๆ นิดนึงนะคะหรือว่ามีเนื้อสัตว์เนื้อประเภทโปรตีนด้วยนะคะข้าวน้อยๆไม่ต้องเยอะนะคะข้าวสัก1ส่วนผักสัก2ส่วนโปรตีนจากเนื้อปลาไม่ค่าจะได้ง่ายๆนะก็ถือว่านี่คืออิทธิพลของบ้านโรงครัวที่ยิ่งใหญ่กับแม่บ้านผู้ทรงอิทธิพลนั่นเองค่ะคุณฟังนะคะสังเกตไหมคะว่าถ้าคุณแม่บ้าน ถ้าคุณเป็นคนที่มีสัมพันธไมตรีกับคุณแม่บ้านให้คุณแม่บ้านมีสัมพันธไมตรีด้วยคุณแม่บ้านก็จะรักคุณแล้วก็จะมอบอาหารดีๆให้กับคุณหรือไม่เราก็จะมักได้รับสิ่งดีๆจากเธอเสมอแต่ถ้าเราปรุงเองเราก็จะได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เราปรุงเองเสมอนะคะคุณฟังอันนี้มันเป็นเทคนิคนะว่าไปที่ไหนก็ตามนะคะโรงครัวยิ่งใหญ่มากๆเวลาที่เราไปร้านอาหารก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านอาหารรีสอร์ทนะคะหรือว่าร้านอาหารทั่วๆไปเขาจะมีการโชว์ห้องครัวที่สะอาดนะคะวิธีการปรุงนำเสนออาหารที่มีศักยภาพดีๆเพราะอาหารเป็นยาสามารถที่จะรักษาโรคได้นะคะวันนี้คุณฟังที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันนะคะก็อาจจะต้องพึ่งพาอาหารที่ไม่เค็มจัดจนเกินไปไม่มันจัดจนเกินไปและผู้ป่วยพาร์กินสันรับประทานอาหารได้หลากหลายก็จริงแต่อาหารสำหรับสมองนะคะอาหารสำหรับเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองเพื่อที่จะให้สมองควบคุมสารโดปามีนได้เส้นเลือดนะคะที่จะมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคุณฟังอาหารถึงแม้จะเป็นอาหารเสริมแต่ก็สำคัญสำหรับเส้นเลือดดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดคือสมุนไพรแบ็กเวสตราไวกิ้งน่าจะทานเช้า4เย็น4ลองพิจารณาดูนะคะเช้า4เย็น4แล้วก็ยาแผนปัจจุบันหรือว่ายาที่คุณหมอให้ก็สามารถทานควบคู่กันไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่เรื่องใหญ่ของโรงครัวหรือว่าอาหารหรือว่าลักษณะของสิ่งที่เรามักจะโฟกัสกันไปค่ะคุณฟังคะนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะรายการดีมีสาระถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สาระเพื่อสุขภาพดีๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่ดิฉันมีเพลงมาฝากเหมือนกันหมายเลข0813346666ค่ะวันนี้ก็เคลียร์สายให้เรียบร้อยนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์แนะนำเพลงสนุกๆได้หรือว่าคุณฟังบางท่านอยากจะฟังเพลงอะไรก็ได้นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุ
0: ขสวัสดีค่ะคุณสุวิทย์คะยินดีต้อนรับเลยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับการดูแลสุขภาพนี่ก็สำคัญแต่เซฟตี้สำคัญกว่านั้นคือการตรวจสุขภาพ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็ฟังอาจารย์ปวดพูดถึงเรื่องมะเร็งเต้านม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกไอ้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนมากระยะที่4
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะระยะที่4นี่มันเขาบอกมันไอ้มะเร็งเนี่ยมันกระจายเข้าสู่ร่างกาย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าระยะที่1ถึง3เนี่ยรักษาได
0: ้
1: ถ้าระยะที่4เนี่ยที่เขาบอกต้องใช้แสงต้องอะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็50-50โอกาสรอดระยะที
0: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าในที่สี่ถ้าคนรอดปลอดภัยก็ถือว่ามีบุญ
0: อ๋อถือว่าโอกาสรอดมันเปอร์เซ็นต์สูงว่างั้นเถอะ
1: ครับเพราะว่าผมมากเพื่อนผมมา3-4คนผู้หญิงส่วนมากผ่าปั่นเต้านมไปแล้วก็เสีย
0: อ๋อเหรอคะ
1: แต่เขาก็อยู่ได้หลายปีนะ
0: อ๋อ
1: แ
0: ต่ว่า
1: ถ้าเราไปตรวจสอนเนี่ยเรา
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: 1-3เนี่ยรักษาทัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ห
0: ายได้เลยถ้าระยะที่4เนี่ยโอกาสก็คือสุ่ม4สุ่ม5ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ทางสมัยนี่เขาบอกมีเวลาตัดเต้านมก็ตัดสวนเต้า
0: ค่ะ
1: ของวิทยาทางสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: ตัดเต้านมคือตัดไปเลยแล้วก็ตัดสวนเต้าคือว่าเหลือไว้อะไร
0: เหลือไว้ใช่ใช่สามารถที่จะ
1: ส่วนมีละลายแค่นั้นเอง
0: ค่ะ

0: ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหรือว่าการสอบถามทีมแพทย์หรือว่าไปติดตามผลหรือว่าไปตรวจสุขภาพกับคุณหมออยู่บ่อยๆเนี่ยเหมือนเป็นการ follow up เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายจากมะเร็งระยะต่อไปหรือว่าการลุกลามนะคะค่ะ
1: แน่นอนที่สุดพอเลข4เลข5เนี่ยรีบไปตรวจก่อนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะมันต้องมีทุกคนพอเรารู้เร็วเราก็หายเร็ว
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: เชิญค่ะวันนี้คุณชูวิทย์อยากแนะนำฟังเพลงอะไรดีคะ
1: เอาบ้านของเราที่มีเสียงนกร้องของนันทิดา
0: อ๋อบ้านของเราเออใช่เวอร์ชันนี้โอเคได้ได
1: ้ได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: คิดถึงบ้าน
0: ของใครคะ
1: อรวีสัจจานนท์
0: คิดถึงบ้านของอรวีนะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคคุณอรวีนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะ0813346666ยินดีต้อนรับค่ะ
2: 023
0: โอ้ใช่แล้วค่ะสุจิลาแล้วก็สุวิทย์อันนี้สุวิชาเออเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เดี๋ยวก็มี024
0: ครับใช่ใช่ยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะค่ะคุณลุงจุกสบายดีนะคะขอให้คุณลุงจุกมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดไปอยู่เป็นขวัญใจของลูกหลานนะคะแล้วก็อยู่เป็นขวัญใจของสุขภาพกับเสียงเพลงด้วยนะคะอายุยืนแข็งแรงมีความสุขทุกวันค่ะค่ะมีแปะกล้วยดูแลทุกวันด้วยนะคะค่ะ
2: แปะ
0: เก้าปีเออนี่แหละนะยืนร้องเพลงได้ความจำดีหล่อเลือดไปเลี้ยงสมองดีค่ะค่ะแล้ววันนี้อยากจะฟังเพลงหรือว่าแนะนำอะไรดีคะเชิญค่ะ
2: แนะนำเพลงให้ตัวเองได
0: ้
2: ไหม
0: ได้เลยค่ะได้เลย
2: ให้ตัวเองร้องเอง
0: อ๋อโอเคเชิญเลยค่ะเชิญค่ะ
2: เพลงคำมั่นสัญญาของรัชกาลที่6
0: คำมั่นสัญญาบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6
2: พระสัญญาปาฐา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมาจากวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องมัทนปาฐาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบทเพลงเติมคำร้องทำนองเข้าไปค่ะ
2: ผมก็สื่อร้องแบบสไตล์ไม่ใช่ของหมอปิติของสไตล์โบราณ
0: โอเคได้เลยค่ะ
2: สีข้าวสมัย
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: เอาซะหน่อยนะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ถึงมุ้ยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรัก

0: มเปิดทุ่มทองแม้เป็นท่ามอำภัยใกล้เป็นหงจะร้อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสมมติหน่วยเราเป็นคู่ครองพิสวัสทุกชาติไป
1: ค่ะโอ้โหนี่ไงความจำของคุณลุงจุกนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะบทเพลงนี้คือคำมั่นสัญญาใช่ไหมคะจากวรรณคดีขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้จากวรรณคดีของสุนทรภู่ค่ะ
0: ของ
1: สุนทรภู่ของสุนทรภู่นะคะถ้าเพลงคำมั่นสัญญานี่สุนทรภู่แต่ถ้าเพลงความรักเนี่ยจากบทวรรณคดีของมัทนภาธาใช่นะเราจำผิดกันไปนิดนึงค่ะนะเอาเราต้องเพิ่มแปะกล้วยกันคนละกี่เม็ดคุณลุงจุกคนละ1เม็ด4เม็ดเช้าเย็นคุณลุงจุกเคยทานกี่เม็ดคะตอนนี้
0: 3 เม็ด
1: คุณลุงจุกถามนิดนึงนะคุณลุงจุกทานแปะกล้วยมาก็เยอะแล้วถ้าเผื่อว่าไม่มี

0: ากก๊วยเนี่ยปัจจุบันนี้คุณลุงจุกคิดว่าความจำจะเป็นแบบนี้ไหม
1: มันเป็นแล้วเรียกว่าหมดแล
0: ้วจริงนะจากการที่เรามีแปะก๊วยดูแลนี่มันไม่ได้มโนภาพหรือว่ามันไม่ได้ทำให้เราคิดไปเองนะ

0: แล้ว
1: งานมาเยี่ยมดี
0: อ๋ออันนี้ไม่เหงานะมีอะไรกันที่เป็นเพื่อนนะ
1: ค่ะเพื่อฟังเพลงทุกวันเลย
0: ใช่ใช่น่ารักมากขอบคุณมากมากค่ะก็ขอให้แข็งแรงแล้วก็อายุยืนนะคะสดชื่นสดชื่น
1: สู่สามหายเจ้าสี่ห้าคน
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ไปดูแลคุณลุงจุกแล้วก็ความจำยอดเยี่ยมตลอดไปนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีรายการนี้เป็นเพื่อนก็สุขกายสุขใจแล้วค่ะคุณผู้ฟังมีคุณหมอมาดูแลด้วยนะคะคุณผู้ฟังรายการนี้จึงเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังเสมอๆนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณฟังชื่อทันโทษนะคะมีทันโทษชื่ออะไรคะ
2: ชื่อชำนาญค่ะ
0: อ๋อเป็นคุณผู้หญิงเด็ดชื่อสุชำนาญก็แล้วกันจะได้มีสุด้วยอีกสุดึงคุณฟังอยากเพิ่มเติมฟังเพลงอะไรไหมคะหรือว่าจะคุยอะไรคะเชิญค่ะ
2: อยากจะฟังเพลงค่ะมีเพลงอะไรบ้างคะ
0: ได้ทุกเพลงเลยชอบเพลงอะไรคะเมื่อสักครู่นี้
2: ลูกมีไหมคะ
0: ลูกทุ่งเนี่ยลูกทุ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็พอได้อยู่นะแต่ว่าคือถ้าเป็นลูกทุ่งจ๋าๆก็มอบให้กับพี่ดีเจแจ๋วแหววเขาจัดไปในช่วงนั้นแล้วถามก่อนว่าลูกทุ่งแบบไหนถ้าเป็นลูกทุ่งคลาสสิกนะทูลทองใจอะไรพวกนี้ก็พอได้อยู่นะคะ
2: อยากทูลทองใจก็ได้ค่ะ
0: เพลงชื่อเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงกันตืมมีไหมคะ
0: เพลงกันไม่ใช่ถ้ากันตืมไม่ใช่ทูลทองใจนะกันตืมมันเป็นลูกทุ่งแบบลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งแบบเขมรน่ะนะคะ
2: แล้วพอได้ไหมคะ
0: ก็มันต้องเป็นอีกแนวนึงนะคะไม่ใช่เพลงนี้นะถ้าไม่นั้นก็ต้องเป็นกัมพูชาที่รักซึ่งมันก็ออกแนวลูกทุ่งไปเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเพลงของที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังถ้าเป็นลูกทุ่งสู่ให้เป็นลูกทุ่งคลาสสิกแบบคุณทุนทองใจได้ไหมเดี๋ยวมอบให้
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: นะก็ขอให้พี่สุชำนาญมีความสุขนะคะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ฟังอยู่แถวไหนคะฟังอยู่แถวไหน
2: สุขุมวิทค่ะ
0: อ๋อโอเคฟังชัดดีนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้นี่สุขภาพแข็งแรงดีไหม
2: แข็งแรงค่ะ
0: แล้วทานแปะกล้วยกับเขาด้วยหรือเปล่า
2: ทานค่ะ
0: ทานกี่เม็ดเช้าเย็น
2: เช้าสองเย็นสอง
0: พี่สุพี่ชำนาญอายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ60จ้า
0: อ๋อแล้วสายตาเป็นไงบ้าง
2: ก็มองเห็นหมดทุกอย่าง
0: แล้วก่อนทานกับหลังทานแปะกล้วยมันแตกต่างกันไหม
2: ก็ดีขึ้นค่ะ
0: เนาะกี่เปอร์เซ็นต์ได้
2: ก็ไม่มีอะไรจ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อไม่มีอะไรนะโอเคงั้นก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปไม่มีอะไรตลอดไปนะขอบคุณค่ะขอบคุณ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะพักเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะคุณฟังแล้วก็มาฟังเพลงกันตามคำขอเริ่มต้นด้วยบ้านของเรานะคะบ้านใครก็บ้านคนนั้นนะอยู่กันตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะให้มีความสุขกับบรรยากาศของบ้านของเรานะคะตามคำขอเสียงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็มีเสียงนกด้วยค่ะ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: คุณผู้ฟังคะก็กลับมาที่สุขภาพกับเสียงเพลง
1: ค
0: ุ
1: ณเก
0: ณฑ์
1: ศ
0: ัก
1: ด
0: ิ์อ๋อคุยกับท่านอาจารย์เกณฑ์ศักดิ์แล้วก็ท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญ
1: ก็ไปหาหมอชำนาญไปเอายามาใส่เท้าที่มันชานะคะ
0: อ๋อชาทั้งสองข้างหรือเปล่าคะ
1: ทั้งสองข้างเลย
0: อืมตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงคุณป้าอายุเท่าไหร่คะ
1: คุณป้าเหรอคะ
0: จ้ะ
1: หน
0: ู
1: ล
0: ื
1: มแล้วเหรอ
0: หนูลืมแล้วเหรอเดี๋ยวหนูต้องทวนความจำนิดค่ะเดี๋ยว
1: 90ปี16วัน
0: 90ปีกับเท่าไหร่นะคะ
1: 7เดือน
0: โอ้โห
1: 16วัน
0: โอ้โหป้าเกิดเดือนอะไรนะคุณป้าเกิดปลายปีจำได้ใช่ไหม
1: แต่วันจะเป็นอะ
0: ใช่ไม่คืออย่างนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นถ้าเป็นลักษณะของคุณผู้ฟังทั่วไปนะเราก็จะบอกว่าก็คือธรรมดานะแต่คุณผู้ฟังที่อยู่กับรายการนี้แล้วก็มีความสุขได้ทุกวันแบบคุณป้าอายุยืนทุกวันนี้ถือเป็นปูชนียบุคคลนะคุณป้านะแล้วก็ความจำก็ดีเยี่ยมค่ะนะถึงว่าอาการชาที่ว่านี่เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: อะไรนะคะ
0: อาการชาที่เท้าทั้งสองข้าง
1: อาการชาเนี่ยคือเข่าเสื่อมอะค่ะ
0: อ๋อ
1: เข
0: ่
1: าเสื่อมได้รักษาไปเป็นหมื่นแล้วนะ
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของแต่ละคนนะที่จะได้รับมากน้อยจากธรรมชาติ
1: ใช่
0: ตามไว้นะค่ะ
1: ทำอะไรไว
0: ้
1: ไม่ร
0: ู้
1: นะ
0: ไม่เกี่ยวคุณป้าเลยแต่มันเกี่ยวกับว่าคือบางครั้งเนี่ยสภาพร่างกายของเราพออายุมากขึ้นนะคะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้โทษเรื่องของกรรมเรื่องของเวรแต่มันเกี่ยวกับสุขภาพของเราอย่างเช่นว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยคุณป้าหลอดเลือดมันก็เสื่อมมากขึ้นถูกไหมในร่างกายของเรามันไม่ได้เหมือนกับเด็กๆนะที่เหมือนกับคุณหมอชำนาญท่านก็บอกไว้ว่าถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่โอเคนะแต่พออายุมากขึ้นเราต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าความเสื่อมของร่างกายมันมากขึ้นพอหลอดเลือดมันเสื่อมมากขึ้นมันก็จะไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าปลายมือมันน้อยลงนะทีนี้คุณป้าเคยทานแปะกล้วยกี่เม็ดเช้ากี่เม็ดเย็น
1: เช้าสองเย็นสองค
0: ่
1: ะอ๋อ
0: นั่นอย่างนั้นคุณป้าต้องเพิ่มเป็นเช้าสามเย็นสาม
1: คือทานตั้งห้า78กล่อง
0: แ
1: ล้
0: วใช่ไม่คืออย่างนี้ค่ะอันนั้นทานไปก็ทานมาก็มันก็ประคับประคองมาเรื่อยๆเรียกว่าประคับประคองความเสื่อมแต่พออายุมากขึ้นนะคุณป้าบางที
1: เพิ่มเหรอคะ
0: ใช่ต้องเพิ่มนะลองเพิ่มดูแล้วคุณป้าจะพบว่าอาจจะไม่เคยเจอกับสิ่งนี้มาก่อนก็ได้แต่ว่านั่นคือปริมาณเบื้อแปะกล้วยที่มันช่วยให้ระบบหลอดเลือดมันแข็งแรงขึ้นไม่ลองก็ต้องลองแล้วว่าถ้าลองแล้วรู้แล้วว่าเป็นยังไงช่วยโทรศัพท์มาบอกด้วยว่าการเพิ่มรสแปะกล้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: มันก็คงดีอ่ะนะ
0: ใช่คุณป้าต้องเพิ่มค่ะเพราะว่าอายุมากขึ้นนะคุณป้านะหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ได้คงเส้นคงวาเหมือนกับหินผาหน้าไม้นะ
1: ใช
0: ่ค่ะนะเราก็ต้องมีความเสื่อมมันก็ธรรมดาเราก็ต้องเพิ่มแปะกล้วยเข้าไปช่วยดูแลนะคะนะคุณป้าลองเพิ่มดูแล้วคุณป้าก็คงจะค้นพบความจริงตามสัจธรรมของโลกนี้ว่าสภาพของวัยที่มันมากขึ้นหลอดเลือดของเราก็มันธรรมดา
1: สภาพของวัย
0: ใช่นะคะ
1: เรา
0: ค่ะเราก็ประคับประคองไปเราทำได้ดีที่สุดก็คือเท่านี้แล้วก็เรามีความสุขทุกวันนี้ก็คือเราก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในความจริงแต่เราก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเราเท่านั้นเองค่ะนะคะ
1: ดีจัง
0: นะค่ะแล้วคุณป้าก็ความจำดียอดเยี่ยมมากเลยค่ะอายุก็ขอให้ถึง100นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้อง
1: พยายามบอกท่านอยู่แล้วถ้าท่านจะเรียกใครกลับเมื่อไหร่ก็เอาไม่ขอต่อแล้ว
0: ก็ไม่แน่นะคุณป้าอาจจะเป็นผู้คนที่อายุยืนมากๆคุณป้าทราบไหมว่าคนที่อายุยืนที่สุดในโลกตอนนี้อายุ124ปีอยู่ที่ประเทศเปรูอยู่ได้เขาอยู่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: มากเกินไปอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่นี่เนี่ยเขากำลังจะลงกินเนตซุกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ได้ยังไงและประเทศเปรูก็ภาคภูมิใจกับคุณลุงท่านนี้มากเขาอยู่กับธรรมชาติ
1: พวกคนไทยหรือคนฝรั่งคะ
0: เป็นฝรั่งค่ะชาวเปรู
1: อ๋อ
0: นะก็ยอดเยี่ยมใช่ค่ะ
1: 124
0: ปีค่ะมากกว่าชาวญี่ปุ่นนะมากกว่าชาวญี่ปุ่นนะ
1: มากกว่า
0: เพราะฉะนั้นคุณป้าก็ต้อง91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1: ตอนนี้ก็ออกกำลังกายแบบที่บอก
0: ใช่ใช่
1: เดินได้เร็วที
0: ่ใช่
1: เหมือนกับหมาไล่เรามา
0: ใช่
1: เดินได้เร็วเดินเด ใช่
0: เดินเดินเร็วแล้วอย่าเดินเร็วอย่างเดียวนะเดินเร็วแล้วหายใจลึกๆนะคะ
1: พอไปถึงที่หมายที่เราจะหยุดแล้วเราหยุดเราพักเหนื่อยสัก5 นาทีแล้วเราค่อยเดินน้อยๆน้อยๆน้อยๆครับ
0: ใช่ค่ะนะโอเคค่ะเอาละขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อย่าลืมคุณป้าอย่าลืมเพิ่มแปะกล้วยนะเพื่อให้กำไรกับตัวเองนะคะ
1: ก็เพลงด้วยขอเพลง
0: เพลงอะไรคะเพลงอะไรคะ
1: คนของคุณจูประเทศวงกระแบ่งนะคะ
0: ได้ค่ะคนคนนะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: สบายดีนะคะ
0: สบายดีค่ะสบายดีค่ะ
1: เสียงก็จริงจริง
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณจ้าจ้าสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากเอาละค่ะคุณฟังเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าคนที่อายุยืน124 ปีเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศเปรูเนี่ยเขาดื่มดำแล้วก็ทานอะไรทำไมเขาถึงได้สุขภาพแข็งแรงขอรับหนึ่งสายนะขอรับชื่อเพลงสวัสดีค่ะคุณฟังคะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังอยากเพิ่มเติมฟังเพลงอะไรดีคะ
1: ขอฟังเพลงเหมือนไม่รักกัน
0: ของ
1: สองเพลงได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เหมือนไม่รักกันแล้วก็อายฟ้าดินของ
0: Power Band เหมือนไม่รักกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดี
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอายฟ้าดินเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของเราที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่กับสุขภาพกับเสียงเพลงทุกวันแล้วก็มีแปะกล้วยดูแลทุกวันด้วยนะคะโอเคค่ะ

0: ถ้าเผื่อว่าบอกว่าชีวิตคนสั้นนิดเดียวดิฉันไม่อยากจะเชื่อนะคะเพราะว่าคุณป้าผู้ซึ่งแนะนำเพลงคนเพลงนี้ท่านอายุตั้ง91ปีนะคะกับอีกกี่เดือนเอ่ยคงยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวมากกว่านี้นะคะนับไปเรื่อยๆค่ะ91 92 93 94 95นะคะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างแข็งแรงและอยู่อย่างเข้าใจโลกค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลิมาประเทศเปรูนะคะบอกว่านายมาเซลิโนอาบัตอาศัยอยู่ในแคว้นวานูโกทางตอนกลางของประเทศเปรูอาจจะเป็นบุคคลที่อายุยืนที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั่นคืออายุ127ปี124ปีการใช้ชีวิตของเขานะคะใช้ชีวิตอย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติในแคว้นวานูโกทำให้เขาปรับตัวและอยู่มาได้นานถึง12ทศวรรษค่ะคุณฟังนะคะรัฐบาลกำลังช่วยให้ชื่อของนายอาบัตนั้นได้รับการบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะคะซึ่งเขาก็จะมีการบันทึกไว้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นบุคคลซึ่งอายุยาวนานที่สุดค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีส่วนอื่นนะคะประกอบร่วมด้วยอย่างเช่นอาหารเป็นยาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของสมุนไพรดีๆในประเทศเปรูแต่สำหรับประเทศไทยนะคะหรือว่าถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้ก้องโลกนะคะ0625100560-9สั่งซื้อแปะกล้วยตราวิกิงแล้วก็ขจรกระจายส่งไปให้ทั่วค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: ฉันกลับมาแล้วเป็นชื่อบทเพลงเสียงร้องของคุณโดมมาร์ตินเรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพฉันกลับมาแล้วก็เป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจหลายๆคนเลยทีเดียวครับแน่นอนครับชีวิตของคนเราอาจจะอยู่ที่ไกลๆหรือว่าห่างไกลกันไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานเป็น10ปี20ปีแล้วก็มาเจอกันแล้วก็คิดถึงกันใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าฉันกลับมาแล้วนะฉันยังเป็นคนเดิมเสมอที่ยังรักและห่วงใยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเรานะครับญาติสนิทมิตรสหายคุณฟังครับการกลับมาของแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่อยากจะกลับมาพบเจอกับคนที่รักคนที่เคารพนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติสนิทมิตรสหายทุกคนเมื่อเห็นพี่น้องของเรานะครับไปทำงานอยู่ที่ไกลๆนะหรือว่าบางคนเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลยมีโอกาสได้กลับมาหายหน้าหายตาแล้วมาพบเจอกันก็ดีใจมีความสุขทำให้ชีวิตของเราไปต่อได้นะครับคุณดังครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ก็เป็นบทเพลงที่เติมเต็มกันในช่วงเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับขอกราบสวัสดีครับผมทรงวุฒิบุตรโยธีมาเจอกับพี่น้องนะคุณผู้ฟังที่อยู่ตรงนี้อีกเช่นเดิมนะครับพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตมารับใช้กันก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับในช่วงเริ่มต้นรายการพูดคุยทักทายกันหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันผ่านทางรายการของเราครับช่วงนี้เราพักกันสักนิดนะครับให้เวลากับทุกท่านได้ร่วมสนุกตอบเกมคำถามมีคำถามอะไรมาให้ตอบกันนะครับหรือว่าให้ร่วมสนุกกันลองฟังกันได้เลยครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือประเทศใดที่ผลิตเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายมากที่สุดในโลกก็ประเทศฝรั่งเศสขอประเทศเยอรมนีประเทศใดที่ผลิตเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายมากที่สุดในโลกก็ประเทศฝรั่งเศสขอประเทศเยอรมนี
0: คุณฟังครับวันนี้เกมคำถามไม่ยากเลยนะครับท่านใดที่ทราบคำตอบแล้วก็สามารถที่จะกดโทรศัพท์กันเข้ามาได้แต่ว่าท่านใดที่ยังลังเลใจอยู่อยากจะให้ผมช่วยกันก็ยินดีมากๆเลยนะครับวันนี้คำถามถามคุณผู้ฟังว่าประเทศใดที่ผลิตเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายมากที่สุดในโลกกไก่ประเทศฝรั่งเศสขอไข่ประเทศเยอรมันโอ้โหเลยเดียวว่าแหมทั้งสองประเทศนี้มีดีหรือว่ามีสิ่งต่างๆนั้นเยอะเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่านะประเทศนี้โอ้โหถ้าผมพูดถึงนะครับผลไม้ชนิดหนึ่งที่บ้านเราก็มีนะครับข้อไหนล่ะครับประเทศไหนล่ะ0841247876 0841247876ทีมงานพร้อมรับสายครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
0: คุณดังครับมาถึงช่วงสาระน่ารู้วันนี้ผมนำเกล็ดความรู้ทั้งสองเรื่องนะครับมาฝากกันเรื่องแรกเลยก็จะพูดถึงทำไมเก้าอี้พลาสติกต้องมีรูนะและเรื่องที่สองนะครับนั่นก็คือเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยลดหูอื้อได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้กันไว้นะครับในยามที่เราต้องพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆนะแต่ว่าเรื่องแรกเลยนะครับทราบไหมครับว่าสาเหตุที่เก้าอี้พลาสติก ต้องมีรูโอ้โหหลายๆคนบอกว่าก็รู้ว่ามันมีรูอยู่แล้วนะก็นั่งไปอย่างนั้นแหละที่สำคัญอย่าให้เก้าอี้นั้นนั่งไปแล้วมันหักเด็ดขาดใช่ไหมครับโอ้โหมีใครบ้างครับใครที่มีประสบการณ์นั่งเก้าอี้แล้วตกเก้าอี้บ้างหรือว่าเก้าอี้นั้นขาหักไปเลยโอ้โหเป็นที่ฮือฮามากๆเลยครับไม่อยากจะพูดถึงเนาะสภาพเหตุการณ์แบบนั้นนะคุณรังครับเคยสังเกตไหมครับว่าเก้าอี้พลาสติกที่เรานั่งกันอยู่เป็นประจำมักจะเจาะรูทั้งบริเวณส่วนที่นั่งหรือหลังพนักพิงเสมอทราบไหมครับถ้าไม่ทราบผมจะบอกให้ครับแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ความพิเรนของนักออกแบบนะครับแต่เป็นการออกแบบที่มีประโยชน์และตรงตามหลักฟิสิกส์โดยเหตุที่เก้าอี้พลาสติกมีรูตรงกลางหรือบริเวณฐานนั่งนั้นนะครับเป็นการออกแบบเพื่อฟังก์ชันด้านการจัดเก็บโอ้โหเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อให้เข้าสู่การจัดเก็บได้อย่างง่ายดายใช่ไหมครับเนื่องจากวิธีการเก็บพลาสติกนะครับหรือว่าเก้าอี้เนี้ยคือการนำมาซ้อนกันเป็นตั้งๆดังนั้นหากไม่เจาะรูไว้เก้าอี้จะดูดติดกันในสภาพสูญญากาศจนดึงไม่ออกการเจาะรูตรงกลางจึงมีเพื่อให้อากาศหมุนเวียนระหว่างเก้าอี้ทำให้สามารถดึงมาใช้งานได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับนี่ก็คือเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เราได้เข้าใจกันนะครับว่าทำไมต้องมีรูใช่ไหมก็เพื่อระบายอากาศไม่ให้เกิดการดึงออกยากหรือว่าเก้าอี้ติดกันนั่นเองครับคุณรังครับเรื่องที่สองต่อมาครับนั่นก็คือทำไมเคี้ยวหมากฝรั่งถึงช่วยลดหูอื้อได้คุณดังครับอาการหูอื้อเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศกระทันหันตามปกติร่างกายของเรามีท่อยูสเตเชียนนะครับเรียกได้ว่าทำหน้าที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงหลังจมูกเพื่อปรับความดันของหูชั้นกลางให้เท่ากับบรรยากาศภายนอกแต่เมื่อความดันอากาศปรับฉับพลันนะครับท่อยูสเตเชียนนี้นะครับปรับไม่ทันจึงทำให้เกิดอาการหูอื้อได้ทางแก้นะครับจึงต้องช่วยเปิดท่อยูสเตเชียนซึ่งการเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นหนึ่งในวิธียอดนิยมเพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งกระตุ้นการผลิตน้ำลายเมื่อเรากลืนน้ำลายขณะกลืนท่อยูสเตเชียนจะเปิดออกจึงคลายอาการหูอื้อได้คุณดังครับเมื่อเข้าใจหลักการแบบนี้แล้วครั้งหน้านะครับถ้ามีอาการหูอื้อแต่เตรียมหมากฝรั่งไม่ทันก็ลองแบบนี้ครับเคี้ยวหลอกๆได้นะครับแล้วก็กลืนน้ำลายก็ช่วยคลายหูอื้อได้เช่นกันนะครับไม่ใช่เฉพาะการเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างเดียวการกลืนน้ำลายนะครับหรือว่าการเคี้ยวอยู่ในปากเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้นะอาการหูอื้อหายไปได้ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเกล็ดความรู้สาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากกันครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับ

0: คำถามประจำวันนี้คือประเทศใดที่ผลิตเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายมากที่สุดในโลกก็ประเทศฝรั่งเศสขอประเทศเยอรมนีประเทศใดที่ผลิตเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายมากที่สุดในโลกก็ประเทศฝรั่งเศสขอประเทศเยอรมนี
1: คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตอยู่นะครับช่วงนี้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตพบกับคุณวันเพ็ญชัยวงศ์ก็พร้อมแล้วครับที่จะนำข้อคิดดีๆมาฝากกันจะให้ความรู้และข้อคิดกับเราอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับ

ช่วงต่อไปนี้ดิฉันก็มีข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของการพูดความจริงทำให้ดิฉันคิดถึงข้อความที่กล่าวว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่เวลาพูดความจริงทีใดก็มักจะเจอปัญหาทุกทีเพราะคนยอมรับไม่ได้ใช่ไหมคะการพูดความจริงเป็นเรื่องที่กล่าวถึงกันมากเลยในบ้านเมืองของเราในยุคนี้วันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องการพูดความจริงตามหลักของพระคัมภีร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระคัมภีร์ได้สอนให้เราเป็นคนพูดความจริงนะคะพูดตรงจริงใจพระเยซูได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตชีวิตของพระเยซูตั้งอยู่บนความสัตย์ไม่มีการหลอกลวงพระองค์ทรงใช้ชีวิตสอดคล้องพระดำรัสในขณะที่พระองค์ก็ทรงมีศัตรูและศัตรูก็พยายามที่จะจับผิดพระองค์พระองค์ทรงตรัสว่ามีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้กระทำผิดถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านจึงไม่เชื่อเราแม้ในภาวะอันตรายต่อชีวิตพระองค์ไม่เคยที่จะตรัสอะไรเพื่อเอาตัวรอดนะคะตรงกันข้ามค่ะพระองค์ทรงยืนอยู่บนความจริงเสมอเมื่อผู้พิพากษาชื่อปีลาตถามพระองค์ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูก็ตรัสตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่สัจจะคนทั้งปวงที่อยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเราคุณผู้ฟังคะพระองค์ทรงสอนไม่ให้เราทำตามเสียงของมารเพราะมารซาตานถูกเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งการมุสาหรือโกหกนะคะพระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค์ว่าจริงจงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินกว่านี้ไปมาจากความชั่วค่ะคุณผู้ฟังคะตัวอย่างของผู้รับใช้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ท่านหนึ่งคืออาจารย์เปาโลได้พูดถึงการรับใช้ของท่านว่าเพราะว่าเราจะกระทำสิ่งใดให้ขัดกับความจริงไม่ได้ได้แต่ทำเพื่อความจริงเท่านั้นคุณผู้ฟังคะการพูดจริงง่ายกว่าพูดเท็จที่ง่ายกว่าก็เพราะว่าเราไม่ต้องออกแรงปั้นน้ำให้เป็นตัวขึ้นมาก่อนที่จะคุยกับเจ้านายในบริษัทเราก็ไม่ต้องพยายามผูกเรื่องแก้ตัวและก่อนที่จะให้การในศาลเราก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมซักซ้อมอะไรเพราะกลัวพูดผิดตรงกันข้ามกับคนที่พูดเท็จต้องปะติดปะต่อเรื่องให้มันเข้ากันบนเรื่องที่ไม่เป็นจริงซึ่งยุ่งยากมากแค่ไหนค่ะคุณผู้ฟังลองคิดดูกันแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นความจริงทำให้เราเป็นไทยพระเยซูทรงตรัสว่าสัจจะทำให้ท่านเป็นไทยในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ32นะคะเวลาคนเราพูดจริงอยู่บนความจริงใจเราก็มีอิสระไม่ถูกผูกมัดไม่ฟ้องร้องมีความสุขใจและปราศจากความกลัวด้วยเพราะเราไม่ต้องหวาดหวั่นว่าใครจะมาโจมตีหรือเป็นวัวสันหลังวะซึ่งพระเยซูได้ทรงตรัสไว้ว่าท่านจะเป็นไทยค่ะตรงกันข้ามกับการพูดเท็จเหมือนเชือกที่ยิ่งพันก็ยิ่งยุ่งเหยิงเหมือนวัวพันหลักค่ะคุณผู้ฟังคะเราหันมา

0: เดินบนความจริงก็คือการแก้ไขนะคะพระเจ้าไม่สอนให้เราปกปิดความผิดตรงกันข้ามทรงสอนให้เราสำนึกผิดและกลับใจใหม่พระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแล้วพระเจ้าทรงมีพระเมตตาพร้อมอภัยให้เราเวลาเราสำนึกและกลับใจใหม่ไม่ใช่แก้ตัวนะคะพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่6ว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมที่น่าสังเกตก็คือพระเจ้าทรงใส่คุณธรรมไว้ในใจของคนคนพูดจริงก็มีเครดิตค่ะการพูดความจริงทำให้คนเชื่อถือในหนังสือสุภาษิตบทที่12ข้อ19กล่าวว่าริมฝีปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวคุณผู้ฟังคงจำนิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะได้ใช่ไหมคะหลอกได้คนทั้งหมู่บ้านวิ่งขึ้นไปบนภูเขาเพื่อช่วยเขาบอกว่าหมาป่ามากัดกินลูกแกะของตนหมดพอคนขึ้นไปเด็กขี้โกหกคนนี้ก็หัวเราะหลังจากหมาป่ามาจริงๆวิ่งมาบอกกันให้ใครขึ้นไปช่วยคราวนี้หาคนช่วยไม่ได้เลยค่ะในที่สุดเขาก็สูญเสียลูกแกะไปการพูดจริงยืนบนความจริงความเชื่อถือของผู้คนยิ่งเกิดขึ้นกับเราพระคัมภีร์เป็นพระวจนะแห่งความจริงเป็นหนังสือที่ไม่มีการเขียนลอกเลียนแบบและหลอกลวงใครดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านพระคัมภีร์ยิ่งอ่านก็ยิ่งได้กำไรยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้ความจริงยิ่งอ่านก็ยิ่งเพิ่มเติมความรู้ได้ปัญญาการอ่านพระคัมภีร์ยังช่วยให้ผู้อ่านนั้นได้เข้าใจความจริงแห่งชีวิตค่ะทำให้จิตใจมีอิสระมีความเจริญขึ้นได้รับกำลังใจเข้าใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและมีความสุขอย่างแน่นอนเลยค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดให้คุณผู้ฟังที่จะยืนอยู่บนความจริงนะคะทุกคนที่อยู่ในความจริงของพระองค์ก็จะได้รับความปลอดภัยและได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วยค่ะนี่คือความจริงที่มนุษย์ทั้งปวงควรจะรับรู้และควรจะรู้ไว้ด้วยค่ะ
1: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่แก่เกินเรียนอายุ
2: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือประเทศใดที่ผลิตเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายมากที่สุดในโลกก็ประเทศฝรั่งเศสขอประเทศเยอรมนีประเทศใดที่ผลิตเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายมากที่สุดในโลกก็ประเทศฝรั่งเศสขอประเทศเยอรมนี
3: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ
4: คุณนะครับก่อนจากกันช่วงท้ายก็อยากจะหนุนใจด้วยพระวจนะพระคำของพระเจ้าอีกเช่นเดิมครับปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33ได้กล่าวไว้ว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้คุณครับในพระธรรมข้อนี้ก็ได้ข้อคิดกับเรานะครับว่าวันนี้แน่นอนชีวิตของเราแสวงหาอะไรครับบางคนบอกว่าฉันก็แสวงหาอาชีพใช่ไหมเมื่อมีอาชีพก็มีงานเมื่อมีงานก็มีปัจจัยมีเงินที่จะใช้จ่ายถูกต้องแล้วครับการดำเนินชีวิตของเราบางครั้งเนี่ยก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ให้ได้มาเพื่อปากเพื่อท้องแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นครับในพระคัมภีร์ก็ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ก็ดังครับวันนี้หากเราแสวงหาพระเจ้าดุจดังหาเงินดุจดังหางานดุจดังหาสิ่งต่างๆในชีวิตของเราหากเรานำชีวิตของเรานะครับมอบให้กับพระเจ้าหรือว่าแสวงหาพระเจ้าก่อนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรื่องต่างๆที่ลองลงมาเนี่ยแน่นอนพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับเราหากวันนี้เราแสวงหาพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดคุณหวังครับพระเจ้าทรงเป็นแหล่งพลังและแหล่งแห่งพระพรในชีวิตของเราเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าก่อนพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่เราขาดอยู่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของการใช้ชีวิตภาระต่างๆคุณดังครับพระคำของพระเจ้าก็ได้บอกชัดเจนนะครับเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แก่เราเพราะฉะนั้นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าพระองค์ก็เป็นคำตอบให้กับเราทุกคนครับก็ขอฝากกันไว้เพื่อเป็นพลังใจให้กับทุกท่านนะครับคุณดังครับมาถึงช่วงท้ายเวลาแบบนี้ก็ได้เวลาที่ผมต้องเฉลยเกมคำถามกันแล้วครับกับคำถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าประเทศใดที่ผลิตเครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายมากที่สุดในโลกคำตอบครับนั่นก็คือข้อกอไก่ประเทศฝรั่งเศสเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดีใจกับทุกท่านด้วยที่กดโทรศัพท์กันเข้ามาในวันนี้ร่วมสนุกกันนะครับทุกช่องทางโอ้โหหลายท่านตอบผิดก็ไม่ต้องเสียใจนะครับสามารถที่จะร่วมตอบคำถามได้ใหม่ในวันต่อไปในครั้งต่อไปทีมงานของเรายังอยู่รับใช้กันตรงนี้แต่ว่าท่านใดที่ตอบถูกแล้วทีมงานของเราจะรวบรวมรายชื่อกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะนำไปจับฉลากนะครับนำไปจับรางวัลทุกสิ้นเดือนท่านใดที่ทีมงานของเราติดต่อกลับไปแล้วอย่าลืมแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนด้วยเพื่อรอรับรางวัลเตรียมรับรางวัลได้เลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมทรงมุตบุตรโยธีพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนขอพระพรความรักสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับคุณผู้ฟังที่ผมรักและห่วงใยทุกคนขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเยอะอาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็น3%ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect 4.ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการฉ้อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน การยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกรอบพื้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกรอบพื้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยเวิร์ดแบงก์กับ IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมนักสูตรปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเต็มคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตภริชนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อ

0: บาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
0: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
2: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100,000 ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1ใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินใ

0: กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระลอกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคพลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้ง

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมด้วยการติดตามรับฟังที่หลากหลายนะคะแล้วก็ทีมแพทย์ที่มากมายค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะสุขภาพกับเสียงเพลงมีภาพให้คุณชมคือ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดมีเสียงให้คุณได้ฟังคือการรับฟังผ่านทางรูปแบบออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์นะคะฟังที่ไหนก็ได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกและการรับฟังผ่านทางระบบ AM หรือว่า FM ที่คุณฟังสามารถฟังได้เปิดโอกาสให้กับท่านฟังได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ของเราได้ตลอดนะคะหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนทุกพื้นที่ทุกทิศทั่วไทยเช่นกันค่ะคือหมายเลข081-334-6666นะคะรายการนี้นำทีมโดยการถามตอบปัญหาสุขภาพโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ค่ะและมีท่านผู้ฟังนะคะที่สลับสับเปลี่ยนกันมาเช่นเดียวกับทีมแพทย์ของเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาในการให้ข้อมูลความรู้ถามตอบปัญหาสุขภาพกับท่านผู้ฟังโดยตลอดค่ะพร้อมด้วยสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บที่เปิดโอกาสให้คุณฟังสั่งซื้อได้ในราคา260บาทนะคะเป็นราคาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้ไม่เน้นการขายเป็นแพ็คไม่เน้นการขายเป็นแพ็กเกจแต่ให้สั่งซื้อด้วยความถูกใจให้ถูกต้องและก็ถูกตรงกับระบบการดูแลสุขภาพหรือว่าทางเลือกของคุณฟังค่ะ0625100560-9เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังสามารถสั่งซื้อได้ตามอิสระนะคะนี่คือคลินิกสี่แยกไฟฉายและการสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ลองพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ
5: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: คุณผู้ฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนั้นอยู่กันทุกพื้นที่นะคะฟังกันได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกแล้วก็ระบบ AM แล้วก็ FM ด้วยนะคะ 89.0 91.5 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็น FM 101กรมการกองทัพไทยแล้วก็ AM 2774จังหวัดระยองพร้อมกับ AMรดอ747ตชด576หรือจะเป็นวปท594-1269ในนามของวิทยุคสทบระบบ AM นะคะแล้วก็ยังมี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ที่อยู่กับคุณฟังในช่วง4ทุ่มจนถึงตี 4:50 ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะท่านรับฟังได้ท่านโทรศัพท์เพิ่มเติมกับการฟังเพลงก็ได้ปรึกษาข้อมูลคลินิกกับคุณหมอก็ได้นะคะตอนนี้เรามีคุณหมอประจำการให้ทั้งในช่วงเช้าสายบ่ายแล้วก็หัวค่ำนะคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มก็มีนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีที่ดูแลคุณฟังกันอยู่นะคะทุกท่านดีใจมากๆที่มีคุณหมอมาประจำการให้ลำพังเนี่ยคุณฟังคุณหมอเนี่ยท่านจะไม่ทำหน้าที่ในช่วงดึกๆนะนอกจากประจำการที่โรงพยาบาลแต่ก็อันนี้เป็นความกรุณาของคุณหมอมากๆที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็ให้โอกาสกับท่านผู้ฟังปรึกษากับคุณหมอโดยตลอดเพราะฉะนั้นหากว่าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่ามีประเด็นในการที่จะสอบถามสนใจสงสัยเรื่องอะไรเตรียมข้อมูลของคุณผู้ฟังไว้นะคะอย่านึกแต่ว่าแค่จะโทรเตรียมการให้พร้อมในการที่จะโทรนะคะว่าเรามีเบาหวานเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ A1C เท่าไหร่ค่าส่วนของยูริกเท่าไหร่ที่จะสอบถามหรือว่าปัญหาเรื่องของเลือดมีเม็ดเลือดแดงเท่าไหร่เม็ดเลือดขาวเท่าไหร่เนาะหรือว่ามันซีดจางเพราะอะไรอาการเป็นอย่างไรมาเล่าให้คุณหมอฟังจะได้ชัดเจนเนาะเวลาที่อธิบายคุณหมอก็จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับคุณฟังเองนะคะหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางท่านฟังรายการนี้มาเป็นแรมปีนะคะฟังมานานๆฟังไปด้วยทำงานไปด้วยบางท่านก็อยู่กับบ้านฟังรายการนี้ด้วยความสุขทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆฟังรายการนี้ด้วยความเข้าใจบางท่านขับรถแล้วก็ฟังรายการนี้บางท่านเพื่อนบอกเพื่อนชวนว่าเธอฟังนะเธอมีปัญหาอะไรสุขภาพเธอก็ต้องค่อยโทรไปคุยกับคุณหมอเห็นไหมคะว่านี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆหลายคนอยากจะไม่เชื่อว่ารายการวิทยุจะมีคุณหมอมาตอบคำถามแต่นี่ล่ะค่ะคือสิ่งที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายนะคะแล้วก็เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลจริงๆที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังเข้าถึงแล้วก็พูดคุยโต้ตอบกันได้คุณหมอจะรับฟังทุกอย่างนะขอให้คุณผู้ฟังตั้งใจที่จะพูดตั้งใจที่จะฟังแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณหมอให้ครบให้จบให้หมดนะคะการวินิจฉัยผลประโยชน์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณฟังด้วยหนึ่งคำถามของท่านผู้ฟังนั้นมีประโยชน์มากๆอย่างที่บอกแล้วค่ะคุณฟังว่าบางท่านเนี่ยคือฟังรายการนี้มานานนะคะฟังไปเรื่อยๆทำงานไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งอายุมากขึ้นจากที่เคยทำงานเยอะๆปรากฏว่าโอ้ร่างกายมันก็ไม่ไหวบางคนบางท่านก็โชคดีนะคะทำงานในที่ร่มใช้แต่สมองมันล้าได้เหมือนกันนะบางท่านทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองแต่ใช้แรงกายก็ล้าเหมือนกันนะคุณฟังร่างกายก็ทรุดโทรมไปเหมือนกันเพราะเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกคุณหมอก็บอกไว้อยู่บ่อยๆว่าอายุมากขึ้นปริมาณงานก็ต้องลดลงเขาถึงให้หยุดพักในช่วงหลังอายุ60เนี่ยเพราะเขารู้ว่าทำหน้าที่มาเยอะแล้วแต่ถ้าจะทำต่อเนี่ย ก็เท่ากับว่าต้องทำงานเบาๆต้องทำงานลดลงนะคะปริมาณงานต้องลดลงแล้วก็จากที่เคยใช้ร่างกายมาเยอะก็ต้องผ่อนผันแล้วก็ยกผลประโยชน์ให้กับร่างกายได้พักบ้างเพราะว่าร่างกายเนี่ยก็มีการทรุดโทรมมีการเสื่อมไปตามวัยอายุประมาณ 1-30 คุณฟังก็ทราบว่าระบบกระดูกก็จะมีการสร้างแต่หลัง30เป็นต้นไปเขาก็จะหยุดละแล้วก็จะทำลายแล้วนะคะไม่ใช่สร้างต่อไปนะถ้าสร้างต่อไปกระดูกงอกแน่นอนค่ะคุณฟังคะสมองก็เช่นเดียวกันเราต้องบำรุงสมองเพราะเขาโตเต็มที่แล้วร่างกายได้รับสารอาหารจะเป็นอาหารจากธรรมชาติที่เราทานเข้าไปอาหารที่เป็นยาหรือแม้กระทั่งกับเราที่จะเพิ่มโปรตีนให้กับสมองนั่นก็คืออาหารของสมองหลอดเลือดที่เกิดจากอาหารที่เราทานเข้าไปเลือดที่เกิดจากการทานที่เราทานอาหารเข้าไปที่กลายเป็นเลือดหล่อเลี้ยงเราอยู่นั้นมาจากอาหารทั้งสิ้นถ้าคุณทานมันเยอะหลอดเลือดของคุณก็หนาสิคะแถมเลือดก็ยังไหลได้ไม่ดีด้วยมันมีไขมันจะเป็นส่วนใหญ่มันอาจจะมีปริมาณของไขมันมากกว่าน้ำเลือดไหมคุณฟังหรือว่าผนังหลอดเลือดมันหนาขึ้นเลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เยอะก็มาจากการรับประทานของคุณฟังนี่แหละค่ะปริมาณงานต้องลดลงนะคะกิจกรรมต่างๆต้องลดลงแต่ว่าอาจจะเป็นงานอดิเรกเบาๆที่ทำเพื่อที่จะให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะคะ70ก็ว่าไปอย่างหนึ่ง80ก็ว่าไปอย่างหนึ่ง90ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ100ปีเดี๋ยวนี้คนไทยมีอายุ100ปีหลายท่านหลายคนมากขึ้นปริมาณมากขึ้นเพราะการแพทย์เจริญขึ้นรู้จักการใช้ศาสตร์แห่งการชะลอวัย anti agingรับประทานสมุนไพรแปลกไว้ควบคู่ไปกับการหล่อเลี้ยงหรือว่าการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดสายตายังแจ่มพูดจายังกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยสดชื่นรื่นเริงดีนี่แหละค่ะคือคุณภาพของชีวิต90ก็90 100ก็100เถอะไม่กลัวเพราะสมองดีเดินได้ถึงแม้จะช้าหน่อยไม่ได้เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าได้บอกให้ถอยหลังก็ถอยหลังได้บอกให้ยืดก็ยืดได้บอกให้ยุบก็ยุบได้บอกให้นั่งก็นั่งได้บอกให้หยุดก็ได้บอกให้เดินต่อก็ทำได้แสดงว่าสมองยังมีการทำหน้าที่อยู่ระบบการไหลเวียนของเลือดยังดีอยู่สมองดีความจำดีแปลกว้อยช่วยความจำแปลกว้อยคือสารต้านอนุมูลอิสระแปลกว้อยคือการผสมผสานในส่วนของสารที่มีความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะคุณฟังคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องการนะข้อมูลสุขภาพตรงนี้ค่ะคุณฟังคะร่างกายของคนเราแตกต่างกันการทำงานแตกต่างกันไปฟังเคสสตัดดี้หรือว่าเคสศึกษาข้อมูลจากคุณฟังของเราว่าเป็นยังไงบ้างร่างกายเป็นอย่างไรแล้วคุณหมอจะได้วินิจฉัยให้คำแนะนำอะไรดีๆกับท่านฟังแล้วก็เรารับฟังเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้นะคะรับฟังพร้อมกันในข้อมูลสุขภาพจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: จะซื้อแปะกล้วยได้เบอร์อะไรคะ
5: อ้าวทำไมถึงอยากกินแปะกล้วยมีปัญหายังไงถึงอยากจะกินแปะกล้วยต้องรู้ก่อนว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรตอนนี้คนที่จะกินแปะกล้วยนะครับช่วยติดวิทยุก่อนนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเป็นโรคอะไร
6: 76จ้ะ
5: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับช่วยติดวิทยุนิดนึงนะครับ
6: น้ำหนัก50
5: ช่วยติดวิทยุก่อนได้ไหมครับน้ำหนัก50แล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: 160
5: โอ้สวยเลยหุ่นกำลังดีใครบอกว่าผอมอย่าไปตรอมใจนะครับนะ
6: หุ่นกำลังดีอะไรมีแต่กระดูกแล้ว
5: เอาละกระดูกแต่มันแข็งแรงนี่แล้วก็
6: โอ้โหอาจารย์โอ้โหตะคริวกินทั้งวันทุกวันเลยอ่ะ
5: ตะคริวกินที่ขาใช่ไหม
6: ขาโอ้อาจารย์เมื่อคืนนี่โหปวดหน้าดูเลย
5: แล้ว
6: เส้นมันขึ้นตึงเป๊ะเลยอ่ะ
5: ตะคริวกินแล้วก็ดูว่าตะคริวนี่เกิดจากอะไร
6: ไม่รู้จะทำยังไง
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
6: มาแล้วยานวดอะไร
5: มันไม่ได้ช่วยเลยครับมันไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดเกือบทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกิดเกี่ยวทั้งนี้นะครับเอาต้องฟังก่อน
6: เป็นอะไรอ่ะอาจารย
5: ์เป็นตะคริวนี่ที่ห้องติดแอร์คอนดิชันไหมครับ
6: ไม่ติดไม่อะไรเนี่ยพัดลมก็ไม่ได้เปิดอาจารย
5: ์โอ้ผ้าห่มปกติเนาะแล้วก็มี
6: ตีสองครั้งเลยเดี๋ยวตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างตีสี่บ้าง
5: แล้วได้ออกกำลังกายหนักๆไหม
6: ทั้งวันเดินทั้งวันไปส่งของ3-4รอบอาจารย
5: ์เออ ผมนึกถึง
6: ส่งขยะอาจารย์แฟนก็เก็บขยะแล้วทีนี้คัดกันแล้วก็ไปส่งไม่ใช่ใกล้ๆนะอาจารย์แค่อุ้ยมันเป็นกิโลนะอาจารย์
5: เป็นผู้หญิงไปส่งเองเหรอเรา
6: ต้องเป็นอย่างนั้น
5: เดี๋ยวเดี๋ยวสมัยผมเล่นแบดมินตันนะ
6: อยากจะตาย
5: เอ้ยใจเย็นใจเย็นสมัยผมเล่นแบดมินตันนะถ้าวันไหนแข่งหนักๆนะแข่งหนักๆผมเป็นตะคริวปวดเหมือนกับเอานอกเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าแข้งเลย
6: ป
5: ว
6: ด
5: คืออย่างนี้เราทำงานโดยเข็นรถขยะเอาไปส่งขายวันหนึ่งทั้งวันหรือเปล่าครับ
6: ไปสามรอบอาจารย
5: ์สามรอบ
6: มันไม่ใช่ใกล้ๆนะอาจารย
5: ์ไ
6: กล
5: นี่แหละคือ
6: เข็นไปไม่ใช่เบาๆนะอาจารย์หนักมีกระดาษมีขวดมีเหล็กมีอะไรอย่างเงี้ย
5: ผมเคยเอาสามล้อขีบเอาขี้หมูไปรถ
6: สามล้อขีบมันก็ไม่มีเงินซื้อก็มีเข็นไปอาจารย
5: ์นี่แหละคือการออกกำลังกายทำให้แข็งแรงรู้ไหมเราแข็งแรงแต่ว่าเราทำมากไปหรือเปล่าเข็นยังไงเป็นผู้หญิงอายุ70กว่านะ
6: สมัยก็ตั้งแต่สมัยเกิดแล้วทำงานอยู่ข้างนอกไร่ทำไร่ไถนาโอ้กว่าทุกอย่าง
5: แล้วอายุ70
6: ทั้งทุกวันนี้ไม่มีความสบายเลยอาจารย์ทำตลอด
5: แล้วคุณแทบไม่ป่วยเลยใช่ไหม
6: ฮะ
5: แทบไม่ป่วยนอกเป็นแต่คริวอย่างเดียวไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันสูงเลยใช่ไหม
6: ไม่มีความดันไม่มีเบาหวานแต่เป็นโรคหัวใจโตอาจารย
5: ์ก็ธรรมดา
6: เคยโทรไปหาอาจารย์ทิ้งแล้วนี่
5: ใช่ก็ธรรมดาโตเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่
6: เราลิ้นหัวใจรั่วด้วยอาจารย์
5: ก็รั่วนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร
6: เราเลือดกินยาละลายลิ้นเลือดอยู่ทุกวันอาจารย
5: ์ก็ดีแล้วกินดีแล้วคืออย่างนี้อายุ70กว่าขนขยะหลายสิบกิโลเป็นร้อยกิโลหลายร้อยกิโลเนี่ยต้อง6-7กิโลวันนึงไม่ต่ำกว่
6: าสิบ
5: คุณเข็นขยะนะครับเข็นขยะเนี่ยวันหนึ่งต้องเดินเข็น
6: เดินตลอดเดินไปเดินกลับอาจารย์เป็นโลหลายโลเลยอ่ะ
5: บอกอีกครั้งอายุเท่าไหร่แล้ว
6: 76
5: เออคิดว่าอายุ16ก็ยังชั่วหน่อยนี่76แล้วนะเนี่ยไอตัวแสบต้องแก้ปัญหาที่ตัวแสบเหตุแห่งทุกข์นี่นะไอส่วนหัวจงหัวใจก็แก้ไขปัญหาไปนะครับความแข็งแรง
6: หมอนัดตลอดหมอนัดเดือน2ครั้งพยายามมากินยาหมดแล้วก็ไปเอามา
5: โอเคจะทำยังไงแก้ไขโรคอย่างนี้ยังไงเป็นตะคริวลองบอกวิธีการปวดมันปวดขนาดไหนครับปวดตะคริวเนี่ยอ
6: ะไรนะอาจารย์
5: ปวดตะคริวมันปวดขนาดไหนครับเชิญเลยครับ
6: โอ้อาจารย์มันเหมือนนี่อาจารย์เคยเห็นเอ็นงัวไหม
5: เออเคยเห็น
6: เอ็นงัวมันจะขึ้นเป็นเอ็นตึงเป๊ะเลยใต้ขาข้างซ้ายอ่ะ
5: เออถ้า
6: โอ้เหยียดไปเอ็นขึ้นตึงเลยอ่ะ
5: ถ้าว่ายน้ำก็ตายในน้ำอ่ะ
6: ตายในน้ำอยู่แล้ว
5: เออแล้วถ้ากำลังเข็นรถขยะนี่ก็ต้องหมอบเลยล่ะ
6: แต่ตอนเข็นไปก็ไม่ปวดนะอาจารย์มากลางคืนเนี่ยตอนเย็นตอนเช้าตอนกลางคืนนี่แหละมันเป็น
5: เอาละทีนี้จะแก้ไขยังไงได้หรือไม่ยังไงเกิดจากสาเหตุอะไรลองฟังอาจารย์ในแพทย์ชำนาญเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
7: แหมมันก็เป็นธรรมชาตินะครับว่าจะให้แข็งแรงตลอดชีวิตเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าจะอยากให้แข็งแรงเหมือนสมัยเป็นสาวมันก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าในช่วงที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยร่างกายแข็งแรงหมดถึงแม้จะทำงานหนักขนาดไหนก็ตามแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นเช่นนี้เองเป็นอย่างคนไข้รายเนี่ยมีสารพัดโรคแล้วมันก็ทำให้เกิดลักษณะอาการในคลินิกที่ทำให้คุณภาพชีวิตแย่หมอคิดว่าคนไข้รายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานเยอะนะครับแล้วกล้ามเนื้อมันก็ทำงานเยอะมันก็เกิดการล้าแล้วมันก็ทำให้ปวดมีการอักเสบได้คนไข้อายุ70กว่าแล้วเนี่ยจะให้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ก็มีโรคประจำตัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือด ที่ไปเลี้ยงหัวใจมีปัญหานะครับทำให้ลิ้นหัวใจรั่วไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกตินะครับแล้วก็หัวใจโตด้วยแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดนั่นก็หมายความว่าจะต้องทานยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตเพราะว่าคุณภาพของเส้นเลือดก็ไม่ค่อยแข็งแรงคุณภาพของน้ำเลือดมันก็ข้นก็หนืดเกินมาตรฐานนะครับเพราะนั้นคนไข้รายนี้ก็ต้องทานยาไปตลอดชีวิตนะครับทานยาแบบนี้แหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่คนไข้จะต้องปรับก็คือไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็คือต้องทำงานให้มันน้อยลงนิดนึงนะครับงานที่คุณทำที่คุณบอกมันเนี่ยมันเหมาะสำหรับวัยรุ่นมากกว่าแต่อายุ70กว่าแล้วเนี่ยแล้วประสิทธิภาพการทำงานของเส้นเลือดของเราของหัวใจมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเดินทั้งวันแล้วก็ปวดเมื่อยตอนกลางคืนแล้วพอเป็นมากเข้าก็บ่นว่าอยากจะตายแต่บอกได้เลยว่าบ่นกี่ครั้งมันก็ไม่ตายสักทีมันก็ต้องทรมานแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไข้ก็ต้องปรับกระบวนการคิดว่าอายุมากแล้วนะครับร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องทำงานให้น้อยลงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้รายเนี้ยมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นพอทำงานหนักทำงานเยอะมันก็จะเกิดปัญหานะครับจะให้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะตอนนี้อายุก็76อีก4ปีก็จะ80แล้วนะครับจะให้แข็งแรงเหมือนเพื่อนผมเป็นไปไม่ได้เลย
5: เอาแล้ว
7: นะครับนะเพราะฉะนั้นคิดว่าก็ต้องปรับใจนะแล้วก็ต้องทำใจว่าอายุเยอะก็มีโรคประจำตัวนะครับแล้วถ้าเรายังทำงานหนักเหมือนเดิมนะครับทำงานเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการได้แล้วก็การที่เป็นตะคริวเนี่ยมันก็มีสาเหตุได้หลายอย่างเป็นจากการใช้งานเยอะก็ได้เป็นจากการที่ขาดแร่ธาตุในการบริโภคก็ได้นะครับหรือเป็นจากการมีความผิดปกติของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก็ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมันมีความผิดปกติเนี่ยมันก็ทำให้กล้ามเนื้อได้รับอาหารมาทางน้ำเลือดได้น้อยลงกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงในการหดตัวในการขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดแต่ในกรณีคนไข้รายนี้หมอคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานเยอะมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นปรับตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องทำก็ต้องทานยาแก้ปวดทานยาแก้เสียอาจจะเป็นยาแผนปัจจุบันก็ได้หรือจะใช้สมุนไพรก็ได้เพราะสมุนไพรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ช่วยลดการอักเสบของอวัยวะของกล้ามเนื้อได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องทานผสมผสานกันนะครับมันก็จะได้ดีขึ้นก็จะได้ทำงานอย่างที่หัวใจต้องการนะครับว่ายังทำงานอยู่ยังแข็งแรงนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องลดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นจะทำงานเยอะมากมากๆเนี่ยหัวใจมันก็รับไม่ไหวนะครับ
6: แล้ว
7: ม
6: ันก็ทำให้เกิดมีการ
5: แต่ถ้าคุณกินแปะกล้วยคุณยังทำงานเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกครับเชื่อเถอะเหตุต้องได้รับการแก้ไขการนวดไม่ใช่การแก้ไขการกินแปะกล้วยก็ไม่ช่วยในการแก้ไขถ้าคุณไม่หยุดทำงานชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วค่อยๆเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าต้นเหตุคุณจะกินแปะคุณจะกินอะไรถ้าต้นเหตุคุณไม่พักรบให้กล้ามเนื้อมันได้พักผ่อนบ้างนะครับกินแปะกล้วยก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกครับตอนนี้เรารู้ต้นเหตุกินแปะกล้วยทำให้ตะคริวมันดีขึ้นอย่างมากๆเพราะว่ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันเกิดการอักเสบแล้วนะครับมันลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วทำให้กระแสเลือดผ่านท่อเลือดหรือหลอดเลือดไปเลี้ยงเซลล์ที่มันอักเสบมันบิดไปบิดมาแต่การกินอาหารโปรตีนก็จำเป็นนะครับเพราะว่าขาดแร่ธาตุหลายอย่างพืชผักผลไม้คุณกินแต่ข้าวอย่างเดียวมันก็แย่สิครับจริงหรือเปล่าคนขยะต้องกินข้าวเยอะๆก็จำเป็นนะครับเพราะงานหนักมากๆเป็นน้ำตาลที่มีความจำเป็นแต่ว่าต้องกิน
6: เ
5: ลยนะ
6: งานหนักจริงๆทำไม่ได้หยุด
5: ก็ใช่ที่ต้นเหตุคุณกินแปลกกล้วยไม่หายแล้วครับถ้าคุณไม่แก้ไขที่ต้นเหตุไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับถ้ายังทำงานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้าทำงานวันละ8ชั่วโมงหรือวันละสักตอนช่วงที่ป่วยหนักๆอย่างนี้ควรจะพักก่อน
6: ทั้งเช้ายันเย็นนู่นอาจารย
5: ์ต่อให้ชายชาตรีที่เป็นนักกีฬาเป็นนักกล้ามเขายังทำงานหนักสู้คุณพี่ไม่ได้เลยแต่คุณพี่หยุดทันทีมันก็ป่วยใช่ไหมป่วยเพราะขาดรายได้ใช่ไหมมันป่วยเคยทำงานเคยเล่นกีฬาเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันเป็นยาเสพติดวันไหนไม่ออกมันหงุดหงิดจริงหรือเปล่าวันไหนไม่ได้ออกไปเข็นขยะมันหงุดหงิดมันจะป่วย จริงไหมลูกเต้าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาตายไปเกินครึ่งแล้วอายุ70กว่านี่แต่เราต้องอยู่อายุถึง100ปีเพราะเราได้ออกกำลังกายที่ชาวบ้านชาวช่องหนึ่งในล้านคนที่ทำอย่างคุณพี่อ่ะอายุจะ80แล้วยังนั่งเข็นรถเข็นวันหนึ่ง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ค่อยๆหยุดนะครับค่อยๆหยุดเพื่อทำเสร็จปั๊บคนก็ขนไปเคยคนวันละ10เที่ยวหรือวันละ2เที่ยวขนไปแล้วก็หยุดขนไปแล้วก็หยุดมันตอนนี้อาจจะเงินไม่ค่อยพอเท่าไหร่เพราะว่าของขยะมันล้นประเทศแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมครับ
6: ถูกด้วยคุณยานของก็ถูกไปขายก็ถูก
5: เพราะคนขายมันเยอะกว่าคนซื้อเอาเชื่อบ่าเขาเลือกได้อะ yeah. ถ้าลองเราก็ต้องไปเราเป็นทำงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมบางคนเอาของมีค่าเป็นโต๊ะเก้าอี้มาขน
6: yeah.
5: เขาเอาไปประกอบใหม่ขายราคาแพงแต่เราได้กิโลละ2บาท3บาทอย่างเก่งจริงป่ะ
6: 2บาทเอง
5: เออก็ได้แค่นี้ผมเคยขนขยะไปขายมาก่อนผมรู้อะแต่ถ้ามากๆบางทีของมีค่ามากๆมันก็ให้5บาท6บาทเท่านั้นเองแหละครับมันตีเป็นของเน่าแต่มันเอาเข้าไปเหมือนพระอาจารย์พยอมอะทำขยะเป็นของที่มีค่าบางทีเนี่ยเขาขนเตียงทิ้งโอ้โหมันหนักจะตายไปขนฟูกไปทิ้งเนี่ยฟูกยังดีๆอยู่เลยคนรวยเนี่ยนะครับเราเอาไปขายไม่กี่ตังค์แต่เขาเอาไปประกอบเขาเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำน้อยๆหน่อยนะครับนะหรือทำมันหยุดไม่ได้หรอกผมรู้ว่าไม่มีทางหยุดได้เลยเพราะว่าเราขยันน่ะเหมือนเล่นกีฬาน่ะเป็นยาเสพติดหยุดปั๊บป่วยเลยเพราะฉะนั้นพี่ทำไปหยุดไปนะครับทำไปหยุดไปค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดนะครับแล้วกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่แล้วพี่ขาดโปรตีนครับพี่กินแต่ข้าวจริงหรือเปล่ากินแต่ข้าวหัวใจก็มีปัญหาไตรกินอะไรพี่ขึ้นสูงขอดูมีผลแลบในมือไหมค่าผลเลือดค่าไขมันค่าไตรกลีเซอไรด์ LDL มีผลแลบไหมครับเนี่ยมันต้องไปตรวจเลือดดูนะครับค่า LDL กับไตรกลีเซอไรด์ของคุณพี่ถึงไม่จะผอมมันก็ขึ้นสูงนะครับพี่ต้องแก้ไขที่ปัญหาที่ต้นเหตุส่วนแอสไพรินก็กินไปนะครับกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับกินสัก4อาทิตย
6: ์เมื่อ4-5 เดือนก่อนอย่างนั้นน่ะน้ำหนักตั้ง82โล
5: ก็พี่ทำงานอย่างนี้ก็ถ้าพี่82กิโลนะพี่จะตายด้วยโรคหัวใจไม่เกิน7วันเพราะว่าหัวใจมันเท่ากับกำปั้นซีกซ้ายเนี่ยพี่ลดน้ำหนักด้วย
6: เออผอมแล้วก็ค่อยช่วยหน่อย
5: ก็ใช่สิเดี๋ยวถามอาจารย์ฮะแล้วพี่ลดน้ำหนักยังไงครับ
6: มันลดเองอาจารย
5: ์เออก็ทำงานงี้มันทำงานอย่างนี้เวลากินก็ไม่มี
6: เ
5: ข็นแต่รถขยะหนักตั้งเกือบตันเนี่ยบางทีอ่ะพันกิโลเนี่ยเข็นขึ้นเนินด้วยบางทีผมเคยเข็นมาก่อนผมรู้เนี่ย
6: ขึ้นสะพานสองสามสามสะพาน
5: อ่ะอาจารย
6: ์เข็นจนขาจะดันแล้วดันอีก
5: อาจารย์ควรจะกินโปรตีนยังไงเขาขาดโปรตีนล้านเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์นะเขากินแต่ข้าวไปตรวจเลือดหน่อยคุณจะตรวจยังไงครับเชิญเลยครับเขามีปัญหาเรื่องหัวใจด้วยครับเชิญเลยครับ
7: ก็ดีนะครับถ้าเราบริโภคโปรตีนได้มากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารโปรตีนจากข้าวจานเนี่ยบางทีมันไม่พอเพราะนั้นคุณก็ต้องทานอาหารโปรตีนสำเร็จรูปที่เป็นผงแล้วละลายน้ำเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นอาหารที่เพียบพร้อมไปด้วยภาวะโภชนาการแล้วก็มีโปรตีนแล้วมันก็ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยอาจจะต้องทำงานลดเวลาทำงานสักนิดหนึ่งทำงานให้น้อยลงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการทำงานก็เป็นการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนะครับเพราะนั้นหมอก็เห็นใจนะครับแต่ถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามทานอาหารให้พอนะครับน้ำหนักตัวลดเนี่ยดีแล้วนะครับเพราะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยอ้วนเนี่ยอายุไม่ยืนหรอกนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าน้ำหนักตัวขนาดเนี้ยดีแล้วนะครับแล้วคุณก็ทานอาหารเสริมขึ้นสักนิดหนึ่งทำงานให้น้อยลงสักนิดหนึ่งชีวิตก็จะสบายขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยครับ
6: ตอนผอมเนี่ยอาจารย์ไอ้ความดันแค่98 90
5: ใช่ดีถ้าคุณอ้วนความดันเกือบ200อ่ะจริงหรือเปล่า
6: เนี่ยตอนนี้ความดัน90 96 97
5: เอง
6: ความดัน
5: เดี๋ยวขอจะในระบบทางในพอขอถามอาจารย์หน่อยนะการผอมการลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายหรือการกินที่ถูกต้องนะครับมันมีประโยชน์มากมายยังไงโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
7: อาจารย์ถามว่าไงนะครับพอดีไม่ได้ยินเสียงคร
5: ับคืออย่างเงี้ยเขาลดน้ำหนักจาก80เหลือ40กว่านะครับเขาลดโดยวิธีธรรมชาติคือการออกกำลังกายและการกินแต่ออกกำลังกายหนักยิ่งกว่าใครในโลกนี้อายุ70กว่าเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงน้ำหนักมันลดโดยวิธีธรรมชาติอย่างนี้ทำไมความดันเขาก็ไม่มีจากเกือบ200หรือ80 90เท่านั้นเอง90กว่าเท่านั้นเองแล้วครับเขาปกติหลอดเลือดเขาแข็งแรงมากเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องหัวใจแต่คุณไม่ตายเพราะว่าคุณลดน้ำหนักเหลือแค่40กิโลจาก80กว่าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรครับที่คนผอมหรือคนผอมด้วยการออกกำลังกายด้วยการกินที่ถูกหลักเขาทักสิฮะว่าเป็นหลัง
6: ตอนนั้นโอ้โหทั้งสวยทั้งอ้วนทั้งโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีกำลังใจทำงานแล้ว
5: แล้วพอจาก80หรือ40กว่านี่ลองบอกวิธีการทำงานสิครับว่ามันทำงานหนักขนาดไหนเหงื่อออกขนาดไหนทำงานตั้งแต่กี่โมงที่กี่โมงเราได้พักแล้วก็การกินยังไงครับเชิญเลยครับ
6: ก็พวกกินธรรมดานี่มีไก่มีหมูอะไรก็กินมีข้าวเหนียวชอบกินข้าวเหนียวคนอีสานก็ชอบกินข้าวเหนียว
5: แม่เป็นคนจังหวัดไสนี่ฮะ
6: จังหวัดอุบลจ้ะ
5: โอ้ยอุบลว่าวลาวว่าวอีสานได้โลดกับหมอชำนาญนี่ว่าวลาวเก่งโลดเนาะ
6: เก่ง
5: เออ
6: ว่าวเก่งค่ะ
5: ว่าวเก่งว่าวเก่งเนาะโอ้ยอีสานบ้านเฮาด้วยกันเนาะแม่นบ
6: ่
5: แมนอย่ากินข้าวเหนียวเยอะเด้อเดี๋ยวมันจะอ้วนเด้อแต่มันก็จำเป็นเพราะว่า
6: อยากให้มันอ้วนนี่แหละอาจารย
5: ์พอกินข้าวเหนียวบอเป็นยังกินรสพอบอกินข้าวเหนียวนี่มันก็จะบอมีแห้งเนาะแมนบอ
6: มันบอกินข้าวเหนียวมันบอมีแห้ง
5: แมนกินข้าวเหนียววันละสองกระติบนี่เนาะ
6: บอตอนอ้วนกินแค่ละครึ่งกระติบกินแค่ละครึ่งโล
5: ครึ่งโล
6: อ
5: ืมครึ่
6: ง
5: โล
6: คนจนเดียวกับบอหมด
5: บ่หมดนะมันผอมเนาะพี่สั่งแปะกล้วยมาสัก4กล่องนะครับแล้วก็ภายใน7วันพี่ลงโทรมาใหม่ก็แล้วกันนะครับนี่คือการแก้ไขนะครับสวัสดีครับ
0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้ก็คงจะเข้าใจนะคะว่าเรื่องของอายุเรื่องของเพศเรื่องของวัยที่แตกต่างกันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมแตกต่างกันแม้กระทั่งแต่ละประเทศนะคะคุณผู้ฟังแต่ละโซนนะคะเอเชียบ้านเราหรือว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าอเมริกาอากาศก็ทำให้เรามีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันทำให้ความเสื่อมเกิดขึ้นกับเราก็แตกต่างกันดังนั้นอาหารจึงเป็นยารักษาสุขภาพอาหารของคนเมืองหนาวก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอาหารของคนเมืองร้อนก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอาหารของคนที่ เป็นหมู่เกาะก็เป็นอีกแบบหนึ่งอาหารของคนที่เป็นอยู่ภูเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะคุณฟังแต่อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นอยู่ได้อาหารจึงเป็นยารักษาสุขภาพกับทุกพื้นที่แต่ถ้าจะอร่อยก็ต้องบอกว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลก คุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังแบกวิตาไวกิงถ้าคุณฟังจะสั่งซื้อเพื่อเพิ่มขยายหลอดเลือดนะคะอันนี้มีงานวิจัยที่รองรับจากนานาอารยประเทศเพราะฉะนั้นคนเมืองร้อนคนเมืองหนาวคนขั้วโลกเหนือคนขั้วโลกใต้คนอเมริกาคนญี่ปุ่นทานสมุนไพรแปลกวิตาไวกิ่งได้เพราะมีงานวิจัยที่รองรับทางการแพทย์แล้วก็นานาอารยประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะกิงโก้บิโลบารู้จักกันในนามของกิงโก้บิโลบาหรือคนไทยเรียกกันว่าแปลกวิตาไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทค่ะคุณผู้ฟังคะโทรศัพท์หมายเลขสั่งซื้อนะคะแปลกวิตาไวกิ่งพร้อมด้วยกาแฟแปลกวิตคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บ0625100560-9เรามีถึง10หมายเลขด้วยกันนะคะกาแฟแปลกวิตคอฟฟี่ไวน์เฮิร์บแล้วก็แปลกวิตาไวกิ่งกล่องสีเขียว260บาทโทรไปในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นและหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังจะปรึกษากับทีมแพทย์ของรายการนะคะขอเรียนเชิญที่081-334-6666ค่ะ081-334-6666นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนทุกสายทุกพื้นที่ค่ะช่วงนี้รับฟังข้อมูลสุขภาพจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงโดยทีมแพทย์ของรายการของเรานะคะนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะบางทีอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านก็ลุยเดี่ยวนะคะเรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนไปฟังกันชุดที่2ค่ะข้อมูลสุขภาพจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงชุดที่2ตรงนี้เลยค่ะคุณฟังคะ
5: เหลียวมองตัวเองบ้างก่อนจะมองคนอื่นยามอายุมากๆฝากไว้เลยคนที่พึ่งได้คือคนที่อยู่ข้างๆคนนั้นที่พึ่งได้ลมหายใจครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันด้วยรอยยิ้มเลยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอายุต้องเกิน100ปีถ้าฟังรายการนี้ไม่มีใครชนะตัวเองเท่ากับตัวเองหรอกครับต้องชนะตัวเองให้ได้กินให้น้อยออกกำลังกายให้มากกินให้ถูกหลักกินผักเป็นเกณฑ์เรารู้เรื่องจากฟังรายการนี้มันได้บุญนะครับถ้าท่านผู้ฟังไปบอกต่อเราได้บุญอีกมากๆถ้าฝากให้บุคคลไปในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเต้าเนี่ยอยากกินแต่ฟาสต์ฟู้ดนึกถึงปู่ย่าตาทวดเขากินน้ำพริกปลาทูกินผักเยอะๆออกกำลังกายตามท้องไร่ท้องนาไปศูนย์การค้าไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยมีแต่เกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีตอนนี้ก็มีแต่ปิ้งมีแต่ทอดขายดิบขายดีเนื้อโกเบโอ้โหใช้เงินเป็นพันเข้าหาเงินไม่ได้เรากินแต่ผักเงินร้อยเดียวกินได้สองสามมื้อออกกำลังกายก็ฟรีๆไม่ต้องเข้าฟิตเนสหรอกครับเดินไปในห้องส่งเนี่ยแหละครับเราท่านทำตามท่านจะรู้สึกว่าบรรปลายชีวิตท่านพึ่งเฉพาะตัวเองเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญสรุปสิครับที่เราทำมาอย่างเงี้ยมันเป็นหนทางที่สว่างไสวไกลจากโรงพยาบาลจึงได้ชื่อว่ารายการนี้เป็นโรงพยาบาลทางอากาศเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
7: ก็นี่แหละที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นการทำงานเชิงลุกที่มันยากนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนยังไม่ปฏิบัติตามเนี่ยอาจารย์ก็ต้องอย่าท้อแท้ ต้องพูดแล้วทำต่อไปเพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสังคมสุขภาพในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยจะมีแต่คนสูงอายุไงนะครับแล้วพอคนสูงอายุแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้หรอกมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโรคเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่สำคัญที่สุดที่ ที่เราพยายามทำก็คือเราจะแนะนำให้คนไข้ทุกให้คนท่านฟังทุกท่านเนี่ยนะครับได้มีเวลาดูแลตัวเองได้มีเวลาดูแลตัวเองนะครับแล้วถ้าให้ดีเนี่ยมีคนใกล้ตัวช่วยดูแลด้วยก็จะดีมากนะครับเพราะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมันหายยากไงพอหายยากแล้วนี่มันก็เบื่อกินยาเบื่อชีวิตมันเป็นได้มันเครียดเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวนี่แหละจะเป็นคนที่คอยช่วยพยุงให้กำลังใจให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้และสามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับพออายุมากขึ้นแล้วเป็นอย่างนี้กันแทบทุกคนนะครับเพราะนั้นท่านผู้ฟังครับที่ท่านผู้ฟังที่เป็นคนสูงอายุเนี่ยเป็นอะไรต้องหาหมออย่าซื้อยาทานเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปทางปากต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับต้องอยู่ใกล้หมอเพราะว่าคุณหมอเขาเรียนมาก็จะช่วยเราได้นะครับแล้วสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างที่อาจารย์เกียรติศักดิ์พูดทุกวันเนี่ยอาหารเป็นยาก็ดีกินเหมือนไก่จิกก็ดีนะครับแต่บางทีถ้ากินน้อยเกินไปมันก็ผมยังไม่ได้ว่าอาจารย์เลย
5: ผอมก็ลองของจะตายอยู่แล้ว
7: ผอมก็ไปนั่นละเกี่ยวด้วยดีสมหน้าเลยพูดไม่เชื่อนะนอนก็ไม่นอนหรือจะทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่เนี่ยอาจารย
5: ์โอ้ยเขียนเดือนกว่าแล้ว
7: เขียนหนังสืออะไรนักหนาเขียนแหมมันก็ต้องมา
5: เดี๋ยวกองเดินโชว์ก็ได้
7: ผมสงสัยอาจารย์ทำอะไรอยู่ไม่ใช่เขียนหนังสือหรอนี่แหละคือคนสูงอายุเขาก็จะมีการคิดของตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดอาจารย์ก็ต้องฟังคนที่เตือนด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่เบื้องหน้าที่คอยดูแลอาจารย์นะต้องฟังนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือบางทีเนี่ยตัวเรามองตัวเองไม่รู้หรอกแต่คนหนึ่งก็มองอยู่นอกเนี่ยเขามองเห็นนะว่าคนสูงอายุเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะการกินการบริโภคการออกกำลังกายการพักผ่อนอาจารย์เนี่ยก็กินน้อยนะวันก็ไม่กี่ตังค์อ่ะแล้วก็นอนน้อยด้วย ผมไม่ยอมสงสัยว่าอาจารย์ทำอะไรอยู่ไอ้ที่นอนน้อยเนี่ย
5: เราเสียงออกมาก็ต้องดีด้วย
7: ก็เสียงดีเพราะอะไรอ่ะต้องมีคนดูแลดีสมัยก่อนทำไมเป็นหนุ่มๆอาจารย์ไม่มีคนดูแลมีแต่เพื่อนแต่ตอนนี้อาจารย์มีคนดูแลดี
5: คนดูแลตัวแสบเลยนี่ตัวแสบเลย
7: ใส่กางเกงก็ไม่ต้องใส่เองเดี๋ยวนี
5: ้ทำไมรู้กล้องมัน
7: รู้สิก็ส่งวิดีโอคอลมาให้ดูมาอวดว่ากูนี่แน่นะเนี่ยดูสิกูไม่ต้องทำอะไรเลย
5: เชื่อไหมว่าถ้าคนเขานุ่งกางเกงโดยใส่ให้เราทุกวันน่ะเราจะนุ่งไม่เป็นเลยรู้ป่ะเนคไทยเหมือนกัน
7: ต้องมีคนนุ่งให้กี่คนน่ะ
5: ก็โอ้ยก็หลายคนน่ะ
7: ใส่ผิดใส่ถูกใช
5: ่มั้ยใช่บางทีใส่คนละขาเลย
7: นี่ไอ้เนี่ยมันทำให้อาจารย์อารมณ์ดีสุขภาพดีแล้วมันก็มีผลทำให้เสียงดีด้วยถูกมั้ยครับ
5: ใช่
7: ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดนะครับเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสุขภาพต้องดีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยนะไม่ใช่กายดีอย่างเดียวใจก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นยิ้มเอาไว้เถอะครับอารมณ์ดีไว้เถอะครับนะครับพูดคำเพราะๆแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็สัมปทานวันละนิดไปดีนะ
5: เอาทั่วไป
7: เอาก็จริงๆมันสัมปทานวันละนิดมันทำให้สมองปลอดโปร่งนะมีการหลั่งสารเคมีในสมองที่เราไม่รู้ตัวจริงๆสังเกตที่คนที่อารมณ์ดีสัมปทานเนี่ยอายุยืนนะแต่ถ้าคนเงียบๆไม่ค่อยพูดนะเอาจริงเอาจังเนี่ยอันนี้อายุไม่ยืนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญที่สำคัญที่สุดคือเราต้องอายุยืนต้องมีสุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งนิสัยของอาจารย์เนี่ยชอบไปไหนคนเดียวด้วย ก็จำเป็นจะต้องมีสุขภาพดีเพราะนั้นการมีสุขภาพดีเราก็มาเผื่อแผ่ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าการมีสุขภาพดีเราอยากจะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับ
5: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคืออย่างนี้เชื่อไหมบางคนเกิดมาทั้งทีแต่เสียเวลาชีวิตคิดอะไรก็คิดผิด คิดจะมีคู่ชิดยังชิดผิดคนเชื่อไหมบางคนร่ำรวยเหลือเกินแต่เหมือนไร้เงินขัดสนเพราะกลัวตายมากล้นกลัวอ้วนจนเกือบไม่กินคนใหญ่คือคนรวยคนเล็กคือคนจนคนใหญ่นอนไม่ใคร่หลับคนเล็กนอนปั๊บหลับเหมือนสิ้นชีวิตคนเล็กนอนกรนราวเสียงเครื่องบินคนใหญ่หายใจรวยรินนึกถึงหนี้สินเหมือนคนจะสิ้นใจเห็นไหมอันนี้เป็นสัจธรรมเลยการกินง่ายๆอยู่ง่ายๆการกินแบบมังสวิรัติสุดยอดการรู้จักให้สุดเยี่ยมการเอาที่เราปฏิบัติไปบอกต่อนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ได้บุญที่แท้จริงครับคือให้ความรู้จะให้ความรู้แน่นกว่านั้นถ้าเราใช้ความรู้ไปพูดเนี่ย

0: ระจายไปทั่วประเทศไทยและกระจายไปทั่วโลกถ้าเห็นว่าดีทำไมถึงไม่ทำตามให้ความรู้ขนาดนี้กันท่านผู้ฟังไปเข้าใจผิดต้องฟังความรู้ที่แท้จริงนะครับเรื่องสุขภาพมันจะมั่วไม่ได้หนึ่งสมุนไพรต้องราคาถูกต้องรู้ซึ้งถึงสารที่มีอยู่ได้ต้องมีงานวิจัยจากต่างประเทศนะครับมันจะมั่วไม่ได้เรื่องชีวิตคนเนี่ยแล้วโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่มียารักษาหายไม่มียารักษาหายไม่หายจากอินซูลินไม่หายจากกลูโคฟาสไม่หายจากยาลดไขมันยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนและความดันถ้าต้องกินยาตลอดชีวิตถ้าเป็นโรคแทรกซ้อนเป็นปวดหลังปวดอะไรต้องกินยาเอนเซดก็ระวังโรคไตเอ้ามันโรคอื่นนะปวดท้องอีกยังไม่เท่าไหร่เป็นภูมิแพ้อีกเป็นสารพัดโรคสารเคมีทั้งนั้นกินยาวันหนึ่ง 20-30 เม็ดโรคไตก็จะถามหาทำไมไม่ป้องกันเสียก่อนนะครับอาหารเป็นยาง่ายๆกินแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดหลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีมันแก้ไขโรคแห่งความเสื่อมคือหลอดเลือดน้ำเลือดตามโรงพยาบาลควรจะแก้ไขให้เข้าใจว่าคุณไม่ได้เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันไม่เป็นไขมันสูงตัวเลขขนาดนี้มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดครับไม่ใช่เพชฌฆาตประกาศสิทธิ์ว่าเขาเป็นความดันเขาเป็นเบาหวานเขาเป็นไขมันสูงต้องกินยาตลอดชีวิตเดี๋ยวที่ตายๆกันปัญหาไม่ใช่ปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันสูงปัญหาเรื่องหลอดเลือดทั้งนั้นแหละครับ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: 咖啡
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
0: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: มาถึงช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณฟังภายหลังจากที่ได้ฟังคุณหมอถามตอบปัญหาสุขภาพได้ฟังชุดถามตอบปัญหาสุขภาพสั้นๆได้ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปได้ฟังข้อมูลจากผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามามันถูกใจคุณฟังบ้างไหมหรือมันคล้ายๆกับคุณฟังบ้างหรือเปล่านี่แหละค่ะติดตามรับฟังกันบางท่านก็บอกว่าเหมือนเลยบางท่านก็บอกว่าคล้ายๆบางท่านก็บอกว่าอ๋อมีโรคนี้ด้วยเหรอมันเป็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะคะแต่ถ้าคล้ายก็คล้ายแหละค่ะเพราะว่าโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นก็จะมีมาจากพฤติกรรมของท่านเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโอกาสที่จะห่างไกลจากโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังก็มากขึ้นการเสริมการเติมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดมันก็มีอัตราส่วนในการที่จะช่วยคุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะหลอดเลือดที่ดีก็จะทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นแปะกล้วยก็ไม่ใช่ยาแต่จะต้องรอจังหวะนิดนึงคือรับประทานให้ติดๆกันไปหน่อยประมาณสัก4อาทิตย์หรือว่า1เดือนหรือว่าบางขั้นก็2เดือนเนาะช้าๆแต่ได้พลาเล่มงามค่ะคุณฟังที่รับฟังรายการนี้โทรศัพท์มาคุยกับคุณหมอนะครับปรึกษากันในช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพเช้าๆหรือสายบ่ายเย็นโทรศัพท์มาปรึกษากับทีมแพทย์ของเราซึ่งมีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะมีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงค่ะคุณฟังโทรศัพท์มาคุยกับคุณหมอนะคะ0813346666ค่ะ0813346666ค่ะและในการติดตามรับฟังนั้นท่านสามารถรับฟังได้ทั้งในรูปแบบ FM แล้วก็ AM นะคะ FM แล้วก็ AM เราได้แนะนำทางรูปแบบของระบบ FM ไปบ้างแล้วคือ 91.5 เมกะเฮิรตซ์ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 101 กองบัญชาการกองทัพไทยเว็บไซต์ข่าว www.kcsradio.online พร้อมกับYouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดเข้าไปคลิกเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนระบบ AM นั้นก็ฟังกันได้หลากหลายพื้นที่ค่ะทั้งม.2774จังหวัดระยองในระบบ AM 1269กิโลเฮิรตซ์วิทยุขสทบระบบ AM พลปตอ594วพท792กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM ที่ตชด576สทร2บางนา AM 675กิโลเฮิรตซ์ AM รด747มีอีกไหมคะหมดแล้วค่ะคุณฟังถ้ามีก็จะเพิ่มเติมให้รับฟังทุกได้ทุกพื้นที่ทุกทิศทั่วไทยนะคะคือ www.kcsradio.online ค่ะคุณฟังสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะ10คู่สาย10หมายเลข260บาทเท่ากัน062510056 09ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพทั้งร่างกายก็จิตใจนะคะและดูแลสมาชิกในครอบครัวล้อมรักให้ครอบครัวเหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดสวัสดีค่ะ

0: มการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: คุณหมอคะโรคนอนไม่หลับบ้างล่ะค่ะนะคะบอกว่านอนไม่หลับด้วยท้องผูกด้วยมันเป็นสิ่งที่ทรมานมากท่านพูดนะคะอยากจะดูแลคือกินยาแล้วบางคนนอนไม่หลับมาถึง5ปีก็มีนะคะมีท่านผู้ฟังเล่าให้สุภัทราฟังบอกว่าลูกสาวก็เป็นพยาบาลนะก็เอายานอนหลับมาให้พ่อกินอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันก็ไม่หลับแล้วกินยานอนหลับนี่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่แจ่มใสจะปวดหัวนะคะท่านบอกว่าอยากจะหันมากินสมุนไพรเพื่อให้ธรรมชาตินี้เกื้อกูลธรรมชาติให้ธรรมชาตินี้มาดูแลคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้านอนไม่หลับนานๆ นะคะเชิญหมอค่ะ
4: การนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะก็จะมีส่งผลให้กับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะมีผลงานวิจัยออกมาว่าคนที่นอนไม่หลับอย่างเช่นคนนอนเฉลี่ยวันหนึ่งไม่เกิน5ชั่วโมงหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์อย่างนี้นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนนะคะอาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะส่งผลให้สมองมีการรับรู้และก็เรียนรู้ได้ช้าลงนะคะคุณฟังคะแล้วก็จะมีอาการปวดหัวนะคะถ้านอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่านอนไม่พอนะคะก็จะมีอาการปวดหัวไม่สบายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เป็นสาเหตุของการปวดศีรษะได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้นหรือว่ากำเริบได้นะคะแล้วก็คนที่นอนไม่พอนะคะอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแนวโน้มว่าจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็คือจะทำให้อ้วนนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนนั้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะเกิดอาการอยากอาหารหรือว่าหิวได้ง่ายขึ้นนะคะการนอนไม่พอนี้นะคะยังทำให้สายตาพร่ามัวนะคะมองไม่ชัดหนังตาก็จะกระตุกด้วยนะคะประสิทธิภาพในการมองเห็นก็จะลดลงนะคะยิ่งคนที่นอนน้อยติดต่อกันหลายๆคืนนะคะก็อาจจะประสาทหลอนได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะความรู้สึกก็จะช้านะคะจะส่งผลให้ร่างกายมีการตอบสนองได้ช้าลงแล้วก็จะทำให้มีอาการเฉื่อยชาด้วยนะคะระวังเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะนอนไม่พอนะคะหรือว่านอนน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะก็จะส่งผลเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้นะคะเรื่องของสมาธิก็มีส่วนนะคะขาดสมาธินะคะความอ่อนเพลียจากการนอนไม่พอนี้ก็จะทำให้สมาธิแย่ลงนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็จะขี้หลงขี้ลืมง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อโครงสร้างของรูปสมองให้เปลี่ยนไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่สมองจดจำอะไรไม่ได้นานนะคะวิธีแก้นะคะก็คือพยายามนะคะกำหนดเวลานอนของตัวเองให้เป็นเวลานะคะปล่อยสมองให้โล่งหยุดคิดเรื่องราวต่างๆนะคะงดดื่มชากาแฟหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นสมองก่อนนอนนะคะหรือว่าใกล้เวลาจะนอนนะคะทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานผักแล้วก็ผลไม้ให้มากๆนะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักหรือว่าเนื้อสัตว์หนักๆนะคะก่อนนอนก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้หรือว่าสมุนไพรที่ทำให้นอนหลับดีนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่สะสมไม่ดื้อยาด้วยนะคะการทานสมุนไพรนะคะก็นอกจากว่าจะส่งผลให้สุขภาพดีแล้วนะคะยังเป็นตัวยาอื่นๆที่ช่วยในการทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะนอกจากนอนหลับดีแล้ว ยังทำให้สุขภาพอื่นๆของเราดีด้วยนะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณป้าเข็มกีฬาคะ
6: สวัสดีจ้า
5: แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
6: อ๋อป้าชื่อเข็มกีฬาจันทนาค่ะ
5: ค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 71แล้วค่ะ
5: ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหนคะคุณป้า
6: บางมุเสือสำโรงเนี่ยค่ะพระประแดงเนี่ย
5: ค่ะยังประกอบอาชีพอะไรอยู่ไหมคะ
6: เปล่าค่ะเพราะว่าปลดเกษียณมาแล้ว
5: คุณป้าคะคุณป้ามีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะที่โทรเข้ามาในรายการของเรา
6: อ๋อมันแบบว่านอนหลับยากนอนหลับยากมากๆเลยทีเหมือนคนไม่ง่วง
5: เป็นมานานแล้วยังคะคุณป้า
6: เป็นมานานแล้วค่ะหลายปีแล้ว
5: หลายปีแล้ว
6: จ้ะทีนี้มันก็กินยาตอนนั้นกินยาน้ำอยู่ก็หลับมั่งไม่หลับมั่งอะไรอย่างเงี้ยทรมาน
5: ยาน้ำนี่คือเป็นยา
6: สมุนไพร
5: ยาที่ไหนอ๋อเป็นสมุนไพรเหมือนกัน
6: ยาแต่เป็นยาน้ำเป็นขวด
5: ค่ะแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้างไหมคะ
6: เปล่าเลย
5: ไม่เคยไปรักษาโรงพยาบาลแต่ก็คือทานสมุนไพรเนี่ยมาเรื่อย
6: ๆจ้ะทานสมุนไพรมาเรื่อย
5: ๆแล้วไม่ดีขึ้นเหรอคะหลังจากที่ทาน
6: มันก็ไม่ค่อยหลับอ่ะยาน้ำมันก็ไม่ค่อยหลับอ่ะ
5: ค่ะแล้วโทรเข้ามาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพอาจารย์สุภาชาแนะนำให้ทานสมุนไพรเป็นยังไงบ้างคะ
6: โทรไปถามเขาแล้วอาจารย์แกก็เลยบอกว่าเออกินอย่างนี้นะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็เลยสั่งมาเลยกินไป3กระปุกแล้วเนี่ย
5: อาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจาก
6: ก็พอหลับนะพอหลับบ้างแล้วค่อยดีขึ้นแต่ยังบางครั้งก็นอนหลับเต็มที่บางครั้งก็หลับตื่นเพราะมันปวดขาไง
5: เรารู้สึกตัวเนี่ยเพราะการปวดขาของเรา
6: ปวดขา
5: เลยทำให้เราหลับไม่เต็มที่ด้วยใช่ไหมคะ
6: จ้า
5: อืมแล้วผลพวงจากทานสมุนไพรตัวเนี้ยนอกจากอาการนอนหลับมีอาการอื่นไหมคะที่เราสังเกตว่าเป็นจากการทานสมุนไพรตัวนี้มีไหมคะ
6: ก็มีก็ผิวพรรณดีนะผิวพรรณของป้าไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะ
5: ทานตัวนี้นะคะคุณป้า
6: จ้ะ
5: นอกจากจะได้เรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยก็จะช่วยด้วยบางทีเราอาบน้ำอุ่นเนี่ยเราต้องทาครีมใช่ไหมคะผิวเราถึงจะเนียนแต่ว่าถ้าเราทานสมุนไพรตัวนี้บางทีไม่ต้องทาครีมเลยนะคะผิวไม่แห้งผิวมันเนียนเลย
6: เพราะว่าป้าเนี่ยป้าไม่เคยใช้ครีมพวกนั้นเลยนะ
5: ค่ะ
6: ใช้ไม่เป็นเลยทาครีมเพลผิวเผลอแล้วป้าไม่เคยใช้เลย
5: ค่ะ
6: แล้วก็พอจะมากินสมุนไพรเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันเนียนแล้วมันแต่งอะ
5: ผิวมันแต่งใช่แล้วมันก็จะใสขึ้น
6: ใครๆก็ถึงได้บอกว่าทำไมอายุป่านนี้แล้วทำไมไม่เหี่ยว
5: อ๋อซึ่งก่อนหน้าที่ยังไม่ได้รับประทานสมุนไพรตัวนี้ไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณป้าม
6: ันก็พอนั่นอะแต่มันก็ไม่ได้มากมายแต่มันก็เหี่ยวมาแต่มันก็ไม่มากมายเท่าไหร
5: ่ไม่ดีเท่านี้
6: จ้าแต่พอกินนี่เข้าไปใครๆบอกโอ้ทำไมผิวไม่เหี่ยวเลย70กว่าแล้วทำไมผิวไม่เหี่ยวเลย
5: ใช่ค่ะเพราะว่าจากลูกค้าของเราที่ทานไปเนี่ยก็ตอบเหมือนคุณป้าเลยนะคะหลายๆคนน่
6: ะ
5: ว่าสิ่งที่ผลพวงที่เขาไม่คิดว่ามันจะได้กลับคืนมาคือเรื่องผิวพรรณนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของผิวพรรณแล้วก็อาการนอนหลับนอกจากนี้สรรพคุณของสมุนไพรก็จะทำให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดไม่สะอาดเส้นเลือดอุดตันช่วยล้างหลอดเลือดให้สะอาดด้วย
6: ก็เนี่ยป้าชอบตรงไหนเพราะก่อนนี้ป้าเป็นนี่ไงไขมันอุดตันน่ะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วเลือดมันจะข้นใช่ไหม
5: ใช่
6: แล้วตอนนี้ป้าก็ที่ว่ากินยาน้ำมาก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยทีนี้พอยาน้ำตรงนั้นมันแพงมากป้าก็เลยไม่เอาไง
5: ค่ะ
6: ก็เลยมากินตรงนี้เธอมันก็ไม่เวียนหัวอีกแล้วไงโอ้โหเมื่อก่อนนี้ป้าจะเวียนหัวบ่อยไงเหมือนเลือดมันไปเลี้ยงอะไรไม่ได้
5: เลือดมันไปเลี้ยงเลือดมันข้นมันหนืด
6: มันหนืดใช่เลยหนืดเลยล่ะหมอบอกเลือดหนืดเลยแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วย
5: เป็นโรคหัวใจด้วย
6: แต่ตอนมากินยาน้ำไปปุ๊บหัวใจมันก็ดีขึ้นไม่ค่อยสั่นมากทีนี้เรามากินยาตรงนี้มันก็ไม่เวียนหัวแล้วไงของหนูเนี่ยมันก็ไม่เวียนหัวแล้ว
5: ค่ะแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงด้วยใช่ไหมคะคุณป้า
6: ใช่อันนั้นมันต้องพันอะไร2,500-3,000
5: ของเรา
6: จ้า
5: เป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะคะแล้วก็สามารถทานได้อย่างต่อเนื่องนะคุณป้าเน
6: า
5: ะ
6: ก็เนี่ยจะสั่งอีกสัก2 ขวดจ้ะ
5: ค่ะท้ายนี้คุณป้ามีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรที่คุณป้าทานเนี่ยค่ะ
6: อ๋อก็จะบอกกับทุกๆคนถ้ามีอาการเหมือนป้าหรือว่าผิวพรรณไม่สดใสอะไรนี้ก็ให้ทานยานี้รู้สึกว่ากินแล้วดีขึ้นเยอะแล้วขนาดป้าแก่แล้วยังที่ถ้าสาวจะไม่ปิ้งเหรอเนี่ย
5: แน่นอนนะคะถ้าผิวพรรณดีเนาะมันก็ส่งผลสุขภาพองค์รวมนะคุณป้าเนาะ
6: จ้า
5: ได้หลายอย่างเลย
6: ถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ซื้อยาเนี่ยทานเพราะยานี้มันก็ไม่ได้แพงจนเกินฐานะเราเกินไปพอจะกินได้ร่างกายเรามันดีฝาดใช่ไหม
5: ค่ะ
6: เราจะไปห่วงอย่างอื่นต้องห่วงร่างกายแล้วถ้าร่างกายเราไม่ไหวแล้วเราทำงานก็ไม่ได้แล้วเป็นภาระให้ลูกให้หลานด้วยไม่ดีอ่ะ
5: นอกจากนั้นเราก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาตัวเองใช่ไหมคะคุณป้า
6: จ้าก
5: ับราคาไม่ถึงหลักพันที่เราจะซื้อดูแลตัวเองในแต่ละเดือนนะหนูว่าคุ้มนะคุณป้าเนาะ
6: จ้า
5: เดี๋ยวดูสรุปให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านที่หนึ่งว่าที่คุณป้าโทรเข้ามาในรายการแล้วคุณป้าสั่งสมุนไพรของเราไปเนี่ยคือคุณป้ามีอาการนอนไม่หลับกังวลเรื่องนี้เรื่องนอนไม่หลับนะคะ
6: โอ้นอนไม่หลับเลยทนไม่ไหวแล้วฟังว่าจะฟังทุกวันเลยนะรายการเนี้ย
5: ค่ะ
6: ฟังทุกวันนี้ตัดสินใจอ่ะซื้อดีฝาว่างี้เลยสั่งไปเลย
5: ค่ะแล้วหลังจากที่คุณป้าทานสมุนไพรแล้วผลพวงที่ตามมาก็คือในเรื่องของผิวพรรณคุณป้านะคะที่มันสดใสเต่งตึงขึ้นอัน
6: นี้ผลพลอยได้
5: อันนี้เป็นผลพลอยได้นะคะ
6: พลอยได้ผลพลอยได้
5: แล้วก็อีกเรื่องนึง
6: แล้วเราแก่แล้วอ่ะ
5: ค่ะอีกเรื่องนึงก็คืออาการปวดศีรษะของคุณป้า
6: ไม่มี
5: เป็นปกติแล้วด้วย
6: การเวียนหัวการเวียนหัวไม่มีเลย
5: ใช่ซึ่ง2ข้อหลังเนี่ยคุณป้าไม่คิดว่าจากสมุนไพรด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ
6: จ้าเพราะว่าป้ากลัวอย่างเดียวเรื่องเวียนหัวหัวทิ่มหัวตามแล้วป้าอยู่คนเดียวด้วยไง
5: ใช่ค่ะอันตรายค่ะแล้วก
6: ็
5: ผ
6: ู
5: ้สูงอายุเข้าห้องน้องห้องน้ำถ้าอยู่คนเดียวนะคุณป้าเนาะ
6: นั่นแหละว่ามันอาเจียนด้วยนะพอมันบ้านหมุนหมุนหมุนหมุนมันบ้านมันหมุนเลยนะแล้วบ้านมันหมุนเลยนะพอลุกพอลืมตาปุ๊บเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยโอ้ยทรมานเลยจ้ะ
5: คุณป้าคะดูแลสุขภาพแล้วก็ทานสมุนไพรของเราต่อไปนะคะ
6: จ้าจ้า
5: ทางรายการจะให้คุณป้าให้คะแนนกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถ้าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยคุณป้าคิดว่าน่าจะให้สักกี่คะแนนดีคะ
6: ว่าไปให้90เลยอีก10นึงเอาไว้ก่อนให้หลับสนิท
5: อีก10ก็คือเอาไว้สั่งในรอบนี้ต่อนะคะคุณป้าเน
6: า
5: ะ
6: สั่งรอบนี้
5: ค่ะ
6: ปกติดีขึ้นน่ะกินแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นน่ะมันรู้สึกว่าหลับมั่งอะไรมั่งเงี้ยแต่ถ้าไม่ปวดขาไม่อะไรก็คงไม่มีปัญหาใช่มั้ย
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาการปวดขาคุณป้าก็ลองทานสมุนไพรของเราดูนะคะ
6: จ้าจ้า
5: ท้ายนี้หนูก็ขอขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้ฟังกันนะคะ
6: จ้าจ้าจ้า
5: ค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยจึงสามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาอาการต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทราและคุณหมอหลินนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
7: 0642651426ย้ำอีกครั้งนะคะ0642651426
2: คุณหมอคะอีกโรคหนึ่งนะคะซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประสบปัญหากันมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องอาการของข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือว่าแคลเซียมลดน้อยลงในคุณสุภาพสตรีนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่คลอดบุตรแล้วนะคะปัญหาต่างๆนี้มีสมุนไพรตัวไหนที่จะมาแก้ไขนะคะในเรื่องของอาหารการกินเราจะดูแลสุขภาพในส่วนนี้อย่างไรบ้างนะคะเชิญคุณหมอหลินค่ะ
8: ค่ะพวกข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าบางคนนี่ก็เกิดจากน้ำหนักเกินก็ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีนะคะสำหรับเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเส้นเอ็นตึงนะคะบางคนก็เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆข้อนะคะรอบๆกระดูกรอบๆหัวเข่านะคะสมุนไพรของเรานะคะช่วยแก้ไขปัญหาคือมีคุณสมบัติรวมๆโดยตรงเลยนะคะก็ช่วยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะดับพิษในข้อในกระดูกนะคะแล้วก็ขับพยาธิในท้องได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็แก้ลิ้นสีดวงทวารนะคะส่วนผสมก็จะมีกำแพง7ชั้นกำลังเสือโคร่งพวกนี้นะคะพวกโดไม่รู้ล้มพวกนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของปวดขาปวดเอวนะคะปวดเมื่อยที่ก้นกบแก้กระใสบำรุงไตได้ด้วยนะคะทำให้เส้นเอ็นอ่อนรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการโรคข้อเข่าเสื่อมแก้อักเสบตามกล้ามเนื้อรอบๆข้อนะคะบางท่านก็ปวดนิ้วเนื่องจากนิ้วล็อกก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้นิ้วล็อกก็ใช้ได้บางคนก็ปวดโรคเกาต์บางคนเป็นกรดยูริก นะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเกาต์หรือเป็นมีกรดยูริกในเลือดสูงก็จะเกิดอาการปวดตามข้อนิ้วมือนิ้วเท้านะคะตามข้อศอกอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดตรงนี้หมายถึงว่าเป็นโรคเกาต์มีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะแล้วก็จะไปพอกพูนทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอักเสบเขาจึงบอกว่าปวดเกาต์หรือว่าโรคเกาต์มันก็จะมีการบวมแดงอักเสบตรงนั้นนะคะก็จะมีส่วนผสมของแก่นขี้เหล็กนะคะมีเถารางแดงมีเถาวัลย์เปลียงลูกมะขามแขกพวกนี้เพื่อที่จะช่วยในการถ่ายเส้นได้นะคะโกรดน้ำเต้าผักชีล้อมเถาเอ็นอ่อนเถาโคคานกำลังเสือโคร่งพวกนี้กำลังหนุมานกำลังช้างสารพวกนี้เป็นตัวยาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณกันมาแล้วนะคะบางท่านก็ทานแค่ 3-4 วันนะคะแต่บางท่านก็ทานต้องทานเป็นเดือนเนื่องจากว่าอยู่ที่เรื้อรังมานานแค่ไหนนะคะก็ต้องดูตามอาการก่อนนะคะแคลเซียมลดน้อยลงนี่จะเกิดจาก2สาเหตุก็คือ1นะคะอายุมากแล้วก็วัยทองแล้วก็ชอบทานเนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยากๆนะคะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรพวกนี้นะคะทานมากๆก็จะทำให้ดูดแคลเซียมจากร่างกายของเราแล้วผู้หญิงไม่ควรทานกาแฟดื่มกาแฟเกินวันละแก้วก็จะทำให้แคลเซียมลดลงได้เหมือนกันนะคะแต่ผู้ชายนี่ได้อยู่นะคะวันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 แก้วเพราะทานไปแล้วจะป้องกันต่อมลูกหมากโตได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มะเร็ง
9: หมอคะผู้หญิงกับผู้ชายนี่ต่างกันอย่างไรคะทำไมผู้หญิงวันละ1แก้วแล้วก็ผู้ชายได้มากกว่า1แก้วต่อวันคะ
8: ฮอร์โมนค่ะผู้หญิงเนี่ยพออายุมากแล้วก็จะฮอร์โมนเริ่มลดลงเพราะตัวฮอร์โมนเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดฮอร์โมนแล้วก็กระดูกก็จะไปไขมันก็จะเพิ่มนะคะพอกินกาแฟก็จะทำให้ยิ่งแคลเซียมลดลงมากขึ้นก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกมากขึ้นนะคะ
10: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยจึงสามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาอาการต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทราและคุณหมอหลินนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0-6-4-2-6-5-1-4-2-6ย้ำอีกครั้งนะคะ0-6-4-2-6-5-1-4-2-6ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
11: ชื่อเติบชิวปีชา
12: หนูเรียกปู่เติบเนาะปู่เป็นร่างทรงใช่ไหมคะเป็นร่างทรงอยู่ที่ไหนยังไงคะปู่เติบเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
11: มีน้อยเนี่ย
12: ลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยใช่ไหมคะ
11: เยอะค่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าปู่ลงไม่ค่อยไหวเนี่ย
12: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
11: 80
12: ทีนี้เดี๋ยวให้ปู่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามารู้จักสมุนไพรได้ยังไงแล้วปู่ทานสมุนไพรตัวไหนของเราบ้างคะ
11: ปู่ก็กินสมุนไพรที่ทาเนี่ยปู่กินได้3ชุดใหญ่แล้วอ่ะ
12: ค่ะ
11: ตามก็สว่างขึ้นพอมองเห็นก็ดีใจแล้ว
12: ทีนี
11: ้อย่างนี้ก็ดีใจแล้วยังพอทำกินได้คดข้าวคดปลากินเองได้เห็นไหม
12: ค่ะ
11: เมื่อก่อนที่คดไม่ได้เลยลูกตัวมาคดให้กินมองไม่เห็น
12: แล้วก่อนหน้านี้ปู่สายตาเป็นอะไรคะ
11: สายตามันบอกมันก็ลำบากอะเพราะว่ามันตอนที่ปู่ลงล่างอยู่ปู่ก็ไม่รู้ว่าสายตาปู่เสื่อมมาก็ลงล่างสักลูกศิษย์อยู่ลูกศิษย์มาตั้ง5-6 คนมาสักอะ
12: ค่ะ
11: ปู่ท่านก็สักไปได้4 คนคนที่5มันมองไม่เห็นอักขระแล้วที่สักอะ
12: ค่ะ
11: ตามันเสื่อมสายตามันเสื่อมหมดเลยทั้งสองข้างเราก็ไม่รู้พอถอยออกมาตากูมองไม่เห็นเลยแล้วทำไงเนี่ยจะเดินไปที่ห้องนอนจะไปนอนกินน้ำกินท่าไปเดินแบงไหนเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะพอถอยร่างออกมามองไม่เห็นเลยนะตามเสื่อมกำลังลงปูสักอยู่นะมันเสื่อมมองไม่เห็นหน้ากระดาษก็หยุดสักบางรายการเนี่ยทีแรกวางของให้นั่นช่องแปดไอช่องแปดก่อนก็ลองทดลองทีแรกไม่รู้จักหมอหรอกไม่ได้ยินเพราะว่าเราวางโทรทัศน์ไม่มีวิทยุตอนนั้นก็มาซื้อวิทยุเครื่องที่ไม่เห็นก
12: ็
11: เอาเลยตัดสินใจก็ไม่ออกโกหกเราหรอกยังไงก็ไม่โกหกหรอกปู่ก็ทดลองเลยชุดแรกที่สั่งมามันสามกล่องกาอะไร
12: ปู่สั่งกระสายด้วยเน
11: าะกระสายนี่ทีหลังที่เที่ยวสอง
12: ค่ะ
11: ที่สั่งกระสายให้เที่ยวสอง
12: ค่ะ
11: เที่ยวแรกก็สั่งยาตาอย่างเดียวปู่ทดลองเลย
12: ทานผลิตภัณฑ์สายตา BMB ไปกี่กล่องคะ
11: ก็กินชุดแรกสามกล่องกินหมดปู่ก็ซื้ออีกชุดสองที่ปู่สั่งไอ้ยากระสายด้วย
12: ค่ะ
11: ชุดสองอะนะ
12: ค่ะ
11: พอชุดสองหมดตามก็เริ่มมองเห็นไกลขึ้นไกลขึ้นเหมือนว่าโอ้ตามดีขึ้นเลยปู่ก็สั่งชุดสามซ้ำกับอีกชุดนะ
12: ค่ะ
11: สามชุดเนี่ยเก้ากล่องนะที่กินไปนะ
12: แล้วทีนี้ที่ปู่บอกว่าสายตาดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นยังไงคะปู
11: ่มันสว่างขึ้นไงอ๋อ
12: เห็นสว่างข
11: ึ้
12: น
11: แต่มันเสียไปแล้วตาหนึ่งตามันเสียไปข้างหนึ่งเลย
12: เสียคือก่อนหน้าเสียไปก่อนหน้านี้แล้วข้างหนึ่งใช่ไหมคะ
11: ไม่เสียมันเสียพร้อมกันแหละมันมืดไปพร้อมกันแหละแล้วพอสว่างขึ้นมันสว่างขึ้นข้างเดียวอีกข้างขึ้นไม่สว่างอีกข้างขวาเนี่ยไม่สว่างมืดปิดตาซ้ายแล้วมองไม่เห็นเลยมืดตื้อเลย
12: ก็แสดงว่ามันฟื้นกลับมาได้หนึ่งข้างใช่ไหมคะ
11: ได้ข้างเดียวได้ข้างเดียวก็ยังดีลูก
12: ก็ยัง
11: มองเห็น
12: ทำกิจวัตรประจำวันอะไรด้วยตัวเองได้อยู่นะ
11: ไปห้องน้ำห้องส้วมไปได้หมดกลางคืนกลางค่ำไปได้หมด
12: ค่ะ
11: ก็มาก่อนไปไม่ได้ไงคำโอ้โห
12: ปู่เองก็ถือศีลมานานด้วยเน
11: า
12: ะ
11: 40ปีปู่ลงล่างปู่มาเนี่ย40ปีใช้ตาเท่าไหร่อะลูก
12: ค่ะ
11: สักทั้งกลางวันกลางคืนยันสามทุ่มทีทุ่มลูกศิษย์ไม่หมดก็เลยสักไม่ได
12: ้ปู่ลงล่างทรงของใครคะปู
11: ่ปู่ชีวกลูกชีวกกุมารพัท
12: อ๋อก็ตรงกับคนที่เรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ต้องนับถือปู่ชีวโกมารพัฒน์นะคะ
11: ใช่ลูกปู่ลงมาเนี่ยโอ้ยสอนลูกศิษย์น่าดูเลย
12: ค่ะ
11: ก็เนี่ยก็ลองทดลองดูอย่าไม่ต้องเชื่อปู่เป็นร่างทรงก็จริงเนี่ยปู่ไม่ผิดสัจจะหรอกยังไงก็ไม่ผิดลองทดลองดูยาของหมอหลินเนี่ยลองกินดูนะยาตาเนี่ยไม่พลาดหรอกปู่กินฟื้นแล้วเนี่ยตาจักไม่เห็นเลยมันมืดเลยอ่ะตามันฟื้นขึ้นมาเห็นได้เนี่ยก็บุญนักหนาแล้วลองทดลองดูกันนะใครเป็นก็ทดลองดูเดี๋ยวปู่สั่งอีกทั้งยากระสายยากระสายกินดีกินแล้วสายสบายลูกดีแข้งขากลางคืนเคยก็นอนกระตุกนึกหายเลยลูกไม่กระตุกแล้วหายเลยไม่กระตุกชาเชื้อที่ปลายขาอะไรเขือที่เคยปู่เป็นในช้ามาก่อนเนี่ยปู่กินยาเนปชามันหายไปแล้วอ่ะยาเนปชา
12: ขอบพระคุณปู่มากนะคะขอให้ปู่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะค่ะ
11: เดี๋ยวเราไงเดี๋ยวปู่โทรไปนะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะปู่
11: จ้า
12: ค่ะ
13: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
14: 064-265-1
7: 4 2 6ย้ำอีกครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
14: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะท่านผู้ฟังถ้ายังจดไม่ทันนะคะในช่วงต่อไปของรายการเราก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์กันเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็เตรียมปากกาดินสอเอาไว้นะคะเพราะว่ามีคุณลุงคุณป้าโทรศัพท์กันเข้ามามากเลยค่ะว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยคุณป้าคุณลุงจดไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการแล้วก็จะมีการบอกเบอร์กันอีกครั้งค่ะสำหรับตอนนี้เข้าสู่เรื่องสุขภาพกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงอาการป่วยหรือผิดปกติที่คนสมัยนี้เป็นมากขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าคงจะต้องมีอาการท้องผูกพ่วงมาด้วยใช่ไหมคะเพราะการใช้ชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่มีส่วนทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดการรับประทานอาหารนะคะหรือแม้แต่อาการทางจิตบางอย่างก็ทำให้ท้องผูกได้เช่นกันค่ะซึ่งทำให้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันนะคะว่าแค่อาการอึดอัดท้องผูกนี้จะสามารถสร้างความอันตรายให้แก่สุขภาพของเราได้จริงหรือนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็เลยหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับอาการท้องผูกมาฝากกันค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะว่าท้องผูกบ่อยๆหรือว่าท้องผูกนานๆเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่แล้วก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาท้องผูกกันได้อย่างไรบ้างนะคะท้องผูกเป็นอาการผิดปกติของการถ่ายอุจจาระค่ะซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากจำนวนในการถ่ายอุจจาระนะคะที่น้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์และลักษณะอุจจาระแข็งขึ้นหรือว่าเป็นก้อนเล็กลงนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาการนี้ก็จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะและมักจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่บางครั้งนะคะสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตก็เป็นสาเหตุให้คนที่มีอายุน้อยเนี่ยท้องผูกได้เช่นกันนะคะทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเรามีอาการท้องผูกก็คือการปฏิบัติตัวเนี่ยล่ะค่ะหลายคนไม่ยอมทานอาหารที่มีไฟเบอร์นะคะซึ่งไฟเบอร์เนี่ยล่ะค่ะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับถ่ายเลยค่ะลองลงมาก็คือการใช้ยาเพื่อรักษาอาการบางชนิดนะคะนอกจากนี้ยังอาจเกิดได้จากการมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานนะคะหรือในรายที่มีอาการของมะเร็งหรือเนื้องอกในลำไส้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้เช่นกันค่ะถ้าเมื่อใดนะคะที่ท่านมีอาการถ่ายยากถ่ายน้อยไม่ถ่ายทุกวันนะคะลักษณะอุจจาระเป็นก้อนกลมเล็กแข็งไม่เป็นลำยาวบางทีเหนียวไม่มีกากใยอาจจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหากท้องผูกเป็นเวลานานหลายปีนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นโรคลมดานหรือโรคท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะและจะก่อให้เกิดโรคใหม่ที่ท่านไม่รู้ตัวในทางการแพทย์แผนไทยก็กล่าวถึงโรคที่เกิดใหม่ขึ้นนะคะดังนี้นะคะกินอาหารได้น้อยนอนไม่หลับปวดท้วงปวดเมื่อยตัวแน่นอกมึนศีรษะหงุดหงิดง่ายนะคะร้อนในแผลในปากเสียดชายโครงและเสียดท้องหากท่านมีอาการเหล่านี้นะคะให้พิจารณาว่ามีอาการท้องผูกด้วยหรือไม่อาการดังกล่าวนับเป็นโรคกระใสชนิดนึงค่ะคำว่ากระใสนะคะคือโรคที่เกิดซ้ำๆเป็นเวลานานๆก็จะเรียกว่าโรคกระใสนะคะและอาการท้องผูกนี้นะคะก็มักจะทำให้เกิดโรคลิ้นสีดวงทวารตามมาด้วยค่ะต้นเหตุของการเกิดโรคก็เกิดจากการไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยแหละค่ะทำให้อุจจาระหมักหมมเกาะติดบริเวณผนังลำไส้เหมือนตะกรันเรียกว่าเถาดานนั่นเองค่ะทำให้ผนังลำไส้เนี่ยหนาขึ้นในขณะที่ลมเบ่งเพื่อขับอุจจาระออกเท่าเดิมจึงไม่สามารถที่จะขับอุจจาระได้หมดค่ะเกิดเป็นพิษของอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้ถ้าอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้นานเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะจะบูดค่ะแล้วก็จะก่อพิษผนังลำไส้จะดูดพิษกลับเข้าสู่ร่างกายอีกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปในเส้นเอ็นทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะอาการท้องผูกอาจจะนำไปสู่โรคร้ายนะคะอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่นอกจากจะขับถ่ายของเสียแล้วนะคะยังมีหน้าที่ดูดไขมันส่วนเกินออกจากเลือดด้วยค่ะ ถ้าผนังลำไส้ไม่สะอาดนะคะก็ดูดไขมันได้ไม่ดีทำให้มีไขมันส่วนเกินค้างในเลือดค่ะในปัจจุบันนะคะมีความสนใจที่จะขับล้างลำไส้กันมากขึ้นค่ะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีเลยค่ะแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการขับล้างลำไส้ด้วยยาสมุนไพรนะคะสรรพคุณช่วยขับล้างเถาดานในลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดช่วยเสริมลมเบ่งให้สามารถขับอุจจาระได้ดีขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็จะดีตามขึ้นมาค่ะหรือท่านผู้ฟังจะเลือกรับประทานยาสมุนไพรตำลับนะคะอย่างเช่นตะลีผลาก็จะช่วยระบายและยังช่วยปรับธาตุให้สมดุลได้อีกด้วยค่ะและทางที่ดีนะคะหากท้องผูกมากก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีธาตุนะคะก็จะพบว่าเกิดจากภาวะไม่สมดุลของธาตุนั่นเองค่ะโดยมีปัจจัยส่งเสริมในเรื่องของการเกิดโรค ก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะการรับประทานอาหารและความเสื่อมของร่างกายเป็นต้นนะคะแพทย์แผนไทยก็จะแนะนำการใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วข้อควรระวังในการใช้ยาและเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของยาที่รับประทานนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยลุกลามจนเป็นสาเหตุของโรคร้ายที่ยากจะรักษาตามมานะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีอาการท้องผูกนะคะรวมถึงอาการท้องผูกเรื้อรังจนเป็นเถาดานแล้วท่านสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อรับคำปรึกษาในการใช้สมุนไพรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
15: 064-265-1426
16: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
15: 064-265-1426

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงดิฉันจันทร์สุจิราศิริวิชโชค่ะรายงานตัวกับท่านฟังนะคะและรายการนี้สุขภาพกับเสียงเพลงก็เช่นเคยเช่นเดิมนะคะคุณฟังหรือว่าเหมือนเคยเหมือนกับเพลงของเศรษฐาที่ร้องคู่นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะคะเหมือนเคยนะคะคุณฟังเช่นเดิมค่ะนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราและก็ยังมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงค่ะเจอกันในวันนี้คุณฟังคะก็ถ้าเผื่อว่าเราอยู่กันธรรมดาธรรมดาหรือแม้กระทั่งสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมหลายคนต้องทานเช้าสี่เย็นสี่หลายคนต้องทานเพื่อที่จะดูแลความแข็งแรงของหลอดเลือดเหตุผลมีไหมคะมีค่ะคุณฟังนะคะจากข้อมูลทางการแพทย์หรือมีงานวิจัยที่รองรับหรือความบริสุทธิ์ของสมุนไพรแปะกล้วยแล้วก็จากคุณภาพของแปะกล้วยเองนะคะแล้วก็การเป็นที่ยอมรับการคิดค้นโดยทีมแพทย์ของไทยทำให้วันนี้แปะกล้วยตราไวกิ้งจากเล็กๆแต่ก็ยิ่งใหญ่ในใจคุณรูปแบบของสมุนไพรนะคะราคาเช่นเดิมค่ะคุณฟัง260บาทวันนี้หากว่าจะสั่งซื้อก็ใช้0625100560-9นะคุณฟังก็ดำเนินการในการโทรศัพท์ไปก่อนดิฉันก็จะเตรียมเพลงมาก็จะเปิดเพลงให้ฟังกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะที่062-5100-560-9สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งคุณฟังคะสำหรับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนอกจากจะนำเสนอเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วการเพิ่มเติมความบันเทิงความสำเริงสำราญใจความสุขกายสบายใจเป็นสิ่งที่คุณหมอท่านแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าความสบายกายความสบายทั้งใจทั้งกายเป็นของที่ต้องเคียงคู่กันไปนะคะแล้วคุณหมอเองนะคะหลายๆท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์และก็จิตใจนะคะแล้วก็สำคัญก็คือศาสตร์ในการรักษาโรคนั้นจะใช้แต่ยารักษาโรคอย่างเดียวคงไม่ไหวแล้วก็คงจะไม่ได้แต่ต้องอาศัยความบันเทิงรูปแบบของความรื่นเริงใจนะคะหรือว่าศาสตร์แล้วก็ศิลปะในเรื่องของจิตใจที่จะเข้าร่วมด้วยนั่นคือเรื่องของบทเพลงแล้วก็สันทนาการหรือว่านันทนาการนะคะที่จะต้องควบคู่แล้วก็กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะและแน่นอนคุณฟังคะวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มามือเปล่านะคะแต่มาพร้อมกับกายใจนะคะเต็มร้อยไหมเต็มร้อย นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงจากเสียงร้องของคุณดาวใจไพจิตนะคะเราจะฟังเธอร้องเพลงนี้กันคุณฟังคะบทเพลงในแนวมาเลเซียนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับพี่น้องมุสลิมอิสลามทั่วทั้งโลกทั่วทั้งประเทศไทยนะคะฟังเพลงนี้กันค่ะ

0: Aduh, meleh-meleh.
1: พูดไม่เป็นนะคะแต่ว่าไม่เคยอยู่ด้วยจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะรู้แต่ว่าถ้าจังหวัดนราธิวาสกับลำกองตันหยงมาร์ชนี่โอเคคุ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่แถบชายแดนภาคใต้เพราะทั้งสองจังหวัดก็ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็อยู่ในเขตที่เป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมหรือว่าชาว อิสลามอาศัยอยู่เยอะมากๆเราไปติดต่อราชการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกเขาก็จะทำหน้าที่กันอย่างดีที่สุดเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกท่านทุกคนรักแล้วก็อยู่ในประเทศไทยยังมีความสุขค่ะคุณฟังคะคุณฟังของเราทุกๆคนรวมทั้งคนไทยด้วยเพราะดิฉันเองก็ขนเพลงมาฝากคุณฟังนะคะพร้อมกับเพลงที่คุณฟังอาจจะเคยฟังนะแต่วันนี้ให้ฟังเสียงคู่บ้างคุณเอาใจไม่ได้ร้องคู่กับคุณหมอปิติพลังวชิราอย่างเดียวนะ ไม่ได้ร้องคู่กับคุณธนินทร์อินทรเทพอย่างเดียวแต่ยังร้องคู่กับอีกนักร้องหลายๆท่านนะคะแล้วก็เพลงของคุณหมอปิติก็มีหลากหลายมากมายเหมือนกันค่อยๆทยอยฟังค่อยๆทยอยเปิดนะคะจะทำให้คุณฟังรู้สึกไม่เบื่อค่ะคุณฟังฟังร้องเงินในรูปแบบของสุนทราภรณ์บ้างค่ะ

คุณฟังคะสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงในจังหวะที่ออกแนวตะลุงบ้างรองเงียงบ้างนะคะวันนี้ก็เลยหยิบมาเพื่อที่จะให้เป็นแนวดนตรีคล้ายๆคล้ายคลึงกันแล้วก็อยู่ในโซนเดียวกันนะคะคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องที่คุณหมอออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่คุณหมอก็ไม่ได้ออกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแต่คุณหมอก็อาศัยข้อมูลว่าจากข้อมูลโดยทั่วๆไปหรือว่าโดยภาพรวมนั้นนะคะเรื่องของไขมันตัวร้าย LDL นะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับหลายๆท่านหลายๆคนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งเวลาที่คุณผู้ฟังไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นตัวคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าไตรกลีเซอไรด์ที่มันมีปัญหาที่ตัวเลขค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะก็จะทำให้คุณหมอต้องให้ยากับผู้ป่วยนี้กลับมาทานที่บ้านหลายท่านก็ทาน1เม็ดบ้างบางท่านก็2เม็ดบ้างนะคะและนะคะบางท่านก็กลับมานี่คือสามารถควบคุมได้นะคะโดยที่จากที่เคยทาน2เม็ดปรากฏว่าอยู่ไปเอ๊ะเราก็รู้สึกเราดีขึ้นนะน้ำหนักเราก็ลดคุณผู้ฟังก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองนะแล้วก็เข้าใจตัวเองก็เลยลดยากันไปนะคะปรากฏว่าหลังๆมาทั้งออกกำลังกายทั้งได้ฟังท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ในแพทย์ชำนาญเสริมเติมด้วยสมุนไพรแปลกไว้ออกกำลังกายก็ปรากฏว่าตัวไขมันตัวร้ายๆหายไปกลายเป็นไขมันตัวดี HDL มันเพิ่มสูงขึ้นนะถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณผู้ฟังคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงได้เกิดขึ้นในหมู่ชนนะคะจากปากต่อปากก็เลยทำให้เราคิดว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยกับการที่จะคุณหมอท่านทำหน้าที่ทำรายการแล้วก็มีการถามตอบปัญหาออกอากาศทำให้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นกับการที่คุณฟังจะโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็สอบถามนะคะหรือว่าแนะนำเพลงไปด้วยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแต่อย่างใดแต่กลับเป็นภาพที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์กับทุกๆคนด้วยนะคะ

นั้นสุขเข้าใจว่ากับการที่คุณผู้ฟังจะโทรเข้ามาสอบถามคุณหมอบ้างนะคะหรือว่าสอบถามผู้จัดบ้างนะคะผู้จัดบางท่านก็เท่าที่คุณผู้ฟังทราบนะดิฉันไม่คอมเมนต์นะคะก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ถ้าเผื่อว่าทราบข้อมูลหรือว่ามีข้อมูลเล็กๆดีๆที่จะแนบให้มันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็จะได้ไประมัดระวังตัวนะคะอันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังสลับตรับฟังแล้วก็เลือกเอาที่มีประโยชน์นะคะอันนี้เพื่อให้รายการที่เป็นชื่อว่าสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นจะได้เป็นประโยชน์กับคุณฟังมากๆแต่ว่าไม่ได้บังคับนะคะอันนี้ที่พูดนี่ก็คือภาพรวมนะคะคุณฟังเข้าใจภาพรวมนิดหนึ่งนะดิฉันเองก็พูดในภาพรวมแต่ความคิดของผู้จัดก็คือคุณฟังจะสอบถามก็ได้นะคะหรือไม่สอบถามก็ได้หรือว่าจะสอบถามแล้วมาเป็นการบ้านก็ได้หรือว่าบอกว่าช่วยหาให้หน่อยข้อมูลก็ได้เหมือนกันก็ยินดีนะคะโดยเฉพาะดิฉันเองดีกว่าเนาะไม่ไปก้าวไก่คนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแต่เอาเป็นว่าเวลานี้นะถ้าคุณผู้ฟังโทรมาสอบถามอันไหนที่ไม่รู้โทรเข้ามาฝากคำถามไว้ที่ฉันก็นำไปเขียนข้อความแล้วก็ฝากให้คุณหมอท่านได้ตอบอธิบายให้นะคะหรือว่าถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยาก็จะไปหาข้อมูลจากเภสัชกรมาให้เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาก็ต้องไม่มามือเปล่านะคุณฟังมาแล้วก็ต้องได้ประโยชน์แล้วก็ได้ฟังเพลงที่ไพเราะด้วยที่ฉันเรื่องเยอะค่ะประมาณนี้มีเรื่องมาเล่าเยอะมีเรื่องมาคุยเยอะมีเรื่องมาฝากเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยก็เลยมักจะบางทีก็เปิดสายเนาะแล้วแต่นะคะวันไหนเรื่องเยอะเรื่องน้อยก็แล้วแต่นะคะคุณฟังอันนี้มันเป็นลักษณะตัวตนของผู้จัดเองนะคะอย่างเช่นคุณหมอวีเหมือนกันนะคะท่านก็เรื่องเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังว่าคุณหมอก็บอกกับผู้คนโดยประกาศไปเลยนะคะบอกว่าเรื่องไขมันเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กละแต่เรื่องหลอดเลือดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆคุณหมอป่วนท่านพูดถึงเรื่องของการอักเสบของหลอดเลือดโรคชนิดนั้นมีชื่อว่าทากายาสุนะคะซึ่งดิฉันเองก็จำไม่ลืมนะเพราะเข้าไปดูในข้อมูลลึกๆก็ปรากฏว่าโรคนี้เป็นโรคเกี่ยวกับการอักเสบของหลอดเลือดผู้คิดค้นหรือว่าผู้เจอโรคนี้ก็คือชาวญี่ปุ่นนะคะและการรักษานั้นก็ต้องให้คุณหมอรักษาแต่ถ้าหากว่าคุณฟังมีระบบการหลอดเลือดที่ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพมาเป็นประจำสม่ำเสมอแบบมีแปะกุ้ยตราไวกิ้งดูแลหลอดเลือดเนี่ยเพราะฉะนั้นทากายาสุก็เหอะก็ไม่เข้ามาแทรกซึมตัวเราหรอกเราก็ห่างไกลแล้วที่คุณหมอเขาพูดบอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดนี่ก็จริงนะคุณฟังเพราะว่า1โรคหลอดเลือดเกี่ยวกับสมองหลอดเลือดเกี่ยวกับหัวใจนะคะอันตรายมากๆยิ่งเกิดภาวะที่ลิ่มเลือดไปอุดกั้นหรือว่าอุดกันนะคะทั้ง2ทั้งกั้นทั้งกันนะคะคุณผู้ฟังทำให้ปฏิกิริยาในการตอบสนองอาจจะเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออันตรายเท่าๆกันความเป็นความตายมันฉีดเส้นยาแดงจริงๆค่ะคุณฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าให้ความสำคัญมากๆนะคะเราฟังแล้วอย่าเฉยนะคะคุณฟังถ้าเผื่อว่าหลีกเลี่ยงอาหารมันๆเค็มๆหวานๆได้นะคะทานให้น้อยลงก็จะเป็นประโยชน์กับคุณฟังเองโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงจากเรื่องของบุหรี่แล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มต่างๆที่มีแอลกอฮอล์นะคะจะมีประโยชน์กับคุณฟังมากนะคะหลายท่านหลายคนที่ไม่สูบบุหรี่ที่ไม่ดื่มเหล้านะคุณฟังพอเขาอายุมากๆกลับกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีร่าเริงสดชื่นสดใสแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาคุณหมอจากโรงพยาบาลแต่ดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุขเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆอันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้และดิฉันหวังใจว่าเมื่อคุณฟังของเราได้อยู่กับรายการนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสักเล็กน้อยสุขภาพดีๆกลับขึ้นมาก็ขอยกนิ้วให้ด้วยนะคะยกนิ้วให้แล้วก็มอบเพลงให้ด้วยค่ะ

0: ฟังค่ะหลังจากที่เราฟังเพลงในจังหวัดตะลุงแล้วนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะเก็บมาเล่าสู่คุณฟังกันอีกสักนิดนึงนะคะบอกแล้วว่าไม่ได้มามือเปล่าจริงๆเป็นคนมีเรื่องเยอะนะคะอีกเรื่องนึงคุณฟังคงจะเคยได้ยินชื่อโรคนี้นะคะก็คือเชื้อ Streptococcus อันนี้เราก็จะเข้าใจกันว่าเป็นเชื้อที่มันก่อให้เกิดเรื่องของระบบภายในช่องท้องของเราหรือว่าลำไส้หรือว่ากระเพาะอาหารหรือว่าอาหารเป็นพิษประเภทนี้นะคุณฟังแต่ล่าสุดนี้คุณฟังทราบไหมคะว่าจากการพัฒนาของข้อมูลของทางการแพทย์ไหมหรือว่าด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มันค่อนข้างที่จะมีความเจริญมากขึ้นนะคะคนเราก็มีการป้องกันเชื้อโรคป้องกันตัวเองมากขึ้นความเจริญทางด้านทางการแพทย์มันมากขึ้นทำให้ผู้คนเนี่ยเอาตัวรอดมากขึ้นแต่ในลักษณะของเชื้อโรคเขาเองเขาก็มีวิธีการในการที่จะเอาตัวรอดเหมือนกันนะเชื้อโรคก็มีการพัฒนาขึ้นเหมือนกันในเมื่อมนุษย์ก็เอาตัวรอดโรคหนึ่งซึ่งเป็นที่น่าหวาดกลัวเหมือนกันก็คือเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus ซึ่งเราคุยกันแต่วันนี้มีคำว่าชนิด A มาด้วยนะคะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสำคัญของคอหอยนะคะหรือว่าระบบช่องคอของเราอักเสบนะคะสามารถสร้างสารพิษเรียกว่า Erythrogenic Toxin ซึ่งทำให้เกิดผื่นในร่างกายทำให้เกิดไข้อีดำอีแดงนะคะก็ปรากฏว่า เด็กคนหนึ่งนะเขาก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปนี่แหละจะเป็นเด็กผู้หญิงชาวสหรัฐอเมริกาคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ทราบว่าลูกสาวเป็นอะไรตื่นขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเจอลูกสาวมีอาการตัวสีม่วงนะต้องผ่าตัดถึง9ครั้งถูกตัดมือตัดเท้าหมอก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าตัวนี้เนี่ยใครติดก็ได้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อเล่นๆ น่ารักว่าหนูน้อยวิกตอเรียนะคะเป็นเด็กหญิงวัย7ขวบคุณฟังคิดดูนะคะหลานสาววัย7ขวบเด็กผู้หญิงน่ารักวัย7ขวบที่อยู่ในบ้านเธอเป็นน่ารักเธอเป็นขวัญใจเธอเป็นนางฟ้าของทุกๆคนค่ะอาศัยอยู่ในครอบครัวนะคะในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมปีที่2นะคะชีวิตของเธอก็ไม่ต่างจากเด็กทั่วไปแต่จู่ๆก็ฝันร้ายก็คืบคลานเข้ามาในชีวิตของเธอตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ไม่สบายตัวมีไข้แล้วก็อาเจียนกระทั่งร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็มีอาการบวมนะคะครอบครัวก็ได้นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเด็กนะคะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือรัฐแอริโซนานะคะกุมารแพทย์ซึ่งเป็นผู้รักษาวิกตอเรียเนี่ยก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของวิกตอเรียว่าวิกตอเรียเนี่ยติดเชื้อ Streptococcus ชนิด A ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษไม่สามารถลำเลียงเลือดไปยังแขนแล้วก็ขาได้ส่งผลให้เกิดเนื้อร้ายที่มือแล้วก็เท้าซึ่งขาดออกซิเจนนะคะไตแล้วก็ปอดได้รับผลกระทบเช่นกันเด็กผู้หญิงก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดในครั้งนั้นเป็นระยะเวลาถึงในการผ่าตัดนั้นก็ใช้เวลาถึง8ครั้งด้วยกันครั้งละหลายๆชั่วโมงนะคะใน2สัปดาห์รวมถึงการตัดเท้าทั้ง2ข้างทั้งมือแล้วก็ขวานะคะซึ่งสามารถที่จะยื้อชีวิตของเธอได้แต่แขนกับขามันถูกตัดทำให้เธอไม่มีแขนไม่มีขาคุณฟังคิดดูจากวิกตอเรียผู้น่ารักซึ่งเดินไปมาได้นะคะแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้มันเป็นภาพของสิ่งที่เราปวดร้าวใจมากๆนะคะนี่คือเรื่องของหลอดเลือดที่มันอาจจะมีเชื้อโรคร้ายมาทำลายเรามากกว่าที่เราคิดแม้กระทั่งเด็กๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าเชื้อโรคเนี่ยไปทำลายระบบหลอดเลือดได้อย่างไรแต่วันนี้สิ่งที่นำเรื่องนี้มาพูดเพื่อที่จะโฟกัสให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าหลอดเลือดของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่อันตรายเท่าๆเทียมกันแล้วก็อันตรายแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะนอกจากจะอันตรายที่สุดแล้วยังสำคัญที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคุณผู้หญิงคุณผู้ชายผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุทุกวัยค่ะหลอดเลือดสำคัญมากๆการป้องกันหรือว่าโปรเทคหลอดเลือดหรือว่าป้องกันหลอดเลือดให้มีความแข็งแรงให้มีความยืดหยุ่นนะคะถ้าทำได้ทำถ้าทำไม่ได้ก็เริ่มทำนะคะถ้ายังไม่ได้ทำก็เริ่มต้นทำถามว่าป้องกันหลอดเลือดได้อย่างไรก็หลีกเลี่ยงอาหารประเภทมันๆได้นะคะคุณฟังแล้วก็อาหารประเภทรสจัดจ้านก็หลีกเลี่ยงซะออกกำลังกายเป็นประจำช่วยเพิ่มความแข็งแรง แรงของหลอดเลือดนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีไขมันโอเมก้า3นะคะที่ตัวไขมันทรานส์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์นะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาความแข็งแรงของหลอดเลือดหรือถ้าคุณฟังจะเพิ่มเติมด้วยคำว่าสมุนไพรแบบกล้วยดาวไวกิ้งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะให้รายละเอียดไว้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะเพื่อให้คุณได้สอบถามรายละเอียดได้มากขึ้น0625100560-9ความสำคัญของหลอดเลือดที่เปรียบเสมือนกับแก้วตาแล้วก็ดวงใจของเราเหมือนกันนะคะไม่ใช่ดวงตาอย่างเดียวแล้วนะคะวันนี้แต่เป็นแก้วตาดวงใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าหลอดเลือดมันบิดพลิ้วขึ้นมาคุณฟังดูว่ามันไม่ทำงานสักนิดชีวิตเราก็เหมือนกับถอยหลังไป1 ก้าวนะคะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นที่ทานแล้วก็ทานให้ต่อเนื่องถ้าสั่งซื้อแปะกล้วยทานแล้วต่อเนื่องนิดนึงออกกำลังกายก็ต้องต่อเนื่องด้วยพักผ่อนก็ต้องเพียงพอด้วย062ค่ะ5100560-9นะคะ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
2: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
3: พี่ฝากหัวใจ
1: และเพลงพร้อม

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะนะคะวันนี้มีอะไรดีๆบ้างเยอะแยะมากมายส่วนสุขภาพกับเสียงเพลงนี่สิต้องขอความร่วมมือจากคุณฟังนะคะโดยเฉพาะใน YouTube นะคะคุณฟังก็ตอนนี้ก็มีหนึ่ง YouTube ในการที่จะรับฟังรับชมให้คุณผู้ฟังช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดนิ้วโป้งให้นิดนึงนะคะกด Subscribe ติดตามไว้จะได้มีรายการนี้อยู่เคียงคู่กับคุณฟังไปโดยตลอดเพราะทราบว่าถ้าว่าข้อมูลของผู้ชมน้อยเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ย YouTube ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเพลงได้แล้วเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ก็จะทำให้รายการดีๆหายไปเนาะเราก็รู้สึกว่าเศร้าใจแล้วก็เสียใจเพราะว่ารายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่เป็นรายการที่หายากมากนะคะแล้วก็คุณหมอเองท่านก็ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็ให้คุณฟังเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะรายการที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้อยู่เคียงคู่กับคนไทยไปตลอดค่ะนะคะแล้วก็จะได้ไม่หายไปไหนถ้าไม่ฟังเพลงถ้าไม่ฟังผู้จัดท่านนี้ก็ไปฟังใน YouTube ก็ได้เห็นไหมมีทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังก็สามารถที่จะเลือกได้นะคุณฟังคะไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเลือกได้เสมอสิทธิ์เหล่านั้นเป็นของคุณฟังนะคะโดยเสมอนะคะเราบังคับไม่ได้บังคับใจให้ชอบไม่ได้นะคะแล้วก็บังคับใจไม่ให้ชอบก็ไม่ได้ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะคะคุณฟังคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจะบังเขาไม่ฟังก็ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ฟังก็ปิดครับนะบางท่านเป็นแบบนั้นเนาะบางท่านบอกว่าแม่ก็ไม่ชอบไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านพ้นไปสุขภาพดีๆก็ผ่านไปไว้ไปฟังเพลงนะอันนี้ชอบไหมอ๋ออันนี้ชอบก็ฟังประมาณนั้นนะคะรายการนี้จึงเปิดโอกาสให้คุณฟังได้แสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็เนืองๆนะคะด้วยความเสมอภาคกันนะคะ0813346666ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุ
0: ขที่ครับอ๋อสวัสดีอาจารย์ค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะ
1: ครับทุกๆท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย
1: ์แฟนคลับเราส่วนใหญ่ก็อายุ
0: มากๆใช่ไหม
1: ต้นด้วย
0: ค่ะใช่ค่ะใช่
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นถ้าเราคิดนะว่าคุณภาพของชีวิตให้มันมีคุณค่าเราจะต้องพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของเราแค่สองอย่างแค่นี
0: ้เอาสองอย่างนี้เอานอนด้วยอีกสักอย่างได้ไหมคะนอนให้เต็มที่นิดนึงถึงแม้ว่าจะระยะเวลาสั้นๆดีไหมคะเนาะขอนี้อีกนิดนึงค่ะ
1: เดี๋ยวผมขอเพลงหงเหินนะคร
0: ับ ร้
1: องโดยอลิสธนพลัดนะครับ
0: โอเคค่ะหงเหิน
1: สักเพลงได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ยังรักเธอไม่ไกล
0: ของใครคะ
1: อุเทนผม
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะขอให้เดินทางดีนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะนั้นเชิญคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะแต่แนะนำว่าผู้สูงอายุ50 60 70 80นะคะสิ่งที่จะต้องควบคุมก็คือเรื่องของอาหารที่เป็นยาการออกกำลังกายแล้วก็แปลกกล้วยไหมคะขอนิดนึงนะแปลกกล้วยเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะแปลกกล้วยว่าจะขอเพลงไงเพลงซ่อนผ้าแล้วฟังอยู
0: ่อ๋อฟังอยู่ก็ถูกใจแล้วสิคะ
2: ที่นี่ฟังไปแล้ว
0: แหมอุตส่าห์หอบมาให้เป็นเข่งเลย
2: เอาเพลง
0: อะไรคะ
2: เที่ยวเชียงใหม่กันเลยกันกุหลาบเบียงพิง
0: แล้วกุหลาบเบียงพิง
2: แล้วก็เอาไอ้ไรมูลรักบรรณา
0: เดี๋ยวนะกุหลาบเบียงพิงนี่ของใครดีคะ
2: ของไพโรจน์ไอ้ของ
0: วงจันทร
2: ์วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะขอบคุณค่ะฟังอยู่ตลอด
0: กุหลาบเบียงพิงกับมูลรักบรรณาเนาะ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะแนะนำเพลงกันอ่ะเพิ่มเติมนะคุณฟังเพราะว่าเรามีเวลาชั่วโมงนี้แล้วก็จะสบายสบายกับเพลงจังหวะช้าช้านิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่สู
0: โอ้เสียงใสเลยน้องปริญญาเดี๋ยวพี่สู
3: ค่ะค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วก็มาทำแต่กล้วยแล้วขึ้นมานี่แหละค่ะเพิ่งขึ้นมาอาบน้ำ
0: อ๋ออุ้ยแสดงว่าปีรัญญาเดี๋ยวนะปีรัญญาทำอะไรบ้างเนี่ยวันพี่สู่ฟังแล้วเหมือนกับกิจกรรม
3: คุณแม่ค่ะคุณแม่อยู่เพื่อนคุณแม
0: ่อ๋ออ
3: ยู่บ้านค่ะ
0: นี่มีน้องหมากี่ตัวนี่เนี่ย
3: ไม่มีน้องหมาค่ะน้องคนเนี่ยน้องชาย
0: อ๋อเหรอก็ทำอะไรคะเสียงวิทย์วิทย์วิทย์เนี่ย
3: ก็อยู่กับน้องชาย
0: เปิดวิทยุไหม
3: ค
0: ุ
3: ณแม่มีนิยาอยู่ข้างบนแล้วคุณแม่อยู่ห้องน
0: ึงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะค่ะเชิญเลย
3: คุณแม่เลี้ยงแบบระบบที่แม่ ที่บ้านนี้เขาแบบว่าตอนกินข้าวเป็นเวลาเช้า8 โมงเย็น3 โมงครึ่ง
0: อ๋อตรงเวลาใช่ไหม
3: ค่ะ8 โมงเช้ากับ3 โมงครึ่ง
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: ทานพร้อมกันตอนเช้า3 คนแล้วก็ตอนเย็น3 คนเหมือนกัน
0: อืมน่ารักมากเลยพร้อมหน้าพร้อมต
3: าย้ายห้องใครห้องเขาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แปดโมงเช้าก็เจอกันใหม
0: ่ค่ะอืมขอบคุณมากไปรัญญาไปรัญญาดูชมรายการสุขภาพกับเสียงเพลงใน YouTube บ้างไหม
3: ไม่ได้ชมทาง YouTube
0: แต่พี่สุฝากอีกหนึ่งช่องทางก็คืออยากให้ปิรัญญาก็คือถ้าปิรัญญาแบบว่าอยาก
3: น้องชายมี YouTube ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เขากด
0: ไลค์ให้เขากดไลค์ให้นะโอเคได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
3: ป
0: ิ
3: ร
0: ั
3: ญญาไม่มี
0: เออโอเคค
3: ่ะไม่มีแท็บเล็ตเล่นกับเขาแต่ปิรัญญาบอกเขาได้ว่าอยากให้เขาเข้าไปให
0: ้เออนะให้เขากดไลค์กดแชร์กดเพิ่มยอดดูให้เราด้วยนะคะ
3: ได
0: ้เลยค่ะโอเคแล้ว
3: ปิรัญญาอยากจะฟังเพลงอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหงาๆก็ให้เขากดเข้าไปให้ดูเหมือนกันบรรยากาศอยู่ในเน
0: ี่
3: ยน่ะ
0: YouTube เหรอคะอ๋อโอเคค่ะได้เลยแล้ววันนี้ปิรัญญาอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงของคุณเบิร์ดค
0: ่ะ
3: คนจะรักกัน
0: คนจะรักกันนะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
3: ขอแถมของคุณเท่เพลงนึงออกมาใช้เพลงได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: คุณเท่เอานี่เสน่หาค่ะ
0: นี่เสน่หาเนอะอังนี้เลยอ่ะ
3: ขอกำลังใจเพลงนึงขอเพลงสอนรักแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของคุณมนัสยาดวงพุทธค่ะ
0: อ๋อโอเคเอาปิรัญญาจ๋าปิรัญญาคนจะรักกันเนี่ยถ้าอย่างนั้นพี่สุขอเป็นนี่เสน่หาแทนได้ไหมนะคะนะ
3: ได้ค่ะได้
0: โอเคโอเคขอบคุณค่ะ
3: ได
0: ้ค่ะได้ค่ะโอเคนั่นก็สอนรักขอบคุณค่ะอันนี้ปนัดดาเรืองวุฒินะเพราะเธอร้องรูปแบบใหม่เป็นวัยรุ่นหน่อยหนึ่งนะโอเคน้องปิรัญญาก็มากับเสียงฟิวฟิวฟิวฟิวไม่ได้ใจว่าเปิดวิทยุอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีคุณค่ากับทุกคนนะคะถึงแม้ว่าเราจะฟังกันในรูปแบบวิทยุนะคะคุณฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะฟังเพลงค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะเพลงอะไรคะ
4: ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ของอลิสค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้โอเคขอบคุณมากค่ะคุณฟังสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องอลิสก็มีแฟนคลับเยอะนะบอกน้องอลิสด้วยนะคะว่ารายการนี้แฟนคลับเยอะนะคะแล้วก็ถ้าน้องอลิสร้องเพลงเพราะๆเนี่ยแฟนคลับรายการนี้ก็จะฟังน้องอลิสด้วยผ่านทางรายการนี้

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: คุณผู้ฟังครับเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ครูเนรัญชราเขียนคำร้องแล้วก็ทำนองไว้นะคะพอไปดูรูปแบบหรือว่างานเพลงของคุณครูเนรัญชรานี่ปรากฏว่าท่านก็เขียนเพลงในแนวเศร้าเนี่ยเยอะมากๆนะคะหยาดน้ำฝนหยดน้ำตานะคะเพลงนี้คุณดาวใจภัยจิตก็ขับร้องนะคะวันนี้ผู้จัดตั้งใจที่จะหยิบเพลงของคุณดาวใจมาฝากให้ซึ่งเป็นเพลงที่ร้องคู่กับนักร้องท่านอื่นๆแต่ว่าเดี๋ยวส่งเพลงให้คุณผู้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวนี้เพลงจะเยอะนะคะทีนี้ก็จะมีเพลงบ้านเราบ้านของเรามีฤทธิ์กรรมเทพนะคะเจ้าของรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานในรูปแบบของผู้เขียนเพลงซึ่งในขณะนั้นนี้ท่านก็ทำหน้าที่เป็นจ่าอากาศเอกนะคะของสังกัดทางด้านกองทัพอากาศนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าจากคนธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมเขียนเพลงรักแล้วก็เพลงเศร้าคล้าวน้ำตาได้เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ได้รางวัลเพลงเสาอากาศทองคำพระราชทานด้วยนะคะก็หลากหลายทีเดียวผลงานเพลงของคุณเนรัญชราจะสังเกตให้ดีๆเนี่ยคือจะเป็นเพลงในแนวที่ส่งถึงความเศร้าแล้วก็อารมณ์พร้อมกับเรื่องของบทความเสียใจของความรักนะคะซึ่งก็เยอะมากๆนะคะคุณฟังวันนี้ก็สอบถามเข้ามาก็นี่เสน่หาที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้คุณฟังอยู่กับสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ส่วนของการติดตามรับฟังเพิ่มเติมก็คือ www.kcsradio.online นะคะถ้าเผื่อว่าจะฟังกันในรูปแบบของการเดินทางไกลหรือว่าถ้าไม่ได้มีวิทยุทั่วไปนะคะก็ขอเป็นระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.kcsradio.online นะคะส่วนหมายเลขนี้หากว่าคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ญาติขอฟังเพลง2เพลงได้ไหมครับ
0: ขอ1เพลงได้ไหมเพลงค้างเยอะๆขอ1เพลงขอ1เพลงค่ะเลือกเพลงที่เพราะที่สุดเพลงที่ชอบที่สุดเพลงอะไรนะคะ
1: รักคังใจคร
0: ับ รักคังใจฟังเสียงของใครคะ
1: สุเทพคร
0: ับ โอเคได้เลยค่ะรักคังใจนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ถ้าให้2เพลงเนี่ยเพลงไม่จบแน่ค่ะค้างไว้หลายเพลงเนาะอ้าวไปกันเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังจาก1ในบทเพลงหลายๆเพลงเพราะไม่ว่าจะเป็นนักร้องรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะคะบทเพลงนั้นนอกจากจะช่วยกล่อมเกลาแล้วก็นันทนาการสันทนาการหรือว่าเป็นมิวสิกเทอราปีให้กับคุณฟังแล้วบทเพลงก็สะท้อนถึงความสุขของผู้ที่แนะนำด้วยถูกไหมคะเพราะถ้าเราชอบเราก็ต้องฟังเพราะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ถามถึงถูกไหมคุณฟังมันเป็นรูปแบบของสิ่งที่เข้าใจง่ายๆแต่ลึกล้ำแล้วก็ลึกหรือว่าดึงดำลงไปหรือว่าดิฟลงไปกว่านั้นคุณฟังทราบไหมคะว่าบางครั้งบทเพลงก็เหมือนกับโลกใบที่สองของเราหรือว่ามันสะท้อนจิตใจหรือมันเหมือนกับชีวิตของเราหรือเปล่าดิฉันว่าบางท่านบอกว่ามันคล้ายๆกับตัวเราก็เลยชอบเพลงนี้แล้วก็ชอบที่จะฟังเพลงนี้เพราะมันคล้ายๆกับชีวิตของพี่คล้ายๆกับชีวิตเข้าใจนะคะว่านั่นคือสิ่งที่บทเพลงได้มอบให้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฟังเพลงจากสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วขอให้มีความสุขนะคะจะระลึกถึงเหตุการณ์ของตัวเองหรือไม่อย่างไรแต่หนึ่งในเพลงเพราะนั่นคือเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำไว้แล้วก็เป็นหนึ่งในบทเพลงที่เราประทับใจแล้วก็นำมาฝากคุณฟัง

ช่วงนี้นะคะไม่ได้พิษรักนะแต่ว่าเป็นพิษร้อนมีข้อมูลจากคุณหมอนะคะจากทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงมาเพิ่มเติมว่าหากว่าเจอผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยฮีทสโตรกนะคะคุณหมอก็ย้ำเตือนบอกว่าอย่าใช้ผ้าเช็ดตัวที่มีอากาศที่มีลักษณะเปียกๆไปคลุมตัวผู้ป่วยฮีทสโตรกนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าอาจจะทำให้การระบายความร้อนจากร่างกายของผู้ป่วยนั้นน้อยลงไปนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เขารู้สึกตัวช้ามากขึ้นนะคะการระบายความร้อนต้องไม่พยายามที่จะเป็นไทมงต้องให้เขาอยู่นอนอยู่ในสภาพของพื้นที่โล่งๆค่ะแล้วก็พัดไกวหรือว่าใช้โบกพัดตามสะดวกนะคะแต่ว่าอย่าใช้ผ้าชุบน้ำเย็นไปเช็ดตัวอาจจะทำให้เกิดอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะนี่คือพิษร้อนนะคะไม่ใช่พิษรักค่ะฝากคุณฟังไว้ค่ะและหากว่าสนใจสมุนไพรแปะกล้วยตาไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทหรือว่าเรื่องของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือกาแฟเพื่อสุขภาพสั่งซื้อได้จาก0625100560-9นะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงด้วยความหลากหลายของบทเพลงค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรับฟังรายการนี้ด้วยความสุขอย่าลืมว่าการออกกำลังกายก็คือยาอายุวัฒนะแปะกล้วยคือส่วนที่จะช่วยดูแลความแข็งแรงของหลอดเลือดนะคะรับประทานให้ต่อเนื่องนิดนึงค่ะคุณฟังสั่งซื้อก็10คู่สาย10หมายเลขดังกล่าวนะคะแล้วก็พกไปด้วยไปไหนพกไปด้วยกาแฟก็เหมือนกันเพื่อสุขภาพดีๆสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: าพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะในรายการก็ได้หลังรายการก็ได้ช่วงเบรกช่วงใดก็ได้นะคะโทรเข้ามาที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการคุณรัชนีนะคะอยู่ที่สมุทรปราการค่ะสั่งชุดพรีเมียมพิเศษ
1: นะคะมาพรีเมียมพิเศษเลยมีกอลฟิน่ามีสาหร่ายแดงมีเบลล่ามีออยนะครับ
0: ค่ะเป็นทั้งหมด4อย่างเนาะ
1: 4อย่าง
0: ทานได้1เดือนนะคะก็แต่ท่านก็ถ้าทานมามากแล้วก็ทานวันเว้นวันได้ชุดหนึ่งก็ได้ถึง2เดือนเลยทีเดียวถ้าทานวันเว้นวันหรือทานอย่างละเม็ดอย่างเงี้ยค่ะวันละเม็ดอย่างละ1เม็ดก็ทานได้2เดือนนะคะท่านก็ถามเหมือนกันว่าท่านทานมานานแล้วเนี่ยมันจะเกิดอันตรายไหมมันจะมีสารตกค้างหรือเปล่า
1: ครับของเราเป็นสารอาหารนะครับเราไม่ใช่ยานะครับเราเป็นสารอาหารที่เราสกัดจากผักผลไม้นี่แหละครับคอฟีน่าเราก็สกัดจาก
0: ใบพืช
1: นะครับนะในส่วนของเบลล่าเราก็มีสมุนไพรทั้งไทยทั้งจีนนะครับมีส่วนผสมที่เกี่ยวกับดูสภาพ
0: กระดูกด้วย
1: ในร่างกายนะดูแลระบบกระดูกนะคนพอเข้าไวท้องนี่กระดูกก็เริ่มเสื่อมนะครับก็มีพวกกลุ่มคอลลาเจนด้วยนะครับซึ่งทำให้หน้าตาอ่อนเยาว์ด้วยครับ
0: นะคะรวมถึงมีชาเขียวนะคะที่จะช่วยเรื่องของบำรุงความผิวพรรณให้เปล่งปลั่งลดนะคะสดใสแล้วก็ลดรอยชรานะคะคือลดรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันชรานั่นเองแล้วก็ยังมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่จะช่วยในเรื่องของเป็นอาหารจะช่วยในเรื่องของการไปย่อยพวกโปรตีนนะคะแล้วก็ไขมันบำรุงหัวใจลดความดันแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดสำหรับแอปเปิ้ลเพราะนั้นหลายคนก็ทานแอปเปิ้ลเนี่ยจะทำให้เราผอมลงไม่
1: แก
0: ่
1: ด
0: ้
1: วย
0: นะคะแล้วยังมีดอกคำฝอยนะคะช่วยในเรื่องของการขับดูบำรุงหัวใจแล้วก็ประสาทบำรุงเลือดนะคะระงับประสาทระงับเหงื่อไขข้ออักเสบนะคะหรือว่าแก้หวัดเนี่ยได้นะคะสำหรับดอกคอมฟอยมีตะไคร้ด้วยนะคะในสมุนไพรเบลล่าของเรานะช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามอาการบวมตามข้อและแก้การอ่อนเพลียนะคะสำหรับสรรพคุณของตะไคร้แล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าลดพิษของสารแปลกปลอมที่มันเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนที่อย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะหมายถึงเกล็ดปลาเลยล่ะค่ะนะคะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยนะคะดูเรียบเนียนแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นด้วยสำหรับคอลลาเจนมีโสมด้วยนะคะช่วยลดความเครียดนะคะลดความเมื่อยล้าแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ยังกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราด้วยแล้วมีผลส้มแขกค่ะอาจารย
1: ์
0: ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่ทำให้ผิวพรรณนะสดใสนะผลส้มแขกพอเรากินเบลล่าเอ๊ะทำไมเราถ่ายได้ปานปกติก็มีผลส้มแขก
1: ไปช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้เป็นปกติด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายเราจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรามีการขับถ่ายที่สมบูรณ์ด้วย
0: ค่ะแล้วยังมีนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมะขามป้อมนะคะมันจะช่วยป้องกันการเสื่อมสลายของผิวชะลอความการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสนะคะเพราะว่ามะขามป้อมจะช่วยในเรื่องของ
1: วิตามินซีสูงมาก
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีรอยตีนกานะคะท่อปัสสาวะเสื่อมนะคะเต้านมหย่อนยานนะคะเล็บเปราะหักง่ายค่ะ
1: นะฮอร์โมนเริ่มน้อยลงนะครับตัวนี้จะช่วยเสริมได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญโดยรวมแล้วก็จะไปช่วยเรื่องทำให้มดลูกมีการหดตัวเล็กลงนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ผนังช่อง คลอดเนี่ยหย่อนคล้อยเนี่ยก็จะช่วยด้วยนะคะหรือภาวะกระดูกพรุนนะคะหรือว่าหนังผิวหนังเราเหี่ยวย่นนะหรือเกิดการแพ้ง่ายจะทำให้เซลล์มันแข็งแรงและก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กินผลิตภัณฑ์ชุดเบลล่าของเรานะคะจะช่วยในเรื่องของนอกจากมดลูกด้วยความหย่อนคล้อยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องฉีดโบท็อกไม่ต้องทำรีแพรให้สมุนไพรเบลล่าดูแล15วันรู้เรื่องนะคะนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามีส่วนผสมที่ลงตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูแลภายในดูแลช่องคลอดดูแลกระชับนะคะไม่ว่าจะมี
1: ทำความสะอาดมดลูกนะมีเนื้องอกมีซีสต์มีอะไรต่างๆในมดลูกก็ใช้สมุนไพรชุดนี้แหละครับไปกวาดไปล้างทำความสะอาดมดลูกเราให้เหลือแต่มดลูกไม่ต้องมีเนื้องอกไม่ต้องมีพังผืดไม่ต้องมีซีสต์ต่างๆที่อยู่ในมดลูกที่ทำให้คุณผู้หญิงเขามีความกังวลกันนะครับ
0: ค่ะไม่ว่าจะเป็นซีสต์เนื้องอกพังผืดนะคะก็มาช่วยกันนะคะโดยเฉพาะสาววัยทองวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องก็บานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นนะไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวๆร้อนๆนอนไม่หลับหงุดหงิดอารมณ์ก็แปรปรวนไม่มีใครอยากอยู่ใกล
1: ้
0: กับคนที่เป็นวัยทองนะเป็นวัยที่นะเจ็บช้ำน้ำใจสามีก็ไม่อยากอยู่ใกล้ถ้าเกิด
1: มีอ
0: า
1: การลูกหลานก็ไม่อยากอยู่ใกล้นะครับไม่มีเสน่ห์ก็เรียกไม่มีฟีโรโมนไม่มีแรงดึงดูดเลยนะครับก็ทานชุดนี้ไปเดี๋ยวท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่คือความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยของเรานะครับ
0: สมุนไพรไทยสมุนไพรเบลล่าสมุนไพรใบทองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพิทักษ์คุณพิทักษ์นี่อยู่ตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองนครราชสีมาภรรยาเป็นเบาหวานค่ะอาจารย์คะเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตตอนนี้ยังไม่ได้ฟอกไต
1: แต่หมอไตเริ่มทำงานช้าลง
0: ค่ะหมอนัดว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นต้องฟอกไตนะคะก็เลยไม่อยากฟอกก็เลยฟังรายการของเรามานานแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังกินยาหมอยาความดันยาเบาหวานอยู่จนทำให้ลงไปที่ไตแล้วนะคะก็เลยบอกว่าอยากจะลองทานดูนะคะแต่การถ่ายนี่ถ่ายปกติอยู่ไม่ได้กินยาถ่ายยาระบาย
1: เฉพาะตับอ่อนกับไขกระดูก
0: ใช่ค่ะเป็นไตเป็นตับอ่อนนะคะแล้วก็ไขกระดูกก็บำรุงมาสั่งไป1ชุดค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับสินค้านะคะสำหรับคุณพิทักษ์อยู่ตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบุญถึงนะอันนี้เป็นลูกค้าประจำเราเป็นเวลานานมากเหมือนกันนะคะวันนี้สั่งชุดเบาหวานมานะคะชุดปัสสาวะเนี่ยเป็น
1: ปัสสาวะด้วยเบาหวานด้วยนี่ถือว่าอยู่ในชุดเดียวกัน
0: ค่ะแล้วก็สั่งชุดบำรุงสมองมาเพิ่มอีก1ชุดก็คือสาหร่ายแดงกับคลอโรฟิน่าแล้วก็สั่งตัวดวงตามาเพิ่มอีก2กล่อง
1: ครับ
0: เราจะจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดเลยนะคะ
1: และถ้าต้องการโปรโมชั่นซื้อ5กล่องแถม1กล่องอีกถ้า5นะครับ
0: ก็จะมีหลายท่านเหมือนกันที่สั่งมานะคะก็บางท่านก็สั่ง2กล่องบางท่านก็สั่ง5กล่องนะได้รวมแล้วเป็น6กล่องนะคะแล้วบางท่านก็อย่างวันนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะบางท่านก็จะลองก่อนสั่งกล่องเดียวเราก็จัดส่งให้นะคะสั่งมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้รับกันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายนะคะอย่างวันนี้นะคะเจจูอยู่ของเตยนะคะท่านก็โทรเข้ามาสั่งผลิตภัณฑ์โดยจัดรายการเสร็จนะคะ
1: ก็
0: จะ
1: ต้องไป
0: นำไปส่งพบท่านทางผ่านอยู่แล้วนะคะทางผ่านก็เดี๋ยวไปส่งให้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะพระอาจารย์ทวีเนี่ยค่ะอยู่ที่ตำบลหนองปิงอำเภอหนองแคสระบุรีก็สั่งชุดคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมิมาด้วยนะคะจะส่งให้วันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะหรือว่าจะแล้วก็คุณยายเสวกนะคะก็สั่ง อยู่ตำบลค้างพลูนะคะอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาก็สั่งคลอโรฟีน่ามาด้วยแล้วก็สาหร่ายแดงพรมมิก่อนหน้านี้สั่งไปแล้วนะคะขอของแถมเป็นยาหม่องนะคะเป็นปุ๊บปั๊บนาโนของเราเดี๋ยวจะส่งให้แล้วก็มีอีกท่านนึงนะคะคุณประภัยนะคะคุณประภัยนี้อยู่ตำบลวัดประดู่นะคะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะวันนี้ก็สั่งชุดล้างตับมา1ชุด
1: ครับ
0: แล้วก็ถามเผื่อด้วยค่ะ
1: ถามว่าม
0: ีลูกชายกับลูกสะใภ้นะคะแต่งงานกันมา3ปีแล้ว
1: ยังไม่มีลูก
0: ไม่มีลูกนะคะผู้หญิงก็อายุ30แล้วเลข3แล้วเนี่ยกลัวจะไม่มีหลานนะคะก็โทรมาสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ช่วย
1: ติดลูกง่ายขึ้น
0: ค่ะมีไหมแดงก็ตอบไปแล้วว่ามีนะคะก็มีหลายท่านเหมือนกันที่สั่งกับเรามาแล้วก็ได้ลูกหลานไปเชยชมกันก็เป็นมีหลายครอบครัวกันเลยทีเดียวเคสนี้ก็เหมือนกันแต่ทีนี้คุณประภัยบอกว่าต้องไปบังคับลูกชายกับลูกสะใภ้ก่อน
1: ว่า
0: ซื้อให้แล้วต้องกินนะถ้าไม่กินเนี่ยเสียดายตังนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเพราะวันนี้เอาเฉพาะล้างตับไปก่อนนะคะแต่เดี๋ยวต้องไปคุยกับลูกชายก่อนกลัวว่าซื้อไปแล้วไม่ยอมกินสมุนไพรเพราะเด็ก
1: สมัยนี้นะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เชื่อเยอะนะครับคนก็หันมากินสมุนไพรเป็นทางเลือกใหม่กันเยอะขึ้นนะตั้งแต่มีโควิดเข้ามานี่คนหันเข้ามาทางสมุนไพรจนหลายเจ้าพี่น้องเกษตรกรหลายคนต้องปลูกเพิ่มกันนะตอนนี
0: ้
1: เกี่ยวกับสมุนไพรคนเริ่มรู้ขึ้นมากขึ้นว่าการใช้สมุนไพรไม่มีโทษนะครับมีแต่ส่งเสริมนะครับ
0: แต่ต้องสกัดแล้วต้องรู้ด้วยค่ะการที่เราจะซื้อสมุนไพรไปกินหรือรับประทานเนี่ยนะคะต้องรู้ว่ามันตรงกับโรคเราไหมนะคะหลายๆที่อย่างเช่นก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเขาก็มีการจัดสมุนไพรเขาเรียกว่าอยู่ที่เมืองทองธานีอย่างใหญ่เลยนะคะก็จัดสมุนไพรกันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยได้ดูแลสุขภาพเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็มีการ
1: ร
0: ณรงค์แล้วก็กว้างขึ้นนะคะในเรื่องของสมุนไพรคนที่ปลูกสมุนไพรก็จะได้จำหน่ายได้ขายได้แล้วก็ได้
1: ม
0: ีคนซื้อก็ใช่ค่ะคนซื้อก็จะมีสุขภาพที่ดีไม่ต้องเสี่ยงกับยาปฏิชีวนะนะคะเอาละค่ะต้องเปิดกันแล้วนะคะทุกวันนี้นะแต่เพียงแต่ว่าต้องทานได้กินได้เปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเข้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ยายพูดนะคะ
0: ค่ะ
2: จะสั่งยาที่สายตาค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณสมปองนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณสมปองก็สั่งบำรุงสายตากี่กล่องคะ
2: กล่องอะไร
0: เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวแดงจัดให้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะ
1: ครับก็ในส่วนของตัวสายตานี่เราก็มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ5กล่องแถม1กล่องซื้อ5กล่องในราคาปกติแล้วยังแถมให้ท่านอีก1กล่องท่านจะรวมกัน2คนรวมกันซื้อก่อนแล้วแต่ท่านนะครับได้6กล่องแบ่งกันคนละ3กล่องแต่จ่ายเงินในราคา5กล่องเท่านั้นเองนะครับตัวสายตาของเรามีความพิเศษตรงที่เราผสมสาหร่ายแดงลงไปด้วยนะครับทำให้ท่อเลือดที่จะไปเลี้ยงดวงตานะครับยืดหยุ่นดีนะครับทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนะซึ่งก็เป็นที่ประทับใจกันหลายท่านนะครับที่ได้รับประทานไปบางคนก็มียักย้ายที่ตานะฮะเหลือบตาไปซ้ายไปขวามันก็วิ่งตามไปด้วยนะครับเป็นใหญ่ๆเป็นจุดๆดำๆอะไรต่างๆนะก็ทานอยู่ประมาณ 3-4 กล่องเท่านั้นเองต่อคนนะครับ1กล่องมี30แคปซูลนะครับทานวันละ2แคปซูลนะทานตอนเช้าตื่นเช้าทานเลยนะครับถ้าเป็นหนักก็ทานกลางคืนอีก2แคปซูลเท่านั้นเองนะครับสายตาก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าสายตาเราเป็นอวัยวะที่จำเป็นมากๆนะครับเราใช้สายตาในการมองมือถือในการดูนู่นดูนี่ดูทีวงทีวีท่องเที่ยวนะครับขับรถนะครับเพราะสายตาถ้าเราไม่บำรุงดูแลบ้างก็ไม่ได้นะคนยุคก่อนสมัยก่อนนะเขากินผักผลไม้ที่บำรุงสายตาโดยไม่รู้ตัวเช่นกินผักบุ้งเลื้อยนี่ก็บำรุงตับบำรุงสายตากินลูกว่านะครับก็ทำให้ท่อเลือดเหนียวยืดหยุ่นดีกินผลไม้สีม่วงทั้งหลายโดยที่เป็นธรรมชาติของเด็กสมัยก่อนคนยุคก่อนก็เลยมีปัญหาน้อย

0: สีม่วงนะครับมีผลต่อสายตานะครับคนเดี๋ยวนี้ก็เลยหันเข้ามาทานกันมากขึ้นนะครับก็เรารู้ว่าตัวสายตาที่ดีที่สุดเนี่ยต้องใช้สาหร่ายแดงนะครับเราก็เลยเอาสาหร่ายแดงผสมลงไปในตัวสายตาด้วยนะครับก็เลยทำให้สินค้าขายดีพอสมควรจนขาดตลาดนะครับขาดตลาดไป10กว่าวันนะครับเพิ่งมาตอนนี้ผลิตภัณฑ์ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรโมชั่นก็มีด้วยนะครับท่านใดที่มีปัญหาตาฝ้ามัวนะครับเริ่มมีจุดดำๆเริ่มมีหยักใยในตานะสายตาหมองๆเหมือนกับกระจกที่ไม่ได้ขัดได้ล้างนะครับก็เอาตัวนี้ไปรับประทานนะก็จะทำให้สายตาของท่านดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ปรึกษาได้นะครับท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์087-06-07-054นะครับ087-06-07-054นะครับนะก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับท่านงงท่านอยากรู้ว่ามันเพราะอะไรทำไมถึงเป็นนะครับสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวหลักของเราก็นะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภายในผู้หญิงผลิตภัณฑ์ล้างตับผลิตภัณฑ์ฟื้นเลือดจางผลิตภัณฑ์เบาหวานนะครับเรามีครบวงจรครบโรคเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบเป็นมานานทานยาเคลือบกระเพาะมานานไม่ดีขึ้นสักทีก็ทรงนะแต่กินของแสลงอะไรไม่ได้กินแกงเผ็ดอะไรไม่ได้นะครับหลายท่านก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสามารถกินส้มตำอร่อยอร่อยได้นะครับ
1: นะคะ
0: ก็โทรเข้ามาครับโรคกระเพาะนี่เป็นกันเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณสมปองอยู่ที่ถนนคันคลองชลประทานนะคะตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็สั่งตัวดวงตามา2กล่องค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะสั่งคลอโรฟิน่าด้วยสั่งสายแหลายแดงพรมมินะคะพรมมิสันทีนด้วยบำรุงทั้งสมองบำรุงสายตาท่อเลือดบำรุงไขกระดูกแล้วก็ดูแลดวงตาด้วยนะคะก็ท่านก่อนหน้านี้ท่านสั่งล้างตับไปแล้วนะคะ1โดสวันนี้ก็อยากจะกินทั้งสมองทั้งดวงตาทั้งท่อเลือดไขกระดูกนะคะก็เดี๋ยวจะส่งให้วันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับสินค้านะคะขอบคุณคุณผมปองนะคะแล้วก็มีกองเชียร์อยู่ข้างๆด้วยนะอาจารย
0: ์ครับว่า
1: เชียร์ว่าให้สั่งอะไร
0: อ๋อครับแสดงว่าฟังรายการด้วยกัน
1: ไม่ใช่กองเชียร์เพื่อสั่งอย่างเดียวนะสั่งเชียร์ด้วยแล้วสั่งของแถมด้วยนะนะ
0: ค
1: ะท่านบอกว่าสบู่อยากได้สบู่เพราะก่อนหน้านี้ก็แถมยาหม่องไปแล้วนะคะวันนี้อยากได้สบู่ด้วยก็แถมยาสบู่ด้วยแถมดวงตาให้ด้วยอีกต่างหากนะคะ
0: ได้หนึ่งแผง
1: ใช่ค่ะแถมไปด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกค้าบอกว่าปีใหม่อะไรก็จัดให้เลยนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์มาครบเรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะนอกจากดูแลสมองดูแลท่อเลือดแล้วดูแลตับกันบ้างนะคะเพราะว่าตับของเรานี่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดี
2: ถ้าอยากจะถามสักหน่อยจ
1: ้
2: ะ
1: ได้ค่ะถามได้เลยค่ะ
2: ถ้าอยากถามว่ายาเบาหวานนะราคาเท่าไหร่จ้ะ
1: เป็นเบาหวานท้องผูกด้วยไหมคะ
2: จ้ะ
1: ท้องผูกด้วยไหมคะ
2: ก็ท้องผูกด้วยจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อเป็นเบาหวานแห้งนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานธรรมดาเนี่ยเราก็จะจัดอีกชุดนึงแต่ถ้าเป็นเบาหวานแห้งคือมีอาการท้องผูกต้องล้างตับก่อนหรือบางคนก็อาจจะกินควบคู่กันไปได้ก็คือเป็นชุดใหญ่เป็นชุดเบาหวานแห้งนะคะอยู่ฟังรายการอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นครชัยศรีนี่จ
1: ้
2: าน
1: ครชัยศรีกักมานครปฐม
2: ถ้าอยากถามก่อนนะจ้ะ
1: ค่ะได้ค่ะได้

0: บายจ้า
1: ได้ค่ะสักครู่นะคะ
2: ครับนะก็คนพอเป็นเบาหวานแล้วต่อไปก็จะลามสู่การเป็นเบาหวานแห้งนะเบาหวานคือตับอ่อนกับไขกระดูกเสื่อมนะแต่เบาหวานแห้งนี่เพิ่มตับเสื่อมอีกตัวนึงครับเป็นเราเป็น3โรคนั่นเองนะครับเบาหวานแห้งนี่ถือว่าเหนื่อยหน่อยนะครับตรงที่ว่าร่างกายไม่สามารถเอาอาหารไปกินได้เลยเนื่องจากตับใหญ่ก็ทำงานไม่ดีตับอ่อนก็ทำงานไม่ดีคือพ่อครัวทั้งพ่อครัวเล็กทั้งพ่อครัวใหญ่นะทำงานให้กับร่างกายได้ไม่ดีทำให้เรากินอาหารอะไรเข้าไปพ่อครัวก็ไม่ปรุงอาหารให้เราเลยเป็นโรคขาดสารอาหารค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะร้อนโรคเบาหวานแห้งคือร่างกายจะทรุดโทรมหนักนะเพราะร่างกายกินไขมันไม่ได้กินโปรตีนไม่ได้กินน้ำตาลไม่ได้เลยนะครับกินได้เฉพาะเกลือแร่วิตามินนะครับก็เลยทำให้คนเป็นเบาหวานแห้งค่อนข้างจะหนักหน่อยและถ้าเราไม่รีบฟื้นนะต่อไปมะเร็งมันก็จะลามเข้ามานะครับมาลามเข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับคนพอเป็นมะเร็งเนี่ยก็หนักเข้าไปอีกนะครับนะท่อเลือดอะไรก็ถูกทำลายหมดนะครับเพราะเป็นเบาหวานแห้งก็ต้องล้างตับด้วยนะล้างตับเพื่อให้ย่อยไขมันให้ได้นะฟื้นตับอ่อนเพื่อให้ย่อยโปรตีนย่อยน้ำตาลได้เซลล์ร่างกายก็จะได้เอาไปกินเซลล์ร่างกายเรานะครับถ้าอาหารเราไม่ถูกย่อยจากตับกับตับอ่อนมันก็ไปกินไม่ได้นะครับเพราะคนเป็นโรคมะเร็งก็เลยเป็นโรคที่ร่างกายขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนะครับรากเซลล์มันกินไม่ได้ทำไงครับเมื่อเซลล์มันกินไม่ได้ก็เลยอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงท่อเลือดอะไรต่างๆตีหมดนะครับนะก็น่าเห็นใจนะครับเพราะใครที่เริ่มเป็นเบาหวานเราก็ฟื้นก่อนนะครับอย่าปล่อยให้หนักนะเบาหวานก็เป็นเบาหวานแห้งพอเป็นเบาหวานแห้งก็ลามสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตลามสู่การเป็นมะเร็งนั่นเองนะครับก็น่าเห็นใจนะครับก็โทรเข้ามาจะอ่อนเพลียจะเหนื่อยจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีชีวิตชีวาไม่อยากจะทำอะไรอยากลุกก็ไม่อยากลุกนั่งก็นั่งแล้วไม่อยากลุกนอนแล้วไม่อยากลุกนอนก็ไม่มีความสุขหลับๆตื่นๆนั่งก็ไม่มีความสุขอาบน้ำก็ไม่มีความสุขนะมันไม่มีอะไรดีเลยนะครับคนพอเป็นโรคเบาหวานแห้งนะครับเพิ่งก็ฟื้นกันนะครับ
1: ค่ะเบาหวานแห้งก็คือท้องผูกใช่ไหมคะถ้าเบาหวานธรรมดาก็จะเป็นเบาหวานแต่ไม่ท้องไม่ผูกนะคะถ้าเป็นเบาหวานแห้งจะท้องผูกนั่นคือเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขก่อนอันดับแรกเพราะสาเหตุของการท้องผูกมันมีอยู่หลายอย่างแต่การท้องผูกมันเป็นสาเหตุของการก่อมะเร็งนะคะเพราะว่าของเสียมันอยู่ในลำไส้ในร่างกายเราแล้วมันออกไม่ได้มันก็จะวนเวียนอยู่ในร่างกายของเรามันก็ซึมเข้ากระแสเลือดเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาท้องผูกต้องรีบจัดการก่อนอะไรทั้งหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครท้องผูกนะมาล้างตับกันบ้างนะคะเพราะตับเรามันเป็นอวัยวะที่ใหญ่อย่างที่บอกไปเนาะนะคะมันทำงานดังหลายหน้าที่อย่างที่อาจารย์พูดไปเอาละค่ะมาล้างตับกันบ้างนะคะใครที่1โดสตอนนี้เรากินแค่2กระปุกนะคะเดิมเราต้องกินถึง4กระปุกตอนนี้เรากิน2กระปุกเพราะกิน2กระปุกได้เท่ากับ4กระปุก
2: ครับเพราะเม็ดใหญ่กว่าม
1: ันเม็ดใหญ่กว่าแล้วก็เราเพิ่มสารอาหารเข้าไปทั้งหมด15ชนิด
2: ครับ
1: นะคะเราปฏิวัติในเรื่องของตับใหม่ทั้งหมดเพื่อให้คุณผู้ฟังได้กินแล้วได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะแต่จ่ายน้อยลงนั่นเองนะคะก็นะประหยัดไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะล้างตับงบไม่พอล้างครึ่งเดือนก็กระปุกเดียวนะคะถ้างบพอมากเพียงพออยากให้ล้าง1โดสเลย1โดสเท่ากับ2กระปุกค่ะนะคะเพราะนั้นใครอยากจะล้างตับโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็มาฟื้นฟูกันค่ะนะคะทานยังไงให้อย่างเคสเมื่อเช้าเนี่ยที่คุยกับแดงเนี่ยที่อยู่ที่คลองไข่น้ำเนี่ยเห็นบอกว่าเคสเนี้ยกินยาเยอะแล้วจนกระทั่งเป็นโรคไตแล้วตอนนี้หมอบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ
2: กล้ามเนื้อก็อ่อนแรง
1: ใช่ค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะคะเนี่ยค่ะเลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของ
2: สมองแล้ว
1: สุขภาพนะคะแต่ว่า
2: ท่อเลือดรีบหมดก็เลยทำให้ไปเลี้ยงสมองไม่พอส่งผลให้การสั่งการของสมองสั่งช้าลงนะครับก็คือเป็นอัมพฤกษ์อ่อนๆนั่นเองนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับ มันถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานชุดเบาหวานบวกกับเพิ่มสาหร่ายแดงเข้าไปเป็นชุดเบาหวานพิเศษนั่นเอง
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: นะคะมาดูแลสุขภาพกันนะคะเป็นเบาหวานเราก็ต้องมาดูแลในเรื่องของเบาหวานในเรื่องของถ้าเรากินยาอย่างเดียวกินยาตลอดอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นโรคไตตามมานะคะเพราะโรคไตนี่ก็อันตรายเหมือนกันถึงขั้นหมอให้จะฟอกไตแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าถึงขนาดนั้นนะคะเรากินก็คู่กันไปได้ค่ะดีขึ้นนะหมอก็จะลดยาเราเองนะคะเอาล่ะสนใจนะคะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเรานะคะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะช่วงนี้เรามารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
2: ครับเชิญรับฟังครับ

0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะสำหรับสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะอยากได้เราก็มาดูแลกันนะคะดูแลกันตั้งหัวจรดเท้าไม่ว่าร่างกายของเราจะมีการเสื่อมสภาพตรงไหนก็แล้วแต่เสื่อมสภาพนะอย่างเช่นดูแลในเรื่องของสมองนะสมองของคนเราเนี่ยถ้าเกิดมันเขาเรียกว่ามันเป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะที่สุดในร่างกายนะคะมันเป็นกองเขาเรียกว่าศูนย์บังคับบัญชาการของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยทีเดียวนะคะทุกส่วนของร่างกายนะคะจะต้องได้รับคำสั่งจากสมองนะสมองต้องเป็นสั่งการมาก่อนนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราสมองเราหยุดทำงานนะคะเราชีวิตเราก็หยุดลงเช่นกันนะคะหรือว่าสมองขาดเลือดก็ทำให้เราเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทรานะสมองของเราเนี่ยต้องได้มีออกซิเจนนะไหลเวียนได้ถูกต้องบางคนออกซิเจนน้อยเลี้ยงสมองไม่เพียงพอสมองขาดออกซิเจนนะคะสมองขาดเลือดก็จะทำให้เรามีปัญหาสุขภาพนะคะก็ฉะนั้นมาดูแลกันนะคะเหมือนร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเราอ่อนล้าอ่อนแรงนะเราก็ยังได้พักผ่อนแล้วก็หายแต่ถ้าเมื่อไหร่สมองมันเราสมองตายเนี่ยนะก็จะทำให้เราเรียกว่ามันก็นอนนิ่งๆนะเหมือนผักเหมือนปลานะที่ต้องรอวันเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามาดูแลสมองด้วยการทานสาหร่ายแดงพรหมินะคะพรหมิสันทีนซึ่งตัวพรหมิสันทีนของเราเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนที่จะช่วยดูแลสมองของเราไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3นะคะจะช่วยในพืชในสาหร่ายแดงพรหมิแซนทีนก็จะมีโอเมก้า3ที่จะช่วยบำรุงสมองและประสาทนะคะช่วยเพิ่มความจำช่วยลดความเสี่ยงจากเส้นเลือดสมองแตกนะคะแล้วก็เรื่องของพืชพรหมินะคะหลายคนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าพืชพรหมิมาจากอินเดียนะคะมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความจำด้วยแก้อาการหลงลืมอัลไซเมอร
1: ์ระบบเส้นประสาทการทรงตัวอะไรต่างนะครับนั่นก็คือใช้พืชพรหมิเราสังเกตว่าทำไมคนอินเดียนะที่ฝึกพวก
0: โยคะ
1: ต่างๆทำไมยกขาข้างเดียวได้ยืนขาเดียวได
0: ้
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ลักษณะของการที่ระบบเส้นประสาทของเราดีนั่นเองนะครับมันใครสามารถเดินบนสะพานเล็กๆได้โดยไม่ต้องร่วงน้ำ
0: ทรงตัวดี
1: นั่นก็แสดงว่าระบบประสาทของเราดีนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะคนเล่นโยคะคนเล่นยิมนี่นะระบบประสาทต้องดีนะครับคนที่เรียนหนังสือนะครับสมองระบบประสาทต้องไปพร้อมกันครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากมีโอเมก้า3มีพืชพรหมิแล้วก็ยังมีแอตตาแซนทีนซึ่งมันเป็นตัว
1: ทำให้ท่อเลือดเหนียวยืดหยุ่นดีไม่ท่อเลือดไม่แตกนะบางคนนี่ท่อเลือดแตกในสมองก็เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะความดันขึ้นปุ๊บท่อเลือดแตกเลยนะครับเหมือนลูกโป่งท่อเลือดเรานะครับถ้าดันมากก็แตกได้นะครับเมื่อท่อเลือดเหนียวยืดหยุ่นดีมันก็ไม่แตกนะครับปกป้องการแตกของท่อเลือดการอักเสบใดๆของท่อเลือดได้ดีมากนะครับ
0: แอตตาแซนทีนนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระป้องกันการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายของเรานะคะยังให้ความชุ่มชื้นและปกป้องบำรุงดวงตาของเราได้ด้วยนะคะแล้วเพิ่มถ้าช่วยทำให้เราการมองเห็นของเรามันดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วยังมีในส่วนของดอกกำฝอยด้วยนะคะดอกกำฝอยจะช่วยลดการสะสมไขมันส่วนเกินนะคะที่มันขึ้นมาใหม่หรือว่าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะที่มันสะสมในร่างกายของเราเนี่ยนะช่วยสลายนะคะช่วยเผาผลาญแล้วก็ยังช่วยสลายลิ่มเลือดได้ด้วยสำหรับน้ำมันดอกคำฝอยนะคะมีลูทีนค่ะเป็นกลุ่มของแคโรทีนอยนะคะกลุ่มเขาเรียกสารสีเหลืองนะคะก
1: ็ช่วยบำรุงดวงตาโดยตรง
0: ค่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะปกป้องทำลายนะคะปกป้องกันทำลายของคลื่นที่มีต่อดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นของที่มันอยู่ในมือถือคือบลูไรท์หรือว่าแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยค่ะนะคือดวงตาของเราถ้าเราได้รับแสงอุลตราไวโอเลตนานๆมันก็ทำให้เป็นต้อกระจกนะคะเพราะนั้นการที่เรากินลูทีนเข้าไปก็ไปช่วยในเรื่องของต่อต้านใช่ค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมันดอกน้ำมันรำข้าวด้วยนะคะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ประสาทสมองด้วยนะคะป้องกันเซลล์ประสาทเนี่ยของเราเนี่ยมันป้องกันเป็นช่วยในการป้องกันเซลล์นะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าช่วยเสริมสร้างนะคะในด้านของความจำนะเป็นกลุ่มของวิตามินน้ำมันรำข้าวเป็นกลุ่มของวิตามิน B นั่นเองนะคะแล้วก็ จะช่วยในการระบบประสาทที่ดีขึ้นนะคะลดอาการตีบตันของหลอดเลือดแล้วก็มีวิตามินอีนะคะวิตามินอีเนี่ยจะช่วยเรื่องของชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์นะคะแล้วช่วยป้องกันเขาเรียกว่ามลภาวะเป็นพิษทางอากาศได้ด้วยนะคะแล้วก็มันทำงานควบคู่กับวิตามินเอเพราะฉะนั้นในตัวสาหร่ายแดงพรมมิตรของเราเนี่ยมันก็เลยมีวิตามินเอด้วยนะคะจะช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนั่นเองนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของพืชพรมของสาหร่ายแดงพรมมิตรหรือพรมมิตรเซนทีนนะคะถ้าทานควบคู่กับคอโรฟิน่ามันจะช่วยอย่างคอโรฟิน่าเนี่ย
1: นะครับ
0: ค่ะยังคลอโรฟิน่านี่จะช่วยในเรื่องของบำรุงไขกระดูกนะคะเพราะว่าไขกระดูกก็มีหน้าที่ที่จะผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะอย่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยมัน
1: เม็ดเลือดแดงนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ขนก๊าซคาร์บอนออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนลูกโป่งนะพอเราหายใจเข้าไปมันก็จะไปดูดเม็ดเลือดแดงก็ดูดไว้นะก็แล้วก็พาไปปล่อยที่ผนังเซลล์นะพอเซลล์กินอาหารเสร็จเซลล์ก็ขายก๊าซคาร์บอนออกมาเม็ดเลือดแดงตัวนี้ก็จะจับก๊าซคาร์บอนตัวนี้ให้เราหายใจออกนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสร้างเม็ดเลือดขาวนี่ทำงานร่วมกับตับนะยังสร้างเกล็ดเลือดนี่ก็ทำงานร่วมกับตับอีกนะครับถ้าเกล็ดเลือดไม่ดีเราก็เลือดออกไม่หยุดเป็นกำเดาเป็นไรบ่อยนะถ้าเม็ดเลือดขาวไม่แข็งแรงเราก็เป็นภูมิแพ้นะครับเราเป็นโรคติดเชื้อง่ายเป็นหวัดเป็นนานกว่าจะหายอย่างนี้นี่แสดงว่าเม็ดเลือดขาวไม่ดีนะครับนะซึ่งการฟื้นฟูเม็ดเลือดพวกนี้นะครับไขกระดูกเป็นตัวสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราขาดคลอโรฟิน่าไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ทานควบคู่กันนะคะจะเห็นผลแล้วก็ดีไปพร้อมๆกันทั้งไขกระดูกทั้งเลือดแล้วก็ทั้งระบบบำรุงสมองนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราได้มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนะคะในการที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะคนที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะก็ทานต่อเนื่องกันนะคะจะได
1: ้ปกป้องไว้นะครับเพราะว่า
0: ไม่เสี่ยง
1: ไปฉีดเนี่ยมันดึงออกซิเจนเยอะจนทำให้เม็ดเลือดแตกพอเม็ดเลือดแตกก็มีอากาศโดยตรงในเลือดนะครับก็ทำให้เกล็ดเลือดนะไปล็อกเลือดให้เป็นลิ่มก็เลยทำให้มีลิ่มเลือดเกิดในสมองก็สมองมีปัญหานะครับเกิดในหัวใจก็ดันเลือดไม่ไปนะเกิดตามท่อเลือดต่างๆตรงไหนก็แล้วแต่ตรงนั้นก็จะชานะครับซึ่งเราก็ได้ทราบข่าวกันทุกวันที่ออกรายการนะครับว่าเดี๋ยวคนนั้นเป็นนั่นคนไปฉีดแล้วเกิดผลอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่กลัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เอาไปกินป้องกันไว้นะครับหลายๆทาง
0: ป้องกันดีกว่าแก้เนาะถ้าแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนั่นเองนะคะเอาละค่ะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกับเราได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็นี่เป็นอีกยังมีหลายๆเคสเลยทีเดียวนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะเพราะเรามีสินค้าครบวงจรอยากได้สมองเรามีอาหารเสริมบำรุงสมองอยากได้ดวงตาเรามีอาหารเสริมบำรุงดวงตาใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะเราก็มีถังเช่ากับคลอโรฟิน่าทานควบคู่กันนะคะใครที่มีภาวะของตับเราก็มีผลิตภัณฑ์ล้างตับตับของเราเนี่ยจะต้องดูแลเขาให้ดีเพราะมันเป็นอวัยวะที่รับเขาเรียกว่ารับสิ่งหนักๆหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารเข้าไปทำลายตับสารพิษสารเคมีเข้าไปสะสมที่ตับนะคะทำให้ตับเรามีปัญหาใครที่สูบบุหรี่ใครที่ดื่มเหล้านะคะดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆมันก็ไปลงที่ตับนะทำให้ตับของเรามีปัญหาหนักขึ้น 50% ของการสูญเสียหายของตับยังไม่ได้แสดงอาการนะคะ บางคน 60% แล้วเพิ่งแสดงอาการ 70% เพิ่งแสดงอาการบางท่านแสดงอาการออกมาคือเป็นระยะสุดท้ายแล้ว
1: เป็นระยะสุดท้ายหนักแล้วเป็นมะเร็งตับเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับนะเป็นติดเชื้อในตับเป็นไวรัสตับอักเสบบีอักเสบซีก็แล้วแต่นะครับการอักเสบใดๆในร่างกายนะครับก็แสดงว่าออกซิเจนเราน้อยเกินไปนั่นเองนะครับ
0: เพราะว่าอย่างตับของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเขานะคะเขาจะงอนเขาจะทำให้เราเกิดอาการต่างๆที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือเรื่องของการท้องผูกนะคะบางคนคิดว่านี่คือสัญญาณบ่งบอกแล้วนะคะว่าถ้าเริ่มมีอาการท้องผูกแล้วเนี่ยคุณมีปัญหาเรื่องเริ่มจะมีปัญหาเรื่องตับ นะคะพอคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องตับแต่คุณไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องตับคุณก็ไปกินยาถ่ายยาระบายไปกินชาระบายเพื่อให้ถ่ายเพื่อให้ระบายไปกินอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อให้ระบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันช่วยด้านระบายได้ค่ะแต่ไม่ได้ช่วยล้างสารพิษสารเคมีออกจากตับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเป็นบ่อยๆเป็นนานๆขึ้นนะคะมันแก้ไม่ทันแล้วนะมันเป็นมากมันเป็นหนักแก้ไม่ทันก็จะเขาเรียกว่าบางคนรู้เท่าไม่ถึงการไงนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังท้องผูกแล้วไปกินพวกกินมะขามกินน้ำมะนาวกินอะไรต่างๆก็โอเคมันถ่ายเป็นธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติแต่ว่าในส่วนของการถ่ายเป็นธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเลิกกินถ้ามันยังท้องผูกอีกแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องตับแต่ถ้าคุณกินเพราะว่าคุณไม่ถ่ายคุณไปกินอาหารที่มันแปลกๆปลอมทำให้เราเขาเรียกว่าท้องผูกอ่ะนะคะกินเนื้อเยอะๆกินหมูเยอะๆกินอะไรเนื้อสัตว์เยอะๆที่มันไม่ย่อยแล้วมันสะสมอยู่ในตับในร่างกายในของเรามันเยอะเนี่ยแล้วคุณไปกินยาถ่ายยาระบายมันออกแล้วหลังจากนั้นคุณไม่ได้กินเนี่ยถือว่าคุณยังตับดีอยู่นะถือว่ายังตับดีเพราะว่าคุณกินแล้วคุณถ่ายแล้วก็พอหลังจากนั้นคุณก็ถ่ายเป็นปกติถือว่าตับดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่กินยาถ่ายไม่กินยาระบายไม่กินชาระบายแล้วมันไม่ถ่ายอ่ะ3วันไม่ถ่าย5วันไม่ถ่ายอาทิตย์นึงไม่ถ่ายนี่คือคุณมีปัญหาเรื่องตับแล้วนะคะก็คุณก็ล้างตับกันบ้างนะคะพอดูแลเขาหน่อยนะคะมันจะได้อยู่กับเรานานๆนะคะตับมันมีอันเดียวเนาะ
1: ครับ
0: ที่เวลาเขาด่าลูกไอ้ลูกชายดื้อลูกสาวดื้อเนี่ยนะคะที่เขาด่าทำยังไงก็ไม่นะเขาเรียกตับเดียวใช่ไหมมันมีอันเดียวดื้อนะทำอะไรไม่ได้อ่ะนะ
1: เพราะถ้าตับแข็งแรงคนก็แข็งแรง
0: เคยได้ยินคนแก่แถวบ้านเขาด่าหลาน
1: ก็ว่า
0: ฮะเรียกด่าไอ้ตับเดียว
1: เอาให้ตับเดียว
0: คือยังไงรู้ไหมอาจารย์นั่นก็ถามคนนั้นเพราะอะไรเขาบอกว่าก็มันมีคนหลานน่ะมันมีคนเดียวอยู่แล้วแล้วมันดื้อนะคะแล้วบอกมันไม่ได้พอบอกมันไม่ได้นี่คือบอกแล้วไม่เชื่อมันยืนยันว่ามันถูกยืนวันดันว่าจะทำอย่างนี้จัดอย่างนี้ตลอดคือเขาเรียกตับเดียวไงยืนยันตัวอย่างเดียวเลยว่าตัวเองถูกตัวเองไม่ฟังความเขาเรียกไม่ฟังความของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเขานะคะก็แดงเคยได้ยินไงแดงก็เลยจำได้แล้วเอาละค่ะส่วนมันมีตับเดียวเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลเขาให้เขาอยู่กับเรานานๆเท่านั้นเองล้างตับกันบ้างใครเกิดมายังไม่เคยล้างตับ1โดส2กระปุกค่ะนะคะก็ทานได้1เดือนนะใครที่อยากจะล้างครึ่งเดือนแต่ครึ่งเดือนมันเนาะมันเห็นผลน้อยอ่ะมันก็พอได้
1: แต
0: ่บางคนก็อย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาสั่งไปก่อน1กระปุกแล้วก็มาสั่งอีก1กระปุกอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าล้างแค่1กระปุกเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวเนาะมันก็อาจจะได้นะนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าจะให้ดีบางคนต้องล้าง1สองเดือนเลยก็มี คือสองเดือนคือสี่กระปุกบางคนต้องล้างถึงสามเดือนนะหกกระปุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้างตับเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสารพิษสารเคมีนะคะมันอยู่ในตับเรามากน้อยแค่ไหน บางคนล้างเดือนเดียวก็จบแล้วนะคะเป็นปกติบางคนก็ล้างสองเดือนบางคนก็ล้างสามเดือนถ้าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะคะคุณปล่อยไว้นานๆจนกระทั่งมันกลายเป็นจะเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า6เดือนอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะสนใจล้างตับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็มานอกจากดูแลตับแล้วดูแลกระเพาะลำไส้ของเราบ้างใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะของลำไส้นะคะสังเกตได้จากการกินอาหารเผ็ดๆก็ไม่ได้แสบท้องแสบ
1: ดันขึ้นแสบท้องจุกแน่นนะครับอาการของโรคกระเพาะนั่นเองนะครับหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอาการเหล่านี้นะครับโรคนี้มันเกิดจากเลือดจางกับเราชอบไปขย่นกระเพาะลำไส้นะครับเลยเป็นพอเป็นแล้วไม่หายนะครับโรคนี้เป็นไปตลอดชีวิตนะกินแต่ยาบรรเทายาแก้ปวดยาเคลือบกระเพาะนะครับซึ่งมันก็ไม่จบนะมันใครเป็นโรคกระเพาะก็ต้องกินตลอดไม่จบสักทีนะครับก่อนลองเอาสมุนไพรของเราไปรับประทานดูนะครับต่อเนื่องกันสัก 2-3 เดือนนะวิธีเทสก็คือท่านลองไปทานของเผ็ดดูถ้าทานของเผ็ดได้แสดงว่า แผลต่างๆในกระเพาะเริ่มเป็นปกติแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะใช้น้ำว่านทานคู่กับคลอฟีนานะครับน้ำว่านทานเช้าทานเย็นคลอฟีนาทานตอนเช้าพร้อมกับน้ำว่านเท่านั้นเองนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นครับ
0: ค่ะเพราะว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมันเป็นโรคที่เราพบได้บ่อยมากส่วนใหญ่จะมีอาการคือปวดจุกเสียบนะคะแสบตาบริเวณใต้ลิ้นปี่ของเรานะคะหรือว่าบางคนก็ช่วงช่องท้องอ่ะนะคะส่วนบนและเหนือสะดือของเราเนี่ยค่ะมีอาการปวดนะคะมักจะแบบมีความสัมพันธ์กับการกับอาหารมื้ออาหารนะคะบางคนเป็นเรื้อรังบางคนเป็นหายหายนะในช่วงก่อนเป็นเนี่ยหรือบางทีรับประทานอาหารแล้วก็เป็นปวดนะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องไปมีการส่องกล้องนะคะพูดถึงส่องกล้องในเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะก็จะไปรู้เลยว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโรคฮิตนะหลายๆบ้านก็เป็นกันเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีในส่วนของการปล่อยไว้หรือว่ากินยาแก้ปวดพอปวดเสร็จกินยาแก้ปวดพอปวดเสร็จกินยาแก้ปวดบางคนถึงขั้นเป็นเรื้อรังจนกระเป็นมะเร็งกระเพาะ
1: ครับ
0: บางคนถึงขั้นตัดกระเพาะอาหารไปเลย
1: ต่อตรงเลย
0: ต่อตรงค่ะต่อตรงนะคะบางคน
1: น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าคนเราถ้าไม่มีกระเพาะการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์แน่นอนนะครับเพราะการย่อยอาหารจะต้องย่อยด้วยน้ำกรดในกระเพาะก่อนแล้วค่อยไปย่อยด้วยน้ำด่างในลำไส้เล็กซึ่งน้ำย่อยตัวนี้ไหลมาจากตับนะก็เท่ากับผิดขบวนการธรรมชาติของร่างกายนะครับ
0: เพราะกระเพาะอาหารมันไม่ได้ย่อยไงพอดีพอตัดกระเพาะไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะให้กินอาหารที่เป็นอาหารย่อยง่ายเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มนะคะที่มันแบบเป็นอาหารปั่นเป็นพวกโปรตีนปั่นอะไรผักปั่นทุกอย่างปั่นนะเพราะมันไม่สามารถที่จะย่อยได้เพราะไม่กระเพาะมันโดนตัดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกค้าเป็นคุณผู้ฟังบางท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยเขาบอกว่าสามารถทานได้ไหมนะคะอันนี้ยิ่งต้องทานนะคะเนื่องจากว่าลำไส้ของเราเนี่ยเราต้องฆ่าเชื้อเขาด้วยนะคะเพราะไม่มีกระเพาะแล้วอ่ะกินอะไรเข้าไปมันก็ลงไปที่ลำไส้แล้วนะคะต่อตรงไปที่ลำไส้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของร่องรังลำไส้กันด้วยนะคะอย่างคลอฟีนากับน้ำว่านเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของรังลำไส้ฆ่าเชื้อนะคะในร่างกายของเรามันมีเชื้อดีอย่างนึงอาจารย์ของน้ำว่านเนี่ยมันฆ่าเชื้อไวรัสได้ทุกชนิดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอยู่ข้างในเนี่ยมันช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นติดเชื้อโควิดเนี่ย
1: ก็ต้อง
0: ทานได้เลยค่ะนะคะมันฆ่าได้จริงๆนะสำหรับว่านหางจระเข้นะคะเป็นแต่ของเรามันเป็นสายพันธุ์ที่มันมีสารอาหารกว่า200ชนิดมันก็เลยแล้วเนื้อว่าน
1: สมบูรณ
0: ์ใช่ค่ะนะคะใครที่มีติดว่านไว้นะคะจะพูดถึงว่าไม่ติดว่านก็คิดถึงพี่มีนาอีกแล้ว พี่มีนาคือทุกอย่างดีหมดแล้วนะคะแต่ซื้อน้ำว่านไว้ติดไว้ในตู้เย็น
1: ป้องกันไว้
0: ป้องกันไว้นะคะนี่นะคะหลายๆท่านก็อย่างคุณพี่ซ้อเนี่ยค่ะก็ซื้อติดบ้านไว้เป็นลังๆเลยนะพี่ปานีนะคะคุณปานีทั้งสองท่านเลยคุณปานีอยู่บางใหญ่แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คุณป้าปานีนะคะอยู่ที่ อะไรนะประชาธิษ
1: ครับ
0: นะคะประชาธิษ28นะฮะอันนี้ก็ทานกับเรามาเป็นประจำหลายๆท่านกันเลยที่ทานน้ำว่านของเรามาเป็นประจำนะโดยเฉพาะคุณป้าอีกท่านหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยที่เราแบบว่าช่วยเด็กคนนี้ให้น้องไอนะคะที่อยู่
1: แถวสมาคม
0: ค
1: ุ
0: ณป้าประคองอะค
1: ่
0: ะที่หลานสาวนะคะก็สมาคมปากใต้ทางโน้นนะคะก็เป็นลูกค้าที่วันนั้นเราเห็นเราไปแล้วเราสงสารหลานเราสงสารตัวเล็กอะ
1: เดินกลุ่มท้องทั้งที่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นะครับ
0: 7 8ขวบเองไปเรียนไม่ได้เลยนะคะครูต้องให้คุณผู้ปกครองมารับเพราะว่านอนกุมท้องอยู่อย่างเดียว
1: ร้องไห้ตลอดน้ำตาซึมตลอดเวลาเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ
0: เพราะว่ามันปวดมันเจ็บมันแสบอู้ทุกวันนี้นะผิวพรรณก็ดีหน้าตาก็สวยนะคะ
1: เส้นผมเส้นใหญ่มีน้ำหนักนะครับเป็นสาวแล้วตอนนี้
0: ใช่เป็นสาวแล้วค่ะตอนนี้นะคะอันนั้นตอนเราไปนี่เห็นแต่ร้องไห้ตลอดเลยไปโรงเรียนก็ไม่ได้อันนั้นปวดลำไส้ปวดกระเพาะ
1: มาส่งโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดกันโดยเฉพาะคุณย่าหรือคุณยายนะ
0: คุณย่าค่ะ
1: นะก็
0: เครียดค่ะ
1: รักหลานมากเป็นพิเศษนะครับก็ฟังรายการของเราโดยบังเอิญนะครับและทุกวันนี้ก็ได้ทานเป็นประจำก็สุขภาพ ดีทั้งคุณย่าทั้งคุณหลานทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะใครอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะอย่างลูกค้าหลายๆท่านก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ

คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟฟังยังคำของ

ัสดีค่ะคุณฟังพบกันนะคะรายการสุขภาพเสียงเพลงตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะคะก็มีเจ้าเอาดำเนินรายการเป็นรายการที่ท่านรับฟังต่อเนื่องนะคะมาจากคลื่นของ 89.0 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้จะออกอากาศตลอด24ชั่วโมงได้ลิงก์สัญญาณพร้อมกันที่ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะส่วนระบบAM ก็มีหลายคลื่นหลายสถานีถ้าเป็นในภาคดึกก็จะมีแจ๋วจัดอยู่วปท AM 792แห่งนี้นะคะแล้วก็ทางคลื่นของกองทัพไทย101 FM ก็จะเป็นคุณไพศาลแล้วก็มีคุณมิ่งมงคลไทยยืนพื้นอยู่ที่ 89.0 เรามีลิงก์สัญญาณออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีรวมทั้งท่านที่ติดตามทาง www.kcsradio.onlineซึ่งท่านสามารถรับฟังได้นะคะในหลายคลื่นหลายสถานีกับพร้อมกันและก็ทางช่องทาง YouTube ก็จะมีเรื่องของสาระความรู้การดูแลสุขภาพจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ไว้ท่านได้ติดตามแล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องของการดูแลสุขภาพมีแปะก๊วยตราไวกิ้งไว้ดูแลเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรงกับการซ่อมเซลล์ไม่ให้เสื่อมนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสำหรับคนที่ต้องการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็จะมีจากแปะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หลายคนก็คงดื่มในภาคกลางคืนเนี่ยเพราะคนที่ทำงานในช่วงยามค่ำคืนเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเพลียการง่วงการที่เรานอนพักผ่อนมาไม่พอนะคะแต่หลายคนที่มีร่างกายคุ้นชินเนี่ยนะคะอาจจะพักกลางวันมาเต็มที่การนอน 7-8 ชั่วโมงเนี่ยจะนอนช่วงกลางวันหรือกลางคืนก็ตามเนี่ยนะคะเราต้องพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อร่างกายเราก็จะได้มีความพร้อมส่วนคนที่ทำงานกลางคืนแล้วก็อาจจะมีกาแฟเป็นตัวช่วยสักแก้วนึงนะคะไอให้คลายหายอ่อนเพลียกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านยังสั่งซื้อได้นะคะที่คลินิกคุณหมอชำนาญเหมือนเช่นเคยต้องการแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของไวเฮิร์บนะคะไปช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านใดสนใจนะคะในการสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่08062 5100 560-569ส่วนเบอร์ที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็จะใช้เบอร์081 334-6666เดี๋ยวเช้าประมาณ6โมงถึงที่อย่างจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพท่านที่มีภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยถ้าเป็นโรคในระยะที่เกิดความทุกข์ทรมานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะคะการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวการที่มวลกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะการเสริมสร้างสุขภาพเนี่ยแนะนำกันในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ต้องออกกำลังกายแบบมีแรงต้านสักสัปดาห์หนึ่ง 2-3 วันและการเสริมด้วยโปรตีนการกินผักการกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะมันจะทำให้เราได้รับการซ่อมแซมได้รับการฟื้นฟูอายุยืนแล้วแข็งแรงเนี่ยนะคะอยู่ที่การปฏิบัติวันนี้ดูแลตัวเองเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราได้มีตราบชั่วอายุไขเนี่ยให้ห่างไปโรคภัยแล้วต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการกินการกินอาหารที่ไม่มากเกินความจำเป็นลดน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะการออกกำลังกายแล้วก็ขจัดภาวะความตึงเครียดในยุคนี้เนี่ยคนเรามีภาวะความเครียดขนาดเมฆหมอกลอยมานี่ก็เริ่มเครียดแล้วเพราะเนื่องจากเราเคยประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองยังส่งกำลังใจให้พี่น้องในหลายๆจังหวัดที่ฝนไปตกในสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะหลายคนก็ยังอยู่กับภาวะน้ำท่วมภาวะหลังการฟื้นฟูหลังการเยียวยาแล้วชีวิตต้องดำเนินต่อไปยังเป็นกำลังใจให้กันนะคะกับเสียงเพลงที่ให้ท่านได้ฟังกันเพื่อความเพลิดเพลินใจในช่วงนี้เนี่ยนะคะวันนี้จะให้ฟังเสียงของโมสิคำสร้อยค่ะขายควายช่วยแม่ทหารพิการรักจากเสียงของมนรักขวัญโพไทยแล้วจะให้ฟังเพลงรักคนชื่อน้อยนะคะจากเสียงของเพชรโพธารามค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะหลายๆท่านเนี่ยนะคะได้ปฏิบัติตัวเองในการที่เราเริ่มต้นวันนี้จากการออกกำลังกายบางคนเดินให้ได้ซึ่งชั่วโมง30นาทีเดินได้ 6,900 แต่เราไปดูแล้วเนี่ยน้ำหนักไม่ลดค่าของไขมันในเลือดยังสูงเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราอาจจะกลับไปนั่งนานๆโดยที่

15นาทีแต่นั่งแช่อยู่กับบ้านเนี้ยหรือนั่งรถแล้วก็ไปคุยโทรศัพท์ต่อไปกินแล้วนั่งนอนนานๆเนี่ยนะคะถ้าเราเคลื่อนไหวน้อยเนี่ยระบบการเผาผลาญเราก็จะมีน้อยลงได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครที่มีค่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยการที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราต้องมีการเคลื่อนไหวลุกเดินนั่งระหว่างวันด้วยนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราได้เผาผลาญในเรื่องของไขมันส่วนเกินที่เราเกินกินเข้าไปเนี่ยนะคะใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยต้องจำกัดปริมาณการกินทำ IF ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้พอนะคะเรามีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดใครที่อยากจะลดไขมันลดพุงลดโรคนะคะวันนี้ไวเฮิร์บท่านซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ซึ่งกันเขียนโดยในแพทย์ปิติพลังวชิราแล้วก็ทีมแพทย์จากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ที่เข้าใจถึงพิษภัยของโรคเบาหวานนะคะโรคความดันภาวะโรคแทรกซ้อนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอันตรายมันจะทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมนะคะสายตาที่มองเห็นไม่ชัดเรื่องของการชาตามประสาทมือเท้าหรือว่าใครที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยถ้าท่านลดน้ำหนักค่าเบาหวานความดันจะลดลงนะคะจากการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายการจำกัดปริมาณการกินแล้วก็หลังมื้ออาหารเนี่ยเสริมด้วยไวเฮิร์บสัก1แคปซูลจะเพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นนะคะแล้วสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะซ่อมเซลล์นะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งเนี่ยถ้ายังสั่งได้ที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิดทุกวันค่ะร้อยท่านสั่งที่คลินิกเพื่อท่านจะได้มั่นใจในสมุนไพรที่มีคุณภาพดีแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์ต้องการขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะใครจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนหรือว่าจะเป็นการซื้อเสริมสร้างด้วยสมุนไพรจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์10เบอร์10ผู้สายในการสั่งซื้อนะคะที่0625100-560-569ค่ะให้ฟังเพลงคนหัวใจโทรมของยอดรักสลักใจหัวใจถวายวัดจากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนะครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เกรียงคุณหมอชำนาญ
0: นี่จากไหนครับเนี่ย
1: จากกรุงเทพแถวพัฒนาการคลองตันค่ะ
0: เชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุย่าง75แล้ว
0: โอ้เสียงยังสาวอยู่เลยนะฮะ
1: อ๋อคุณหมอ
0: เราน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักก็ตอนนี้เหลือวิ่งอยู่ระหว่าง65กว่าถึง66กว่า
0: โอเคที่จะ65แล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: เหลือ150คุณหมอเมื่อก่อนก็153เตี้ยลงเรื่อยๆอะค่ะ
0: แล้วทำไมน้ำหนักมันเยอะขนาดนี้เกินไปโอ้โหต้อง10-20กิโลเนี่ย
1: คุณใช่เนี่ยหนักใจมากเลย
0: ไม่หนักใจแล้วครับฟังรายการนี้คุณต้องแข็งแรงต้องอายุเกิน100ปีนะครับทีนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับตอนนี้ครับ
1: ก็ทานยาความดันนะคะแล้วก็ไขมันซิมวาร์ด10มิลลิกรัม
0: แล้ว
1: กินเบาหวานไม่มีทานไม่เป็นเบาหวาน
0: แต่เป็นว่าที่เบาหวานแล้วครับเพราะว่าความอ้วนเนี่ยทำให้ดื้อต่ออินซูลินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ลดน้ำหนักไขมันก็จะลดได้ยังไงความดันจะลดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายทั้งนั้นแหละครับถ้าไม่รู้จักจัดระเบียบการกินแต่ยามันแค่แก้อาการเฉยๆนะครับทำให้ตัวเลขมันสวยเหมือนคุณกินน้ำตาลอะไตรกลีเซอไรด์คุณขึ้นสูงแต่ความต้านทานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนยังดีอยู่นะครับมันก็ยังไม่เกิดอาการแต่คุณจะตรวจน้ำตาลหลังอาหารที่เรียกว่าเอาเล่ากลูโคสทอลอรันเทสด้วยว่าคุณเป็นว่าที่เบาหวานแล้วครับเนี่ยนะฮะแต่คุณยังกินซ้ำเติมอย่างนี้ซ้ำเติมอย่างนี้ซ้ำซากอย่างเงี้ยชอบกินหวานมันเค็มน้ำหนักนอกจากไม่ลดแล้วมันยังเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก
1: พยายาม
0: ไม่ต้องพยายามต้องทำตามนะฮะ
1: ค่ะทำ IF อยู่แล้ว
0: ทำยังไงครับ
1: ก็ทานผักเน้นพวกผักนะคะแล้วก็คือผัก 50% แบบที่อาจารย์บอก
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมาก
1: คุณหมอก็มันก็ลดได้ประมาณ2กิโล
0: โอ
1: ประมาณใช้เวลาเดือนเสร็จ
0: เก่งมากเก่งมากเลย
1: แล้วก็ทานแปะกล้วยมา10กล่อง
0: อาการปวดเข่าดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: คุณหมอบังเอิญว่าเข่าเนี่ยมันไม่ปวดไม่ปวดเลยมาไม่ได้แทบจะไม่ปวดอาจจะเป็นเพราะว่าทานคือรักสุขภาพมาแต่หลายปีแล้วแล้วก็ทานสารสกัดน้ำมันมะพร้าวเขาบอกหกคิงออยล์มันมีน้ำมันลำข้าวมะพร้าวงาดำโกจิเบอร์รี่อะไรคีมอนอะไรนั่นนะคะก็ทานมาสัก2-3ปีมาก็เข่าแปลกมันไม่ปวดมันไม่ปวดทั้งที่น้ำหนักตอนนั้นก็72นะคะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดแต่บังเอิญว่าไปล้มเข่าแตกสะบ้าแตกเปลี่ยนสะบ้าค่ะมันก็เลยเดินไม่ดีนะคะ
0: โอเคคร
1: ับ อันนี้ก็คือเรื่องเข่ากับไม่มีปัญหาอาจจะเพราะว่าทานไอตัวสกัดเย็นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันแพงหน่อย
0: อันนั้นผมคิดว่าไม่น่าใช่นะฮะที่มันไม่ปวดเพราะเราลดน้ำหนักและการบริหารร่างกายคือการนั่งการยืนเนี่ยเราแก้ไขที่ถูกต้องนะครับที่ไม่ปวดไม่เกี่ยวกับมะพร้าวเลยครับมันเกี่ยวกับเราลดน้ำหนักนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรา การไม่นั่งคุกเข่าไม่นั่งยองยองไม่นั่งพับเพียบอ
1: ัน
0: นี้เป็นสิ่งต้องหลีกเลี่ยงนะฮะนั่งเท่าที่จำเป็นนะครับ
1: ทีนี้ก็ย่อเข่าอะไรแบบที่เขาแนะนำมาเข
0: ่
1: า
0: อันนั้นก็ทำไปนะครับแต่ว่าการลดน้ำหนักดีที่สุดคือการแก้ไขที่ต้นเหตุครับ
1: ตอนนี้อยากได้ว่ายังน้อยได้สัก60กิโลก็ยังดีไปเจาะเลือดก็น้ำตาล98
0: โอเค
1: แล้วก็ A1C คุณหมอเขาไม่ยอมเจาะให้เขาบอกว่าประกันสังคมมาให้เจาะแค่ครั้งเดียว
0: 98
1: ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายได้เจาะก็อยู่ที่ 5.8
0: โอ้ก็ยังดีฮะดีฮะดี
1: 5.8 แต่น้ำตาลมัน110
0: ถ้า A1C 5เท่ากับ90ฟาติมาจูก้านะครับ A1C 6เท่ากับ120นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 5.8 ประมาณ110เศษจริงเขาป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะ
1: 110ค่ะตอนนั้นจูก้า110
0: คือว่าเราคำนวณได้นะฮะแต่มันยังเกินร้อยอยู่นะครับมันควรจะต่ำกว่าร้อยครับปกติ70ถึง100
1: เมื่อวานเหลือ94
0: ก็มันยังแกว่งอยู่นะฮะต้องเอา
1: แต่เมื่อหลายเดือนก่อนวิ่งเวียนศีรษะก็ไปให้คุณไปถามหมอยุกรรมเขาก็เจาะปลายนิ้วเขาบอกว่ามัน86เองค่ะ
0: ก็ยังปกติอยู่นะครับเกิน70นะครับ
1: ไม่เคยต่ำกว่าไม่เคยต่ำกว่า90กว่า
0: ก็ดีแล้วฮะอยู่ระดับนี้ก็ดีแล้ว
1: ตอนนั้นได้86
0: ก็ดีอยู่แล้วครับปกติครับ
1: แต่เมื่อวานเพิ่งไปตรวจภาพรวมเพราะประกันสังคมเขาให้ตรวจปีละครั้งเขาก็จะตรวจอะไรความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอะไรๆพวกนี้ค่ะก็ให้ผลหลักมาก็คุณหมอก็บอกว่ามันดีทุกตัวเพราะว่าไตก็EGFR
0: เกิน60ไหมครับ
1: EGFR อยู่ที่58
0: โอ้ดีแล้วดีแล้วอายุขนาด
1: แล้วก็คีเรทานีน0.96
0: โอ้เยี่ยมเลยเกินต่ำกว่า 1.2 ก็ดีแล้วครับ
1: ก่อนนั้น 3-4 เดือนเคียร์ทานีนอยู่ 0.89 เอง
0: ก็ถือว่าเท่ากันแล้วครับมันแปรปรวนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับมาให้ต่ำกว่า 1.2 ก็แล้วกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็น้ำตาลเมื่อวาน98
0: โอ้ก็ดีแล้วดีแล้ว
1: A1C ไม่ตรวจ
0: A1C ประมาณสักถ้า9800นึงประมาณสัก A1C ประมาณ 5.8 ประมาณนี้นะครับเนาะครับ
1: แล้วก็เม็ดเลือดเกล็ดเลือดมี 200,000
0: โอ้ดีแล้วดีแล้วปกติ
1: แล้วก็เม็ดเลือดขาว
0: ใบบัตรเซล
1: เลนส์มันต้องอยู่ 4,500 ถึง 10,000 ตอนนี้มีแค่ 4,600 เองอ่ะครับ
0: ดีแล้วดีแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
1: 4,600 มันไม่ต่ำ
0: แล้วค่าไม่ต่ำแล้วค่าฮีโมโตกริตเท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยวHB นะคะ HB เนี่ย12.9
0: โอเค
1: มันเลนต้อง12ถึง16
0: โอเคดีแล้วปกติครับปกติ
1: ค่ะแล้วก็แต่ HCT 36ถึง48ได้แค่37เอง
0: โอ้ยดีแล้วดีแล้วนะครับ
1: แต่มีตัวหนึ่งเม็ดเลือดแดง
0: เลือดบาดเซล
1: RBC เลนมันต้องอยู่45ถึง6อันนี้ได้ 4.18แล้วมันก็หมายเหตุว่าโลคุณหมอเขาบอกว่ามันต่ำนิดหน่อยตัวนี้แสดงว่าเม็ดเลือดเราเม็ดเลือดแดงไม่ดีใช่ไหมคะ
0: เอาละครับคืออย่างนี้นะผมอยากเป็นความฝันของผมกับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญว่าไอ้ค่าพวกเนี้ยคุณต้องรู้จริงๆนะครับต้องรู้ว่าจริงแล้วมันทำให้เกิดอะไรสาเหตุอะไรนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้เพราะว่าไงไปโรงพยาบาลไปไหนไม่รู้ค่ะทำไม่ได้ค่ะทำไม่รู้ค่ะถ้ารู้ค่ะพวกนี้มันเป็นต้นเหตุของการแก้ไขโรคเกือบทุกโรคนะครับนะมันอยู่ในตัวเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพวกนี้มันเป็นค่าพื้นสำหรับคนที่ไม่ป่วยและคนป่วยด้วยนะครับเนี่ยเรารู้เสร็จแล้วต่อไปคุณจะรู้ว่าส่วนมากมันเกิดจากอะไรรู้ไหม เกิดจากพฤติกรรมซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคอะไรไอ้โรคพวกเนี้ยเพราะนั้นการแก้ไขพฤติกรรมเนี่ยแก้ไขเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญคุณต้องรู้ว่าทุกข์นั้นเกิดจากอะไรคุณก็ดูจากผลแลบสิครับและผลหลักด้วยนะครับนี่คือแก้ไขตั้งแต่สมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโรคพวกนี้มันไม่ใช่เชื้อโรคเลยนะครับฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์จงใช้อาหารเป็นยารายการนี้ก็เน้นเอาความจริงของทุกๆศาสตร์ที่เป็นสุดยอดของโลกที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันเนี่ยมาทำให้หายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหายได้มีอยู่2ผลคือผลแลบที่บอกมากี้นี้และผลหลักด้วยนะครับผลหลักคืออ้วนไหมผอมไหมแสบไหมปวดไหมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโรคในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่มีโรคติดต่อไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคอย่างโควิดมาก็ไปแล้วซิฟิลิสก็ไปแล้วเอดก็ไปแล้วมันเหลืออยู่เป็นโรคที่เกิดจากตัวเองฆ่าตัวเองคือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเกือบทั้งนั้นแหละครับ
1: คุณหมอก็เนี่ยฟังรายการคุณหมอแล้วก็พยายามคือจะลดน้ำหนักให้ได้
0: เชิญอาจารย์ต่อเลยครับเนี่ยครับต้องลดการกินอาหารที
1: ่ค่ะค่ะ
0: ที่ทำให้ตายเร็วคือหวานมันเค็มนะครับนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะค่ะเมื่อวานคุณหมอตรวจปัสสาวะก็ปกติ
0: ใช่
1: อุจจาระก็ปกติไม่มีติดเลือด
0: แ
1: ล้วก็เคยส่องกล้องตอนนั้นปวดท้องแล้วก็ส่องกล้องลำไส้กับกระเพาะก็ปกติทุกอย่างนะคะผลก็ดูภาพอย่างนี้มันก็เหมือนกับดีแต่มาติดปัญหามาเจอตอนนี้คือว่าที่อาการปวดท้องคุณหมอให้อุลตราซาวด์ท้องก็บอกว่าเป็นไขมันพอกตับแต่ไม่ต้องทำอะไรถามหมอต้องกินยาไหมคุณหมอไม่ต้องทำอะไรให้ออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วก็ผลในอุลตราซาวด์มันมีอะไรสโตนหิน 0.05 ค่ะมันจะเป็นนิ่วหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณหมอไม่ได้เน้นตัวนี้คุณหมอเพียงแต่ว่าพอกตับค่ะก็ผลอุลตราซาวด์มันก็เป็นอยู่2ตัวนี้ก็ซาวด์ไป3ครั้งแล้ว3เดือน6เดือนอุลตราซาวด์ทีนะคะ
0: ครับ
1: มันก็ติดจง 0.05 เนี่ยกลัวมันเป็นก้อนนิ่วขึ้นมาได้มั้ยคะ
0: เชิญอาจารย์เดี๋ยว
1: พอกตับเนี่ยจะปัญหาตอนนี้ก็คือติดเรื่องนี
0: ้ใครมาพอกตับแค่กินตามที่เราว่าไว้มันก็หายเองไม่มียารักษาครับกินตามที่ว่าไว้คือการทำ IF อย่างไรการกินยังไงนะฮะแล้วสมุนไพรตัวนี้มันช่วยทำให้ลดน้ำตาลลดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับนะ
1: ก็พอดี10กล่องมันหมดไปแล้วก็ทานเช้า4เย็น4แต่คุณหมอคะพอดีทานมื้อเดียวราคาทานอย่างเก่งก็2มื้อจะมีมื้อหนึ่งจะเป็นมื้อประมาณมื้อแรกบ่าย2ทาน4เม็ด
0: แปลกว่า
1: ครับแต่พอมื้อเย็นเนี่ยทานไม่มีพวกข้าวหรืออะไรอย่างนี้ก็ทานแต่ผลไม้อย่างเดียวหรือว่าเครื่องดื่มแบบน้ำเต้าหู้หรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทานแปะกล้วยหรือจะทานก็2เม็ดถ้าทานอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทานเช้า4เย็น4เพราะว่ามื้อเย็นไม่ได้ทานข้าวคือเหมือนกับไม่ได้เป็นมื้ออาหารเยอะหรือหนักทานแต่
0: การกินแปะกล้วยกินตอนท้องว่างก็ได้ท้องไม่ว่างก็กินได้ครับไม่เกี่ยวกับการใช้ความกรดเป็นด่างในการย่อยสลายครับคุณกินได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหารหรือท้องว่างก็กินได้ครับเนาะทีนี้สรุปนะครับสรุปเนี่ยดีใจที่ท่านได้รู้จาก การใช้อ่านเป็นยาแต่ยังติดเรื่องการกินของทอดของหวานอยู่นะครับ
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
0: แล้วต่อไปนี้ไม่
1: นะนานนานทีเรียกว่าของหวานกับแป้งนี่ตัดไปเลยคุณหมอบอกว่าทานแป้งน้อยก็ทานแค่ข้าว 2-3 ช้อนเอง
0: ข้าวกล้องก็ดีกว่านะครับมีไฟเบอร์หน่อย
1: ก็คือของหวานก็น้อยอาจจะอยากกินขึ้นมาก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะมีสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เอาเชิญอาจารย์สรุปนะครับ
1: ตอนนี้คุณหมอคะตอนนี้ก็คือเน้นผักแต่เดิมเป็นคนที่กินแต่พวกโปรตีนเนื้อสัตว์เยอะผักกินน้อยตอนนี้ฟังรายการของอาจารย์ก็ทานผักเน้นกินผักตลอดก็ไปซื้อแบบสลัดน้ำใสแบบคลีนฟู้ดเขามาขายอยู่ในปั๊มซื้อมาทีนึงก็กิน1อาทิตย์นะคะ
0: โอ้ดีแล้ว
1: ก็คือมันก็จะมีผักแล้วก็มีพวกไอ้พวกถั่วโปรตีน
0: โอ้ดีแล้ว
1: มะเขือเทศแล้วก็น้ำใสอะค่ะ
0: ดีแล้วครับดีแล้วครับเอาเชิญอาจารย์
1: จะไม่ทานข้าวแทบไม่ค่อยทานข้าว
0: ดีแล้วดีแล้วข้าวทำให้อ้วนเอาเชิญอาจารย์หมอชำนาญสรุปเลยครับว่าคนไข้รายนี้เขารู้จักตัวเองมากแต่ยังอ้วนอยู่เขาก็ทำตามเราไขมันพอกตับก็จะหายภายใน4เดือนครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
2: ตอนนี้คนไข้ต้องการถามอะไรนะครับ
1: ปัญหาตอนนี้ก็คือเคยถามคุณหมอมาแล้วทีนึงก็คือเป็น MRI มากระดูกสันหลัง L345 เนี่ยมัน MRI แล้วคุณหมอบอกว่ามันก็อยู่ในขั้นต้องผ่าตัดแต่ถ้าไม่ผ่าตัดทนไม่ไหวถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องผ่าแต่ถ้าไม่พร้อมก็คือทานยากาบ้าลายประสาทซึ่งเพิ่มโดสจาก100กรัมมาเป็น300วันละ2หรือ3ครั้งถ้ามันเลิกชาหรือชาน้อยก็ทานน้อยลงจำกัดเองได้ดูตอนแรกก็ตอนแรกบวมก็ยกขานอนยกขามันก็หายบวมแต่ครั้งแรกไม่ทราบคุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากยาความดัน
2: คนไข้ต้องการถามอะไรเหรอครับ
1: ต้องการถามว่าอาการอย่างนี้ถือว่าหนักแล้วแล้วก็เดินโซเซหน่อยแล้วเหมือนกับมันเอ็นเอียงเหมือนกับหลังเราไม่ดีเสาไม่ดี
2: โอเคเข้าใจละเข้าใจละคือของคุณเนี่ยคุณต้องทำเอ็มอาร์ไอแล้วคุณต้องเชื่อคุณหมอแล้วถ้าเผื่อว่ามันมีความผิดปกติเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเนี่ยก็ต้องผ่าตัดครับนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่าตัดโรคมันก็เดินหน้าไปเรื่อยความเสื่อมมันก็เดินหน้าไปเรื่อยก็พอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงนะครับจะต้องเป็นคนไข้นอนติดเตียงแล้วก็เดินไม่ได้ในที่สุดนะครับเพราะกระดูกหลังเนี่ยเวลามันเป็นเนี่ยคุณทานกาบ้าอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรมันช่วยแก้ปวดจังนั้นเองเป็นการรักษาปลายทางนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องลดน้ำหนักต้องดูแลเรื่องอาหารการกินต้องเอาไขมันลงให้ได้นะครับคุณบอกว่าคุณพยายามนะครับแต่หมอบอกเติมอีกนิดว่าพยายามแล้วต้องทำให้ได้นะครับเพราะน้ำหนักตัวเยอะมันก็มีผลต่อกระดูกหลังแล้วกระดูกหลังเนี่ยมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีตอนเนี้ยคุณต้องลดน้ำหนักแล้วต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับทุกการเคลื่อนไหวสุดท้ายก็ทบพื้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถ้าคุณทำตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาแต่ถ้าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วไม่ทำพอถึงวันหนึ่งถ้าเป็นเยอะแล้วมันเดินไม่ได้แล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยจะไปทำเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แล้วก็หมอคงไม่เอาอะนะอายุ70แบบเนี้ยแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยเขาไม่ทำให้มันเสี่ยงครับเพราะนั้นต้องดูแลตัวเองสำคัญที่สุดก็คือต้องลดน้ำหนักครับและต้องใส่เสื้อกระชับเอวครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจาก รายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการดูแลสุขภาพสำคัญยิ่งในภาวะสับเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยนะคะร่างกายต้องแข็งแรงนะคะมีปัญหาใดๆในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับภาวะโรคต่างๆที่เป็นเนี่ยท่านสามารถจะปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงโทรเบอร์081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์นะคะสนใจกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลคนป่วยเบาหวานดื่มได้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สำหรับผู้สูงอายุคนรักสุขภาพกล่องหนึ่งมี15ซองราคา260บาทและผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดซึ่งมีมะระขี้นกนะคะที่ไปดูแลท่านที่ต้องการจะลดพุงลดโรควันนี้โทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังเสียงแคทเรียมารสีนะคะโรงแรมใจสมสารจากเสียงของชาตรีศรีชนค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟวันยังคำต้อง

ค่ะการที่เราอยู่ในช่วงของการควบคุมน้ำหนักการควบคุมอาหารรวมด้วยกับการที่ออกกำลังกายเพื่อจะให้ไม่เกิดการสะสมไขมันมันจะได้พลังงานจะได้ใช้ไปในระหว่างวันเนี่ยนะคะเราก็ต้องงดพวกของที่มันเป็นของมันถ้าเราไปกินพวกแป้งกินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ผลบางครั้งเราออกกำลังกายแต่เรายังกินพวกขนมปังกินน้ำหวานกินข้าวขาวเยอะนะคะหรือว่ากินขนมหวานมากขึ้นเนี่ยบางคนอาจไปกินผลไม้แทนข้าวขนมหวานพวกมีแป้งน้ำตาลแทนเนี่ยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นไม่เป็นผลดีกับร่างกายเรานะคะเพราะว่าเมื่อเราได้รับพลังงานเกินเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าของไขมันมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการควบคุมไขมันเนี่ยนะคะไม่ใช่หมายความว่าเราต้องงดไขมันทุกชนิดแต่เราต้องเลือกชนิดและปริมาณการกินให้เหมาะสมนะคะอย่างกินเนื้อที่ไม่ติดมันกินโปรตีนแล้วก็ต้องมีข้าวมีผักเรากินปลากินถั่วกินอาหารที่มีพวกไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยนะคะมันก็จะมีประโยชน์ต่อในเรื่องของหัวใจนะคะดับไขมันในเลือดไม่สูงการสูบฉีดเลือดเราก็จะได้ดีขึ้นนะคะถึงแนะนำเรื่องของการกินปลากินถั่วกินพวกน้ำมันมะกอกในปริมาณที่มันเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีไขมันสูงๆเนี่ยเราต้องค่อยปรับในเรื่องของสมดุลอาหารการกินให้ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้มีการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะมวลกล้ามเนื้อนี่สำคัญนะคะใครที่มีมวลกล้ามเนื้อเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอเราก็จะเจ็บป่วยมีภาวะการติดเชื้อมีโรคภัยได้ง่ายการปรับพฤติกรรมเรื่องการกินเนี่ยนะคะหลายคนที่ทำ IF ในช่วงควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราจะต้องไม่กินของจุกจิกระหว่างมื้อเราจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะเพื่อที่จะให้ค่าไขมันที่เราสะสมเนี่ยจนกลายเป็นพุงที่มันยื่นออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะได้ลดลงและเสริมได้ไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะถ้าทานก่อนอาหารเนี่ยมันจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแต่ถ้าเปิดเป็นทานหลังอาหารจะทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นวันนี้ท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะไปทานคู่กันกับไวเฮิร์บได้เพราะว่าแปะกล้วยไปทำให้หลอดเลือดไม่เสื่อมทำให้หน้าตาผ่องใสเซลล์ไม่เสื่อมหน้าตาผ่องใสจะไม่แก่ก่อนวัยนะคะแปะกล้วยมี30เม็ดสำหรับไวเฮิร์บมี30แคปซูลกาแฟจะมี15ซองท่านใดสนใจก็สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังเสียงพนมนพพรนะคะลาสาวแม่กรองไอ้หนุ่มตังเกจากเสียงของไพรวัลย์ลุเพชรรักชาวเรือจากเสียงชัยยามิชัยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะใครที่ฟังข่าวการพยากรณ์อากาศเนี่ยพอถ้าเรารู้ว่าฝนเมฆครึ้มมาเนี่ยจะหลอนเลยเนาะเพราะว่าเรากลัวเรื่องของน้ำท่วมแต่หลายคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเราก็คงจะต้องเตรียมการในปีต่อไปคือให้ปีนี้เป็นบทเรียนเราคงใช้ชีวิตแบบชะล่าใจไม่ได้นะคะเพราะสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยแม้กระทั่งเขาพยากรณ์แล้วเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมที่บอกฝนจะตกชุกในกรุงเทพเมื่อสักเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนไม่ไปขายของไม่ออกจากบ้านไม่ทำอะไรแต่ฝนก็ไม่ได้ตกนะคะเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่การฟังคำพยากรณ์การแนะนำเนี่ยเราก็จะได้มีการเตรียมการที่ดีนะคะรวมทั้งเรื่องของสุขภาพกายใจเราก็เหมือนกันเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของในวัยที่เราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีความเสื่อมในร่างกายคนอายุ40-50ปีวัยกลางคนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีร่างกายที่ไม่เหมือนคนในวัยหนุ่มวัยสาวแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตเพื่อปรับให้เข้ากับความเสื่อมที่มันมาเยือนในร่างกายเราสามารถชะลอนะคะด้วยการเลือกอาหารการกินการหมั่นออกกำลังกายหรือว่าใครที่ยังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยนะคะแม้เราจะออกกำลังกายเป็นพิเศษจริงจังทุกวันแต่บุหรี่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาส่งผลต่อผนังหลอดเลือดได้นะคะมันจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดอุดตันนะคะเพราะว่าการที่เราสูบบุหรี่จัดๆเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะเสี่ยงลดความเสี่ยงพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในระยะยาวเนี่ยเราก็ควรจะปรับในเรื่องของการที่เรางดของมึนเมาเครื่องดื่มเห็นไหมเห็นพิษภัยของยาเสพติดบางคนเนี่ยเขาส่งไปบำบัดตั้งหลายครั้งนะคะสุดท้ายเนี่ยสมองมันเสียไปเนี่ยนะคะสติคนเรามันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเห็นที่หลายๆคนเนี่ยนะคะเข้าโรงพยาบาลรักษาตั้งหลายครั้งพิษภัยของยาเสพติดนะคะไม่มีผลดีต่อใครทำให้คนในครอบครัวเดือดร้อนตัวท่านเองก็เสียอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลดเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วหันมาดูแลในเรื่องของการกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้พอแล้วก็อยู่ในเรื่องของการดูแลอาหารการกินที่มันช่วยการขับถ่ายการกินผักกินผลไม้นะคะในการเลือกสารที่มีกากใยไฟเบอร์ก็จะดูแลต่อสุขภาพของเราวันนี้ชะลอความเสื่อมนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสนใจในการสั่งซื้อโทรไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์สั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้นะคะฟังหนาวลมที่เรนูของสอนคีรีศรีประจว

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพ

0: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหมออาจารย์หมอ
0: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
1: ครับผมฟังมานานแล้วก็ได้ซื้อแตกกล้วยมากินมาทั้งหมดไตร20แผง
0: แล้วครับแล้วก่อนกินกับหลังกินมันต่างกันยังไงครับ
1: ครับครับดีมากเลยวันนี้ผมมีข้อปรึกษานิดนะคุณหมอนะ
0: ครับเชิญเลยครับอ
1: าจารย์หมอคือผมพอดีมีอาการปวดฟันนิดหน่อยผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลแต่ทีนี้คุณหมอก็เช็คดูอ๋อมันมีฟันผุนะถอนสักหน่อยก็ได้นะครับบอกถอนก็ได้นะผมใจจริงผมก็อยากให้ถอนนะมันพอมันปวดหายนะแต่ที่ผมบอกกับเขาว่าผมเนี่ยกินยาละลายลิ่มเลือดเป็นโรคติดในสมองก็เอายาไปทั้งหมดเลยนะเอาไปก็ดูเขาถามว่านี่ไงแต่เดี๋ยวผมบอกผมกินยาตัวนี้กินยาเสริมนี้ด้วยนะฮะเป็นสมุนไพรกินเพื่อลิ่มเลือดด้วยเขาบอก
0: เอาเงียบไปนะครับเอาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวตรงกลับก็ได้ครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวนะฮะตอนสามีปัญหาเดี๋ยวโทรไปมาก็ได้ครับคืออย่างเงี้ยไอ้ที่กินแปะกล้วยนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับ
1: ผมไปถอนฟันเอาที่ดีกว่านะแล้วผมบอกว่าผมกินยาแปะกล้วยด้วยอาหารเสริมนะแล้วก็ยาละลายริมเลือดเขาก็เช็คประวัติดูอ๋อใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องทานยาแปะกล้วยนะเพราะว่ายาละลายริมเลือดที่ให้ไปเนี่ยมันแรงแล้วเขาบอกอย่างนี้ไม่ต้องทานแปะกล้วยเสริมเข้าไปเขาว่างผมเลยสงสัยพอดีผมจะบอกว่าผมทานเพื่อประคองเส้นเลือดไม่มันปอดตามที่อาจารย์บอกเอาไว้อะผมไม่ทันนัดไม่ทันได้พูดกับหมอก็ถอนฟันแต่ว่าผมชมเขาอย่างว่าเขาถอนฟันแบบไม่เลือดไม่ออกเลยนะหมอผมกลับมาบ้านนี่ไม่ถึง2ชั่วโมงผมสักนี้ออกไม่มีเลือดเลยนะมีนิดๆเท่านั้นเองนะโคตรเก่งเลยผมนิยมเขาเลยนะเรื่องนี้นะ แต่ทีนี้ผมคาใจว่าเอ๊ะทำไม
0: คืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวคือหมอบางคนไม่เข้าใจนะฮะไอการใช้แอสไพรินเนี่ยมันแค่ล้างคราบเฉยๆนะครับ
1: ใช่ผมก็คิด
0: ล้างคราบแต่มันไม่ทำให้หลอดเลือดท่อเลือดทั้งหมดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเส้นเลือดขอดนี่นะครับไปที่โรงพยาบาลศิริราชอายุ80กว่าเป็นพยาบาลถ้าคุณฟังเมื่อกี้นี่นะครับ
1: ครับผม
0: ผมจะอธิบายด้วยหลักวิชาการนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็เรียนมาด้วยกันศิริราชน่ะนะครับคืออย่างเงี้ยในการที่กินแปะกล้วยทำให้ท่อเลือดซึ่งยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมีอีเล็กทริซิตี้มีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมซึ่งแอสไพรินมันแค่ล้างคราบเฉยๆครับ
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะถอนฟันปลอดภัยเรายังห้ามเลยครับเพราะว่าไงมันดังไง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: มันดังโดยผลงานไม่ใช่ดังด้วยการโฆษณานะครับ ยังเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขอบอกเรื่องนิดหนึ่งเพราะว่ามือคุณพยาบาลศิริราชอายุ80กว่าแล้วนะครับ84นะครับ เขาไปเส้นเลือดขอดเนี่ยเขาเรียกว่าบาริโคสเวนเกิดจากหลอดเลือดดำเนี่ยวาลมันเสียวาลคือลิ้นอ่ะลิ้นก็เหมือนกับไอ้ที่กลวยมันกลมๆแล้วก็กลมมันแหลมคุณเอาคว่ำลงนะครับมันรั่วทำให้เลือดไม่สามารถเอาไปฟอกที่ปอดโดยผ่านทางหัวใจได
1: ้ครับผม
0: ไม่มีรักษาครับผิดอีกที่โรงพยาบาลเขาให้ฉีดพวกเซียรอยเคนโดคอร์ดหรือใช้ถุงน่องรัดหรือการผ่าตัดซึ่งมันผ่าแล้วหรือใช้เคนโดคอร์ดแล้วมันก็ต้องผ่าแล้วผ่าอีกเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขนะครับ
1: ครับผม
0: มันสามารถอธิบายได้ก็เรียนมาจากตำราเล่มเดียวกันเลยครับที่นี่การกินแปะกล้วยเนี่ยนะครับทำให้ท่อเลือดเป็นหลอดเลือดดำนะครับหลอดเลือดดำเนี่ยมีอีลาสติซิตี้มีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดมีความใสประการที่หนึ่งและมันซ่อมวาล์วหรือลิ้นเนี่ยมันซ่อมยังไงนะครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งคุณต้องไปเรียนทางด้านอิมมูโนนะครับ มันเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมโฟไซต์เนี่ยมันสร้างระบบภูมิขึ้นมา
1: คร
0: ับ คือระบบภูมิขึ้นมาระบบภูมิขึ้นมาทำให้ระบบภูมิแข็งแรงมันสามารถซ่อมเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้ซ่อมอย่างไรมันซ่อมอย่างนี้ฮะไอลิมโฟไซต์เนี่ยมันไม่ได้ขาวมันทำให้ระบบภูมิมันดีขึ้น
1: ครับ
0: ที่ระบบดีขึ้นมันจะต้องสืบเสาะตั้งแต่ ตัวอ่อนคือบราเซล
1: บ
0: ราเซลแปลว่าตัวอ่อนนะครับบราเซลมันมาจากผลิตมาจากไขกระดูกเรียกว่าโบนแมโร
1: ่
0: คุณต้องให้อาหารตั้งแต่มันเป็นตัวอ่อนสุดๆกำลังเป็นวุ้นอยู่นะที่ไขกระดูกทำให้มันแข็งแรงแล้วทำให้แข็งแรงเสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นบราเซลแล้วเป็นลิมโฟไซต์มันก็แข็งแรงมันก็สร้างระบบภูมิได
1: ้ครับผม
0: ที่สร้างระบบภูมิเสร็จมันยังไม่เท่าไหร่มันทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมนะครับ
1: ครับผม
0: มันทำให้ลิ้นเนี่ยถูกซ่อมตัวเองด้วยระบบภูมิ
1: ครับผม
0: ต้องไปเรียนทางด้านอิมมูโนโลจีเดี๋ยวฟังนิดนึงก่อนนะครับมันทำให้ลิ้นมันปิดเปิดได้เป็นปกติครับ
1: ครับผม
0: คือการซ่อมตัวเองการซ่อมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับเอาคุณต่อนะครับทำให้เส้นเลือดขวาก็หายไงที่ขาเนี่ยครับเชิญเลยครับ
1: ครับทีนี้อย่างนี้นะอาจารย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าให้กินเช้า4เย็น4พอผมไปเจอเจ้าหน้าที่ซักประวัติพูดกับผมแบบนี้ผมเลยกลับมาตั้งใจผมกินเช้า2เย็น2เลยดีกว่าลดเองเลยดีกว่าเพื่อความมั่นใจแล้วก็โทรมาถามทางรายการนี้ดู
0: ถูกต้องฮะถ้าเขาตีเนี่ยก็ลดลงครึ่งหนึ่งก็ได้ครับถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้าเราลดลงเสร็จแล้วคุณกินแปะกล้วยเพราะอะไรถึงกินแปะกล้วยฮะ
1: เพราะอะไรเลยครับผมฟังรายการมานานแล้วผมก็เลยเพราะผมเป็นเส้นเลือดติดในสมองชั่วคราวแล้วผม
0: นี่เข้ากับพูดนี้เส้นเลือดติดในสมองเนี่ยเกิดจากอะไรกูต้องดูที่ต้นเหตุก่อนนะครับเหมือนคน
1: กินในพวกไขมันเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่มันเกิดจากทั้งที่คุณอาจจะ LDL คุณปกตินะ LDL ปกติไตรกลีเซอไรด์ปกติ HDL ก็สูงก็ปกตินะครับที่นี่มันเกิดจากบางทีพันธุกรรมก็ได้ครับมันเกิดจากท่อเลือดของคุณเนี่ยมันตีบแอสไพรินมันแค่ล้างคราบไม่ได้ช่วยเลยครับ
1: ครับผม
0: ไม่มียาช่วยนะครับการที่คุณเนี่ยรู้จักการกินแปะกล้วยผมพูดพอดีเหมือนกับคนเป็นเส้นเลือดขอดนะหนักกว่าคนอีกนะครับแต่มันเห็นเป็นรูปธรรมมันมีลิ้นด้วยไงแต่ของคุณไอ้ท่อเลือดทุกท่อแหละครับมันมีลิ้นนะฮะมันอย่างนั้นถ้าไม่มีลิ้นนะมันปิดเปิดไม่ได้มันก็ไหลกลับมาสิครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการกินแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้ท่อเลือดของคุณเนี่ยมีอีลาสติกิตี้มีแรงยืดหยุ่น
1: ครับผม
0: ทำให้
1: ม
0: ัน
1: มี
0: นะ
1: ผลดีนี่นะอาจารย์ที่ผมสังเกตตัวเองนะปกติแล้วเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยผมจะต้องปักขึ้นปัสสาวะ7ผล8ผลเลยนะโอ้ผมอยากจะนอนหน้าห้องน้ำทีนี้ผมกินไปตรงนี้ประมาณราวสัก6กล่องได้นะมันเริ่มตรงนี้นะอาจารย์นะ4ถึง6กล่องนะผมจำประมาณเนี้ยตอนนี้ผมปัสสาวะนี่2ครั้งเองนะก่อนนอนครั้งนึงแล้วก็ประมาณราวสักที่2ประมาณครั้งนึงแค่เท่ากับผมปัสสาวะนี่คืนนึงก็2ครั้งเดียวนะพอที่4ที่5เราก็ตื่นแล้วมันไปดีทั้งต่อมลูกหมากด้วยนะผมว่าในความรู้สึก
0: เอาละคืออย่างเงี้ยผมก็นึกถึงทฤษฎีเดิมนะครับการซ่อมตัวเองอะไอ้กินแปะกล้วยเนี่ยมันซ่อมตั้งแต่ไขกระดูกนะซึ่งเป็นแหล่งผลิตของเม็ดเลือดทั้งหลายแหละทั้งดำทั้งแดงทั้งเกล็ดเลือดนะครับมันผลิตออกมาเนี่ยมันแข็งแรงเพราะมันได้อาหารเพียงพอนะครับ
1: ครับผมครับผม
0: มันก็กลายเป็นบราเซลตัวอ่อนที่แข็งแรงทำให้เป็นตัวแก่ที่ลิมโฟไซต์แข็งแรงทำให้ระบบภูมิคุณแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: ทำให้เซลล์ต่างๆของคุณเนี่ยนะครับมีการซ่อมตัวเองนะครับคล้ายๆกระบวนการออโตโฟจีของดร. อุสมีแห่งญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลอะมันคนทฤษฎีนะครับมันสามารถอธิบายได้โดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันซ่อมตัวเองคือว่าวาล์วหรือลิ้นของคุณเนี่ยปิดเปิดเนี่ยลิ้นของคุณนะฮะลิ้นก็คือไอ้ลิ้นที่ใช้ปิดเปิดท่อปัสสาวะของคุณเนี่ยนะฮะเวลาคุณเบ่งเนี่ยมันปกติถ้าคุณลิ้นไม่ดีเนี่ยมันก็รั่วเสร็จทั้งรู้เสร็จปั๊บมันก็รั่วออกมาปั๊บทำให้สั่งไปสมองว่าตอนนี้มีน้ำปัสสาวะออกมาแล้วนะคุณต้องรีบไปปัสสาวะฮะลิ้นมันไม่ดีมันก็ทำให้ไอการเดินทางของเลือดเนี่ยมันออกมาทำให้คุณตื่นบ่อยๆครับเพราะในการซ่อมพวกนี้ไม่มียารักษาครับ
1: ครับผม
0: ไม่มียารักษาการให้สเตียรอยด์แบบตรงใจมันไม่ใช่
1: แล้วที่ผมหยุดกิน ไปกินสองจากสี่เช้าสี่เย็นสี่
0: เช้าสี่สี่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าคนปัสสาวะปกติสักเดือนหนึ่งขึ้นไปค่อยลดเหลือเช้าสองจุดสองครับตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าวาล์วปิดเปิดทางเดินปัสสาวะของคุณเนี่ยมันยังซ่อมเสร็จหรือเปล่าเขาไม่ทราบ
1: ตอนนี้ยังต้องกินสี่เช้าสี่
0: ต้องกินสี่เช้าสี่คุณจะไปเชื่อนะเขาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรตัวนี้
1: คือคนที่เขาบอกกับผมเนี่ยคือคนซักประวัติก่อนที่จะเข้าห้องเลยคนซักประวัติผม
0: ทุกโรงพยาบาลแล้วครับแม้กระทั่งผมไปถอนฟันก็ยังกินแปะกล้วยหรือเปล่าต้องงดแปะกล้วยแล้วก่อนนะ
1: เอ
0: าเลือดออกนิดเดียวเนี่ยเอาในนี้หยนหยนน่ะนะครับ
1: เออ
0: เดี๋ยวนี้มันดังฮะ
1: นี่ผมสั่งมา10กล่องเนี่ยผมก็ยังกินเดี๋ยววันนี้จะต้องกินเป็น4อย่างที่อาจารย์ว่าแล้ว
0: แล้วคุณสังเกตดูนะว่าสายตาคุณดีขึ้นนะครับคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยมันไม่มียารักษาคุณยังไม่กล้าพูดว่าคุณรักษาไม่ได
1: ้ครับผม
0: ไม่มียารักษาครับหรือเป็นคนเส้นเลือดขอดเนี่ยนะที่รายเหมือนกับไอวาวคุณมันเสียเนี่ยทำให้ปัสสาวะเลือดออกมาทำให้คุณตื่นนอนเนี่ยนะครับมันซ่อมตือระบบภูมิเรียกว่าลิมโฟไซต์ฮะ
1: คือสรุปแล้วอาจารย
0: ์คืออย่างนี้นะการพูดอะไรด้วยความเข้าใจนะครับโดยไม่มีอวิชชาต่อสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งที่จำเป็นเราไม่ได้ขายโถ่ไอ้กล่องนึงแค่200กว่าบาทมันจิ๊บจ้อยจะตายไปแต่หลักใหญ่ๆดีกว่าการผ่าตัดคุณต้องไปดูไปคำดูว่าไอ้ต่อมลูกหมากมันโตไหมถ้าโตก็ลองดูซะว่าเป็นมะเร็งไหมต้องทำไบออปซี่ไหมแต่กินแปะกล้วยมันจบเลยครับ
1: ครับผม
0: มันจบที่ต้นเหตุ
1: การสรุปแล้วผมก็คงจะต้องกลับไปกินข้าวสี่เย็นสี่ก่อนนะอีกสักเดือนนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เราโทรมาอีกทีก็ได้ครับ
1: ครับผม
0: ไม่มีรายการไหนในโลกนี้เขา
1: อีกนิดนึง
0: ครับ
1: ถามอีกนิดนึงนะคือมาสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจะมีด้านฝานะห่างขึ้นไปจากหูประมาณฝ่ามือรู้สึกผมจะปวดหัวสมองจี๊ดจี๊ดประมาณสักสองสามนาทีแล้วมันก็หายไปมันเป็นอะไรลักษณะเช่นนี
0: ้คุณมีความดันหรือเปล่า
1: ความดันหรือเปล่านะตอนนี้ก็ให้กินยาลดไขมันในเลือดแล้วก็ต่อมลูกหมากนะแค่นี้เองนะแล้วก็ยาวิตามินบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงเลือดมีแค่นี้นะ
0: อย่างนั้นคุณกินแปะกล้วย4เม็ดนี่หลังอาหารพร้อมอาหารทันทีจะดีกว่าทำให้มันดูซึมได้ช้าครับ
1: กินพร้อมอาหารเลยใช่ไหม
0: พร้อมอาหารเลยครับ
1: เพราะตอนนี้ผมกินอาหารประมาณชั่วโมงหนึ่งพอผมกินข้าวเสร็จผมก็จะกินยาตามนั้นเรียบร้อย
0: กินพร้อมอาหารให้มันเกิดกู้กับอาหารก็ได้ครับ
1: กินยากับคู่กับยาเลยก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอาครับเอาครับกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยนะ
0: กินได้เลยครับไม่เกี่ยวกันครับ
1: ไม่ผิด
0: เพราะเอาในเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะใส่ถั่วใส่พริกใส่น้ำปลาใส่อะไรก็พอเข้าสู่ร่างกายก็เป็นอะมิโนแอซิดนะครับเล็กๆแล้วมันก็ไปทำตามหน้าที่ของมันว่ามีสารอะไรทำหน้าที่อย่างนั้นมันทุกอย่างแม้กระทั่งสมุนไพรผลสุดท้ายก็ย่อยสลายเป็นสารเคมีอยู่ดีครับ
1: ครับผม
0: เนี่ยมันต้องมีความเข้าใจ
1: ต้องถามให้เรียบร้อยก่อนเพราะเราจะได้สบายใจ
0: คุณฟังรายการนี้คุณจะได้รู้ความจริงนะครับ
1: ครับผม
0: คุณรู้วิธีการจริงว่าบางโรคนี่รักษาไม่หายจากโรงพยาบาลเบาหวานคิดยังไงมันไม่หายเขาหายกันทั้งโลกแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: หรือความดันไขมันอะไรพอพี่ใหญ่เบาหวานหายนะเหมือนคนไปเส้นเลือดขอดน่ะ
1: ครับผม
0: คุณผ่าตัดถุงน่องรัดหรือฉีดพวกเสียรอยเคนเดอร์คอร์ดเข้าไปนี่มันแค่ปลายเหตุนะครับแต่เราก็ไม่ทำแล้วเขาเป็นพยาบาลเนี่ยอายุ84เป็นเส้นเลือดขอดเขากินแปะกล้วยแล้วเขาหายจากเส้นเลือดขอดน่ะเขาดีใจอ่ะ
1: อ
0: ายุ84เนี่ยเขาหายได้เขาดีใจทั้งทำงานอยู่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็ไปศิริราชก็ถุงน่องรัดฉีดเคนโดคอร์ดเซียรอยแล้วก็ผ่าตัดแล้วมันหายที่ไหนแล้วครับ
1: ผ่าก็เจ็บด้วย
0: มันเป็นรอยเป็นแผลต้องเย็บโอ้ตายที่นี่มันแก้ไขที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนต้นเหตุเนี่ยทำไมดื้ออย่างนี้ก็ไม่รู้เอาพบกันครึ่งทางนะฮะ
1: ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีผลยังไงผมจะรายงานไปอาจารย
0: ์โอเคครับโอเคครับเอาผลแล็บมาทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ
1: ครับเช้า4เย็น4นะครับ
0: โอเคครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เป เรียนสายกับคุณหมอชำนาญนะคะ
0: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: อ๋อค่ะคืออย่างนี้นะคะคือดิฉันอายุ74จะเต็ม75นะคะ
0: โอ้น้อยกว่าผม
2: นอนไม่ค่อยหลับค่ะแต่โรคอื่นไม่มีแต่มีแต่โรคไขมันอย่างเดียวทีนี้ดิฉันก็เห็นเพื่อนบ้านนะคะญาติเพื่อนกันน่ะสั่งแต่กล้วยมาทานก็เลยสั่งมาบ้างอยากจะขออยากจะเรียนถามคุณหมอว่าวิธีการที่จะทานเนี่ยทานยังไงคะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 74จะ75แล้ว
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก146ไม่ใช่ไม่ใช่สูง146หนัก50
0: โอ้ย
2: ังเก้าห้าสิบยังลิงก์กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ยังมีผงนิดหน่อยอะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ลองเอาลดสักสูงเท่าไหร่นะ
2: สูง146ค่ะ
0: หรือน้ำหนักสัก40 42ไม่เกินลดอีกสัก 5-6 กิโลจะดีมากๆเลยครับ
2: คะ
0: ผู้หญิงต้องมีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้มนี่ยังมีพุงอยู่ลองเอาม
2: ีค่ะมี
0: ต้องลดพุงต้องลดพุงออกกำลังกาย
2: เช้าค่ะเช้าจะเดินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนบ่ายก็จะแอโรบิกนิดๆหน่อยๆแบบผู้สูงวัยนะคะ
0: คืออย่างงี้ต้องทำ
2: ทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าฉันนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับนะคะก็ไปหาหมอก็ให้ยานอนหลับมาแต่ที่เขาไม่อยากจะทานแล้วตอนหลังก็ล่าสุดก็ไปปรึกษาคุณหมอบอกว่าให้ซื้ออะไรเมนาโทนินมาทาน
0: ไม่เกี่ยวเลย
2: ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่หลับ
2: ก็ไม่ค่อยหลับ
0: ไม่หลับ
2: ทาน2เม็ด
0: มันเกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะ
2: ค่ะ
0: มันระดับหลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยเอสโตรเจนมันจะขาด
2: ค่ะ
0: กินฮอร์โมนก่อนแต่ยาเก่าก็กินไปไม่ว่าอะไรนะครับยานอนหลับก็กินไปนะครับแต่กินคู่กับฮอร์โมนแค่1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองครับเป็นฮอร์โมนต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรนะครับ
2: อ๋ออันนี้ไม่ทราบอ่ะคือตอนนี้ดิฉันสั่งไปแล้วตกจนจะถึงแล้วค่ะไอ้แปะกล้วยอะค่ะ
0: เปล่าฮะกินคู่กับแปะกล้วยกินคู่กับแปะกล้วยครับ
2: ต้องเป็นอะไรนะคะ
0: เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน
2: เหรอคะ
0: ครับครับมันโดยตรงเลยแต่สักอาทิตย์แรกยังไม่ค่อยได้ผลสัก 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปมันจะเริ่มหลับสบายแล้วครับพอเริ่มหลับสบายยาต่างๆก็งดกินเฉพาะ
2: ฮอร์โมนใช่ไหมคะเมโนโทนินก็งดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: โอ้ก็เลยเนี่ยถึงที่เรียนถามคุณหมอก่อนว่ามันจะทำยังไงถึงจะถูกต้อง
0: หนึ่งเม็ดก่อนนอนท่านเองครับพูดกับแปะกล้วยเช้าสองเย็นสองก็พอครับ
2: อันนี้ที่จะสั่งใหม่นี่ก็คือ
0: ฮอร์โมนเอสโตรเจน
2: กรุณา
0: ครับฮอร์โมน
2: ชื่ออะไรนะคะ
0: ฮอร์โมนเอสโตรเจนครับฮอร์โมนเป็นสมุนไพรนะครับเพราะว่าฮอร์โมนแผนปัจจุบันเขาสั่งให้เลิกใช้นานแล้วเพราะว่าก่อให้เกิดมะเร็งครับ
2: อันนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเหรอคะ
0: เอสโตรเจน
2: เอสโตรเจนค่ะแล้วราคายังไงนะคะถามยังไง
0: ผมจำไม่ได้เลยครับเชิญนะครับ
2: เพราะว่าอันนี้สั่งมาอัน
0: ราคาถูกจะได้กินแค่วันละไม่ก่อนนอนท่านเองครับเนาะครับ
2: โทรไปสั่งที่
0: เรากินแล้ว2อาทิตย์โทรมารายงานว่าหลับสบายมั้ยครับ
2: อ๋อค่ะค่ะแล้วงดอย่างอื่นเลยนะคะ
0: ไม่อย่างอื่นดีกว่าครับอย่างอื่นไม่จ
2: ําเป็นแล้วคุณหมอคะมันมียาไขมันอยู่ตัวนึงค่ะที่ทานก่อนนอนนะคะ
0: เราต้องกินฮะตัวนี้ต้องกินยาในกลุ่มสเตตินต้องกินฮะแสดงว่า LDL ของ
2: เยอะค่ะเยอะค่ะ
0: แต่ว่า
2: HDL ก็เยอะอยู่พอสมควร
0: เดี๋ยวๆ LDL เท่าไหร่ครับเกิน100
2: เกินค่ะ200กว่า
0: ว่ากินของทอดประจำ
2: ไม่ค่ะ
0: กินของหวานด้วย
2: ตอนที่ดูแลตัวเอง
0: มาเมื่อก่อนนี่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย
2: อ๋อสมัยก่อนอาจจะใช่ค่ะแต่ตอนนี้งดหลายจะงดมาปี2ปีไม่ระว
0: ังอ๋อมันยังมีเกิดอยู่ฮะมันยังมีอย่างนั้นฮะมันต้นเหตุ1ต้องไปกินของทอดเลยนะครับและของหวานด้วยนะครับ
2: ค่ะ
0: 2มันทำให้ลดน้ำหนักด้วย
2: อ๋อต้องลดน้ำหนักลงอีกนะคะ
0: อีกสักจะไปกิโลนะผมว่าเขาท่ากว่า
2: โอ้
0: เราพอลดน้ำหนักเราขุนจะเรากินฮอร์โมนด้วยนะโอ้โหคุณเอ้ยอายุ30สู้ไม่ได้อะ
2: แปลกว่าเนี่ยเคยญาติกันเคยทานมันนานแล้วค่ะรู้เรื่องเหมือนกันแต่ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่พอตอนนี้เห็นเพื่อนข้างบ้านเพื่อนทานก็เลยอยากจะทานบ้างนึกขึ้นได้ว่ามาเมื่อก่อนเราทานอยู่พักนึงแล้วก็หยุดไปนานแล้วค่ะอันนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะ
0: ครับสวัสดีคร
2: ับแล้วเรื่องไงเราจะโทรไปรายงานอีกทีนะคะ
0: สวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เป็นช่วงที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะผู้ที่มีเรื่องของโรคประจำตัวเวลาที่เรามีอาการต่างๆเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับยาแล้วการไม่ดีขึ้นเราก็ควรจะกลับไปตรวจเช็คร่างกายแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยนะคะท่านก็สามารถจะปรึกษากับทางทีมแพทย์ของรายการนะซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ให้คำแนะนำท่านที่มีปัญหาภาวะการเจ็บป่วยถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ได้นะคะที่081-334-6666ซึ่งติดตามได้ที่ FM 89.0 MHz 91.5 และกองทัพไทย101พร้อมในเครือข่ายของ KCS Radio ซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังทาง YouTube ด้วยนะคะท่านสามารถเข้าไปชมได้อันจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพคือ081-334-6666ต้องการแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์สั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีรุ่งสว่างเธอมีของดีจากสายยันสัญญาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081134666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะการที่หลายคนมีปัญหาการนอนน้อยนอนไม่หลับหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยใช้ชีวิตไม่เป็นเวลาเราอาจจะนอนช่วงตีหนึ่งตีสองทุกคืนหรือว่าตื่นเช้าไปทำงานแล้วก็อาศัยกาแฟเพื่อให้ชีวิตมันผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยนะคะมันอาจจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความหิวของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดแล้วก็ภาวะของการอินซูลินที่มีความไวต่ออินซูลินเนี่ยนะคะจะพบว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะนอนให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะได้มีความคุ้นชินในการที่เราจะนอนสัก4 ทุ่มไม่เกิน4-5 ทุ่มเนี่ยนะคะถ้าเรากินอาหารในมื้อสุดท้ายก่อนนอนเนี่ยสักก่อน6 โมงเย็นเนี่ยให้ร่างกายเราได้เผาผลาญสัก3-4 ชั่วโมงแล้วนอนสัก4 ทุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อตัวเราด้วยนะคะแล้วนอนให้ครบ7-8 ชั่วโมงเนี่ยนะคะแล้วเราก็ต้องดูแลในเรื่องของการนอนพอการกินอาหารตามความเหมาะสมดูแลเวลาการออกกำลังกายของตัวเราเองนะคะเราก็ยังต้องอย่าลืมดูแลในเรื่องของการพักผ่อนนอนให้เพียงพอนะคะในวัยผู้สูงอายุหลายคนจะมีปัญหาการนอนไม่หลับจากภาวะความเสื่อมของร่างกายจากสมองที่มันอาจจะมีการสารเคมีในร่างกายเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะคนเราเนี่ยจึงสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการนอนเราจะได้มีความจำที่ยังแม่นยำอยู่สายตาเรามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเดินเหินคล่องแคล่วการเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเองเนี่ยจนตราบชั่วอายุขัยเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวเองหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะการดูแลเสริมสร้างสุขภาพวันนี้ถ้าท่านเป็นเบาหวานเนี่ยเราต้องลดค่าน้ำตาลในเลือดด้วยการลดหวานมันเค็มกินผักระดับขั้นตอนวิธีการทำ IF ได้ความรู้ความเข้าใจเราจำกัดปริมาณเรื่องของการกินนะคะกินผักให้มากขึ้นเพื่อชะลอไม่ให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงแล้วการทานโปรตีนก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงการออกกำลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยต้องใช้การยกน้ำหนักยกดัมเบลยกขวดน้ำทำยางยืดหรือว่าอาจจะนั่งบนเก้าอี้เนี่ยนะคะเพื่อให้มวลกล้ามเนื้อแขนขาเราเนี่ยนะคะได้สามารถจะไม่อ่อนแรงแล้วก็เดินได้คล่องแคล่วขึ้นวันนี้การดูแลสุขภาพเราก็จะต้องกินไม่เกินความจำเป็นวันนี้ถ้าเราเส้นรอบพุงเอวเราใหญ่ขึ้นเนี่ยการลดพุงลดโรคก็จะเป็นการลดค่าเบาหวานความดันลงด้วยท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะได้ไวเฮิร์บเนี่ยซึ่งไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและท่านใดที่สนใจในการสั่งซื้อนะคะจะขนาดพรีเมียม6 กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีส่วนกาแฟก็จะมี15 ซองกาแฟเพื่อความสดชื่นเราจะมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2 เม็ด 80 มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะส่วนแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ไปดูแลทำให้เซลล์ในร่างกายเราไม่เสื่อมหลอดเลือดไม่เสื่อมหลอดเลือดเดินดีไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะวันนี้จะสั่งซื้อโทรไปที่0625100-569ค่ะหรือท่านจะแวะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญที่4 แยกไฟฉายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไปซื้อได้เลยคลินิกเขาเปิดทุกวันมาฟังเพลงทูลทองใจนะคะกับเพลงโปรดเถิดดวงใจน้ำตาลก้นแก้วจากก้านแก้วสุพรรณกุหลาบเวียงพิงนะคะจากเสียงวงจันทร์ไพโรจน์

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงในช่วงยามดึกขณะนี้นะคะออกอากาศจากคลื่นของวปท. AM 792มีเพลงลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่ย้อนยุคฮะเพลงปัจจุบันเพลงที่ท่านชอบนะคะเราอยากให้วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมีเพลงดังอยู่เรื่อยๆนะคะเหมือนรักน้องพรเนี่ยสมศรี1992หลุมนาข้าวสาวนาเกลือแต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์มันจะเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันนะคะสมัยก่อนเราดูทีวี3579ฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเป็นไปดูสื่อออนไลน์ออนไลน์ก็จะมีทั้งพวกอินฟูพวกที่เขาสร้างเรื่องราวถ่ายให้ดูเนี่ยติดตามเป็นช็อตในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งกินข้าวเนี่ยเขาก็ยังถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็ติดตามทีนี้ก็ติดตามชีวิตของคนนู้นคนนี้ก็เลยทำให้การเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะกระจายไปนะคะก็เลยทำให้บทเพลงที่มีคุณค่าบางเพลงเนี่ยก็ไม่ได้รับการเผยแพร่หรือว่ามันติดปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ายนี้ดังเอาเพลงคนนี้มาร้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นการปิดกั้นในเรื่องของบทเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นเรื่องของวิถีธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องบางเพลงเราก็อาจจะไม่สามารถจะเปิดได้อย่างเงี้ยนะคะมันต้องไปเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์แต่บางค่ายเขาก็อารุ่มอร่วยถือว่าเป็นการสร้างความสุขเป็นการที่ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์กันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้เราให้ดี AI ก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่บางคนรุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆบางคนโทรศัพท์ยังใช้ไม่เป็นเลยเนี่ยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมเงินสดเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไปเขาก็จะใช้เป็นในการในแอปเพื่อที่จะให้เราได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานด้านการเงินด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังใช้เงินสดอยู่เนาะ เราก็จะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเราด้วยนะคะ รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยเรามีทีมแพทย์นะคะที่มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านอาจารย์ในแพทย์ปิติพลังวิชิลานะคะนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาท่านก็มาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะถ้าเราเข้าใจถึงการเกิดพิษภัยของโรคต่างๆจากภาวะที่เรากินน้อยกินไม่เลือกกินมากเกินไปหรือว่านอนไม่พอไม่ได้ออกกำลังกายนะคะการเสริมสร้างดูแลสุขภาพที่เราขาดความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโรคต่างๆตามมาได้นะคะจะปรึกษาเพื่อให้เกิดความรู้หรือต้องการคำแนะนำท่านโทร0813346666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ชื่นใจแล้วสั่งไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะ10เบอร์10คู่สายโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังคนสุดท้ายนะคะผ่องศรีวรนุชลืมไม่ลงจากสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กับช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอปรึกษาเรื่องโรคหน่อยจ้ะ
0: เดี๋ยวช่วยปิดวิทยุหน่อยนะครับเสียงมันจะกล้องมันสะท้อนขึ้นมานะครับ
1: เสียงนะ
0: ปิดวิทยุหน่อยนะครับนะโอเคครับเชิญเลยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากจังหวัดไหนครับ
1: สมุทรสาคร
0: อ๋อเป็นสาวนาเกลือนะ
1: ไม่ใช่อยู่อำเภอกระทุ่มแบน
0: กระทุ่มแบนนั่นแหละก็สมุทรสาคร
1: ไม่ได้ทำเกลือกลัวเป็นไต
0: โอ้ทำไมเก่งเนี้ยเขาฟอกฟรีกูอะไรแล้วเขาฟอกฟรีอ่ะ
1: แต่ไม่เอา
0: แล้วทำไมเขาไม่พูดถึงว่าทำไมถึงฟอกไตใครเป็นคนก่อ
1: ไม่ทราบเหมือนกันก็บอกเรื่องอาหารการกินนี่เลยค่ะ
0: อ
1: ย่าโอ้ยกว่าจะเจอได้น้ำพ่อกูเนย
0: เจออะไร
1: เจอไอ้ท่านนี่แหละ
0: เอ้าทำไม
1: ติดต่อไม่ได
0: ้โอ้ยแม่ยกเยอะเหลือเกินนะครับผมก็ปวดหัวเหมือนกันแล้วนะ
1: คือว่าอย่างนี
0: ้
1: อายุ82น้ำหนักเห็นท่านชอบถามเรื่องน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนัก4558สูง162
0: โอ้ดีแล้ว
1: ตอนนี้กำลังให้คีโมอยู่เป็นมะเร็งระยะ2ไงก็แผลมันหายหมดแล้วอยู่เป็นที่เต้านมแล้วทีนี้จะกินอะไรของอาจารย์ได้บ้าง
0: กินแปะกล้วยชาวสี่เยนสีได้เลยเพราะเป็นแอนตี้ออกซิเดนต
1: ์มันไอ้คีโมไม่กระทบใจไหม
0: อ๋อไม่กระทบมะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับ
1: เป็นอาจารย์เป็นมาตั้งแต่ปี50แต่ดิฉันไม่รักษาคือว่ามันเป็นแค่ผิวหนังองคุณที่เขาตัดเขาเป็นก้อนแข็งเหมือนหินแต่นี่เป็นเฉพาะผิวหนังข้างเดียวข้างซ้าย
0: เอาออกไปเถอะผ่าไปเถอะนะตามที่ต้องอันนี้ต้องพึ่งแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับ
1: จ้ะ
0: การทำมะเร็ง
1: อันนี้ให้คีโมอาจารย์ขออนุญาตให้คีโมไป7เข็มแล้วที่มันเจ็บอาจารย์เจ็บตามเส้นมันมีออกอาการในวันที่4 3 วันผ่านไปแต่วันพอที่4อาการเจ็บไม่ต้องนอนเจ็บตามเส้นมันเป็นที่คีโมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้ของอาจารย์กินได้แต่แป้งกล้วยเหรอ
0: ครับใช่ครับชาว4เยน4ครับเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วไม่เป็นอันตราย
1: มัน
0: มะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีแรดิคอลนะครับอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากเซลล์ในท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนมมีการแบ่งตัว
1: เป็นตั้งแต่ปี50ถ้าหากว่ามันเป็นข้างในอ่ะคงไม่อยู่ถึงป่านี้
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเป็นข้างในข้างนอกคุณอย่าเข้าใจนะครับนะมันเกิดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ปกติจนกลายเป็นเนื้อร้ายปัจจัยเสี่ยงที่เกิดเป็นมะเร็งเต้านมก็ได้แก่อายุที่มากขึ้นพันธุกรรมประวัติของครอบครัวการสูบบุหรี่ไลฟ์สไตล์นั่นแหละชอบกินหวานมากเกินไปก็มีส่วนหนึ่งนะครับเพราะมะเร็งมันชอบของหวานนะครับมันทำให้เกิด
1: อ๋อนี่กินหวานจัดหวานจัดเค็มจัดไม่กินเลยอาจารย์
0: เออดีแล้วที่อายุก็มีส่วนนะครับอายุมากเป็นมากกว่าคนอายุน้อยนะครับ
1: ตอนเป็นใหม่ๆอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแม่ลูกเดียวลูก3คนแล้วทีนี้เมื่อก่อนเลี้ยงลูกโอ้ก็ไปเรียนหมอนวดมาก็เที่ยวตลอดไปทั่วไปเที่ยวนวดหาเงินเลี้ยงครอบครัว
0: เห็นไหม
1: แล้วทีนี้พอมานั่นลูกก็พาไปนู่นน่ะราชวิถีด้วย
0: ถูกต้อง
1: หมอจะตัดแล้วทีนี้ไม่ให้ความร่วมมือพูดง่าย
0: ๆ
1: แล้วทีนี้ก็กลับบ้านก็อยู่จนถึงป่านนี้แต่ตอนนี้ก็รักษากับหมอปัจจุบันแล้วแหละหมอโรงพยาบาล
0: ก็ถูกต้องเลยฮะค่อยตัดก็ตัดไม่เห็นยากเลย
1: ไอ้เพื่อไปกล้วยกินได้อย่างเดียวอาจารย
0: ์ครับกินอย่างเดียวก็พอครับ
1: กิน
0: เราเรามีเบาหวานความดันไขมันสูงได้ไหมครับ
1: ไม่มีไอ้ไขมันกับความดันมีคือว่าไอ้นั่นก็ให้กินอย่างละครึ่งเม็ดยาโรงพยาบาล
0: ก็ดีแล้วครับนี่คือกรรมที่ถูกต้องนะครับนะ
1: ดีใจมากเลยได้คุยวันนี
0: ้คืออย่างนี้นะ
1: เพราะว่าความทุกวันไม่เว้นเลยศึกษาไง
0: แล้วมะเร็งมันชอบของหวานนะครับ มันชอบของมันชอบของทอด
1: ไม่ชอบไม่ชอบเลย
0: มะเร็งมันชอบเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปกินคุณมะเร็งมันชอบมันกลัวคนที่ออกกำลังกายกลัวที่ร่างกายแข็งแรง
1: เต้นตามสนามเนี่ยเนี่ยมาพึ่งมาหยุดตอนให้คีโมนี่แหละ
0: ให้คีโมหยุดก็ดีครับเพราะมันร่างกายมันโทรมมากๆนะครับ
1: ไปออกไอ้เขาว่าของไอ้อบต.เขาจัดให
0: ้เนาะสายลูกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพึ่งแพทย์แผนปัจจุบันและพึ่งตัวเองจะให้รายละเอียดเนี่ยผมเห็นแล้วก็น่าอเนจอนาถฟอกไตฟรีส่งเสริมให้คนฟอกไตฟรีแต่ไม่ส่งเสริมให้คนรู้จักการป้องกันแหละเกิดโรค NCD เนี่ยป้องกันง่ายๆก็คือว่าคุณอย่าสอนลูกให้เป็นโจร นะครับผมเอานิทานอีสปลูกขโมยของไปเออดีนะลูกนะลูกกินหวานหน่อยโอ้ยดีลูกพาไปกินเปิดทีวีให้ลูกดูมือถือมีแต่ของที่เป็นส่วนค่าตัวเองทั้งนั้นไม่สอนให้ลูกออกกำลังกายไม่สอนให้ลูกเนี่ยรู้จักตัวเองให้มากๆนะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันต้องดูแลลูกตั้งแต่ตั้งท้องแล้วพอลูกเกิดมาเนี่ยเป็ดเลยอย่าให้ไปมอมเมาด้วยไอศกรีมเฟรนช์ฟรายให้มอมเมาด้วยการออกกำลังกายมอมเมาด้วยกินอาหารที่ครบ5หมู่เหล่ามอมเมาให้กินนมมอมเมาให้สนใจเรื่องการออกกำลังกายการกินอาหารไม่ใช่มอมเมาให้ลูกไปเรียนนู่นต่อนู่นต่อนี่เรียนอะไรโดยไม่สนใจตัวเองเลยว่าลูกต้องแข็งแรงอ่ะครับสวัสดีครับ
1: จ้าเรื่องรายละเอียดจะไปคุยกินเช้าเย็นแล้วกินก่อนอาหารหรือยังไงกินแก่อะไรบ้าง
0: จะกินจะมันหนึ่งเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์มะเร็งเกิดจากสารไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีแรดิเคิลตัวแปลกวยนี่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ก็ทำให้การแก้ไขมันดี
1: หลับยากน
0: ี่
1: ใช้ได้ไหม
0: นอนหลับยากคุณจะปรึกษาหมอนะครับก็ลองโทรไปว่าจะใช้ฮอร์โมนได้หรือไม่ยังไงก็ที่ call center นะครับนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมผมต้องให้คุณปรึกษาแพทย์ซะก่อนนะครับว่าตอนนี้ไม่ควรกินดีกว่านะครับ062-5100-560-9นะครับคืออย่างเงี้ยไม่ควรกินดีกว่าฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนยังไม่ต้องกินนะครับเพราะให้มันผ่านการรักษามะเร็งเสียก่อนนะครับ
1: โอ้ยังกินไม่ได้ใช่ไหม
0: ผมไม่ควรกินนะฮะต้องเป็นหน้าที่แพทย์เขาคอยสั่งคือลองโทรไปที่062-5100-560-9ว่ากินได้หรือไม่อย่างไรนะครับคืออย่างเงี้ยตอนนี้อย่าเพิ่งกินเดี๋ยวกินแปลกกล้วยตัวเดียวเขาพอครับตอนนี้ครับนะ
1: แล้ว
0: แปลกกล้วยอาจจะทำให้คุณหลับง่ายขึ้นนะครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยอยากกินเนี่ยจะได้นอนหลับเลยที่นี่แต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ายังกินไม่ได้ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปปรึกษาแพทย์ให้ยาที่ทำให้หลับง่ายๆก็กินได้ครับปรึกษาแพทย์ที่รักษามะเร็งเน
1: ี่ยยาโรงพยาบาลอะเม็ดติดๆแต่กินเยอะแต่ว่ามันไม่ก็ค่อยกล้ากินมากกว่ามันไปทำให
0: ้อ๋อไม่ทำให้มะเร็งกำเริบหรอครับ
1: เ
0: หรอยาที่โรงพยาบาลสั่งเขามีความรู้
1: ที่เม็ดเล็กๆนะ
0: เม็ดเล็กๆกินได้เลยครับ
1: ไม่ต้องกินนะ
0: ตอนนี้ฮอร์โมนหยุดไปก่อนครับเนาะเนี่ยเป็นยังไงกินแปะกล้วยเช้าสีอินทรีย์นะครับมันก็ช่วยทำให้มันเป็นสาร
1: ไม่ใช่ใช่อาจารย์บอกว่ากินได้จะกินเลยเมื่อหมอบางครั้งเขาก็ห้ามมากเกินไปไม่ไหวอ่ะ
0: ตามใจนะครับจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะครับเอาละก็กินตามนี้แล้วก็คนแล้วผ่าตัดเขาผ่าครั้งเดียวเขาแถมไม่อีกครั้งหรือเปล่าถ้าเขาแถมให้คุณต้องรีบเอาเลยนะ
1: อาจารย์ช่วยให้ความมั่นใจหน่อยว่ากินได้หรือไม่ได้
0: กินได้ครับโอเคนะครับกินแล้ว
1: ไอ้จะไม่บอกหมอโรงพยาบาล
0: ไม่คุณบอกก็ได้ก็ห้ามคืออย่างนี้นะ การรักษาเนี่ยคุณต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแล้วจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามะเร็งเนี่ย การใช้เคมีบำบัดหรือยามุ่งเป้า
1: เออนั่นก็ยาพุ่งเป้าด้วย
0: เออยามุ่งเป้าหรือยาพุ่งเป้าเนี่ยนะครับมันแพ้น้อยแล้วก็การผ่าตัดทำไมคุณไม่ผ่าตัดเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วอ่ะ
1: ไม่ใช่นี
0: ่อ๋อคุณต้องเชื่อว่าเอารังมันออกมาเนี่ยมันจำเป็นนะครับคุณไม่ยอมเอารังออกมาคุณปล่อยไว้มันก็กระจายสิครับยังดีนะมันกระจายมะเร็งเต้านมมันกระจายช้าเนี่ยตอนนี้เป็นระยะที่2ใช่ไหมครับหรือที่3บวกหรือเป็นระยะไหนครับระยะที่1เป็นเฉพาะจุดระยะที่2เป็นเฉพาะที่และที่3มันกระจายไประยะที่1เป็นเฉพาะจุดและ2กระจายไปข้างเคียงและที่3กระจายไปอวัยวะต่างๆและสุดท้ายกระจายไปทั่วตัวนะครับถึงระยะไหนก็ตามการให้ยามุ่งเป้าหรือยาพุ่งเป้าทำให้เกิดการแพ้น้อยแต่มันแพงถ้าเบิกได้ก็นับดีนะครับถ้าเบิกไม่ได้คุณก็เต็มหมดตัวนะครับเกือบแสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหาทางแก้ไขคุณป้องกันไว้ไม่ดีกว่าหรือคือหมั่นตรวจถ้ามีก้อนเนื้อนิดหน่อยคุณไปหาหมอให้เขาคำดูไปตัดชิ้นเนื้อดูไปทำไบออปซี่ดูว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยถ้าหมอบอกให้ควักนมทิ้งคุณก็ต้องทำตามนะครับเพราะต้นเหตุได้รับการแก้ไขตอนเป็นเล็กๆไอ้เรื่องนี้คุณต้องเอาแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับคุณต้องยึดถือแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักเลยนะครับคุณอย่าไปเชื่อสมมุติใครรักษามะเร็งเป็นอันขาดมันไม่ใช่ศาสตร์เลยมันเชื่อไม่ได้เลยนะครับไอ้คนที่หลอกลวงยารักษามะเร็งเป็นหม้อเนี่ยเราเคยเจอบางคนเนี่ยเขาไปตรวจเจอมันเอาผักอะไรก็ใส่ไปแล้วใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเตตราไซคลินเนี่ยเป็นแคปซูลมันบุกเอาผงเอาไปต้มหลอกคนไข้ก็มีแล้วหลอกที่น่ากลัวที่สุดคือหลอกว่าเบาหวานหายเนี่ยเอาคนมาสัมภาษณ์หน่อยเขาไม่รู้เรื่องค่าฟาดที่บัจจุก้าน้ำตาลได้ไม่ถึงร้อยบอกว่าเบาหวานหายแล้วเอเวนซีก็ไม่รู้จักคอยแค่ขายได้ฆ่าคนได้ทั้งเป็นเนี่ยก็ดีอยู่นะครับไปบอกว่าเบาหวานหายเอออันนี้ก็น่ากลัวที่สุดนะครับสมัยฮิปโปเกติสบิดาแห่งการแพทย์เนี่ยเขาให้เชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร์เชื่อถือในดินฟ้าอากาศเชื่อถือในสิ่งที่เป็นปฏิกูลออกมาแล้วก็มีการตรวจมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับอย่าไปเชื่อถือในคนทรงคนเจ้าเข้าทรงพระจุ้งพระเจ้าอย่าไปเชื่อถือนะครับให้เชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วหลังพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งพระเจ้าก็ใช้รู้จักเหตุแห่งโรคเหตุแห่งทุกข์ทุกข์มันจะดับต้องรักษาที่ต้นเหตุแล้วอีกหลังหนึ่งคือฮิปโปเกติสการอดอาหารฟาสต์เกิน16ชั่วโมงเกิดกระบวนการออโตฟาจีได้รับรางวัลโนเบลคือเอาเซลล์ที่มันเสียเนี่ยมาเป็นอาหารของเซลล์ที่ดีๆเนี่ยคือการกินเซลล์ตัวเองเกิดพลังงาน ATP อะดรีโนเฟนไตรฟอสเฟตรักษาพวกอัลไซเมอร์พาร์กินสันรวมทั้งมะเร็งด้วยนะครับ
1: โอ้ยหมอสั่งให้กินไข่ต้ม
0: เออกินได้ก็กินได้ไข่ต้มไข่แดงไข่ขาวกินได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนั่นเป็นข้อปลีกย่อยนะครับข้อสำคัญที่สุดต้องเชื่อในแพทย์แผนปัจจุบันเขาห้ามอะไรกินยังไงคุณต้องเชื่อเขาไว้ก่อนนะครับนะกินแปลกไว้ก็กินได้ครับสวัสดีครับคืออย่างนี้นะการทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลโดยไม่ต้องเสียสตังค์ถ้าเป็นผมนะดีก็ไปถ่ายรูปโชว์ฟอกไตเช็คดูเมื่อ30ปีที่แล้วเขาเดินทางมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นกี่โรคแล้วให้ยายังไงรักษายังไงลองเช็คย้อนหลังสิครับแล้วเช็คย้อนหลังเกี่ยวกับพันธุกรรมเช็คย้อนหลังทั้งสัตว์สายเป็นเด็กเขา ขาปฏิบัติตัวปฏิบัติใจยังไงออกปฏิบัติตัวดีนะพอเอาเป็นวัยรุ่นกินหวานกินมันกินเค็มกินทุกจานที่ขวางหน้าจนอ้วนแล้วรักษายังไงถึงฟอกไตใครเป็นคนทำอีกศาสตร์หนึ่งอีกศาสตร์หนึ่งมาวิเคราะห์ว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรเออแล้วมาแข่งกันสองศาสตร์นี่มาแข่งกันต้นเหตุเกิดจากพฤติกรรมในการกินและขาดการออกกำลังกายที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์ใช่ไหมเงียบมันต้องการคำอธิบายการทำ IF นี่มันมาจากคนไข้เป็นเบาหวานอ้วนร้อยกว่ากิโลเป็นชาวอเมริกันให้อินซูลินเท่าไหร่ก็ไม่ลดตัดกระเพาะมันทิ้งตั้ง 90% ไม่ถึงปี A1C จาก13 14 15เหลือแค่5กว่าน้ำหนักลดจาก130เหลือแค่560กินไม้จิ้มฟันลูกชิ้นนิดหน่อยมันยังอิ่มเลยเพราะกระเพาะมันถูกตัดสมองมันเต็มปั๊บเมื่อก่อนนี้กินฮอทดอกเฮมเบอร์เกอร์กินอเมริกันฟาสต์เบรกฟาสต์สามจานมันก็ยังไม่อยู่ท้องเลยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เขาขี่จักรยานอากาศรู้จักเดินรู้จักวิ่งในลู่น้ำหนักลดหวบหวบหวบหวบเบาหวานก็หายทีนี้เขาคิดขึ้นมาว่าเอ้ยเป็นเบาหวานไม่ต้องตัดกระเพาะวะก็คือการทำ IF นะครับหายทุกรายภายใน4เดือนถ้าไม่หายแสดงว่าคุณทำไม่ถูกต้องกินผักสัก 50% ผลไม้อีก10ต่อด้วยการกินโปรตีนอีก30ที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการทอดการต้มอย่างเดียวการหมักการต้มการเคี่ยวนะครับอย่าไปเอาทอดเอาไฮโดรเจนเข้าไปกลายเป็นไขมันทรานก็แล้วกันนะครับไข่กิน 3-4 ลูกน้ำตาลก็แทบไม่ขึ้นมันขึ้นเพราะว่ามันกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลกินชานมไข่มุกไอตัวแสบตัวนี้เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตครับไม่มีการแนะนำลิมิตลิมิติสินปั๊บปั๊บ1นาทีผ่านไปรายต่อไปเข้ามาอันนี้จากประเทศไทยการแก้ไขด้วยตัวเองคุณจะหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยครับเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดเลยเพราะงานมันล้นนะครับแค่อ้าปากก็หมดเวลาแล้วนั่งยิ้มฟอกไตฟรีโอ้โหแต่ทำไมต้นเหตุคนไม่พูดถึงและการป้องกันเนี่ยคนไม่เคยพูดถึงเลยนะครับเพราะมันไม่ได้ตังค์ไงทำ IF เป็นโรคขาดอาหารลองไปศึกษาใหม่สิครับอายุ70เขาทำอยู่บ้าทำทำไมเดี๋ยวเป็นโรคขาดอาหารเดี๋ยวเป็นขาดอาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เราไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารไปจำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแข่งกันไหมเราจะเอาคนที่ตกงานถือฉลอมกระจาดสามล้อทำอาหารทุกมื้อด้วยไทยIF food คุณดูใน Google เสียหาเล่แผงลอยอะแล้วเฉพาะส้มตำเนี่ยผมไม่ดูนะเดี๋ยววันหลังจะเอาภาพมาให้ขึ้นนะครับอาหารแบบไทยๆนี่แหละครับแต่เปลี่ยนข้าวเหนียวเป็นข้าวกล้องนะครับกินตอนท้ายนิดหนึ่งไม่เกิน1กำมือนะครับกินผักซะก่อนผักสักส่วนหนึ่ง 50% มีผลไม้นิดๆหน่อยๆที่ไม่หวานเช่นแอปเปิ้ลชมพู่นะครับแล้วก็มีอาหารแบบทั้งโปรตีนทั้งผลไม้ทั้งอก ไก่ที่ไม่มีหนังไม่มีการทอดคุณก็ดูสิอาหารไทยที่ทำได้เป็นไงอาจจะทำแกงมัสมั่นมรกินนกต้มกับหมูสับก็ได้นะครับไอ้ตัวใส่อย่าเพิ่งออกคือข้าวอย่าเพิ่งออกนะครับเค็มอย่าเพิ่งออกไอ้ตัวนี้ตัวแสบจะตายไม่ตายอยู่ที่คาร์โบไฮเดรตนั่นแหละครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านได้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพเนี่ยนะคะท่านจะเข้าใจว่าเรากินเยอะมันก็จะอ้วนน้ำหนักเกินการที่เราขาดการออกกำลังกายมันจะสะสมไขมันในร่างกายเป็นเบาหวานต้องลดหวานมันเค็มนะคะการดูแลในเรื่องของท่านที่มีปัญหาโรคไตก็ต้องไม่กินพวกที่โพแทสเซียมสูงหรือว่าลดในเรื่องของเกลือโซเดียมเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเรื่องอาหารที่เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้เป็นโซเดียมสูงกินมากๆก็จะมีผลต่อไตนะคะเอาไว้กินยามจำเป็นตอนไหนตอนเงินหมดแต่ว่าเราใส่เครื่องปรุงให้มันน้อยลงนะคะแล้วเราต้องมีผักมีไข่ เพื่อให้เสริมสร้างให้ในแต่ละมื้อนั้นเนี่ยมีสารอาหารได้ครบถ้วนเราก็จะดีต่อสุขภาพนะคะสำหรับท่านที่จะปรึกษาทีมแพทย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ต้องการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ่งสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะได้ที่เบอร์062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังน้ำตาชายเสียงของสมยศทัศนพันธ์3หัวใจจากชาญเย็นแขค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะเราจะสังเกตเห็นตัวเองนะคะว่าพอเราอายุเริ่มสัก45เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มมีอ้วนลงพุงเป็นเพราะเราก็กินปกตินี่แหละแต่บางครั้งการเผาผลาญเนี่ยมันอาจจะทำงานได้น้อยลงหรือว่าเรากินเกินความต้องการจนไขมันเราเนี่ยเริ่มสะสมรอบเอวเพราะว่าบางคนไปสังสรรค์ดื่มเหล้ากินอาหารที่มีพวกมันจัดๆนะคะแล้วก็กินสะสมต่อเนื่องนะคะเราก็ไม่ได้จำกัดเรื่องของปริมาณการกินเนี่ยบางคนเนี่ยออกกำลังกายทุกวันนะคะแต่ว่ามื้อเย็นจัดหนักคิดว่าวิ่งมาแล้วกินแล้วไม่เป็นไรเราก็จะได้รับพลังงานเกินนะคะไขมันที่สะสมบริเวณหน้าท้องมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกับภาวะดื้ออินซูลินในร่างกายด้วยนะคะมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของเรื่องของไขมันมันก็จะเกิดพวก LDL ไขมันเลวตัว HDL มันก็จะต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อ้วนแขนขาก็ยังปกติแต่ว่าเส้นรอบพุงมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราคึงต้องดูด้วยว่าน้ำหนักเราเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยนะคะจากภาวะที่เราเกิดการสะสมไขมันมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลดพุงลดโรควันนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับการที่ต้องจำกัดเรื่องปริมาณการกินลดหวานมันเค็มนะคะกินผักสักครึ่งจานก่อนอาหารแล้วกินโปรตีน1ส่วนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่ทั้งโรคเบาหวานโรคหัวใจนะคะหรือว่าโรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยมันส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดในร่างกายมันก็จะมีผลไปถึงโรคหัวใจนะคะโรคสมองความเสื่อมในร่างกายเนี่ยเกิดจากสุขภาพร่างกายของเราที่อาจจะมีการกินน้ำตาลเยอะนี่ก็ไม่ดีนะคะมันก็สะสมในรูปแบบของไขมันที่อยู่ตามมวลกล้ามเนื้อต่างๆได้นะคะถ้าเรางดได้เนี่ยในเรื่องที่เราเริ่มการลดน้ำหนักเราก็ลดพวกของหวานขนมหวานน้ำตาลเลิกกินของจุกจิกในระหว่างมื้อได้เนี่ยนะคะฝึกให้ได้ตัวเองสักทีละ7วัน2สัปดาห์1เดือนนะคะเดี๋ยวน้ำหนักมันก็จะค่อยๆลดลงแต่ไม่ต้องไปห่วงแต่ช่างเรื่องลดช่างมากนักนะคะเพราะการที่เราเสริมโปรตีนเนี่ยมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นการลดน้ำหนักเนี่ยเขาจะดูการกระชับของสัดส่วนว่าเราสามารถจะสวมใส่เสื้อผ้าได้รู้สึกว่ามันหลวมขึ้นนะคะหายใจสะดวกขึ้นไม่อึดอัดเราก็จำกัดทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเรามีวินัยในตัวเองเนี่ยลดน้ำหนักได้ทุกคนนะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกก็ได้นะคะคุณหมอจะเข้าวันไหนก็โทรนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกก่อนแต่ถ้าท่านจะแวะไปซื้อแปะกล้วยที่คลินิกจะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะสอบถามไปเพราะคลินิกเขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดท่านสามารถจัดส่งให้เลยนะคะทางคลินิกส่งให้ใครจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์มาดูแลสุขภาพไม่ให้เราแก่ก่อนวัยแล้วมีกาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะ1ซองเนี่ยเราดื่มเราจะได้แปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมที่บดละเอียดชงดื่มได้เลยนะคะแล้วก็มีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดในการลดพุงลดโรควันนี้สั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังน้ำตาลาวใส่นะคะเสียงพรพิวรมหนุนขอนต่างแขนจากพนมนพพรค่ะและฟังเมษาเศร้านะคะจากเสียงของสดใสรุ่งโพทอง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ได้ฟังเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการที่โทรมาปรึกษาจะเป็นในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันหรือท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์เนี่ยนะคะถ้าสามารถจะติดตามรายการได้นะคะทางคลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะซึ่งรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยมีทั้งระบบ AM FM แต่ถ้าเริ่ม4ทุ่มเนี่ยก็จะมีที่ขสทบ FM 102ด้วยไปจนถึงตี5แล้วก็ทางคลื่นที่ระบบ AM เนี่ยนะคะจะออกอากาศเกือบตลอด24ชั่วโมงหลายคลื่นหลายสถานีรวมทั้งท่านฟังขณะนี้นะคะทางคลื่นของวปท AM 792ก็จะมีช่วงสาระความรู้ให้การตอบปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็มีที่กองพลปตอ AM 594ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675รอดอ AM 747ตชด AM 576แล้วก็ทางพลม2 AM 774จากจังหวัดระยองนะคะถ้าสามารถเลือกรับฟังได้เพราะรัศมีการรับฟังแต่ละคลื่นเนี่ยก็จะไปหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่ถ้าสามารถที่จะครูจูนคลื่นมาเจอกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ความรู้จากทางทีมแพทย์นะคะถ้ามีภาวะการเจ็บป่วยบางท่านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการไปพบแพทย์เนี่ยนะคะการเดินทางลำบากบางคนไปพบ3เดือนครั้ง6เดือนครั้งเนี่ยแล้วในขณะที่เรามีอาการก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะบางท่านก็ไม่ได้ไปพบแพทย์เนี่ยท่านก็ปรึกษาเบื้องต้นได้นะคะโทรเข้าสายหน้าไมค์มาที่0813346666ซึ่งมีทีมแพทย์ให้คำแนะนำให้ความรู้เรื่องของการที่เราเกิดภาวะการเจ็บป่วยเราจะได้ปฏิบัติตัวเองได้ถูกต้องนะคะการทานหยูกยาสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาท่านก็ปรึกษาได้ส่วนท่านที่อยากจะซ่อมเซลล์นะคะให้ร่างกายเราเนี่ยมีการไหลเวียนเลือดดีหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยอยู่ที่ระบบเซลล์ในร่างกายเราต้องไม่เสื่อมแล้วเซลล์แข็งแรงด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่มีผลิตภัณฑ์ของกาแฟเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ามีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินเพิ่มการขับถ่ายและมีแคลเซียมเอทริโอเนตได้แปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและควรเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมนะคะกล่องนึงของกาแฟจะมี15ซองส่วนไวเฮิร์บเนี่ยไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็จะช่วยการเผาผลาญให้ดีขึ้นวันนี้จะสั่งซื้อไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกท่านโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงสดใสรุ่งโพทองนะคะรักน้องพรพ่อห่มสาวจากเสียงของไวพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับ

ลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดี
2: สวัสดีครับ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: ผมอยู่บางกรวยครับ
0: บางกรวย
2: ปฐม
0: เป็นยังไงคุณปฐม
2: จะเรียนถามหมอเรียกว่าผมไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้วก็ใส่กล่องกระตุ้นหัวใจตอนนี้พักเพื่อนอยู่ที่บ้านครบ1เดือนแล้วถามว่ากินแปดกล้วยได้หรือยังปกติผมกินเช้า2เย็น2
0: แล้วก่อนกินแปดกล้วยกับหลังกินแปดกล้วยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
2: ครับ
0: มันทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงจริงหรือเปล่า
2: ไม่เหนื่อยฮะเอง
0: ไม่เหนื่อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ78
0: น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
2: น้ำหนัก59กิโลสูง160
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนนะเออดีแล้วแล้วมีเบาหวาน
2: ความดันสะสม 5.9
0: โอ้ไม่เป็นเบาหวานแล้วแล้วก
2: ็แต่ว่ายังคุมหมอยังคุมยาให้อยู่นะ
0: ก็ดีฮะ
2: ทีนี้จะเรียนถามหมอว่าหลังจากเปลี่ยนคลองกระตุ้นหัวใจแล้วหนึ่งเดือนแล้วนี่กินแปะก้อยทั้งสองเดือนสองได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนต้องมีข้อมูลเรื่องกว่านี้นะฮะแล้วมีความดันมีไขมันด้วยหรือเปล่าครับ
2: ไขมันก็อยู่ในเกณฑ์นะก็คุมอยู
0: ่
2: ความดันก็เดี๋ยวจดไว้ความดันวักเมื่อวานนี้
0: แล้วต้นเหตุของการที่ลิ้นหายใจรั่วเนี่ยหมอที่โรงพยาบาลได้บอกหรือว่าเกิดจากต้นเหตุเกิดจากอะไรครับ
2: เกิดจากหินปูนเกาะตรงทางเส้นเลือดประตูเข้าประตูที่เลือดจะเข้าไป
0: แล้ว
2: เหมือนประตู
0: ม
2: ันมีประตูที่เลือดจะไหลเข้าไปใต้หัวใจนะมันเป็นหินปูนเกาะเขาก็เลยสั่งเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้ไป
0: เขาเปลี่ยนเป็นลิ้นเหล็กหรือลิ้นอะไรฮะ
2: ลิ้นจับเนื้อเยื่อของลิ้นวัวจากอเมริกา
0: โอ้หมดไปกี่แสน
2: เ
0: น
2: ี่ย
0: หมดไปกี่แสนครับหมดไปเท่าไหร่ครับ
2: ล้านสามครับ
0: ล้านสามที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: ที่เบิกไม่ได้โรงพยาบาลศิริราชครับ
0: โอ้ปิยะการุณใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ฮะศิริราชธรรมดา
0: ศิริราชธรรมดาล้านสาม
2: ล้านสามนี่มีเปลี่ยนคลองกระตุ้นหัวใจด้วยนะไอ้นี่หัวใจที่มันเบิกไม่ได้เลยนี่คือราคาสั่งจากอเมริกาเลย980,000
0: ก็ถ้าไม่เปลี่ยนมันอาการเป็นไงครับก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนมันต่างกันเยอะไหมครับ
2: คือเมื่อก่อนเปลี่ยนก็หัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วนานแล้วล่ะดูแลเรื่องหัวใจอยู
0: ่
2: กับอาจารย์พิวันทีนี้ก็แกก็บอกว่าตอนนี้มันเหมือนประตูทางเข้าเพราะนะเห็นปูนมันเกาะแล้วเลือดมันเข้าไม่สะดวกมันไหลเข้าไม่สะดวกเขาก็ส่งไปให้ไอ้ศูนย์โรคหัวใจเปลี่ยนเลนให้ทีนี้ผมจะเดินถามหมอว่าตอนนี้มันครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยผมจะกินแปะกล้วยวันละสองครั้งสองกินสองได้ไหม
0: เมื่อก่อนนี้การที่ยังเมื่อก่อนนี้กินแปะกล้วยมากี่ปีแล้วครับ
2: กินตลอดครับเบบี้เวสเปรินผมไม่ค่อยได้กิน
0: กินตลอดแล้วอาการเหนื่อยมันกินแปะกล้วยอาการเหนื่อยดีขึ้นหรือเปล่าครับ
2: ผมไม่มีอาการอะไรแต่ว่ามีช่วงหลังนี่เวลาเดินรอบสนามบอลนั้นรอบที่สองนี
0: ่
2: มันจะตามันจะเป็นปกติมันจะตาลายแล้วมันก็รู้สึกจะเวียนหัวนิดหน่อยเพื่อให้หมอแกนัดพอดีว
0: ่
2: าผมรักษาเบาหวานมาทำอยู่กับอาจารย์ที่ประจำฮะคลินิกพิเศษแต่ผมไม่ได้บอกหมอหรอกว่าผมไม่ค่อยได้กินแปะกล้วยไม่มีแอสไพรินผมก็ได้บอกแกผมก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่ผมจะกินแปะกล้วยเช้าสองเย็นสองแล้วก็ม มีวิสตาเคนโกอีก2เม็ดที่ซื้อกินเองอ่ะนะครับ
0: โอเค
2: ทีนี้ผมก็อยากจะกินแบคโคต่
0: ออืม
2: ทีนี้ก็อยากเรียนถามหมอว่า1เดือนไปแล้วนี่มันกินได้หรือยัง
0: เชิญอาจารย์หมอจำนานครับเชิญเลยครับ
1: ในกระทานสมุนไพรตัวนี้ทานได้อยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
1: แต่สิ่งที่หมอจะบอกกับคุณก็คือว่าคุณต้องมีความเข้าใจในเรื่องของโรคที่คุณเป็นอายุขนาดนี้78ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวมีความดันมีไขมันนะครับแล้วต้องทานยาเนี่ยแต่ยาที่รักษาเนี่ยมันรักษามันแค่ลดผลเลือดเท่านั้นเองแต่โรคมันไม่ได้หายนะครับ
2: ครับ
1: แล้วผลจากการที่มีไขมันสูงแบบเนี้ยมันดีคือมันก็ไปเกาะที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจที่คุณบอกเขาเรียกหินปูนนั่นแหละครับนั่นก็คือไขมันนั่นแหละ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลหมดแล้วพอถึงวันหนึ่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีคุณหมอเขาก็ทำผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับ
2: ครับ
1: เปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งก็ต้องเป็นการรักษาที่ถูกต้องนะครับ
2: ครับ
1: แต่มันเป็นการรักษาปลายทางแล้วคุณไข้ตอนเนี้ยถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือเป็นโรคหลอดเลือดละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยคุณจะต้องทานแอสไพรินไปตลอดชีวิตนะครับคุณงดไม่ได้นะครับงดไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องทานถ้าคุณจะไม่ทานสมุนไพรไม่ทานแอสไพรินเนี่ยเดี๋ยววันดีคืนดีมันจะมีปัญหาซึ่งหมอก็อยากพูดในรายละเอียดมาเดี๋ยวคุณจะตกใจ
2: ครับ
1: นะครับแต่การทานแอสไพรินเนี่ยมันได้ผลไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการใช้สารทางเลือกใช้สมุนไพรเนี่ยมันจะช่วยเสริมฤทธิ์ของแอสไพรินแล้วทำให้คุณภาพของเส้นเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับน้ำเลือดหายก้นหายเหนื่อยเพราะฉะนั้นพอน้ำพ่นหายก้นหายเหนื่อยเลือดไหลเลือดเส้นเลือดดีขึ้นเนี่ยเลือดมันก็ไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้นคุณก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมันก็ไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำตามนี้เนี่ยวันดีคืนดีหรือถ้าคุณไม่ควบคุมผลไขมันผลความดันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับไม่ทานยาของโรงพยาบาลหรือทานยาตามใจชอบไม่ได้นะครับ
2: ก็ทานอยู่ครับทานยาลดไขมันอยู่ทุกวันนะครับหมอก็สั่ง
1: รวมถึงแอสไพรินด้วยครับต้องทานนะครับ
2: ด้วยครับ
1: คุณงดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณงดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันดีคืนดีมันจะมีปัญหามันจะทำให้เป็นซ้ำนะครับแล้วมันก็แก้ไขยากแล้วการรักษาของคุณหมอเนี่ยก็มักจะมีข้อจำกัดข้ออยู่เยอะแล้วมันเป็นการรักษาปลายทางแต่ถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นได้นะครับน้ำเลือดหายก้นหายเหนือได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สุดยอดละและที่สำคัญกว่านั้นก็คือ
2: เส้นเลือดตีบอยู่อีกเส้นหนึ่งทางหมอก็บอกว่าให้กินยาไปก่อนแล้วค่อยๆบรรลุทีหลัง
1: ก็นั่นแหละครับคุณหมอเขาก็ตวงตรวจต้องเช็คให้คุณถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามที่อาจารย์เชียงศักดิ์ได้พูดได้บอกไว้ก็คือกับพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตการบริโภคการออกกำลังกายนะครับลดน้ำหนักมันก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้อีกถ้าพอเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ต้องไปทำผ่าตัดอีกเพราะการรักษาโดยการผ่าตัดเนี่ยเป็นการรักษาปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยนะครับประชาชนเป็นกันเยอะแล้วเกิดโรคพวกนี้เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันพอถึงวันหนึ่งมันก็เป็นโรคหัวใจพอถึงวันหนึ่งมันก็เส้นเลือดสมองตีบแล้วพอระยะสุดท้ายของชีวิตก็มักจะมีปัญหาเรื่องไตวายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอไม่อยากให้คุณเป็นตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตามที่คุณหมอเขาสั่งไว้นะครับว่าต้องทานยาสม่ำเสมอประจำแล้วก็ต้องไปตรวจไปเช็คนะครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยการใช้สารทางเลือกเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วเพราะมันช่วยเสริมฤทธิ์กับยาแผนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองนะครับถ้าอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักต้องพยายามควบคุมอาหารออกกำลังกายให้แข็ง
2: ครับ
0: ตอนนี้ค่า LDL ของคุณเท่าไหร่ครับ
2: ผม LDL นี่จำไม่ได้ฮะ HDL แต่ว่าหมอบอกว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีฮะ
0: ดีเท่าไหร่ทีนี้มีตัวเลขกันหนึ่งไหมครับ
2: ผมก็คัดลอกมาแต่หาไม่เจอ
0: โอเค คืออย่างนี้นะ
2: เดี๋ยวหลังผมจะ
0: รายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชน
2: คร
0: ับ ก็แสดงว่าเมื่อก่อนนี้คุณชอบกินของทอดประจำจริงหรือเปล่า
2: ก็ผมกินปลาตลอดนะ
0: ปลาเมื่อก่อนนี้เมื่ออายุสัก50-60เนี่ยทอดกินของ
2: กินเหล้าเยอะ
0: เออนั่นแหละเหล้ายิ่งแย่กว่าของทอดอีก
2: ผมกินเหล้าทุกวันสมัยก่อนเนี่ยเพื่อมาอยู่ตรงเกษียณเนี่ย
0: คืออย่างนี้นะการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับ
2: ครับ
0: การป้องกันเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองซะก่อนนะครับการกินเหล้าโอ้คุณเคยไปตรวจตับไหม
2: คือหมอเขาจะนัดตรวจก็3-4 เดือนอะไรนั้นคนดูมีหมอที่ดูแลเรื่องไขมันหัวใจดูแลประจำแล้วก็ดูแลทางด้านอาหารแล้วก็ตอมทุกวัน3หมอ
0: เนี่ยนะแสดงว่าพฤติกรรมเมื่อ10-20 ปีตั้งแต
2: ่ตลอดมา
0: เนี่ยคุณ
2: แล้วผมก็เลิก
0: ไม่รู้จักตัวเองนะครับเนี่ยเลิกเหล้าเลิกบุหรี
2: ่เลิกบุหรี
0: ่เลิกเที่ยวยามราตรี
2: แอบมาเที่ยวได
0: ้เมื่อก่อน
2: เดินมาแล้ว
0: โต๊ะ
2: เพราะว่าไปเดินหัวใจมานี่มันก็เดิน
0: แหมรุ่นขนาดนี้ส่วนมากแถวเพชรบุรีตัดใหม่นะแต่ปลายนั้นมีทั้งหลายแห่งนะก็รู้กันอยู่นะครับแอบๆไป
2: เพื่อนผมไปหมดแล้ว
0: ใช
2: ่เตี้ยว่าน
0: ี่ดีนะคุณกินแปะกล้วยดีนะยังโชคดีนะ
2: ครับผมกินทั้งสอง
0: เออถ้าคุณไม่กินแปะกล้วยมันจะแย่กว่านี้ทำไมนะแปะกล้วยที่ทำให้ท่อเลือดทั้งหมดยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมันมีแรงยืดหยุ่นอีลาสติกซิตี้นะครับไม่ตีบไม่แตกง่ายแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดี
2: ครับ
0: คุณก็ต้องใช้กรรมสงสัยต่อไปเนี่ยมันจะมี
2: เพื่อนในกวนตายหมดแล้วแล้วก็ติดเตียงไม่มีใครผมยังขับรถได้อยู่ใกล้ๆนะฮะ
0: ก็ต้องระมัดระวังนะครับ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่คุณยังไม่ตายถ้าคุณทำตามนี้กินแปะกล้วยต่อไปแล้วก็เดินออกกำลังกายอย่างเดียว
2: หมอโรคหัวใจแกใจว่าการไปรู้นะก็บอกว่าคันนี้อยู่ได้100 ปี
0: 100 ปีมันอยู่ที่แปะกล้วยด้วยฮะมันอยู่ที่หลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดเนี่ยฮะ
2: ใช่
0: นะครับแล้วอยู่ที่การกินการออกกำลังกายการรู้จักตัวเองให้มากนะครับ
2: ตอนเช้าผมจะทานไข่ลวก2 ฟองข้าวโอ๊ตฮะแล้วก็ตัวนี้ข้าวโอ๊ตแล้วก็อะโวคาโด
0: โอ้ทำ
2: เมื่อเช้านะแล้วผมกินข้าวน้อยอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะ
0: เ
2: ออแป้งผมไม่ค่อยกิน
0: เออแล้วเมื่อก่อนนี้อ้วนกี่กิโลครับเมื่อ10 ปีที่แล้ว
2: สมัยก่อนนี่66-68
0: อ้วนไปหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: เหลือ79
0: เหลือเท่าไหร่นะ
2: อายุ88ฮะ87
0: ตอนนี้น้ำหนักเหลือเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนักก็79 กิโลฮะ
0: 79อ่ะ
2: ครับ
0: โอ้ทำไมมากขึ้นล่ะแสดงว่าคุณขาดการออกกำลังกายแน่ๆ
2: แต่ว่ามันจะ79แล้ว69ไม่แน่ใจเพราะมันอยู่ในเกณฑ์อายุอ่ะเพราะอายุผมความสูงผมเนี่ยมันลดจาก160มาเหลือ166มาเหลือ160ทีนี้ผมวัดดูแล้วมันอยู่ในเกณฑ์อายุอ่ะอาจจะเป็น
0: ก็ตัวเลขยังสับสนอยู่นะ
2: คร
0: ับ นะครับคือบางทีมันลืมอายุมากๆกว่าอย่างนี้เลยครับแต่ไม่ใช่ครับคุณกินแปะกล้วยต่อไปแล้วก็หมั่นเดินนิดๆหน่อยๆนะครับให้มีการเคลื่อนไหวพอประมาณนะครับแล้วก
2: ็พยายามเดินทุกวัน
0: นะงดหวานมันเค็ม
2: ครับ
0: นะครับแล้วคุณจะดู
2: ก็ไม่เอา
0: อันนี้ถึงแม้ว่าก่อนนี้เป็นยังไงก็ช่างหัวมันแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณยังโชคดียังมีตังค์นะเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมไม่ยอมจ่ายแล้วครับ
2: ร้านกว่ามาเป็นร้านสาม
0: ผมไม่จ่ายแล้วครับผมไม่มีตังค์จ่ายแล้วครับจริงการป้องกันดีกว่าการรักษาฮะ
2: ครับ
0: จ่ายแค่ปลายทางแล้วคุณอาจจะเป็นอกหักซ้ำสองก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่มันแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นเองแหละแต่การแก้ไขตลอดไปคือคุณแก้ไขด้วยตัวเองคุณรู้เนี่ยว่าฟังรายการนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ อยากกินหวานมันเค็มมากจนเกินไปออกกำลังกายแค่เดินเบาๆก็พอแล้วเหล้าเบียร์คอคเทลครับ
2: ก
0: ินได้ครับไม่มีปัญหาครับกินได้เลยครับสวัสดีครับ
2: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับคืออย่างนี้นะการตอบสั้นๆมันง่ายเกินไปที่เราซักประวัติเนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านรู้นะครับกว่าจะกินได้มันต้องมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่กินได้กินไปนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับผิดชอบเลยครับเราสิ่งที่รับผิดชอบตัวนั้นหลังจากการกินเนี่ยคุณจะมีโรคอะไรอยู่คุณจะแก้ไขอะไรได้บ้างต้องให้ความรู้แก่ประชาชนยาที่ดีที่สุดคุณแทบไม่ต้องกินยาอะไรเลยครับคืออาหารเป็นยาการออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ในเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนนี่เราอาจจะไม่สนใจตัวเองเพราะว่าโรคมันยังไม่มาเยือนเท่าไหร่คุณยังมีความต้านทานดีแต่พอคุณเป็นเนี่ยเป็นโรคมาแล้วเนี่ยไอ้โรคบางโรคเนี่ยมันอยู่กับตัวเราตลอดนะครับอย่างการทำบอลลูนไบพาสการทำอะไรเนี่ยมันก็แค่รักษาเหตุแต่ไม่ได้รักษาผลนะครับผลมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุมีหมอหลายคนนะครับที่ว่าเป็นหมอทางด้านหัวใจเขาไม่ยอมทำแต่มันก็เสี่ยงเขาเป็นหมอเองเขารู้เนี่ยนะครับเขาใช้อาหารเป็นยาหลายคนน้ำหนักร้อยกว่ากิโลลดน้ำหนักโรคต่างๆที่เขาเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเขาก็หายกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังมีอีกโรคหนึ่งคือโรคหลอดเลือดมันไม่หายตามที่คนลดน้ำหนักนะครับหลอดเลือดมันยังอยู่นะครับน้ำเลือดก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินแปะกล้วยเป็นสิ่งสำคัญนะครับมันท่อเลือดเรายาวต้องแสนกว่ากิโลเนี่ยตบซิสโตลิกปุ๊บไดเอสโตลิกมันสองเด้งนะครับ80ครั้งต่อนาทีมันบีบทีนึงหัวใจท่อเลือดของคนก็เพิ่มทีนึงแล้วมันหดทีนึง2เด้งใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เด้งเดียวนะ2เด้งมันเป็นท่อเลือดของคุณเนี่ยยาวแสนกว่ากิโลตั้งแต่อยู่ในท้องมันก็เริ่มบีบเริ่มแฟบมันทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งบางคราวมันเกิดอุบัติเหตุคือลิ่มเลือดอุดตันตายการกินสมุนไพรแปะกล้วยเพื่อละลายลิ่มเลือดละลายไขมันทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนที่ดีกว่าเดิมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่คุณต้องออกกำลังกายด้วยนะครับน้ำหนักต้องไม่อ้วนต้องมันไปตรวจไม่ใช่ว่าบางคนไม่กล้าไปตรวจเพราะว่ากลัวเกิดโรคกลัวเป็นมะเร็งกลัวเป็นเบาหวานกลัวเป็นความดันกลัวแกนกินยาเลยไม่ตรวจพอตรวจปั๊บเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เห็นไหมมันไม่มีอาการพอมีอาการเสร็จเป็นระยะสุดท้ายแล้วแก้ไขไม่ได้หรือเป็นสโตรกมันเกิดจากคุณไม่ไปตรวจเป็นการป้องกันนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยๆสัก6เดือนสักครั้งก็ยังดีครับไปตรวจว่าเป็นโรค NCD หรือเปล่าไม่ใช่ปล่อยให้อ้วนจนหึคุณเป็นโรคแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับป้องกันก็คือการกินอาหารให้ถูกหลักการออกกำลังกายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับไม่อ้วนต้องแข็งแรงครับต้องออกกำลังกายเกือบทุกวันคือการเคลื่อนไหวอย่างน้อยๆก็ยังดีครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นเบาหวานความดันไขมันก็ไม่ยอมไปตรวจอีกไม่ยอมกินยาอีกไม่ยอมฉีดอินซูลินอีกมันก็จำเป็นนะครับแต่ว่าเราต้องรู้หนทางว่าทำยังไงถึงจะโรคพวกนี้มันหายขาดได้ต้องรู้ว่าโรคนี้เกิดจากอะไรมีเหตุการณ์ยังไง การกินแปะกล้วยก็จำเป็นสำหรับคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพราะทำให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: เราจะเห็นภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางคนต้องอยู่ตามลำพังเนี่ยนะคะในการที่จะต้องใช้แพมเพิร์ดใช้การรักษาดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากที่จะบั้นปลายชีวิตเนี่ยต้องประสบชะตากรรมเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยยังไม่สายเกินไปที่เราจะลุกมาออกกำลังกายมาเลือกอาหารการกินพักผ่อนนอนให้พอนะคะแล้วก็เรื่องของภาวะความเครียดเนี่ยนะคะอย่าให้เกิดขึ้นถ้าเราต้องรู้จักการปล่อยวางทำคุณภาพชีวิตเราให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้ฝากไว้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บถ้าสั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญนะคะที่0625100560-56ให้ฟังฝนธนสุนทรค่ะขอใช้สิทธิ์รายงานหัวใจจากเสียงของสุนารีราชสีมาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-134-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะรายการในเรื่องของสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการฟังเพลงให้ผ่อนคลายนะคะถ้าเป็นในช่วงดึกเนี่ยก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งถ้าอยู่ที่ขณะนี้คือวปท AM792แล้วก็จะมีคลื่นข้างเคียงหลายคลื่นหลายสถานีนะคะช่วงดึกก็จะเป็นคุณมิ่งมงคลไทยจัดอยู่ 89.0 เนี่ยนะคะแล้วก็ขสทบ FM102 เนี่ยออกอากาศอยู่ก็ถึงตี5แล้วก็มีที่สทล2บางนา AM675 รดAM747แล้วก็มีคลื่นของสทล2บางนานะคะก็จะมีมิ่งมงคลไทยอยู่ในภาคกลางคืนนี่ก็เป็นคนลูกทุ่งเหมือนเจ้าว่านี่แหละแล้วก็ที่คลื่นของ101ก็จะเป็นคุณไพศาลอยู่จันทร์ถึงศุกร์ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีอาจารย์เทวันธัญพรท่านมาจัดเพลงลูกกรุงไทยสากลเที่ยงคืนถึง18:00 น.นะคะท่านก็ติดตามรายการเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องของความรู้ไว้ดูแลสุขภาพนะคะหลายคนก็เริ่มที่จะออกกำลังกายขยับร่างกายระหว่างวันให้มากขึ้นนะคะในการดูแลเนี่ยเรื่องของการแนะนำกันทุกๆวันหลายท่านก็จะได้ฟังเพื่อให้ซึมซับและนำไปปฏิบัติได้นะคะเพราะการที่เราขยับร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ยหลังทานอาหารเนี่ยเราเดินสัก10นาที15นาทีหรือว่าการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถในร่างกายเราด้วยการลุกเดินนั่งอย่านั่งนานๆนะคะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายปรับเปลี่ยนการเดินค่ะนะคะการที่จะช่วยในการเผาผลาญได้ดีเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายเราบ่อยๆหลังอาหารเนี่ยอย่ากินแล้วนอนเลยทันทีเราต้องเดินสัก10นาที15นาทีเพื่อเป็นการลดไขมันนะคะน้ำตาลมันจะได้ไปใช้ได้เลยนะคะแล้วการลดพวกแป้งพวกน้ำหวานขนมหวานเนี่ยนะคะแล้วเราเพิ่มผักกินโปรตีนให้เพียงพอพวกธัญพืชไม่ขาดสีนะคะช่วงนี้หลายคนที่กินเจเนี่ยก็กินผักให้มากขึ้นนะคะแล้วก็กินพวกถั่วพวกอะไรโปรตีนพวกเนี้ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราไม่ฝ่อเร็วส่วนการเลือกไขมันที่มาจากปลานะคะจากถั่วน้ำมันมะกอกหรือว่ามันจะไปช่วยเรื่องของไขมันในเลือดนะคะมันจะได้ไม่เกิดการอิ่มตัวแล้วก็การเผาผลาญในร่างกายเนี่ยเราต้องดูแลในเรื่องของเส้นรอบพุงเราเนี่ยไม่ให้เกิดการสะสมไขมันให้มันเกินมาตรฐานการนอนให้พอการออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยเลิกบุหรี่ดื่มเหล้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดค่าความดันเบาหวานทำให้หลอดเลือดหัวใจมันแข็งแรงขึ้นเราก็จะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันนะคะการดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มกลับมาหันใส่ใจเรื่องของการเลือกอาหารการกินจากผักอาหารจากธรรมชาตินะคะหรือบางคนทานทำอาหารทานเองแต่ไม่สามารถทำได้เราก็ต้องเลือกร้านที่สะอาดปลอดภัยเพื่อดูแลเพราะการกินเนี่ยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในเลือดสูงต้องการลดพุงลดโรคเนี่ยนะคะเรามีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีมะระขี้นกนะคะสรรพคุณของมะระขี้นกเนี่ยก็ไปดูดซึมพวกน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดการสะสมมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีผักเจียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดในไวเฮิร์บมีแมกนีเซียมมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกะสีแล้วก็มีโครเมียมด้วยนะคะในการลดพุงลดโรคท่านเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดและซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะใครที่สนใจสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังน้ำตาคนเลวเสียงเกษมคมสันคนนอกสายตานะคะจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยนางรอจากอัมพรแหวนเพชรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การหมั่นตรวจเช็คสุขภาพการไปคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราไปตรวจร่างกายประจำปีสัก6เดือนครั้งหนึ่งหรือปีละครั้งเนี่ยนะคะไปคัดกรองไปให้คุณหมอคลำหรือว่าคลำเจอพวกก้อนหรือว่าก้อนเนื้อเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่ล้างวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะมันอาจจะมีเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของเต้านมมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงนะคะผู้ชายก็จะเป็นพวกต่อมลูกหมากพวกนี้ก็จะพบกันเยอะนะคะบางคนอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ของเม็ดเลือดที่มันผิดปกตินะคะหรือว่าการที่มีโรคต่างๆเนี่ยถ้าเราได้พบเร็วเราก็จะได้รักษาได้สังเกตดูนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการคลำเจอบริเวณคอใต้ครามหรือว่าในจุดต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีอย่าปล่อยให้เลื้อรังนะคะจนกายมันเป็นระยะท้ายๆเนี่ยมันจะรักษาอย่างทุกข์ทรมานมากเราเคยเห็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเจ็บปวดทุกข์ทรมานแทบทนไม่ได้แหละนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลต้องอยู่ ICU ต้องได้รับการแก้ไขบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยต้องไปให้คีโมไม่รู้กี่ครั้งนะคะทั้งผมร่วงทั้งร่างกายมีเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้การดูแลเรื่องของการเลือกอาหารการกินนะคะการดูแลที่สุขภาพเราก็จะมีประโยชน์ในการที่เราหมั่นตรวจดูแลร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สำคัญท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเกิดภาวะการเจ็บป่วยต้องการคำแนะนำท่านก็ปรึกษานะคะเดี๋ยวช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงวันนี้เนี่ย6โมงเช้าคุณหมอชำนาญบำเหน็จพันกันให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านจะมาตอบปัญหาสุขภาพและได้ความรู้ดีๆนะคะนำไปปฏิบัติดูแลตัวเองจะปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่นะคะกับปัญหาเรื่องของสุขภาพโทร0813346666จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อค่ะ0625100560-569ให้ฟัง4ปีที่คอยดวงตาคงทองคืนใจให้กันจากเสียงของตั๊กแตนชลดาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เคียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ผมมานพพิสมัยอายุ83เศษแล้วก็สูง169เศษ
0: น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
1: 60ครับ
0: โอ้หุ่นดีมากๆเลยครับเนี่ย ไม่มีโรคเลยเบาหวานความดันไขมันไม่มีแน่ๆ
1: เบาหวานไม่มีความดันหมอก็ให้มาแต่จริงๆวัดที่บ้านไม่มีอ่ะวัดที่บ้านก็30 25อะไร
0: คุณต้องเอาความดันที่บ้านเป็นหลักนะฮะแล้วเวลาไปที่โรงพยาบาลเอาเครื่องวัดความดันไปด้วยนะครับ
1: ผมจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องไตครับผมเป็นไตตกมาทีเอบามัน52 53
0: ระยะที่3นะฮะ
1: แล้วก็บนไอ
0: ้ระยะ 3A บวกนะฮะอายุขนาดนี้ถือว่าดีฮะใช้ได้แต่เฝ้าระวังต้องรู้เรื่องอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับนะ
1: ครับ
0: คืออย่างนี
1: ้ครับ
0: แค่คุณไปที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มียารักษาคุณก็เสียแล้วช็อกแล้วอ่ะจริงก็ป่ะ
1: ไม่มียาหรอก
0: มีครับมีคืออาหารฮะ
1: อาหารครับอาหารครับ
0: อาหารที่มีทำร้ายตัวเองแล้วร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ซ่อมตัวเองโดยการออกกำลังกายให้หนักกินผักให้เยอะแต่ให้สีอ่อนๆ นะครับคุณจำเฉพาะผักที่กินได้นะครับที่กินได้ดีด้วยนะครับ
1: สีขาว
0: สีขาวซีดๆตัวละนี่แหละนะยังที่ดีที่สุดไม่ใช่อีหนูนะครับเห็ดหูหนู คุณจำหนูก็พอคุณจำอีหนูก็ได้นะครับแต่เป็นเห็ดหูหนูนะครับนั่นแหละมีโพแทสเซียมต่ำสุดแล้วมีแล้วเป็นโปรตีนด้วยนะครับแตงกวาพวกผักบุ้งพวกถึงเขียวก็ตามนะครับแต่บางทีบางตัวก็มี
1: ทำไมก็มีไม่มียาจำหน่ายอ่ะเพราะอะไร
0: ไม่เหมือนกับเบาหวานอ่ะไม่มียารักษาครับแต่เขาคิดว่าอินซูลินกับกลูโคไฟเป็นยารักษามันไม่หายการรักษาตัวมันโรคนี้เปลี่ยนจากพฤติกรรมไม่มียารักษาครับทั่วโลกไม่มียารักษานะครับ
1: ครับผมก็ยินแปลกไว้อยู่เนี่ย
0: นี่แหละคือเป็นสมุนไพรที่ทำให้ไม่ใช่ยารักษานะครับแต่เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือหลอดเลือดท่อเลือดของคุณเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอิเลสติกิตี้มีน้ำเลือดมีความใสทั่วร่างกาย 7-8 ลิตรของคุณเนี่ยมันไม่ข้นไม่เหมือนกับกาวนะครับถ้าคุณอายุมากๆเนี่ยทั้งที่ไม่มีไขมันแต่ความเสื่อมของการความหนืดนะฮะมันมีไขมันนิดหน่อยก็ตามนะครับแต่มันก็หนืดกว่าคุณลองชิมเลือดสาวๆอายุ20กับชิมเลือดขาวๆที่บ้านสิครับมันต่างกันไหมล่ะ
1: อาจารย์ผมฟังฟังทุกวันน่ะโดยเฉพาะนักเวลาขับรถอ่ะไม่ได้เปิดช่องอื่นเลยช่องอาจารย์อย่างเดียว
0: แล้วคุณฟังรายการสุขภาพแล้วคุณหัวเราะได้เนี่ยมันยากนะครับ
1: โอ้ผมฟังอาจารย์นี่ผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์นี่เป็นผู้ให้จริงๆนะได้บุญนะอาจารย์นะ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ถึงแม้จะจนเนี่ยผมสั่งลูกชายผมเป็นหมอที
1: ่ทราบอะ
0: กรุงเทพคริสเตียนทางด้านระบบทางเดินอาหารลูกสะใภ้ตอนขึ้นปีใหม่ตอนวันเกิดผมก็มานั่งกราบเท้าอะ
1: โอ้
0: ไอเด็กจนๆมาจากสีคิ้วโคราชเด็กบ้านนอกมาอาศัยวัตรีทศเทพบังเอิญมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมได้เท่านั้นเองแล้วไปต่อที่จุฬาศรีราช
1: โอ้เก่งๆ
0: ไม่ได้เก่งหรอกครับมาเป็นโคศกกิ๊กก๊อกอย่างเงี้ยแต่ผมจะค้นสัจธรรมแห่งชีวิตเราว่าเกิดมาเพื่ออะไร
1: ครับ
0: ไม่มีใครพูดหรอกว่าการตายอันดับหนึ่งคือคุณไม่รู้จักตัวเอง
1: อ๋อครับ
0: ไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่โรคอ้วนนะครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้จักตัวเองเลยว่า เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต้นเหตุเกิดจากพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายเรียกว่าไลฟ์สไตล์
1: คือออกกำลังกายผมจะออกไปเดินเช้าประมาณสัก3โมงครึ่งอ่ะ
0: พอแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: โมงเช้าออกเดินไปสัก3 4รอบรอบประมาณ3กิโลกว่า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ด้วยความเมตตาเป็น อายุจะ80อยู่แล้วมานั่งอดตาหลับกับตอนนอนกินผักก่อนนะตามด้วยผลไม้ตามด้วยโปรตีนนะเรากินอย่างนี้นะทำให้คุณไปหายจากเบาหวานนะ
1: เนี่ยกินน้ำองุ่นไปจำมือจำมือหนึ่ง
0: ไม่เป็นไรแต่อย่าไปบดอย่าไปน้ำองุ่นที่เขาขายทั่วๆไปมันตัวปีศาจนะครับ
1: ไม่กินอย่างนั้นกินของจริงเลย
0: มันมีไฟเบอร์ฮะกินทุเรียนก็มีไฟเบอร์แต่คุณอย่ากินทุเรียนกวนมันเอาไฟเบอร์ออกนะครับ
1: ทุเรียนกินไม่ได้อยู่แล้วฮะเป็นโรคไตก็ไม่ให้กิน
0: มันมีโพแทสเซียมสูงครับ
1: ครับโพแทสเซียมสูงครับ
0: น้ำตาลสูงด้วยนะครับไขมันก็สูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะฮะแล้วค่าครีเอทีนเท่าไหร่ครับเกิน 1.2 ประมาณ2ได้ไหม
1: ตัวนั้นมันจีเอปาหรือเปล่า
0: ครีเอทีนฮะ
1: ครีเอทีนไม่จำไม่ได้นะ
0: อ๋อมันค่าปกติไม่เกิน 1.2 นะครับนะ
1: BUN มัน14
0: เอ้ยดีแล้วไตคุณไม่ได้เสียเลยครับไตคุณระยะที่3บวกนะครับไตวายเรื้อรังนะคุณต้องจำไหมฮะตัวเล็กยิ่งมากยิ่งดีตามกว่า15เรียกว่าระยะสุดท้ายตามกว่า30ระยะที่4นะครับระยะที่5ตามกว่า15ตามกว่า30เนี่ยเป็นระยะที่4นะครับตามกว่า60นี่เป็นมากที่สุดคือระยะที่3 3แบบโอเมสาร A สาร B สาร C นะครับเพราะระยะนี้เป็นคนที่มีระยะนี้มากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งคนสูงอายุคุณต้องบวกค่าแห่งความเสื่อมด้วยนะครับถ้าคุณอายุ30กับอายุ80นี่EGFR 50ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วถ้าอายุ80 90เนี่ยมันต้องเหมือนค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยคุณจะเอากฎเกณฑ์ผมมีลูกพี่ใหญ่คือศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์นิมสุวรรณเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนี้สมาคมโรคเบาหวานนะมันกำหนดฟาติบัจจุก้าต่ำกว่า126 APC ต่ำกว่า 6.5 หลังจากอดอาหารไปแล้ว3เดือนถือว่าเบาหวานหายถ้าต่ำกว่านั้นฟาติบัจจุก้าช่วยมันเชื่อถือไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: คุณนอนหลับมันก็ขึ้นแล้วครับคุณ
1: เรื่องนอนหลับนี่ผมก็ต้องคือถ้าจะนั่นต้องกินยาช่วยแต่ทีนี้ผมพยายามไม่ให้กินแล้วก็ให้มันหลับเองมันก็หลับได้น้อยหน่อยนะครับ
0: คุณกินฮอร์โมนช่วยสิครับสัก3เดือนนะ
1: ฮอร์โมน
0: เทสโทสเตอโรนนะฮะมันทำให้หลับง่ายขึ้นครับ
1: เออ
0: เป็นต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรนะฮอร์โมนแผนปัจจุบันเนี่ยเขาห้ามมานานแล้วมันเกิดมะเร็งนะครับเขาเลิกใช้เลิกผลิตนะฮะแต่มีผลิตให้สำหรับโรงพยาบาลก็มีเยอะนะครับนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นกินฮอร์โมนวันละหนึ่งไม่ก่อนนอนก็พอเทสโทสเตอโรนครับ
1: เขาเรียกอะไรนะ
0: ฮอร์โมนผู้ชายเทสโทสเตอโรนครับต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งนะครับนะ
1: ซื้อร้านขายยา
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มี
0: แต่ฮอร์โมนแผนปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมะเร็งผมไม่อยากจะพูดโจมตีเขา
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับนะแต่เราพูดคืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คุณฟังรายการนี้คุณจะไม่มีโรคอะไรเลยใช่ไหมเราสนุกด้วยใช่ไหมฮะ
1: คือผมฟังแล้วมันติดใจอ่ะผมเลยสถานีอื่นไม่เคยเปิดเลยพอได้ฟังแล้วมันมีความสุขอ่ะ
0: ฟังแล้วมันคุณอย่างเงี้ยของคุณเดี๋ยวเอาคุณก่อน EGFR แบ่งเป็น A B C นะครับผมแบ่งเองนะครับA 60เป็นเกณฑ์สูงสุดต่ำสุดคือ30เอาเราย้อนหลังใหม่นะครับเพราะว่า คนจะได้รู้นะฮะ
1: ครับ
0: คุณต้องรู้ฮะการตายอันดับหนึ่งคุณไม่ได้จักตัวเองอ่ะเอาจริงป่ะ
1: จริงครับจริงครับ
0: ไม่ได้จักตัวเองเลยนะครับไม่ใช่โรคอ้วนไม่ใช่มะเร็งนะครับไม่รู้จักตัวเองว่าเบาหวานเนี่ยคนฉีดอินซูลินทั้งชาติกินกลูโคไวตลอดชีวิตมันไม่หายแล้วครับแต่ผมไม่กล้าต่อท้ายว่าเกิดฟอกไตแล้วใครรับผิดชอบเขาเดินไปดีๆเนี่ยเกิดต้องตัดขาเบาหวานเนี่ยแต่เกิดตาบอดใครรับผิดชอบ
1: อ๋อครับครับ
0: คุณมูแต่แก้ไขที่ปลายเหตุว่าโอ้ยจะเกิดใบพัดบอลลูนค่าหัตถการกี่แสนกี่หมื่น
1: ครับ
0: เกิดต้องตัดขาฟรีอีก
1: แล้วมันเกิดได้ไงไม่รู้เนี่ยอาจารย์ที่มันค่าไตมันตกเพราะอะไร
0: อะไรฮะ
1: ค่าไตที่มันจากเดิม
0: ตามอายุฮะตามอายุฮะ
1: อ๋อตามอายุ
0: อายุคุณ40ก็ประมาณสัก100นึงอ่ะ EGFR เนี่ยมันความปกติที่คุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้
1: ตอนนี้ก็83ก
0: ็โอ้ยปกติเยี่ยมด้วย
1: ก็84
0: เออนั่นแหละ EGFR คุณ50กว่าต้องถือว่า A+ นะครับและดี3 A+
1: โอ้ขอบพระคุณครับ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ไอ้ตัวเลขพวกนี้มัน คุณต้องบวกอายุไปด้วยนะครับ
1: อ๋อ
0: ไตมันต้องเหมือนคุณมีกล้ามตอนอายุ20เนี่ยพอคุณออกกำลังกายยังไงก็ยังกล้ามยันยันใช่ไหม
1: ครับครับครับ
0: มันความเสื่อมฮะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ย
1: ธรรมชาติมัน
0: เออพูดถึงธรรมชาติเนี่ย
1: คร
0: ับเราเกิดมาจากธรรมชาติ
1: ครับ
0: คุณต้องอาศัยหลักธรรมชาตินะครับ
1: ครับ
0: อากาศดีๆอารมณ์ดีๆอ๋อหนึ่งอากาศแล้วนะฮะอารมณ์นะแล้วอาหารดีๆนะไม่ใช่อาหารอร่อยนะครับ
1: ถูกแล้ว
0: เอออาหารดีๆนะแล้วก็ออกกำลังกายดีๆแล้วอุจจาระนะครับห้าอนะครับทั้งหมดธรรมชาติหมดเลยอาหารดีไม่จำเป็นต้องอาหารแพงนะครับ
1: ครับถูกครับ
0: อาหารดีๆเนี่ยคุณกินข้าวขาหมูเนี่ย
1: ไม่กินแล้วเลิกแล้ว
0: เลิกเพราะใคร
1: กินชาซื้อไข่ใบหนึ่งเช้าเช้าก
0: ินไปได้ห้าใบก็กินได้ครับไม่อ้วนด้วยครับ
1: มันไม่แอนตี้ไต
0: เหรอเออแต่ว่าไข่แดงคุณมีปัญหาไตก็กินให้น้อยหน่อยก็ได้ครับ
1: ไข่แดง
0: เออน้อยหน่อยผมกลัวว่าจะมีโพแทสเซียมนะครับมันต้องมีเหตุมีผลนะครับนะเออน้อยหน่อยกินไข่ขาวก็ดีกว่าไข่แดงนะครับนะแต่กินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่กินเลยนะครับ
1: กินแม่กินวันละลูกคร
0: ับ เออเอากินไปเลยฮะจะแดงจะขาวมันไม่เกี่ยวกับไตเท่าไหร่ครับ
1: คุณนิดเดียว
0: คุณไตวายเรื้อรังอายุ80 50กว่าถือว่ายอดแล้วครับนะ
1: ครับขอบพระคุณยังสูงเลยครับอาจารย์
0: เน
1: ี่
0: ยมันไม่ถ้าคุณอายุ30เลยเออ
1: คือผมโชคดีเนี่ยวันพระผมทำบุญมาได้คุยกับอาจารย์เนี่ยถือว่า
0: โอ้ยเด็กมาตีสุดเสพเด็กกันดีก็เก่งแล้วคุณอย่าไปนึกถือเลยนะครับ
1: โอ้กว่าจะได้คุยอาจารย์นี่คนได้คุยอาจารย์นี่มีบุญนะ
0: คืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คุณต้องอย่าไปยึดถือความมีตัวตนอย่ายึดถือในรูปรสกลิ่นเสียงผัสสะต้องยึดถือธรรมะในหัวใจครับ
1: ครับ
0: คุณลองตัดผลประโยชน์ออกไปนะ
1: ครับ
0: ประหยัดแล้วเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะ
1: ครับ
0: ลูกชายก็เป็นหม
1: อ
0: ลูกสาวลูกสะใภ้ก็เป็นหมอเก่งด้วยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหยิ่งทางด้านคาร์ดิโอคุณอย่าให้เทียบเลย
1: อาจารย์พี่น้องอาจารย์เป็นหมอคนเดียวใช่ไหม
0: โอ้ยอย่าไปพูดเลยครับเป็นหมอดูทั้งบ้านเลยครับ เอา ที่ไปที่มาของเบาหวานก็ตามนะฮะพ่อผมเนี่ยเอายาสมุนไพรเบาหวานเนี่ยขายที่บ้านส่งผมเรียนหนังสือฮะทั้งน้องสาวผมด้วยเออก็เอาสตอนะเอาไอ้ผักผมให้น้องสาวผมเนี่ยดร.สุภัทราประคองวงเนี่ยไปเก็บพวกสมุนไพรเนี่ยแต่มันตายตอนสุดท้ายดีไก่เนี่ยโอ้โหคุณรับไปได้มันหายากเหลือเกินฮะคุณต้องหาที่คลองเตยอ่ะ
1: ครับ
0: มันหาตามร้านขายข้าวมันไก่เขาไม่มีดีไก่นะครับเขาทิ้งหมด
1: ครับครับ
0: ผมไปหาแถวคลองเตยโอ้โหตากมันไม่ไหวนะครับไม่ไหวต้องแอพพลายสูตร
1: ครับ
0: การทำอะไรด้วยหลักวิชาการเนี่ย
1: คร
0: ับ คุณพอคุยกับผมคุณโล่งใจไปเยอะไหมครับ
1: มีความสุขครับสบายใจโล่งใจคร
0: ับ ต้องถามอายุไงฮะ
1: ครับ
0: อายุขนาดนี้ EGFR ระยะที่3บวก 3A นี่ก็ถือว่ายอดแล้ว
1: โอ้อาจารย์ผมดีใจจังเลยได้ยินพูดอย่าง
0: นี้คือจริงๆนะฮะค
1: ือมันตรงข้ามกับหมอที
0: ่คุณจะไปเทียบคุณจะไปเทียบเด็กปัตรีทุสเทพได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้ว
1: หมอไม่พูดอย่างเงี้ยพูดให้เราตกใจอยู่เลย
0: มันต้องถามว่าอายุเท่าไหร่ผมก็เอาความรู้มาจากศาสตราจารย์ในแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณซึ่งแนะนำผมให้เอาแปะกล้วยไปขายทั่วประเทศยังไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออก็อยู่ที่รามานั่นแหละ
1: อาจารย์นามสกุลจำได้นะลิ้มสุวรรณ
0: ใช่ใช่นั่นแหละครับคืออย่างนี
1: ้ผมเคยไปส่องกล้องที่รามา
0: อืม
1: อาจารย์
0: คืออย่างนี้
1: โชคดีจังเลย
0: รายรอบของเรามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็จำคลิปปากเขาหน่อยคนนี้นิดหน่อยเขามาค่อยๆมาเผยแพร่หน่อยก็แค่นี้ก็ดีแล้ว
1: อาจารย์ทั้งเก่งทั้งดีคนเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีด้วยนะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ครับ
0: การพูดอย่างนี้ผมอยากจะผมพูดไม่รู้กี่ครั้งนะ
1: ครับ
0: การพูดให้เพราะที่เจาะหัวใจพูดอะไรที่มีประโยชน์แก่คนฟังนั่นแหละคือการพูดที่พิเศษที่สุด
1: ครับ
0: การพูดให้เพราะคุณต้องฝึก การกินแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงสายเสียงดี
1: ครับ
0: ทำให้มีความทุ้มอักขระจังหวะในการหายใจเนี่ย
1: กินเช้าสองเย็นสองก็พอแล้วนะ
0: พอแล้วพอแล้วคะแนนพอแล้วไม่ต้องกินมากนะครับ ก็ฟังรายการนี้คุณลองหัดพูดให้เพราะสิครับก่อนอื่นพูดกับเมียซะก่อนนะที่รักจ๋าดับหลับตาซะก่อนนะ
1: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับผมขออนุญาตนะครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: นี่คืออย่างนี้เห็นไหมการพูดเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆการพูดเรามีอยู่3อย่างนะครับ1พูดให้เพราะให้เกียรติของคนที่เขาโทรมาถามแล้วพยายามให้เขาไม่ต้องใช้เงินพยายามนะครับและชี้ทางที่ถูกต้องอาหารเป็นยา
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: อาจารย์เกียงสาม
0: โอ้ที่คนที่ลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่มีอะไรปกติทานแพ็กช่วย
0: คนละคนสิ่งคล้ายๆกันขอโทษทีมาจากพระประแดงเหมือนกันนะครับ
2: แบบอาจารย์พูดเนี่ยฟังตลอดเนี่ยค่ะ
0: เราลองวิจารณ์สิครับว่ารายการนี้การพูด
2: ไม่มีจำวันดีหมดเลยอ่ะแต่คนที่ทานมานานแล้วไม่เป็นไรเนี่ยค่ะปกติหมดแล้วเจาะเลือดก็ดีเบาหวานไม่มีค่ะ
0: เออกินแปะทำไมถึงกินแปะกล้วยนะครับ
2: ตอนนั้นเป็นภูมิแพ้ค่ะ
0: คุณเชื่อไหมว่าภูมิแพ้หายได้เพราะกินแปะกล้วยเชื่อหรือเปล่าครับ
2: เนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะมันดีขึ้นเพราะอะไรนะครับต้นเหตุการภูมิแพ้คือระบบภูมิแอนติเจนแอนติบอดีรีแอคชั่นมันจะจำไอ้สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาไม่ได้มันก็เกิดฮิสตามีนหลั่งออกมานะครับที่การแก้ไขโดยการใช้สเตียรอยด์เนี่ยมันการแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับการใช้แอคทีฟเฟตหรือการใช้คอร์เฟนเนลามีนแก้ไขที่ปลายเหตุคุณต้องแก้ไขด้วยระบบภูมิคือลิมโฟไซต์คุณแข็งแรงนะครับลิมโฟไซต์แข็งแรงนะครับเพื่อจะแก้ไขที่ต้นเหตุคือระบบภูมิการกินแปะกล้วยเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีระบบภูมิก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับนะ
2: มาชมค่ะโทรมาชมว่าดีมากรายการอาจารย์ดีมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะปฏิบัติตัวเนี่ยตามอาจารย์ที่พูดนะ
0: สบายเดี๋ยวขอฟังหน่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้จะ60แล้วค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: หนัก165
0: สูง165น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก58
0: โอ้ยที่สุดมีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้ม
2: ค่ะดีมากเลยค่ะท่านแบบบอกอาจารย์นะคะแบบคนนี้เยี่ยมค่ะไม่ทานอะไรแล้วนอกจากแบบกล้วยอ่ะ
0: คืออย่างนี้เมื่อก่อนนี่เป็นภูมิแพ้เมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้เป็นมากี่ปีครับภูมิแพ้เนี่ย
2: เป็นมาตั้งสาวๆอ่ะ
0: โอ้ย40ปี
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นมาแล้วเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: ศิริราชค่ะ
0: ศิริราชโอ้สุดยอด
2: ตอนนี้ยังนัดอยู่ค่ะแต่ก็เอายามาค่ะแต่ไม่ค่อยได้ทานคู่บางครั้งก็ไม่ได้ทานเลยแต่ทานแปะกล้วยตลอด
0: ค่ะรู้หรือเปล่าว่าภูมิแพ้ไม่มียารักษารู้หรือเปล่า
2: ดูค่ะหมอบอกว่าหายยากค่ะ
0: ไม่ใช่มันหายมันไม่หายหายยากมันต้องหายสิครับ
2: ไม่หายค่ะ
0: ไม่หายแต่ถ้ากินแปะกล้วยแล้วมันดีขึ้นจนไม่มีอาการเขาเรียกว่าหายหรือเปล่าครับ
2: ว่าเยี่ยมค่ะ
0: เออกินกี่เม็ดครับกินแปะกล้วย
2: ดีเพชรบอกไม่ถูกครับว่าดีจริงๆอ่ะเลือดลมก็ดีค่ะ
0: เ
2: ลือดใสเลือดแดงแล้วก็ไม่ขุ่นเลยค่ะจังชนบนหมดโอ้โหเลือดป้านี่ดีนะคะเลือดพี่นี่ดีนะคะอยู่ๆอย่างเงี้ยขอบคุณอาจารย์มากฟังอาจารย์ตลอดนะคะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่อยากจะติดตามต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวรายการสุขภาพเสียงเพลงเนี่ยช่วงตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงท่านสามารถจะฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะท่านโทรเข้าสายหน้าใหม่ที่0813346666ทางคลื่นของ FM 89.0 MHz ออกอากาศพร้อมกันนะคะที่91.5และกองทัพไทย101นะคะถ้าสามารถเลือกรับฟังได้ในเครือข่ายของ KCS Radio และทาง YouTube ในช่องของสุขภาพเสียงเพลงออกอากาศสดนะคะและ www.kcsradio.online ส่วนท่านที่ต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านโทรได้เลยค่ะ0813346666จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บนะคะเป็นลดพุงลดโรคลดไขมันที่สะสมใครที่ภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยเราจะต้องจำกัดเรื่องปริมาณอาหารการกินและท่านเสริมด้วยไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังคอยทางที่นางรองเสียงของสิริพรอำไพพงศ์รอรักใต้ต้นกระโดนจากไม้พิรมพรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่ดูแลในเรื่องของการลดน้ำหนักอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะใครที่มีไขมันสะสมเป็นเบาหวานนะคะถ้าสนใจไวเฮิร์บเนี่ยก็สั่งจากคลินิกของหมอชำนาญได้นะคะการที่เราจะดูแลเนี่ยนะคะเราเริ่มต้นจากการที่เรางดน้ำหวานก่อนนะคะใครที่ลดน้ำหนักที่เราฟังกันยังมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะให้ท่านได้งดพวกของหวานแล้วก็หลังอาหารเนี่ยอย่าลืมเดินนะคะสัก10นาที15นาทีน้ำตาลมันไปใช้ได้เลยทันทีกินผักให้มากขึ้นผักเนี่ยหลากหลายชนิดนะคะในตลาดบ้านเรามีมากมายบางคนปลูกทานเองเป็นออร์แกนิกก็ปลอดสารพิษก็จะดีนะคะกินโปรตีนให้ถึงค่ะในแต่ละมื้อเนี่ยเราต้องกินโปรตีนให้ในทุกมื้อเราต้องมีเนื้อสัตว์มีไข่มีถั่วมีธัญพืชเนี่ยนะคะน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยให้ทานสัก1กรัมในการโปรตีนในวันละสัก1กำมือเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะมีการดูแลในเรื่องของแคลอรี่อาหารนะคะในนักกีฬาในท่านที่เพาะกายอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะมีการกินโปรตีนเพราะโปรตีนมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ลดการกินจุกจิกในระหว่างมื้อคนที่ชอบกินพวกชานมไข่มุกนะคะหลังจากทานอาหารแล้วยังมีของหวานกินพวกไส้กรอกฮอทดอกของจุกจิกในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมเป็นไขมันได้เราต้องลดแป้งเป็นบางมื้อนะคะกินให้ในปริมาณเหมาะสมเดินให้มากกว่าเดิมในระหว่างวันเราต้องเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าเราจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะคะในทุกๆวันเราก็ต้องฝึกให้มีร่างกายเราได้เดินแล้วก็ฝึกเวทง่ายๆที่บ้านเนี่ยนะคะบางคนยกขวดน้ำยกดัมเบลเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเรายังแข็งแรงลองกินมื้อเย็นให้มันเร็วขึ้นนะคะก่อนนอนสัก4ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะกินอาหารในมื้อที่สุดท้ายก่อน6โมงเย็นคนเป็นเบาหวานเนี่ยเรากิน2มื้อก่อนเที่ยงกับ6โมงเย็นนะคะแล้วก็ในช่วงที่เราอดอาหาร12ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยร่างกายมันจะดึงไขมันมาใช้ได้เลยทันทีมันก็จะเป็นการลดไขมันในร่างกายนะคะลองกินมื้อเย็นให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ฝึกเลือกอาหารเวลาที่เราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเลือกเหมือนกันนะคะกินพวกแกงส้มต้มยำแกงเลียงนะคะปลาแบะซะอะไรพวกเนี้ยนะคะปลาเผาปลานึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารที่ไม่เกิดการสะสมแล้วก็ต้องนอนให้เพียงพอเนี่ย 7-8 ชั่วโมงถ้าเคยนอนน้อยเนี่ยเราก็ต้องนอนให้มากขึ้นนะคะหมั่นเช็คเรื่องของน้ำหนักตัวเรื่องของรอบเอวเรื่องของส่วนสูงกับน้ำหนักมันจะต้องบาลานซ์กันนะคะแล้วเราก็ดูว่าในระยะเวลาที่เราทำแบบนี้สม่ำเสมอสัก2เดือนเนี่ยร่างกายเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ที่เราปฏิบัติตัวเองให้มันถูกต้องถูกวิธีไม่สะสมไขมันในร่างกายการออกกำลังกายการนอนการพักผ่อนที่ได้แนะนำกันจากทางทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยนะคะเราก็จะได้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่ไม่เกินมาตรฐานเพราะการลดน้ำหนักมันจะลดพุงลดโรคคนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักลงได้ 5-10% ค่าเบาหวานความดันมันจะลดลงนะคะเราปรับยาแล้วก็จะได้ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตคนที่วัดแล้วค่าน้ำตาลในเลือดมันลดลงเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาจะปรับยาให้แต่เราอย่าไปปรับยาเองนะคะแล้ววันนี้กับการซ่อมเซลล์ดูแลสุขภาพฝากไว้กับแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่และใครที่สนใจไวเฮิร์บนะคะไปลดพุงลดโรคไปช่วยในการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายท่านโทรสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงชาญเย็นแขนะคะกลิ่นโคลนสาบกวายเด็กท้องนาจากละอองดาวสุธรบุญรอยไถแปลจากเสียงของก้านแก้วสุพรรณค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการที่เราจะห่างไกลโรคมีสุขภาพดีนะคะเราต้องไม่เครียดด้วยนะคะภาวะที่รุมเร้าในเรื่องของความเครียดบางคนอาจจะเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยบางคนเครียดเพราะว่ามีโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเนี่ยบางทีมีเรื่องของสารเคมีในร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงจากภาวะที่คนกลายเป็นซึมเศร้านั่งร้องไห้คนเดียวเรื่องสมองมันสั่งงานไม่ได้นะคะบางคนสูญเสียในเรื่องของความทรงจำจากพิษภัยของยาเสพติดก็จะทำให้ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกจิตเวชแต่เมื่อก่อนเราจะเห็นคนพวกนี้เราเรียกอะไรเป็นคนบ้าอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสมองเขาเนี่ยมันก็จะไม่มีสติในการที่จะใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดนะคะความเครียดเป็นบ่อเกิดแห่งโรคที่จะตามมามากมายดูแลในเรื่องของการพักผ่อนการผ่อนคลายนะคะในช่วงวันหยุดเยอะๆเนี่ยออกไปเที่ยวบ้างนะคะชาวพุทธเราก็จะทำอะไรไปไหว้พระเพื่อจิตใจเราได้มีความสุขสงบการไปขอโชคขอพรอะไรพวกนี้มันเป็นความสบายใจไงนะคะไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้ไม่ได้แต่ว่ามันทำให้เราเกิดการผ่อนคลายการไปดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือว่าปฏิบัติธรรมฝึกในการเดินจงกรมฝึกสมาธิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตคนเราต้องมีสติอยู่กับการใช้ชีวิตตลอดเวลานะคะจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขเราจะเห็นว่าคนที่จิตใจดีเนี่ยหน้าตามันก็จะผ่องใสคนที่มีความทุกข์หน้ามันก็จะดำค่ำเครียดนะคะก็มันสังเกตดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่ในถึงบั้นปลายได้อย่างมีความสุขนะคะทำให้เซลล์ไม่เสื่อมก็ต้องแปะกล้วยตราไว้กินเซลล์ที่เสื่อมเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้เราแก่เร็วแล้วก็จะทำให้สภาพร่างกายเราเสื่อมโทรมเพราะเซลล์เก่าที่มันสลายไปเนี่ยเซลล์ใหม่มาต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงนะคะจะซ่อมเซลล์วันนี้แปะกล้วยตราไว้กิ่งจะนำพาทำให้เลือดเราไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายได้ดีและท่านที่จะสั่งกาแฟเนี่ยนะคะกล่องนึงกาแฟจะมี15ซองและมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมในกาแฟเนี่ยไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานจึงดื่มได้แต่รสชาติยังกลมกล่อมเขาใช้สารธรรมชาติจากหญ้าหวานแล้วก็ซูคารูสใครที่สนใจนะคะ1กล่องของกาแฟมี15ซองมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและไวเฮิร์บเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดถ้าซื้อไวเฮิร์บนะคะขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ฟรีสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์062-5100-560-569ค่ะให้ฟังจากบ้านนาด้วยรักเสียงต่ายอรไทยบ้านนาสัญญารักจากเสียงของนิยมมลายาตค่ะ

0: รักชั่วชีวัน
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ที่ฝากหัวใจ
4: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ
0: จากไหนครับเนี่ย
1: อ้อมใหญ่จ้ะ
0: อ้อมใหญ่อยู่ที่ไหนอ้อมใหญ
1: ่โอ้ยอยู่ใกล้วัดไร่ขิง
0: โอ้นี่แม่ชีตาบอดนี
1: ่สมพาน
0: เออแม่ชีตาบอดไปรักษาที่นั่นนะแกกินแปะกล้วยแล้วก็แกมองเห็นน่ะ
1: อ๋อหนูก็ฟังแม่ชีที่ตาบอด
0: เออนั่นล่ะเพราะว่าไงเซลล์มันจะไม่ตายหมดนะฮะ
1: ได้หนูก็ตาเนี่ยหนูก็จะไปลอกตายังไม่ได้ไปลอกเลย
0: อ๋อถ้าเป็นต้อกระจกก็ไปซะ
1: โอ้หนูยังไม่ได้ตรวจเลยความดันสูงเบาหวานสูงเขาไม่ตรวจให
0: ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 66
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร
1: ่น้ำหนัก46
0: เ
1: ออก่อนเป็นเบาหวานอ่ะ66หรือมั้ง
0: เออเราลดเหลือ46
1: ลดมานานแล้วค่ะคุณหมอเ
0: ดี๋ยวๆ66ลดเหลือ46ลดน้ำหนักลดได้ยังไงวะเนี่ยฮะ
1: โอ้ยหนูลดตั้งนานแล้วมันหนูไม่ได้สูตรจากการอาจารย์ที่พูดอยู่นี่อ
0: ่ะอะไรวะสูตรอะไรวะเนี่ย
1: สูตรเนี่ยกินผักก
0: ิน
1: ข้าวน้อยกินผลไม้หน
0: ู
1: ได้สูตรจากคุณหมอ
0: เอ้ย
1: รู้ไหมเบาหวานขึ้นเท่าไหร่
0: เออเท่าไหร่
1: 400
0: 400เราเหลือเท่าไหร่หรือเราเหลือเท่าไหร่เออเราตอนนี้เหลือเท่าไหร
1: ่เออตอนนี้นี่ปวดหมออนามัยอ่ะ200
0: เออเราน้ำตาลสะสมเท่าไหร
1: ่ฮะ
0: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: อุ๊ยหนูไม่มีถามหมออ่ะ
0: เดี๋ยว
1: เป็นความดันด้วยความดันก็ขึ้น1-200
0: เออแล้วตอนนี้ลดน้ำหนักแล้วความดันดีขึ้นไหมครับ
1: ดีค่ะเนี่ยตอนนี้หนูไม่ได้กินยาเบาหวานไม่ดีกันนะไอ้ยาไอ้ความดันหนูกินวันละเม็ดเอง
0: ที่ไม่กินยาเบาหวานฟาติบัตชูก้ามันเชื่อถือไม่ได้นะครับแสดงว่าน้ำตาลสะสมของคุณเนี่ย
1: หนูไม่เชื่อคุณหมอออกกำลังกายตากแดดบ้างกินข้าวลดลงก
0: ิน
1: ของหวานลดลงแล้วก็เนี่ยกินผักสดๆทีแรกวันแรกเลย
0: โอ้โหโอ้โห
1: นั่นแหละค่ะแล้วรู้สึกอาการมันดีขึ้น
0: เอออาการยังไงฮะเมื่อก่อนนี้อาการยังไงครับ
1: เมื่อก่อนนี่มันเวียนหัวรู้เดินวันหมุนแปลว่าไม่ค่อยดีแต่ก่อนนั้นจะกินยาเบาหวานเดี๋ยวนี้หนูไม่ได้กินมาเป็นเดือนแล้ว
0: หมอเขาไม่กล้าให้ถ้าให้เกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคุณจะช็อกคุณจะ
1: โอ้ยเขาคนทั้งบ้านหนูเนี่ย
0: เออ
1: เขาช็อกเขาอยู่ดีๆเขานั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาช็อกวูบลงไปเลย
0: เออ
1: เต้งเนี่ยวูบ
0: นี่นี่เจอหมอชำนาญนะยังดีนะเนี่ยเพราะว่าฟาติบัตจูก้า200เนี่ยเชื่อไม่ได้ครับต้องน้ำตาลสะสมนะครับบางทีคุณเครียดนอนไม่หลับน้ำตาลมันก็ขึ้นครับ
1: ใช่เนี่ยหนูฟังคุณหมอประจำเลยแล้วหนูก็ได้สูตรจากคุณหมอนี่แหละ
0: เออน้ำจาก
1: รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้น
0: แล้วตอนนี้หมอให้ยาเฉพาะความดันอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: เบาหวานก็มี
0: เบาหวานให้ยากินกี่เม็ด
1: เย็นทีละเม็ดน่ะ
0: แล้วเมื่อก่อน
1: นี่ตอนนี้หนูไม่ได้กินแล้ว
0: เออเรา
1: เพราะว่าหนูทำแบบคุณหมอบอกอ่ะให้กินข้าวกินผักกินข้าวให้ลดลง
0: โอ้โห
1: มื้อนึงให้กิน3ช้อนหนูกิน3ช้อน
0: โอ้โห
1: แล้วกินผักกินผลไม้กินกล้วย
0: เออคืออย่างงี้นะ
1: หนูฟังคุณหมอทุกวันเลยแล้วหนูก็จำมาย
0: า
1: คนนี้โทรเข้ามาถาม
0: ยาลดยาไม่ยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีนะครับ
1: หนูเชื่อคุณหมอ 100%
0: ยารักษาเบาหวานคือตัวคุณเองอ่ะคุณไม่กินอาหารที่มีน้ำตาลสูงสูงเนี่ยน้ำตาลไม่ขึ้นคุณจะกินทำไมเออแล้วคุณไม่กินแล้วอาการช็อกหมดสติมีไหม
1: ไม่หนูไม่เป็นแต่ว่าคนที่ใกล้บ้านหนูเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่
0: อ
1: ่ะอยู่ดีๆเขาก็วูบเลยอ่ะเขาไม่กินของหวานของอะไรเขาเรียกว่าช็อกอ่ะ
0: เออนี่เห็นไหมเขาไม่ถูกต้องเขาจะมีน้ำเชื่อมอยู่กับตัวเนี่ย
1: ใช่
0: เออเขาไม่มีความรู้เนี่ย
1: ใช่ไหมครับเขาไม่มีความรู้เนี่ยหนูเที่ยวบอกคนแก่คนอะไรไปทั่วไปออกกำลังกายแล้วกินผักลดข้าวลงแล้วหนูฟังอาจารย์หมอนี่แหละหนูเล่าให้เขาฟัง
0: ลดตั้ง20 กิโลผมใจสั่นเลย
1: ไม่ก่อนที่หนูมาเจอคุณหมอนี่หนูยังไม่ได้ลดเลยแต่มาเจอคุณหมอเนี่ยลด
0: จากกี่กิโลหรือกี่กิโล ทำยังไง
1: ก็ตอนนั้นมัน52มันลงมันเป็นเบาหวานนะฮวบลงมาเลย
0: ตอนต้องสูงสุดกี่กิโล80ใช่ไหมครับ
1: 60กิโล
0: 60กิโลลดเหลือกี่กิโล
1: เหลือ52
0: แล้วตอนนี้กี่กิโลแล้วตอนนี
1: ้ตอนนี้46
0: เราสูงเท่าไหร
1: ่เราสูง150
0: โอ้โหคุณหายจากเบาหวานแล้วรู้ป่ะ
1: โอ้สมพงษ์ปากมันมีใจอยู
0: ่แล้วตอนนี้คือจริงๆนะยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีครับ
1: ใช่คุณหมอพูดถูก
0: ไม่มีครับพิษยารักษาเบาหวานคืออาหารที่คุณกินกับการออกกำลังกายนั่นแหละคือยาที่พิเศษที่สุดคือไลฟ์สไตล์จริงหรือเปล่
1: า5โมงเช้าไปยืนตากแดด
0: ใ
1: ส่3โมง
0: เ
1: ออหนูฟังรายการคุณหมอเนี่ยหนูก็ปฏิบัติ
0: เออ
1: แล้วก็ก่อนกินข้าวกินน้ำก่อน
0: เออ
1: แก้วใหญ่ใหญ
0: ่
1: แก้
0: วใหญ่คุณยอดสูงแก่ละลีน้ำเปล่า
1: หมอหมดเลยที่คุณหมอบอกอ่ะ
0: เออเราพอเห็นมีแฟนหรือยังเนี่ย
1: ไม่มีจ้ะ
0: เห็นไหมอ่ะตอนนี้หาได้แล้ว
1: ไม่มีลูกลำบากอยู่คนเดียวแต่ว่าเป็นคนมันทำใจได้อ่ะ
0: เออทำไมอ่ะ
1: มันอยู่ที่เราทำใจได้สบายใจไม
0: ่
1: เป็นไรทั้งนี้ก็ไม่เป็นไร
0: อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุก
1: ถูกต้องคุณหมอพูดถูก
0: อยู่สองคนมีแต่ความทุกข์แสนสนุกแต่ไม่สบายจริงก็ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เป๊ะหมดเลยอ่ะคุณหมอพูดออกมาถูกเป๊ะเลยอ่ะ
0: เราดีใจคืออย่างนี้นะผมเคยฝันว่าคนทั้งประเทศไทยทำ IF มันเมื่อก่อนนี่เป็นแพทย์ทางเลือกนะครับผมว่าไม่ใช่เป็นแพทย์ต้องเลือกครับก็ผิดอีกครับเป็นประชาชนทุกคนต้องเลือกในการทำอย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ยังดีครับ
1: ใช่ใช
0: ่เ
1: อออย่าไปก้มอย่าไปหนูก็หนูก็มีความเครียดตอนนั้นนะ
0: เออ
1: หนูก็คิดกลับเหมือนกันคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวนี้หนูทำใจได้แล้วปลงได้แล้ว
0: พอคุณ
1: ยังฟังรายการหมอเนี่ย
0: เ
1: ออคุณนู้นเป็นอย่างนู้นคุณนี้เป็นอย่างนี้โอ้ยคนเป็นทั่วไปเราต้องทำใจ
0: เ
1: ออแล้ว
0: เราดีใจตอนนี้หุ่นเรามีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้ม
1: ใช
0: ่แต่เสียดายไม่มีแฟนเราจะถามอาจารย์มาชำนาญหรือไม่มีอะไรจะถามใช่ไหมครับเนี่ย
1: เออหนูก็เป็นอย่างนี้หนูเป็นคนอารมณ์ดีหนูก็กินยาพักผ่อนแต่กลางคืนคนแก่แล้วก็คงจะนอนไม่ค่อยหลับ
0: เออฮอร์โมนแน่นอนเลยอย่างนี้
1: ใช่หนูทำ
0: ได้เดี๋ยวนอนไม่หลับหลังจากหมดประจำเดือนหรือตอนไหนครับ
1: หมดแล้วจ้า
0: หมดเมื่อไหร่ครับ
1: โอ้ยหมดตั้งแต่40ฝ่าแล้วมั้ง
0: พอหมดประจำเดือนอารมณ์ก็แปรปรวนนะครับ
1: ไม่หนูก็เป็นหนูก็เป็นหนูฟัง
0: บางทีวุบวับวับใช่ไหมฮะ
1: มีจ้า
0: เออแล้วก็บางทีร้อนร้อนหนาวหนาวใช่ไหมครับ
1: ใช่จ้า
0: แล้วนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับ
1: จ้า
0: เขาเรียกภาษาหมอเรียกว่าเอสโตรเจนซินโดรมนะครับเอาเชิญอาจารย์มาจำนานนะเขาไอ้เรื่องเบาหวานไม่ต้องถามแล้วนะคุณหายแล้วนะ
1: โอ้สมพรปากเลย
0: คุณหายแล้วนะคุณคุมอาหารไปสี่อีกคืออย่างนี้นะถึงแม้จะหายแล้วก็ตามคุณต้องคุม IF ไปต่ออีก2ปีนะครับเพราะว่าร่างกายมันจะต้องซ่อมเบต้าเซลล์ในการผลิตอินซูลินต้องใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับนะครับคุณต้องคุมอีกประมาณสัก2ปีนะครับถ้าผมบอกมากๆคนเลยไม่ทำเลยนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: เอาฉันจะมาชำนาญนะเขาเมโนพอสซินโดรมครับเจนเลยครับ
2: อาจารย์เขาชอบถามนอกเรื่องนะแต่ก็เป็นนอกเรื่องที่มีประโยชน์เพราะว่า
0: เ
2: ออถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันว้าเหวนะ
0: แสนสบายแต่ไม่สนุก
2: แล้วบางทีมันเครียดมากๆมันก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์แนะนำให้มีคู่ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้มีคนดูแลให้กำลังใจทั้งกายและใจ
1: ได้
2: นะครับคนไข้รายนี้หมอก็ดีใจมากเลยนะครับที่คุณสามารถลดน้ำหนักได
1: ้
2: ลงมาเหลือใกล้เคียงกับน้ำหนักมาตรฐานนะครับและที่สำคัญที่สุดก็เป็นเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติตัวตามที่อาจารย์ยินสอนได้บอกไว้ในเรื่องของการทำไอเอ็กก็ดีการใช้สมุนไพรก็ดีนะครับมันก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะนัดไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาล นะครับแล้วเขาก็ดูผลเลือดถ้าดูผลเลือดแล้วเนี่ยถ้าน้ำตาลมันลดเนี่ยเขาก็อาจจะลดยาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหมอก็คิดว่าคุณอาจจะต้องทานยาลดที่ลดแล้วจากโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าถ้าน้ำตาลสูง400 200ความดันสูง200เนี่ยอันตรายมากนะครับ
1: หมอทำไมเขามาดูเขาบอกตามรถพยาบาลเลย
2: มันอันตรายมากนะครับแล้วมันอาจจะคุณอาจจะได้ไม่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ได้หรือถ้ามีชีวิตอยู่ก็ต้อง
1: เป็นความเข้าใจ
2: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงนะครับแต่ในขณะนี้คุณดีมากแล้วนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้พูดได้บอกว่าก็เกินทานการทำไอเอฟเนี่ยนะครับการทานอาหารนะครับแล้วก็การออกกำลังกายนะครับการพักผ่อนที่สำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คุณก็มีอาการไวทองด้วยนะครับซึ่งอาการไวทองนอนบุบบ้าบนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันสร้างได้เยอะมากสมัยที่คุณสาวสมัยที่ยังมีประจำเดือนนะครับมดลูกและรังไข่มันก็มีการสร้างฮอร์โมนตัวนี้ออกมาแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับอายุมากขึ้นหมดประจำเดือนมันก็ไม่มีตัวสร้างมดลูกและรังไข่ก็ฟอนะครับมันก็เกิดการขาดแล้วมันก็ทำให้มีอาการต่างๆได้มากมายนะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตหรอกแต่มันเป็นอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะนอนร้อนหนาวหนามุบบ้าปูบ้านอนไม่หลับนะครับแล้วพอนอนไม่หลับแล้วเนี่ยกลางวันความดันมันก็ขึ้นเพราะการนอนหลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนอายุเยอะนะครับมันจะทำให้อวัยวะทุกอย่างเนี่ยในร่างกายเราได้มีการพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอนอนไม่หลับกลางวันมันก็ไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นการที่คุณมีอาการต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาติและต้องผ่านแพทย์นะครับการใช้ฮอร์โมนเคมีไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็พออายุมากขึ้นก็ต้องทำใจว่ามันก็เกิดอาการต่างๆได้มากมายนะครับอาการไวทองถ้าคุณทานฮอร์โมนธรรมชาติแล้วมันก็ดีขึ้นส่วนเรื่องเบาหวานเรื่องความดันก็ต้องทานยาของโรงพยาบาลด้วยแล้วถ้าคุณทำไอเอฟแล้วใช้สมุนไพรอย่างที่อาจารย์แต่ละคุณได้บอกว่าเนี่ยนะครับค่าผลเลือดมันก็ลดลงนะครับคุณหมอเขาก็ต้องลดยาเป็นเรื่องธรรมดานะครับหมออยากให้คุณรักษาที่โรงพยาบาลไปด้วยแล้วก็ใช้หลักตาทางเลือกด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือปฏิบัติตัวตามที่อาจารย์แต่ละคุณได้บอกไว้เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ผอมนะเขาไม่อ้วนเหมือนคุณนะครับแล้วพอคนเป็นคนผอมแล้วเนี่ยเวลาเขาเดินไปไหนเนี่ยก็มักจะมีสาวตามไปด้วยอาจารย์ยินหลักเขาก็หันมาถามกลับมาถามสาวว่าคุณพันตาผมทำไมกลับไปได้แล้วกลับไปได้แล้วผมเดินไปคนเดียวผมไม่ต้องให้ใครมาตามนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมเพราะนั้นบอกว่าถ้าเรามีน้ำหนักตัวที่ดีโรคไม่มีเนี่ยโรคเป็นน้อยลงเนี่ยคุณภาพชีวิตมันก็จะดีไปไหนมาไหนได้คุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะนั่นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพทั้งกายและใจและจะดีด้วยครับ
0: ยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีนะครับในโลกผิดอีกมีอยู่ที่ตัวคนอะเปลี่ยนการกินการออกกำลังกายเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยแล้วมันหายทุกรายขอเวลา4 เดือนเถอะทำไม4 เดือนเพราะว่าไงเม็ดเลือดแดงมีอายุ90ถึง120วันประมาณสัก 3-4 เดือนผมเอา4เดือนรวมๆนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณทำ IF อย่างเดียวอะที่ให้กินแปะกล้วยเพราะว่าไงให้กินแปะกล้วยเพราะว่า
1: ให้เลือดเดินสะดวกเดินสบายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เหนียว
0: ท่านก็ตอบแทน
1: หนูฟัง
0: แล้วท่อเลือดมีแรงยืดหยุ่นใช่มั้ยอิลาสติกที่ใช่มั้ย
1: จ้ะ
0: ไม่แตกไม่ตีบง่ายใช่มั้ยคะแนนเต็มร้อยได้ A เล่าเคยอย่างนี้นะ
1: จ้ะ
0: คืองี้คนเป็นเบาหวานคุณอย่างงมงายเรื่องการกินยาอย่างเดียวก็กินไป
1: เนี่ยก่อนนี่หนูว่าไม่สนแล้วกินอย่างเดียวแล้วก็กินยาโรงพยาบาลหนูฟังคุณหมอเนี่ย
0: เออ
1: ดีขึ้น
0: แล้วตั้งแต่ค้นพบอินซูลินหรือกินพวกกลูโคฟาสยาลดตัวเลขหรือยาขับปัสสาวะ
1: อะไรจ๊ะ
0: คนเป็นเบาหวานในเมืองไทยเนี่ย10 คนเป็นคนหนึ่งผิดอีก คุณอ้วนก็เป็นเบาหวานเป็นว่าที่เบาหวาน
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดนะถ้าเกิดกินยามากๆนะถ้าเกิดฟอกไตบอลลูหรือบายพาสหรือสโตรกขึ้นมานี่ใครรับผิดชอบ
1: แถวบ้านหนูตัดขาเลยแหละ
0: เออใครรับผิดชอบ
1: เออ
0: เออเขาเดินไปดีๆเนี่ยมันมีเบาหวานนิดหน่อยถ้าทำเอฟมันก็หายแล้ว
1: จ้า
0: แต่ไม่ได้รับการแนะนำเลยอ่ะ
1: จ้า
0: ไม่น่าเสียดายชีวิตเขาต้องตัดขาตาบอด
1: ใช่เนี่ยแถวหนูเต็มเลย
0: เออแต่ถ้าทำไอเอฟนะเขาหายจากเบาหวานภายใน4 เดือนมีใครกล้ารับรองบ้างผมรับรองเองแหละเพราะว่า
1: ไม่มีใครกล้ารับรองหรอกคุยกับหมอก็คุยแป๊บเดียวงูเอายาไปกินเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าไม่ได้สอนแบบคุณหมอนี่
0: อย่างการฉีดอินซูลินนะครับเป็นการเอาน้ำตาลในกระแสเลือดไปฝากไว้ในตับ
1: ใช่
0: ฝากไว้ในกระแสเลือดไม่ใช่ฝากไว้ในกล้ามเนื้อในท่อเลือด
1: ใช่
0: ฝากไว้ในเส้นเลือดของคุณเนี่ย
1: ใช
0: ่แล้วมันไม่ได้หายไปไหน
1: เออ
0: แต่ถ้าคุณไม่กินของหวานก
1: ิน
0: ผักก็มีน้ำตาล
1: ใช่ผักบางอย่างมีน้ำตาลคุณหมอบอกให้กินผักอะไรใบขาวๆซีด
0: เออนั่นคน
1: ให้กินใบเขียวมาก
0: เออคืออย่างงี้แล้วก็เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุกินอาหารที่มีน้ำตาลต่ำๆคือผักหลายหลักชนิดผลไม้ที่เช่นฝรั่งคุณซัดมาเถอะชมพูส้มก็ได้นะครับ
1: แต่อย่างฝรั่งแมงกอน
0: นั่นแหละแล้วก็อันดับสุดท้ายคือการกินโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าไม่มีใครที่ไปโรงพยาบาลหายจากเบาหวานแม้แต่รายเดียว
1: ไม่มีแถวนี้มีที่ไหนเป็นกันตึงเลย
0: แต่ถ้าทำ IF อย่างนี้กินผักผลไม้เป็น IF แบบไทยๆไม่ใช่ IF แบบฝรั่งนะครับกินฟาสต์ฟู้ดกินสมาคมโรคเบาหวานของอเมริกาไม่ให้กินอะไรรู้ไหมเอาตอกแฮมเบอร์เกอร์
1: ใช่
0: กินผลไม้หลายหลักชนิด
1: จ้าม
0: ันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจ
1: จ้า
0: แต่ผมไม่กล้าจะพูดว่าในโรงพยาบาลว่าใครผิดใครถูกนะครับ
1: เฮ้ยหนูรู
0: ้ผมพูดไม่ได้ลูกชายผม
1: ถูกแล้ว
0: นั่นแหละฮะแล้วคุณหายจากโรคพวกนี้ถ้าคุณน้ำตาลผมเคยถามหมอบุญพิษนะศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์บุญพิษเนี่ยถ้าจบปลายนิ้วนะน้ำตาลไม่เกิน120ต้องฉีดอินซูลินไหมโน่ไม่ต้องฉีดเออเออเออแล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์ไม่กินกาแฟปลาต้องโกจิ้มนมเนี่ยน้ำตาจะขึ้นไหม
1: ใช่ไม่กินหนูก็ไม่กินพวกกาแฟ
0: เออไม่ใช่กาแฟ
1: ยังกินมากปลาต้องโกจิ้มนม
0: อย่าไปกินนะครับเป็นปีศาจในคาบของความอร่อย
1: ใช
0: ่คนกินผักก็มีน้ำตาลแต่มีน้ำตาลน้อย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าคนกินชานมไข่มุกกินข้าวราดแกงก่อนนะน้ำตาลมันเกิน200อยู่แล้วพอเกินปั๊บอินซูลินก็กระแทกออกมาอย่างแรงเลยเพื่อจะลดน้ำตาลกระแทกบ่อยๆคุณก็กินข้าวไปกินโอเลี้ยงกินชานมไข่มุกไปกินของหวานไป
1: จนหนูกินหน้าดู
0: เออทำให้ดื้อต่ออินซูลินคนเป็นเบาหวานน้ำตาลก็เลยสูงไงน้ำตาลฉีดอินซูลินก็เอาไม่อยู่อ่ะตอนหลังก็ต้องเพิ่มจำนวนอีก
1: คุณหมอบอกขึ้น400ตกใจ
0: ดีไม่เด็ดน่ะส่งโรงพยาบาลทันน่ะต้องล่ออินซูลินฉีด
1: ทันทีหนูเตรียมให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อนหนูไว้แล้วบอกว่าถ้า3โมงไม่ลงมาก็ตายอยู่บนบ้าน
0: แน่แต่พอตอนนี้คุณหายจากโรคเบาหวานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อย่าไปฉลองนะถ้าฉลองต้องกินสลัดผักนะครับนะที่ไม่ใส่เครื่องเคียงนะครับสวัสดีครับหายแล้วครับ
1: สวัสดีจ้า
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับ หรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เป็นช่วงตอบปัญหาสุขภาพเดี๋ยวท่านติดตามต่อเนื่องได้เลยนะคะ6โมงเช้าเนี่ยขยับไป 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และระบบ AM นะคะหมุนหน้าปัดไปได้เลยมีหลายคลื่นหลายสถานีรวมทั้งทาง www.kcsradio.online นะคะจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะฝาก10เบอร์10คู่สายไว้ที่0625100-560-569จะทิ้งท้ายให้ฟังเพลงเจ้าน้ำตาของยุพินแพลทองฝากดินจากผ่องศรีวรนุชวันนี้จะแววดำเนินรายการจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 865 5 0 7 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาวันนี้มีคนส่งคำถามเข้ามาบอกว่าเป็นคนที่ปวดท้องบ่อยๆนะคะไปแต่ละที่เนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยอาการที่แตกต่างกันวันนี้คำถามมาจากคุณปาโมจากจังหวัดอยุธยาซึ่งหมอไนก็เลยถือโอกาสนะวันนี้ขออนุญาตพูดถึงอาการปวดท้องในรูปแบบต่างๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่ว่ามีอาการปวดท้องแบบไหนบ้างนะคะปวดแบบไหนปวดตำแหน่งไหนเป็นอาการอะไรคือจริงๆอ่ะท้องเราเนี่ยให้เราตีตารางเป็น9ช่องนึกออกไหมตาราง9ช่องอ่ะนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9บนทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด9ช่องนะคะแล้วก็คุณก็เขียน1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยทีนี้หมอไหนจะสรุปอาการปวดท้องในรูปแบบต่างๆนะคะมีโอกาสเกิดด้วยการเจ็บตำแหน่งแสดงว่ามันโบไป2ใช่ไหมคือตรงกลางเนี่ยตรงรอบสะดือเราอ่ะให้คุณตีตารางเป็น3ช่องบนกลางล่างนึกออกไหมคะแต่ซ้ายขวาเนี่ยให้ตีเป็นบนกับล่างแค่นั้นนะ
พราะฉะนั้นมันจะเหลือ7ช่องนะท้องของเราซึ่งกำลังจะอธิบายให้แฟนๆรายการฟังนะคะตอนนี้มาร่วมกันตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็เช็คสุขภาพไปพร้อมกันเลยว่าอาการปวดเนี่ยถ้าเรารู้ตำแหน่งมันจะมีแนวโน้มที่จะวินิจฉัยได้ว่าเราปวดเกี่ยวกับโรคอะไรจะได้รักษาไม่ผิดนะคะแล้วเวลาถ้าจะผ่าตัดก็ผ่าตัดไม่ผิดด้วยนะคะอ่ะโอเคข้อที่โรคที่หนึ่งเลยอันนี้เป็นกันเยอะมีอาการปวดแบบปวดลิ้นปี่ค่ะซึ่งเอาโอกาสเวลาที่เราปวดลิ้นปี่เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะก็ได้หรือว่าเป็นตับอ่อนอักเสบก็ได้คือตรงบริเวณลิ้นปี่มันจะอยู่ที่กลางท้องส่วนบนสุดนะตรงกลางท้องเราแบ่งตีออกเป็น3บนกลางล่างตรงกลางก็คือแถวรอบสะดือล่างก็คือแถวๆลงมาที่ท้องน้อยนะคะแต่อันเนี้ยปวดที่ตรงกลางแล้วบนสุดเราเรียกว่าลิ้นปี่บริเวณลิ้นปี่เนี่ยใต้กระดูกหน้าอกลงมาถ้ามีอาการปวดแสบจุกแน่นแล้วก็ปวดสัมพันธ์กับมื้ออาหารนึกออกไหมถ้าปวดเกี่ยวกับมื้ออาหารใช่ไหมอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดกระเพาะเป็นโรคกระเพาะแต่ถ้าปวดเฉพาะหลังมื้ออาหารกินไปแล้วประมาณสัก 20-30 นาทีแล้วมีอาการจุกเสียดปวดลิ้นปี่แบบปวดแสบยอดอกนั่นก็คืออาการกดไหลย้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการถ้าปวดแบบไม่ปวดแสบย่ออกนะแต่ว่าปวดนิดหน่อยก็จะเป็นลักษณะของอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็อาจจะกระเพาะอักเสบได้แต่ในกรณีถ้าปวดแบบรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วปวดต่อเนื่องไม่เกี่ยวไม่สัมพันธ์กับเรื่องมื้ออาหารละอิ่มปวดหิวปวดหรือปวดหลังอาหารไม่เกี่ยวละมันปวดตลอดเลยแล้วปวดรุนแรงอาการปวดร้าวทะลุไปข้างหลังด้วยร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ด้วยอาเจียนเยอะนะคะอันนี้คือภาวะตับอ่อนอักเสบมักจะมีมีไข้บางมีไข้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็แน่นลิ้นปี่แต่อันนี้ก็คือเป็นโรคตับอ่อนนะคะอักเสบแต่ในกรณีถ้าเป็นโรคหัวใจล่ะเช็คยังไงไม่มีอาการจุกเสียดยอดอกแถวลิ้นปี่เหมือนกันแต่โรคหัวใจมาพร้อมกับมีอาการถ้าโรคหัวใจนะเจ็บปวดร้าวตรงบริเวณลิ้นปี่แต่จะร้าวมาที่แขนหัวใจต้องร้าวมาที่แขนบวกกับมีอาการมักจะเจ็บหน้าอกตอนเวลาออกแรงและเหงื่อจะแตกพักๆแล้วก็เหงื่อแตกผิดปกติตัวจะเย็นนะคะแล้วก็ใจสั่นเพราะหัวใจเต้นรัวๆแล้วก็มีอาการเหนื่อยผิดปกติอันนี้ก็คือโรคหัวใจนะอันนี้แค่จุดเดียวนะจุดที่ลิ้นปี่นะตรงกลางด้านบนต่อมาถ้าปวดแล้วก็เหงื่อแตกผิดปกติตัวจะเย็นนะคะแล้วก็ใจสั่นเพราะหัวใจเต้นรัวๆแล้วก็มีอาการเหนื่อยผิดปกติอันนี้ก็คือโรคหัวใจนะอันนี้แค่จุดเดียวนะจุดที่ลิ้นปี่นะตรงกลางด้านบนต่อมาถ้าปวดแบบชายโครงข้างขวาเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะปวดชายโครงขวาเนี่ยให้เราตีเส้นชายโครงทั้งด้านขวาเนี่ยบนกับล่างแต่อันนี้คือปวดชายโครงขวาด้านบนนะคะจะเกี่ยวกับนิ้วแล้วก็ถุงน้ำดีอักเสบมีอยู่สองส่วนแยกยังไงก็คือหมายความว่าปวดบริเวณใต้ชายโครงขวาเนี่ยหลังมือ

ืออาหารมื้อใหญ่หรือว่าอาหารที่แบบเรากินของมันมากๆถ้าปวดตอนนั้นหลังอาหารส่วนมากจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะถ้าเป็นปวดแบบแน่นๆต่อเนื่องเลยนะไม่เกี่ยวกับหลังมื้ออาหารแล้วมีอาการร้าวไปด้วยปวดและร้าวไปที่หลังแล้วไปที่สะบักขวาด้วยอันเนี้ยนะคะเป็นอาการอุดตันและเป็นอาการอุดตันของถุงน้ำดีอักเสบคือมันจะเป็นมากกว่าแป๊บหนึ่งค่ะจะเป็นมากกว่านะคะอาการแค่นิ่วในถุงน้ำดีแต่ถ้ามีอาการปวดนานกดแล้วเจ็บมีไข้ร่วมด้วยนะคะก็จะเกี่ยวกับตับละคือจะมีไข้หนาวสั่นตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้เป็นโรคเกี่ยวกับตับอักเสบนะก็ต้องไปเช็คอาการต่อมานะคะมีอาการปวดชายโครงข้างซ้ายอันนี้ย้ายมาทางซ้ายละด้านบนนะคะปวดชายโครงข้างซ้ายด้านบนอันนี้จะเกี่ยวกับโรคกระเพาะก็ได้ลำไส้ก็ได้กรณีปวดใต้ชายโครงซ้ายนะคะแล้วก็ลำไส้เป็นลักษณะที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องนะคะอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะหรือว่าลำไส้หรืออัมไส้อักเสบต่อมานะคะอาการปวดอาการจุดที่4ตำแหน่งที่4ก็คือมีอาการปวดรอบสะดือรอบสะดือเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงกลางสะดือแถวแถวสะดือเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของลำไส้กับไส้ติ่งระยะ1เนื้อออกปะยังไม่ลงไปข้างล่างเวลาเราปวดไส้ติ่งระยะแรกเป็นน้อยๆเนี่ยมันจะปวดตรงกลางสะดือแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะคะมีอาการที่เป็นหนักเนี่ยไส้ติ่งมันจะอยู่ข้างล่างตรงบริเวณท้องน้อยด้านขวาล่างนะคะในโรคถ้าปวดรอบสะดือเนี่ย อาการผิดปกติของลำไส้อักเสบหรืออาจจะเกิดลำไส้เล็กนะคะแล้วก็เกิดการอักเสบหรือการติดเชื้อลักษณะเป็นหนักเนี่ยไส้ติ่งมันจะอยู่ข้างล่างตรงบริเวณท้องน้อยด้านขวาล่างนะคะในโรคถ้าปวดรอบสะดือเนี่ยอาการผิดปกติของลำไส้อักเสบหรืออาจจะเกิดลำไส้เล็กนะคะแล้วก็เกิดการอักเสบหรือการติดเชื้อลักษณะอาการก็คือจะปวดบิดคลื่นไส้ถ่ายเหลวนะคะอีกหนึ่งโรคก็คือไส้ติ่งอักเสบระยะที่1นะคะจะมีอาการถ้าคนที่เป็นระยะแรกๆเขาจะปวดรอบๆสะดือก่อนประมาณหลายชั่วโมงแล้วค่อยย้ายลงไปเนี่ยมาปวดตรงบริเวณท้องน้อยข้างขวานะไส้ติ่งนะตอนแรกๆจะปวดรอบสะดือแล้วพอเป็นเยอะขึ้นมันจะปวดมาตรงไส้ติ่งท้องน้อยด้านขวาด้านล่างเนี่ยนะคะบวกกับอาการมีอาการเบื่ออาหารมีอาการคลื่นไส้แล้วก็มีไข้อันนี้ก็คือแล้วถ้ากดตรงบริเวณท้องน้อยขวาเนี่ยเจ็บมากถ้าอันนี้ใต้ไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกนี่ผ่าเท่านั้นนะคะไม่ผ่าไม่ได้อันนี้ต้องผ่าเลยต่อมานะคะมีอาการตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่6ละมีอาการปวดท้องน้อยซ้ายนะคะปวดท้องน้อยข้างซ้ายมือนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ละนะคะถ้าด้านบนจะเกี่ยวกับตับอ่อนนะด้านล่างท้องน้อยซ้ายทางล่างเนี่ยอันนี้คือลำไส้ใหญ่เลยนะคะถ้ามีอาการท้องผูกร่วมด้วยหรือมีอาการถ่ายเหลวร่วมด้วยอันเนี้ยเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่แน่ๆนะคะมันจะมีอีกโรคนึงที่อยากจะให้รู้ถ้าปวดท้องน้อยข้างซ้ายด้านล่างนะคะก็จะมีถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบนะคะมันจะเป็นแบบถุงเล็กๆตรงผนังลำไส้มันมีการอักเสบอาการเนี่ยจะมีอาการปวดต่อเนื่องเวลากดแล้วเจ็บนะคะแล้วก็จะมีไข้ร่วมด้วยร่วมกับอาการท้องผูก

นะคะบางคนก็มีอาเจียนต่อมาตำแหน่งที่7ค่ะตำแหน่งที่7เนี่ยก็คือจะปวดตรงบริเวณท้องน้อยล่างสุดเลยอันนี้คือท้องน้อยจริงๆนึกออกปะตรงกลางท้องเราเนี่ยล่างสุดเราจะเรียกว่าท้องน้อยนะคะอันเนี้ยถามว่าตำแหน่งเนี้ยมันจะอยู่เหนือหัวเหนาถ้ามีอาการปวดนะคะมีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือลำไส้ใหญ่ส่วนปลายต้องบวกกับอาการท้องผูกหรือถ่ายผิดปกติยกตัวอย่างเช่นถ่ายเหลวหรือบางคนก็ถ่ายเหลวสลับผูกถ่ายเหลวสลับผูกคล้ายๆกับคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนนะคะอีกอาการหนึ่งก็คือถ้าท้องน้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับอุ้งเชิงการอักเสบนะคะมันจะมีอาการปวดนะถ้าเป็นอุ้งเชิงการอักเสบมันจะปวดร่วมกับปัสสาวะที่แสบขัดปัสสาวะบ่อยอันนี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะยกตัวอย่างเช่นกล้วยไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันจะอยู่ตรงแถวๆเนี้ยแถวๆตรงท้องน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปวดแบบไหนก็ต้องรีบรักษานะคะจริงๆอาการปวดที่ผิดปกติหมอไนแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าในกรณีถ้าเกิดการอักเสบเนี่ยแล้วพอหลังจากอักเสบแล้วมีอาการติดเชื้อร่วมด้วยพอเมื่อไหร่ติดเชื้อถ้าอยู่ในช่องท้องมันมีโอกาสที่จะเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดได้แต่ถ้าคนไหนต้องการที่ตัวในร่างกายเราไม่อยากอักเสบบ่อยๆแล้วเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้สิ่งสำคัญที่สุดคือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องแข็งแรง2ตัวเซลล์เองเนี่ยจะต้องแข็งแรงตัวเซลล์แข็งแรงแล้วก็มีขบวนการในการขับสารพิษดีมีขบวนการในการซ่อมแซมดีแล้วก็มีกำจัดเซลล์เก่าเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ดีขบวนการตรงนี้เซลล์จะแข็งแรงได้นะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงได้หมอในแนะนำเลยว่าให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทนะคะเขาเป็นตำรวจเขาเป็นอาวุธที่อยู่เบื้องหลังการที่มีสุขภาพที่แข็งแรงของผู้สูงอายุจริงๆนะตัวโกรทฮอร์โมนอยากแนะนำให้แฟนๆรายการเนี่ยให้โอกาสกับตัวเองนะคะไม่ต้องให้โอกาสกับคนอื่นให้โอกาสกับตัวเองได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอายุ70 80ก็สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ขับรถได้สมองแจ่มใสไม่มีอาการเบลอขี้ลืมหรือสมองเสื่อมนะคะถ้าป่วยก็สามารถลุกได้เร็วฟื้นตัวเร็วหายเร็วอันเนี้ยคุณต้องใช้ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทเขาจะช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่ากระตุ้นให้เกิดการขับสารพิษออกจากเซลล์นะคะกระตุ้นให้เกิดมีขบวนการในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ที่เราเรียกว่า healing process และที่สำคัญก็คือช่วยปรับสมดุลของการทำงานระบบอวัยวะทั้ง11ระบบในร่างกายอวัยวะทั้ง11ระบบในร่างกายเนี่ยนะคะได้ที่บอกว่าโกรทฮอร์โมนมันช่วยได้อย่างไรเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาไว้ว่ามันทำงานประสานงานการสมดุลเนี่ยสุขภาพร่างกายเราจะแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เพี้ยนแล้วก็ภูมิคุ้มกันเราจะไม่ค่อยเพี้ยนด้วยตัวของโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันทำหน้าที่ในการกระตุ้นการสร้างการหลั่งการทำงานและการประสานงานของฮอร์โมนแต่ละชนิดแล้วถ้าฮอร์โมนแต่ละชนิดก็ทำหน้าที่ในการควบคุมอวัยวะแต่ละอวัยวะแล้วก็ประสานงานให้อวัยวะแต่ละอวัยวะเนี่ยประสานงานกับชาวบ้านเซลล์อวัยวะข้างเคียงเนี่ยให้ทำงานร่วมกันประสานงานกันและเกิดสมดุลดังนั้นถ้าร่างกายเราสมดุลอวัยวะทุกส่วนทำงานสมดุลนะคะมะสุขภาพจะแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยด์หมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขาหรือกล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นหรือว่าทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วก็หลายท่านก็เริ่มมีอาการขาเริ่มไม่ค่อยมีแรงนะคะเวลาเดินเนี่ย5 19 29อย่างเงี้ย
ก็ปวดน่องเมื่อยน่องหรือบางคนถึงขั้นจะต้องนั่งรถเข็นแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะต้องใช้ตัวช่วยใช้วอล์กเกอร์หรือนั่งรถเข็นเนี่ยให้เปิดใจนะคะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนทานไปเรื่อยๆถ้าคนไหนอาการหนักมากๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1 เดือนอาจจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือนแต่ที่แน่ๆสุขภาพแข็งแรงขึ้นแน่นอนจากที่นั่งรถเข็นก็อาจจะค่อยๆกลับขึ้นมาใช้วอล์กเกอร์4ขานะคะส่วนที่ผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเนี่ยเมื่อกลับมาบ้านต้องมาฟื้นฟูสุขภาพอย่าลืมเร่งทำกายภาพบำบัดวันละ4ครั้งใช้ท่าที่คุณหมอที่โรงพยาบาลเขาแนะนำมาให้ขยันนิดนึงให้ทำทีถึงแม้จะน้อยก็ยังดีกว่านานๆทำทีนึกออกไหมบางคนทำวันละครั้งแต่ทำนานหน่อยประมาณ5นาที10นาทีนะคะหมอในแนะนำว่าไม่ได้ผลเท่ากับทำทีหน่อยวันละ4ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน

ว่านั่งรถเข็นแล้วพยายามนะคะเพราะว่าความพยายามนั้นเนี่ยหอมหวานเสมอค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าคนไหนจากที่นอนติดเตียงจากที่นั่งรถเข็นแล้วกลับมาเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ออกไปนอกบ้านได้ขับรถได้โอ้โหมันยิ่งกว่าเงินเป็นล้านเป็น10ล้านก็เอามาแลกเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับการที่เรากลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เนาะทีนี้ในส่วนของท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกเป็นกรดไหลย้อนเป็นไวทองหรือว่ามีอาการมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตได้นะคะหลายๆคนอ่ะชอบตื่นกลางดึกมาฉี่ตอนกลางคืนนอกจากเราจะควบคุมการกินน้ำการดื่มน้ำตอนก่อนนอนแล้วอ่ะก่อนนอนอ่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้ใช้คำว่าจิบหรือว่าเวลากินยาก่อนนอนเนี่ยเรากินเท่าที่ไม่ใช่กินทีแบบ1แก้ว2แก้ว ประมาณอย่าให้เกินครึ่งแก้วนะคะแล้วก็นอนนะคะหลังจากนั้นถ้าเราทานตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้การนอนหลับเรายาวขึ้นอย่างเช่นบางคนเนี่ยเคยเล่าให้หมอไหนฟังก็บอกว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่เข้าใจบอกหมอไหนบอกว่าทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตแล้วอ่ะจะหลับลึกหลับสนิทหลับยาวถึงเช้านะคะแต่เนี่ยยังตื่นเลยก็เลยถามไปว่าตื่นกี่ครั้งเขาบอกตื่นมาครั้งหนึ่งนอนหลับไปประมาณแบบ4ชั่วโมงแล้วก็ปวดฉี่แล้วก็ตื่นนอนมานะคะแล้วหลับเร็วไหมคะบอกหลับเร็วนะคะแล้วก็ตื่นอีกทีนึงอ่ะก็ประมาณแบบตอนเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าเลยซึ่งหมอไนก็เลยถามไปว่าแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก่อนทานตัวโกรทฮอร์โมนอ่ะตื่นกี่ครั้งก็บอกตื่น3ครั้งเห็นไหมคะใน1สัปดาห์แรกเนี่ยจะปรับเลยจากเดินตื่น3ครั้งมาเหลือตื่น1ครั้งอันนี้จำนวนลดลงละแล้วถามว่าตื่นมาแล้วนอนเร็วขึ้นไหมบอกหลับได้เลยแต่ก่อนที่จะทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตพอตื่นมาฉี่แล้วกว่าจะหลับยากนี่คือความแตกต่างนะหมอไนก็เลยบอกว่าอยากถ้าอีกหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าจะไม่ต้องตื่นกลางดึกเลยต้องทำยังไงทราบไหมคะควบคุมปริมาณน้ำที่ดื่มตอนก่อนนอนอันนี้ช่วยได้แล้วก็คุณทานไปเรื่อยๆนะเดือนหนึ่งขึ้นไปอ่ะจากที่ตื่นครั้งหนึ่งอาจจะไม่ตื่นอีกเลยไม่ต้องตื่นกลางดึกอีกเลยแล้วมาอีกทีก็คือเช้าเลยเพราะฉะนั้นหลายๆคนเมื่อทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทแล้วเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วแนะนำพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าให้ดื่มน้ำอุ่นวันละ 8-12 แก้วสำหรับท่านใดนะคะที่มีอาการแบบเป็นเสมหะที่ผู้สูงอายุอ่ะจะมีอาการกระแอมกระไอตลอดเป็นเพราะมันมีเสมหะเนี่ยนะคะรักษาไม่หายอย่าไปซื้อยาลดน้ำมูกหรือว่ายาแก้แพ้มาทานเองเพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเท่าไหร่ถ้าใครอยากรู้ว่าจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมอไหนมาเล่าให้ฟังอันเนี้ยไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนแล้วก็เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแล้วในที่สุดเราจะไม่ต้องมานั่งกินยาค่ะนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะ0863550761 0863550761 081-353-87-34 081-353-87-34

086 355 0761 086 355 0761 081 353 87 34 081 353 87 34มีคำถามมาจากคุณอารยานะคะคำถามมีอยู่ว่าคุณอารยาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะถามหมอไนท์นะคะอันนี้ขอนอกเรื่องด้วยคุณอารยาเนี่ยสอบถามหมอไนท์เข้ามานะคะคุณอารยาอายุ65ปีค่ะมีไปหาคุณหมอด้วยอาการดังต่อไปนี้ก็คือมีอาการรู้สึกเริ่มมีอาการตาพร่ามัวแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือไม่ต้องตัดแว่นเลยแบบสายตาเนี่ยคงที่มาประมาณ 5-6 ปีไม่เคยต้องตัดแว่นหรือเปลี่ยนแว่นแต่มาระยะหลังเนี่ยมีการตัดแว่นใหม่ค่าสายตาเปลี่ยนแล้วก็มีอาการตาพร่ามัวนะตอนแรกคืออาการตามัวแล้วก็ไปตัดแว่นก็คิดว่าเดี๋ยวก็หายมัวผลปรากฏว่าพอหลังจากตัดแว่นแล้วอ่ะมันก็ยังไม่มันก็มัวน้อยลงแต่มันก็ยังมัวอยู่แล้วก็สังเกตว่ามีความรู้สึกนะว่าถ้าเป็นแบบอยู่ในเวลาทำงานเนี่ยอยู่ในที่ในออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยบางครั้งก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเวลามองอะไรไปอ่ะมันเหมือนม่านน้ำนะคะมันเป็นแบบตาภาพเนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงอ่ะมันวูบวูบไหวไหวมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงแต่พอเวลาออกไปข้างนอกอ่ะก็เห็นเป็นจุดดำๆนะคะแล้วก็มีบางช่วงที่มีความรู้สึกว่าเวลาเข้าไปในรถตอนกลางคืนอ่ะเวลาขับรถกลับบ้านตอนที่เข้ารถอ่ะมันเห็นเป็นแสงเข้ามาที่ตาแสงวาบเข้ามาที่ตาก็ตกใจนะคะไปตรวจกับจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลอ่ะคุณหมอบอกว่ามีอาการของโรคต้อกระจกประมาณ 20% จะผ่าก็ได้หรือว่าจะรอยังไม่ผ่าก็ได้นะคะตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องผ่าเดี๋ยวนี้นะคะอาจจะผ่าอีก6เดือนหรืออีก1ปีไม่เป็นไรรอได้นะคะแล้วก็มีอาการคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอาการวุ้นในตาเสื่อมกับจอประสาทตาหลุดรอกซึ่งวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยคุณหมอบอกรักษาไม่ได้แต่เดี๋ยวร่างกายจะปรับตัวนะคะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นจนกลายเป็นเรื่องเห็นจุดดำๆจนแบบร่างกายจะปรับตัวให้เองนะคะช่วงแรกอาจจะรู้สึกเหมือนกับลำคาญนะคะส่วนอาการแสงฟ้าแลบเนี่ยเป็นอาการจอประสาทตาหลุดรอกเท่าที่คุณหมอเช็คนะคะจากเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเป็นอาการเริ่มต้นของจอประสาทตาหลุดรอกน่าจะมาจากวุ้นในตาเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะคุณหมอก็จะนัดมายิงเลเซอร์แต่ทีนี้ในเคสของคุณอรยาก็เลยบอกว่ายังไม่พร้อมนะคะก็เลยกลับมานะคะเพื่อนนะคะที่ทำงานแล้วก็โอ้โหคุณเดี๋ยวนะคะคุณอรยาที่ทำงานแสดงว่าอายุ65ปียังทำงานอยู่ใช่ไหมคะโชคดีมากๆเลยสำหรับคนที่อายุ65มีงานทำเชื่อไหมคะว่าอายุ70เนี่ยก็ยังไม่แก่ค่ะถ้าคนไหนทำงานไม่แก่แน่นอนแต่ถ้าคนไหนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำงานแก่แน่นอนแก่ทั้งร่างกายแก่ทั้งสมองเลยค่ะก็เสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์แต่ถ้าคนไหนอายุ60 70ยังทำงานอยู่ยังขับรถยังใช้สมองในการคิดทำงานในการคิดเลขขายของหรืออะไรก็ตามรับประกันได้ค่ะไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนทุกวันนี้เราเป็นสังคมที่ช่วยเหลือตัวเองนะเพราะว่าจะพึ่งรัฐก็คงจะไม่ไหวไม่ทันการนะคะอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมเนี่ยถ้ามัวแต่พึ่งรัฐก็คงหมอนมาไหนว่าเราตายก่อนนะคะอ่ะทีนี้หลายคนบอกว่าคุณหมอคะเราเสียภาษีไปเพื่ออะไรคะอันนี้ไม่ตอบดีกว่านะคะเราเสียภาษีไปเพื่ออะไรก็เนี่ยค่ะเพื่อรอรัฐสวัสดิการแล้วก็สาธารณูปโภคนะคะเก
กี่ยวกับเรื่องของแก้มลิงแต่ตอนนี้คือแก้มลิงหายนะอ่ะต่อมาก็คืออาการกลับมาที่เคสของคุณอารยานะคะสรุปง่ายๆจากที่อาจารย์หมอนะคะจากสุแพทย์มีการวินิจฉัยก็คือ 1. เป็นต้อสุก 20% ก็แสดงว่าเป็นเพิ่งจะเป็นอาการเริ่มต้นหมอไหนฟันธงได้เลยไม่ต้องผ่าเดี๋ยวคุณทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยสักพักหนึ่งอาการตาพร่าตามัวจะค่อยๆมัวน้อยลงแล้วก็ค่อยจะมองเห็นภาพแล้วชัดขึ้นแล้วก็ใสขึ้นนะคะ 2. มีอาการเป็นเห็นเป็นจุดดำๆแล้วก็มีอาการเหมือนกับเป็นม่านน้ำมองเห็นภาพบางหลายๆภาพเนี่ยมันก็จะเริ่มบิดเบี้ยวนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เยอะมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงเส้นมันไม่ตรงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะภาพซ้อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอาการเห็นแสงแลบตอนเวลาที่เข้ารถคือลักษณะการเห็นแสงแลบเนี่ยถ้าอยู่ในที่สว่างเราจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่จริงๆถามว่ามีอาการแลบอยู่ไหมอ่ะใช่เวลาที่เห็นแสงแลบเนี่ยก็คือจะชัดมากเมื่อเดินจากที่สว่างเข้าที่มืดนะคะเข้าที่มืดอย่างเช่นเราเดินจากที่ข้างนอกถนนแล้วเปิดประตูเข้าไปในรถแล้วรถเนี่ยมันมืดกว่าอันนี้เราจะเห็นเป็นแสงฟ้าแลบนะคะอาการทั้ง3อาการเนี่ยสามารถทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ได้โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดแต่ขอระยะเวลานิดนึงอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะบอกว่าแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยมันช่วยดูแลทั้งอาการต้อกระจกอาการบุนิตาเสื่อมอาการจอประสาทตาดุดรอกของคุณอรยาได้อย่างไรนะคะในเคสนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะบอกว่าทำงานอย่างไรต้องรู้กลไกการเกิดโรคก่อนของทั้ง3โรคแล้วเดี๋ยวมันจะอธิบายว่าพอ E1 เข้าไปเนี่ยมันเข้าไปทำงานยังไงแล้วไปฟื้นฟูทำให้ต้อกระจกเนี่ยนะคะเป็นยังไง อาการดีขึ้นยังไงและสาวอาการต้อกระจกจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นต้อกระจกข้อ1เราต้องอายุ50ปีขึ้นไปถึงจะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ก็คือว่าอายุ50ปีขึ้นไปมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกได้ 100% ค่ะไม่ว่าจะเพียงแต่เป็นมากหรือเป็นน้อยเป็นช้าหรือเป็นเร็วบางคนอาจจะเป็นต้อกระจกตอนอายุ65อย่างเช่นคุณเคสคุณอารยาบางคนเป็นตั้งแต่อายุ49ก็มี49 50 50ปุ๊บเป็นต้อกระจกเลยก็มีนะคะ1อายุเยอะตั้งแต่50ปีขึ้นไปอาการตาพร่าตามัวแบบมัวทั้งภาพเหมือนกับเรามองผ่านม่านหมอกหรือมองผ่านกระจกฝ้านะคะแล้วก็จะมีอาการเขาเรียกว่าอะไรตาสู้แสงไม่ได้นะคะแล้วก็จะปลดโคมไฟแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลำแสงสีขาวถ้าคนที่สายตาปกติจะเห็นเป็นแสงขาวนวลแต่ถ้าเป็นต้อกระจกจะเห็นเป็นลำแสงสีขาวต่างกันนะนะคะแต่ถ้าเป็นต้อหินจะเห็นเป็นลำแสงสีรุ้งคือเนี้ยของคุณเนี่ยจะเป็นต้อกระจกแล้วก็จะเห็นเป็นภาพซ้อนก็ได้อาการมองภาพจะมืดลงนะคะในตอนกลางวันเนี่ยนะคะเวลาขับรถเนี่ยแสงมันจะจ้าต้องใส่แว่นกันแดดที่กัน UV แล้วก็กันแสงสีน้ำเงินได้จะดีนะนี่ก็คืออาการของต้อกระจกกลไกการเกิดโรคของต้อกระจกเนี่ยต้นตอสาเหตุก็คือสาเหตุที่ทำให้เลนตาเราเสื่อมคุณภาพเกิดมาจากอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้เซลล์เนี่ยเสื่อมนะเซลล์เลนตาเนี่ยเสื่อมนะแล้วก็กลไกข้อที่2ต่อมาไอ้ปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือความร้อนค่ะคนที่เป็นเชฟนะคะแม่ครัวทำอยู่หน้าเตาคุณต้องใส่แว่นเหมือนเจ๊ฝ่ายเห็นไหมคะต้องใส่แว่นเพื่อกันควันไฟกันไอระเหยนะคะกันความร้อนนะความร้อนแล้วก็ในส่วนของแสงสปอตไลท์แสงจากคอมพิวเตอร์รังสี UV นะคะอันนี้เป็นตัวกระตุ้นทำให้เลนตาเสื่อมและเป็นต้อกระจกสารพิษสารอนุมูลอิสระเชื้อโรคการอักเสบบ่อยๆแล้วก็โรค
ค NCD โรคเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตและสายตาสั้นมากมากก็คือสั้นตั้งแต่เกิน600ขึ้นไปจะถือว่าสั้นมากๆเนี่ยจะกระตุ้นทำให้เป็นต้อกระจกไวขึ้นแล้วกลไกการเกิดโรคก็คือไอ้เจ้าตัวสิ่งกระตุ้นเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสารพิษสารอนุมูลอิสระการอักเสบบ่อยๆความร้อนต่างๆมาหรือว่าแสงสีน้ำเงินคนที่ดูคอมพิวเตอร์มือถือบ่อยๆมันจะมากระตุ้นทำให้เลนตาซึ่งองค์ประกอบของมันอ่ะมันเป็นโปรตีนที่เป็นคอลลาเจนอีลาสตินใสๆมันเกิดการเปลี่ยนคุณสมบัตินะคะโดยการที่ตัวของโปรตีนซึ่งมันใสตอนแรกๆพอมันแยกตัวออกจากน้ำปุ๊บเนี่ยทำปฏิกิริยาแยกตัวออกจากน้ำปุ๊บมันทำให้เปลี่ยนจากโปรตีนใสเป็นตะกอนขุ่นขาวพอกลายเป็นตะกอนขุ่นขาวปุ๊บมันก็ทึบแสงถูกไหมดังนั้นเนี่ยแสงมันก็จะผ่านเข้าน้อยลงพอผ่านเข้าน้อยลงเราก็จะรู้สึกว่ามองอะไรแล้วตามันพร่ามัวมองอะไรแล้วมันมืดลงต้องใช้แสงที่มันสว่างจ้าๆถึงจะมองเห็นชัดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมากนะคะก็คือ70-80ถ้าเป็น 80% ขึ้นไปเราจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อหมายความว่าคุณส่องกระจกดูตรงกลางลูกตาดำเราจะเห็นเป็นตะกอนขุ่นขาวนะคะหรือที่เราเรียกว่าตาฝ้าตาฝังอันเนี้ยเราเรียกว่าต้อกระจกนะคะอันนี้คืออาการต้อกระจกแล้วอีวันทำงานอย่างไรในอีวันเนี่ยเขาจะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะหลายสิบกว่าตัวเนี่ยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราทำการวิจัยมา3ปีเต็มแล้วจำหน่ายมา9เข้าสู่ปีที่14แล้วนะถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลดีจริงก็คงไม่สามารถยืนระยะยาวมาจำหน่ายได้ถึงขนาดนี้นะคะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะที่จำหน่ายในไทยแล้วตัว E1 เนี่ยเขาจะมีตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซนินไบโอฟลาโนแทนนินในบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนกับอีลาสตินเนี่ยใสๆไปแทนที่ไอ้เจ้าตรงตะกอนขุ่นขาวแต่แทนที่ตอนไหนก็คือทุกเซลล์ในร่างกายยกเว้นเซลล์ประสาทแล้วเขาจะมีอายุขัยของเซลล์เวลาที่มันเสื่อมเซลล์เวลาที่มันป่วยร่างกายจะมีการกำจัดเซลล์ป่วยเซลล์ที่ทำงานผิดปกติกำจัดทิ้งเลยแล้วต้องสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าถ้าตอนที่สร้างเซลล์ใหม่มาแทนเซลล์เก่าแล้วทานตัว E1 เขาก็จะให้โปรตีนใสๆเนี่ยไปแทนที่ไอ้เซลล์ที่มันตะกอนขุ่นขาวแทนไปทีละนิดทีละหน่อยเราจะสังเกตว่าคนที่ทานตัว E1 เนี่ยคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยทานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย์1เดือนจะรู้สึกว่าอาการตาพร่าตามัวจะมัวน้อยลงการมองเห็นภาพเนี่ยจะค่อยๆคมชัดขึ้นมองภาพแล้วจะสว่างขึ้นไอ้ที่เห็นบิดๆเบี้ยวๆหรือเป็นภาพซ้อนๆมันจะซ้อนน้อยลงแล้วก็เบี้ยวน้อยลงเป็นเส้นตรงมากขึ้นนะการมองภาพจะดีขึ้นสีก็จะชัดขึ้นนี่คืออาการต้อกระจกนะคะบางคนก็สังเกตว่าดีขึ้นภายใน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะไอ้ตรงขุ่นขาวตรงกลางลูกตาจะค่อยๆใสขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นแล้วก็ใสขึ้นไม่ใช่ขาวขึ้นใสขึ้นใสขึ้นส่วนอาการวุ้นในตาเสื่อมกับจอประสาทตาหลุดรอกเป็นอาการที่มาพร้อมกันคนที่เป็นโรควุ้นในตาเสื่อมมักจะเสื่อมตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะแต่ปัจจุบันนี้อายุ20กว่าก็เป็นวุ้นในตาเสื่อมแล้วนะคะสำหรับวัยรุ่นสำหรับคนที่ดูคอมพิวเตอร์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งวันทั้งคืนมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุแบบ7ขวบ8ขวบโอ้โหก็คือโตมากับมือถือสมาร์ทโฟนอ่ะวันละ 14-16 ชั่วโมงถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอายุ 22-23 เด็กเป็นวุ้นในตาเสื่อมแน่นอนนะคะทีนี้อาการของกลไกการเกิดจะรู้ได้ไงว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมคือจะเห็นจุดดำเลยเต็มลูกตาหรือเห็นเป็นหยักย่ายหรือเห็นเป็นเงาวูบวาบวูบวาบหรืออาจจะเห็นเป็นม่านน้ำไหวๆนะอาการเนี้ยเราเรียกว่าวุ้นในตาเสื่อมแล้วกลไกต้นตอสาเหตุของวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดจอประสาทตาหลุดรอกตามมานะคนประมาณเกิน 50-60% ของคนที่เป็นจอประสาทตาหลุดรอกมักมีต้นตอสาเหตุมาจากวุ้นในตาเสื่อมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าต้องการรักษาอาการของจอประสาทตาหลุดรอกหมายความว่าคุณต้องฟื้นฟูอาการวุ้นในตาเสื่อมได้จอประสาทตาหลุดรอกก็จะหายไปด้วยนะก็จะดูแลได้ทั้ง2อาการทีนี้กลไกการเกิดโรคก็คือตัวกระตุ้นนะคะความร้อนนะคะตัวกระตุ้นจะเหมือนกับวุ้นในตาจะเหมือนกับต้อกระจกเลย
แต่แทนที่จะเกิดที่เลนตามันมาเกิดที่วุ้นในตานะคะแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือสมาร์ทโฟนความร้อนแสงอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระการอักเสบบ่อยๆแล้วก็อายุ40ปีขึ้นไปมันก็ไปกระตุ้นให้โปรตีนที่อยู่ในวุ้นตามันเป็นโปรตีนใสๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วก็แยกตัวออกจากสารน้ำทำให้เกิดตะกอนขุ่นขาวไอ้ตะกอนขุ่นขาวมันมีความทึบแสงเพราะฉะนั้นเวลาแสงผ่านเข้าในตาเราก็เลยเห็นเป็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นเป็นหยักใยเห็นเป็นก้อนเมฆเห็นเป็นขาใยแมงมุมบ้างขาแมงวันบ้างแล้วแต่เราจะจินตนาการแล้วพอเวลาที่เกิดวุ้นในตาเสื่อมปุ๊บปริมาตรของวุ้นในตาเนี่ยมันจะหดตัวลงจากการที่โปรตีนกับน้ำมันแยกตัวกันเนี่ยปริมาตรมันหดตัวลงตอนที่มันหดตัวลงมันก็ไปดึงรั้งให้จอประสาทตาด้านหลังมันฉีกขาดออกมาดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยเห็นเป็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆ1แป๊บทุกครั้งที่เห็นแสงฟ้าแลบ1แลบนั่นก็คือเส้นประสาทตาถูกฉีกขาด1เส้นถ้ายิ่งแลบมากเท่าไหร่เส้นประสาทตาก็ถูกฉีกขาดมากเท่านั้นเส้นประสาทตาจะทำหน้าที่ในการนำสัญญาณประสาทขึ้นไปจากตาเนี่ยขึ้นไปที่สมองเพื่อให้สมองตีความดังนั้นมีผลต่อการมองเห็นมั้ยคะมี 100% เลยโอกาสที่ถ้าไม่รักษาตาบอดได้นะคะภายใน1ปีถึงไม่เกิน6ปีทีนี้เนี่ยในส่วนภายใน1เดือนไม่เกิน6ปีในส่วนของจอวุ้นในตาเสื่อมกับจอประสาทตาหลุดรอก E1 เข้ามาทำงานอย่างไรกลไกก็คือเขาจะมีตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซนินไบโอฟลาโนอยด์แทนนินในบิวเบอรี่เอ็กซ์แทคเนี่ยกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนกับอีลาสตินเนี่ยใสๆไปแทนที่ไอ้เจ้าตรงตะกอนขุ่นขาวนั่นแหละค่ะก็ค่อยๆแทนที่ไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยแล้วไอ้ตัววุ้นในตามันจะค่อยๆฟูขึ้นฟูขึ้นเหมือนเราเวลาที่ลูกโป่งมันแฟบแล้วเราก็สูบลมเข้าไปลักษณะแบบเดียวกันเลยตัววุ้นในตามันจะฟูขึ้นจนกระทั่งไปประกบติดด้านหลังของผนังคอลอยพอด้านหลังผนังคอลอยมันประกบติดจอประสาทตาเนี่ยมันประกบติดกับด้านหลังผนังคอลอยปุ๊บมันก็จะไม่เกิดการรอกและฉีกขาดของจอประสาทตาแล้วเส้นประสาทตาก็ไม่ถูกดึงลังให้ฉีกขาดออกมาด้วยดังนั้นเราก็จะไม่เห็นเป็นแสงฟ้าแลบแล้วก็จากสถิติคนที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวอีวันเนี่ยนะคะเป็นจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยภายในประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์จะไม่เห็นเป็นแสงฟ้าแลบอีกเลยนะอันนี้คือจากสังเกตส่วนอาการวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยภายใน1เดือนจะเห็นจุดดำเนี่ยลดลงอย่างเช่นข้างซ้าย30ข้างขวา50พอทานไปครบ1เดือนปุ๊บเราก็จะเห็นจุดดำลดลงนะคะข้างซ้ายอาจจะเหลือ20ข้างขวาอาจจะเหลือประมาณ25หรืออะไรเงี้ยแล้วก็2เดือน3เดือนจุดดำจะลดลงจริงๆนะคะดังนั้นท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาจอตาบวมเส้นเลือดก้อนใหม่ที่จอตาเส้นเลือดดังที่จอประสาทตาอุดตันนะคะขอประทานอภัยค่ะเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆในตากล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาE1 ค่ะ0813538734 0813538734 0863550761 0863550761

0: นี้กรมศิลปากรและกรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธี